0: เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่11กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเวลา 9:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบจากกรุงเทพมหานครไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเวลา 11:00 น.วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วเดินทางกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศร่วมกันตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อให้ทันเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการว่าภาพรวมเป็นที่น่าพอใจหลายประเด็นที่เป็นปัญหาค้างๆมานานสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งของไทยและนำเข้าปลากระพงของมาเลเซียทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงและกำหนดให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันขณะที่ด้านความมั่นคงเห็นพ้องเร่งเดินหน้าการสร้างสันติภาพและสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ผ่านการหารือและสร้างความเข้าใจระหว่างคู่เจรจาและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงนอกจากนี้ยังบรรลุข้อตกลงความเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเปิดให้ภาคธุรกิจและประชาชนใช้ถนนเชื่อมด่านสตาวแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายูฮิตัมเป็นทางการวันนี้เป็นวันแรก
3: หลายๆเรื่องที่ค้างคามาก็สามารถหาข้อสรุปได้ที่จะทำเป็น MOU ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการลงนามนะครับเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของสินค้าที่เป็นปัญหาก็คือการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียนะครับมาดูข้อตกลงไปแล้ว
2: ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าไทยและมาเลเซียได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือมาตรการการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อให้การแก้ไขปัญหาส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์และนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศเร่งดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยโดยฝ่ายไทยจะเข้าตรวจสอบแหล่งเลี้ยงปลากระพงในมาเลเซียว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ขณะที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงอาหารมาเลเซียจะทำการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้งจากไทยซึ่งทุกภาคส่วนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทันกำหนดการเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี้
4: ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดจาตกลงมาไปเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งผลการตกลงนั้นก็จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นเดือนนี
2: ้สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภคของทั้งสองประเทศโดยเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนผู้บริโภคจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการผลักดันเศรษฐกิจระดับฐานรากของทั้งสองฝ่ายให้เติบโตร่วมกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนป้องกันและรับมือภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1 อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา พร้อมมอบนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนและระยะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนักเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้ถอดบทเรียนนำมาปรับใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดสำหรับงบประมาณเพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัยยืนยันว่าไม่ได้มุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะในจังหวัดสงขลาหรืออำเภอหาดใหญ่เท่านั้นแต่ครอบคลุมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีส่วนประเด็นการปรับลดงบประมาณในบางโครงการขอให้เป็นไปตามการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6: ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้แบบนั่งรอว่ามันท่วมแล้วก็จะมานะครับแต่ว่าเราก็มาเตรียมการป้องกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับงบประมาณก็คงต้องใช้งบกลางนะครับที่จะเอามาป้องกันไอ้ปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมชลประทานนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอาทิเสริมแนวคันดินในจุดเปราะบางซ่อมแซมผิวถนนเรียบคลองในจุดวิกฤตกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงขุดลอกตะกอนดินในบางช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนในปีนี้และลดความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยปภ.ได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือรวมทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราววาสนาตระเกตรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วัน
7: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่มีทิศทางที่ดีขึ้นโดยทีมงานได้เพิ่มเครื่องจักรเพื่อเร่งอุดช่องว่างให้ได้มากที่สุดและมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบทุกๆ30นาทีสำหรับระยะเวลาในการอุดรอยรั่วเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วันส่วนแนวทางการเยียวยาผู้เสียหายมีประกันภัยภาพบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยาม
8: ันมีบางจุดแหละที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นโดยเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะประมาณอยู่ที่ 7-12 วันกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอน
7: นายกาศผจญอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการลดการรั่วซึมของน้ำและทรายในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานไว้บริเวณจุดเกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถมาแจ้งขอความช่วยเหลือได้ขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวพร้อมเฝ้าระวังท่อและระบบจ่ายน้ำประปาโดยได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั่วบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาด้านกรุงเทพมหานครจัดกำลังเจ้าหน้าที่20นายประจำพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกติทั้งนี้ในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารที่อยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและอยู่ในประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนจึงได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้ที่วัดพิชยาติการามวรวิหารปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและหอการค้าไทยส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษมีงานทำเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ตั้งเป้าภายในปีนี้ต้องมีการจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้พ้นโทษผู้อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติและเด็กเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาณเรือนจำกลางคลองเปรมกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พ้นโทษและเยาวชนที่เคยหลงผิดได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเพราะการมีงานทำคือจุดเริ่มต้นของการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและช่วยลดการกระทำผิดซ้ำผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือการแนะแนวอาชีพการจัดหางานและการส่งเสริมอาชีพอิสระพร้อมประสานภาคเอกชนเปิดรับแรงงานโดยพิจารณาจากศักยภาพมากกว่าอดีตของบุคคลโดยตั้งเป้าผลักดันผู้พ้นโทษและกลุ่มเปราะบางเข้าสู่การจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยกระดับมาตรการคุมเข้มการส่งออกสมุนไพรควบคุมสกัดกั้นขบวนการลักลอบซุกซ่อนกัญชาเดินทางออกนอกประเทศนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าจากกรณีที่ยังคงพบการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศอย่างต่อเนื่องทางกรมจึงได้เร่งปรับเปลี่ยนมาตรการจากเดิมที่เน้นการตรวจค้นที่หน้าด่านสนามบินมาเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางโดยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกจากระบบ DTAM Next เข้ากับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสารแจ้งรายละเอียดการส่งออกหรือแบบพท.32ได้แบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมขบวนการใช้เอกสารปลอมด้านบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดลักลอบนำกัญชาออกนอกราชอาณาจักรกรมศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีและปรับในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาท
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ MRT สายสีน้ำเงินตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปรฟม.ปรับลดอัตราค่าโดยสารในบางช่วงการเดินทางสูงสุด1บาทต่อเที่ยวโดยค่าโดยสารใหม่เริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิม45บาทสำหรับการเดินทาง6 8 10และ12สถานีขึ้นไปนอกจากนี้ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ขณะที่เด็กมีความสูงไม่เกิน120ซมและผู้พิการยังคงได้รับยกเว้นค่าโดยสารเพื่อช่วยลดค่าใช้ในการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลาริดาพรุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
12: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในดินแดนของอิหร่านขณะเดียวกันนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF พร้อมที่จะกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านอีกครั้งเพื่อขจัดภัยคุกคามจากศัตรู ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีกันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันเมื่อเดือนที่แล้ว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนที่คาดการว่าไต้ฝุ่นพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เมืองเหวินโจวมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนในช่วงดึกของวันนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มส่งผลให้ทางการจีนต้องประกาศปิดการศึกษาสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ของประเทศอาทิกรุงปักกิ่งมณฑลเหอเป่ยและเขตปกครองตนเองมองโกเลียนอกจากนี้ยังให้ประชาชนในกรุงปักกิ่งเกือบแสนคนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะเดียวกันสำนักงานควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งแห่งรัฐของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ2ซึ่งเป็นระดับสูงสุดอันดับ2จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีในมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจียน
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ4คนจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าพวกเขาบรรลุข้อตกลงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายคว่ำบาตรประเทศต่างๆที่ยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียซึ่งถือเป็นการเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียจากการทำสงครามในยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามบรรดาสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสัญญาณที่บ่งชี้ว่าผู้นำสหรัฐมีความไม่พอใจต่อรัสเซียมากขึ้นจากการที่รัฐบาลรัสเซียยังคงไม่สามารถเจรจากับยูเครนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันได้
1: ประธานาธิบดีโบลาทินูบูผู้นำไนจีเรียออกแถลงการที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของไนจีเรียช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครูรวมกัน49คนที่ถูกกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามลักพาตัวออกจากโรงเรียน3แห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาได้สำเร็จแล้วนอกจากนี้ยังจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามจำนวน8คนที่เป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าวอีกด้วยทั้งนี้กลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้าย ISก่อเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวนมากเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความหวาดกลัวมานานหลายปีโดยเหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2557เมื่อกลุ่มดังกล่าวก่อเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนหญิงจำนวน276คนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองชิบอกในรัฐบอโนทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนเอาชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1สเปนแพ้คัดรอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผู้ชนะลีอาหม่านักเทนนิสเจ้าถิ่นไปแบบขาดลอย 2-0 เซต 6-2 และ6-3 มนัญชยาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ130ของโลกและเป็นมือวางอันดับ4ของรายการต่อไปกอล์ฟเยาวชน The US Wing Mojing Junior World Golf Championship ที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทยทำผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะรุ่น 7-8 ปีหญิงน้องเชอรีนพนลินศรีชาพันธ์ทำสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์178คว้าแชมป์ไปครองส่วนรุ่น 11-12 ปีชายอวีปอเซินระเบิดฟอร์มรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์จบสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์207คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่สกายไวดิ้งคว้าอันดับ2ตามหลังเพียง2สโตรกคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้รายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่14-16กรกฎาคมนี้ทีมจอมเตะไทยชุดนี้มีโค้ชเชชัดชัยเชเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่วนนักกีฬาประกอบด้วยณัฐกมลวาสนาศศิการทองจันทร์ปิยะฉัตรไทยชารีวันกัญจนาลักษณ์ชื่นชูกลิ่นบรรลังทัพทีมแดงธนภูมิเฟื่องน้อยกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็คบูดี้เมอร์เซอร์ในรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่1เหรียญทองในวันกล้าขวัญแก้ว หัวหน้าโครงการคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมด้วยนางอุตสาห์รุ่งโรจน์การค้าผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดีรัฐรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวภายใต้แนวคิดสุดลึกซึ้งเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านสำหรับสารคดีรัฐรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวมีความยาว7ตอนพาผู้ชมไปตามติดชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตซอลแต่ต้องฝึกซ้อมภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่7รูปแบบทั่วประเทศประกอบด้วยณัฐพลสุทธิโรจน์สนามชุมชนแออัดคมพลพิภพสนามใต้ทางด่วนเทิดศักดิ์เจริญพงษ์สนามในวัดสุภวุฒิเถื่อนกลางสนามบนหุบเขาแพรพลอยหัวใจเพชรสนามป่าโกงกลางฉัตรโชติช่วงสนามโรงเรียนคนพิการรัตนาธรสันทนาประสิทธิ์สนามในชุมชนมุสลิมร่วมติดตามสารคดีได้ทาง Facebook Page ฟุตซอลปูนปูนและ YouTube ฟุตซอล Thailand TV เริ่มตอนแรกวันที่14กรกฎาคมรวม7ตอนทุกวันอังคารเวลา 20:00 นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยในช่วงวันที่11ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดกาญจนบุรีขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่กำลังเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางในช่วงดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดความเร็วลม 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง90ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง77เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
14: 1นาทีกับกปท.
15: ในช่วงฝนตกและมีพายุฝนฟ้าคะนองผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงทั้งจากถนนลื่นทัศนวิสัยที่ลดลงและอันตรายจากฟ้าผ่าโดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. หลีกเลี่ยงการขับขี่บนที่สูงหรือจุดเด่นไม่ควรขับรถผ่านหรือจอดบริเวณที่สูงเด่นเช่นทางยกระดับสะพาน พื้นที่โล่งที่ไม่มีสิ่งกำบังเนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่าได้มากกว่าพื้นที่ทั่วไป 2. ไม่ขับขี่ในพื้นที่โล่งแจ้งหลีกเลี่ยงการขับรถในพื้นที่เปิดโล่งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่า 3. ไม่จอดหลบฝนใต้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณาหากต้องการหยุดพักหรือหลบฝนไม่ควรจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่หรือบริเวณป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากฟ้าผ่ากิ่งไม้หักโค่นโครงสร้างล้มจากลมแรงและ 4. หากฝนตกหนักควรหยุดขับขี่เมื่อฝนตกหนักจนมองเห็นเส้นทางได้ไม่ชัดควรหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อหยุดพักและรอจนสภาพอากาศดีขึ้นไม่ควรฝืนขับต่อเพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าแกนแกนแกนคำว่าแกนเขียนสระแอกอไก่นอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงวัตถุแข็งที่อยู่ตรงกลางของสิ่งอื่นสำหรับยึดให้อยู่อย่างแกนของสับปะรดสาลี่แกนของผ้าที่ม้วนไว้สำหรับตัดขายเป็นเม็ดคำว่าแกนยังหมายถึงแข็งเป็นไตอยู่ข้างในใช้แก่ผลไม้อย่างทุเรียนหรือมะม่วงเช่นทุเรียนพูนี้แกนกินไม่ได้เมื่อซ้ำว่าแกนแกนและใช้แก่ต้นไม้มีความหมายว่าไม่โตอย่างที่ควรจะเป็นเช่นดินแถบนี้ไม่ดีและแห้งแล้งมากต้นไม้ก็ขึ้นไปแกนแกนตามยถากรรมคำว่าแกนแกนยังใช้ในความหมายว่าฝืนใจจำใจไม่เต็มใจไม่มีกระจิตกระใจเช่นสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันทุกวันแต่ไม่เคยคิดจะเลิกกันอยู่กันไปแกนแกนแบบนี้แหละ
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่2ชาวมอญนิยมปลูกบ้านหันหน้าจั่วไปทางทิศตะวันออกเพื่อให้เสาเอกหรือเสาของมอญรับแสงอาทิตย์ก่อนลักษณะบ้านเรือนของชาวมอญรูปแบบสถาปัตยกรรมมอญที่เด่นชัดได้แก่สถาปัตยกรรมประเภทเรือนยอดกูดาคารคือหลังคาซ้อนชั้นที่มียอดแหลมต่อขึ้นไปโดยเฉพาะเรือนยอดทรงมนดบที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมวัดและวังโดยลักษณะบ้านเรือนประชาชนของชาวมอญรูปแบบโดยรวมไม่ต่างจากบ้านเรือนของชาวไทยคือเป็นเรือนไม้กระดานยกสูงใต้ถุนสูงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
21: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับประกาศปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมเพื่อขจัดปัญหาผู้มีอิทธิพลและอาชญากรรมสมัยใหม่ค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
22: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
23: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
22: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับ กระทรวงมหาดไทยประกาศปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมมิติใหม่ภายใต้หลักการปิดชื่อถือพฤติกรรมมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดผ่านยุทธศาสตร์ Reform Reset และ Enforce เพื่อขจัดปัญหาผู้มีอิทธิพลและอาชญากรรมสมัยใหม่โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและไม่ละเว้นการตรวจสอบแม้เป็นกลุ่มทุนรายใหญ่ติดตามรับฟังมาตรการเรื่องนี้จากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
2: สวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมในครั้งนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากมาตรการปราบปรามในอดีตอย่างไรคะและคำว่าหลักการปิดชื่อถือพฤติกรรมจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของการเลือกปฏิบัติหรือว่าการเคลียร์กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ได้อย่างไรบ้างคะ
3: ครับคือจริงๆแล้วคณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยคือจริงๆคณะกรรมการชุดนี้มีอยู่แล้วดั้งเดิมนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการทำการเปลี่ยนโครงสร้างเพราะว่าทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้เปลี่ยนออกไปพอในชุดคณะรัฐมนตรีชุดนี้เข้ามาโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านวิชาเวกูลเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยมาใหม่3ท่านท่านนายกท่านก็เลยปรับเปลี่ยนโครงสร้างอันนั้นคือที่หนึ่งซึ่งให้ผมเป็นประธานสองก็คือการมอบนโยบายครั้งนี้เนี่ยมันคือ reform reset แล้วก็ enforce ที่ผมมีความตั้งใจที่จะทำนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่เราคิดว่าผู้ที่มีกฎหมายมีกฎระเบียบอยู่ในมือเนี่ยไม่ได้บังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ตามกฎหมายนั้นมีเจตจำนงได้ระบุไว้ให้เจ้าพนักงานนั้นได้มีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับพอผมได้เข้ามาในรับตำแหน่งเนี่ยเราก็เริ่มมาดูว่าทุกวันนี้ปัญหาสังคมเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิติของปัญหามิติของอาชญากรรมต่างๆเนี่ยมันเพิ่มช่องทางมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากต่างชาติไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์หรือว่าจะเป็นทุนต่างชาติก็ตามเนี่ยเราก็เลยมาวางแผนกันว่าเราจะแก้ไขปัญหาพวกนี้และป้องกันปัญหาพวกนี้ยังไงทีนี้วิธีการทำงานของพวกเราเนี่ยที่ผมนอกเยาว์ไปเนี่ยคือเราจะไม่มองไปอดีตนะครับว่าเราเคยทำอะไรไว้บ้างหรือว่าเราพลาดอะไรไว้บ้างหรือพี่น้องข้าราชการนั้นได้ละเว้นหรือมองไม่เห็นปัญหาใดๆบ้างเราก็เลยบอกว่างั้นเรามารับนับหนึ่งด้วยกันใหม่แล้วเราก็มาดูว่าในปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยมันจะสามารถจัดการและป้องกันปัญหาพวกนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งชุดเฉพาะกิจนี้มันก็จะแบ่งออกลงไปย่อยอีกนะครับเป็น 3-4 ชุดเฉพาะนะครับแต่ละชุดก็จะมีหน้าที่ของตัวเองแล้วก็กรอบการทำงานอำนาจของตัวเองที่ทางนายกท่านรัฐมนตรีท่านได้กำหนดไว
2: ้
3: นะครับส่วนในชุดใหญ่นี้ก็จะเป็นชุดที่ภาพรวมในการมอบนโยบายในการลงไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ผมได้เน้นย้ำว่าในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เนี่ยเราต้องลงไปให้ถึงปัญหาจริงๆเราจะไม่ฟังรายงานอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยอย่างวันนี้เดี๋ยวผมก็ลงไปภูเก็ตเพื่อที่จะไปตามว่าโจทย์ที่ผมได้มอบไว้คราวที่แล้วที่ผมได้ลงไปเนี่ยมันทำไปถึงไหนแล้วโดยเฉพาะบริษัทนอมินี317บริษัทนะครับเพราะว่าเป้าหมายของผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นทุนต่างชาติเป็นทุนสีเทาเป็นต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยและประกอบกิจการต่างๆแต่ผิดกฎหมายเนี่ยเราต้องจัดการให้หมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มองในมุมของต่างชาติอย่างเดียวเราก็มองด้วยว่าในผู้คนไทยที่เอื้อประโยชน์ให้กับต่างชาติเข้ามาเอาเปรียบคนไทยด้วยกันเองเนี่ยคือใครเราก็จะสอบไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะตรวจเส้นเงินไปเรื่อยๆนะครับ
2: ค่ะทีนี้เราจะมีมาตรการในการเข้าไปสแกนพื้นที่เพื่อตรวจสอบกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาสวมสิทธิ์เนี่ยยังไงได้บ้างคะ
3: คือจริงๆแล้วเราทำในหลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกนี่ก็คือเราดูตรงเขาเรียกอะไรอ่ะเราดูในภาพลักษณ์ของแต่ธุรกิจเนี่ยมันจะบอกได้เลยว่าธุรกิจนี้เนี่ยรันโดยต่างชาติหรือคนไทยนะครับสองเนี่ยเราก็มีทางกรมการปกครองเราก็จะมีการข่าวของเราเองและการบูรณาการครั้งนี้เนี่ยเราร่วมมือกับสำนักตำรวจแห่งชาติแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ด้วยเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราสงสัยหรือข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานนั้นสงสัยเราก็เอามาแชร์กันแล้วก็โดยอำนาจหน้าที่เนี่ยต่างคนก็ต่างสืบนะครับสืบว่ากิจกรรมต่างๆทุนต่างๆเนี่ยมันมาในรูปแบบไหนนะครับแล้วพอเรามั่นใจเนี่ยเราก็ดำเนินคดีต่อไปผมยกตัวอย่างง่ายๆครับเช่นภูเก็ต โดยเบื้องต้นที่กรมที่ดินเนี่ยโดยการนำของท่านอธิบดีเราก็ไปพบว่าต่างชาติที่ถือครองที่ดินที่ภูเก็ตเนี่ยประมาณสัก317นิติบุคคลนะครับถ้าเกิดผมจำเลขไม่ผิดเนี่ยเราก็ไปครอสเช็คกับกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วเราก็ไปขอเช็คว่าในตัวผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ปรากฏว่าบริษัทที่เราสงสัยจาก600มาลงมาเหลือ300เนี่ยผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นต่างชาติที่ถือมากกว่าคนไทยนะครับพอเราไปพบตัวเลขนั้นเนี่ยเราก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่ามันอาจจะมีการส่งเสริมของ BOI เข้ามาเกี่ยวข้องที่เราอยากให้นักธุรกิจได้มาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปคอสเช็คกับ BOI อีกทีนึงนะครับแล้วก็ตัวเลขกลับมาก็น่าตกใจนะครับเพราะว่าจาก300กว่านะผมคิดว่าน่าจะเกิน270 280นี่แหละที่ผิดกฎหมาย ส่วนประมาณสัก 10-20 บริษัทเท่านั้นเองที่ได้รับมาตรการต่างๆหรือขอมาตรการต่างๆเนี่ยผ่านทาง BOI ไปนะครับ ก็จำนวนหลายร้อยบริษัทนี้ที่เราเจอเนี่ยหนึ่งเลยเราก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับแล้วเราก็แจ้งทางจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตท่านผู้ว่าเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมที่ดินอยู่แล้วในการบังคับจำหน่ายนะครับในการบังคับจำหน่ายนี้ก็ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนไม่เกิน1ปีเขาต้องจำหน่ายทรัพย์สินเนี่ยออกไปนะครับถ้าเกิดเขาไม่จำหน่ายเราก็ดำเนินคดีถึงแม้เขาจำหน่ายเราก็ดำเนินคดีอยู่ดีก็ถือว่าเป็นคดีอาญานะครับแต่ว่าเราไม่หยุดแค่นั้นเราก็จะไปดูว่าคนที่ไปอำนวยความสะดวกให้กับต่างชาตินั้นได้มาจดทะเบียนตั้งบริษัทเนี่ยคือบริษัทไหน2ก็คือว่าคนไทยที่มีหุ้นส่วนในบริษัทต่างๆนี้เนี่ยเป็นคนไทยที่มีกำลังในการที่จะมีทรัพย์มาเป็นมาเขาเรียกอะไรมาถือหุ้นหรือไม่แล้วก็คนที่มาเป็นส่วนร่วมในการจดบริษัทนี้เนี่ยถืออีกกี่บริษัทแล้วก็จะสอบไปเรื่อยๆสาวเส้นเงินไปเรื่อยๆครับ mm-hmm. คือตอนนี้เนี่ยมันมาในหลายรูปแบบเช่นทุนต่างชาติอาจจะมาเซ็นให้คนไทยกู้เพื่อที่จะมาเปิดบริษัทก็มีเราก็จะไปเช็คว่าคนไทยที่ไปกู้เงินต่างชาตินั้นเนี่ยเขาเอาหลักทรัพย์อะไรมาค้ำเพื่อเป็นเงินกู้เราก็จะสืบสอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละครับจนกว่าเราจะขจัดพวกนี้หมดไปจากประเทศไทย
2: ค่ะทีนี้ในมาตรการเห็นบอกว่าจะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ใน30วันเนี่ยประชาชนจะเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างคะ
3: คือจริงๆแล้วทางคณะกรรมการเนี่ยนะครับแต่ละหน่วยงานเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบด้วยหน่วยงานหลักๆของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจัดระเบียบสังคมนะครับทุกๆหน่วยงานเนี่ยจะต้องมารายงานที่ผมทุก15วันนะครับทุก15วันคือจะต้องมีโปรเกรสว่าทำอะไรโจทย์เป็นยังไงปัญหาคืออะไรทำไปถึงไหนประสานกันหน่วยงานใดอันนี้ผมต้องรู้ทุกๆ15วันอีก15วันนี้ก็คือการปฏิบัติการว่าเราจะสืบเราจะสอบเราจะออกหมายเราจะเรียกตัวเพื่อมาสืบสวนสอบสวนยังไงและทุกๆ30วันที่เราจะมาประชุมอัปเดตเนี่ยเราก็จะแถลงครับว่า30วันที่ผ่านมาโปรเกรสของในเรื่องต่างๆนี้ไปถึงไหนอันนี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปภูเก็ตเนี่ยได้สักประมาณน่าจะเพิ่งเดือนหนึ่งมั้งครับหรือ3-4อาทิตย์5อาทิตย์นี้เองไม่เกินเดือนครึ่งเนี้ยก็ตอนนี้เราก็ตัวเลขก็ชัดเจนอยู่แล้วว่านิติบุคคลต่างๆที่เราสงสัยเนี่ยเราบังคับจำหน่ายไปแล้ว30กว่าบริษัทเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นผลงานต่างๆที่จะไปแถลงให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ได้รับข้อมูลนะครับมาจากส.ส.นักการเมืองในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยว่ามีทั้งผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมหรือว่าผู้ประกอบการทั่วไปที่ไม่มีใบอนุญาตหรืออาจจะกระทำความผิดกฎหมายอยู่นะครับวันนี้เราก็จะเอาลิสต์พวกนี้ที่เราได้รับแจ้งมาเนี่ยเพื่อเอามาดูแล้วเราก็จะสอบแล้วเราก็จะปิดนะครับ
2: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะประชาชนเนี่ยจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้างคะท่านครับ
3: คือจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนวันนี้ก็ถ้าเกิดเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วพี่น้องประชาชนทราบว่ามีทุนต่างชาติมีนอมินีหรือว่ามีผู้ใดมาประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายในพี่น้องประชาชนก็สามารถแจ้งมาที่จังหวัดได้เลยนะครับหรือว่าแจ้งที่อำเภอได้เลยนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนคิดว่ารู้สึกไม่เขาเรียกอะไรไม่ comfortable กับการที่จะแจ้งหน่วยงานของจังหวัดนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถใช้กระบวนการศูนย์ดำรงธรรมต่างๆปน.1111หรือว่าแจ้งมาที่ผมที่กระทรวงมหาดไทยได้เลย นะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าข้อมูลทุกอย่างที่ท่านแจ้งระหว่างนี้จะเป็นข้อมูลที่เราปิดเป็นความลับนะครับแล้วก็ทางตัวผมเองเนี่ยผมให้ความจริงจังกับเรื่องจัดระเบียบสังคมมากนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นธุรกิจธุรกรรมต่างๆที่มาเอาเปรียบคนไทยและโดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจของประเทศหรือของเศรษฐกิจของโลกนะวันนี้เนี่ยยิ่งต่างชาติมาประกอบการหรือคนไทยมาเอาเปรียบกันเองมากเท่าไหร่เนี่ยเงินมันก็ไม่กลับไปกับคนที่เขาตั้งใจจะประกอบการหรือทำถูกกฎหมายจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแลคนที่ทำถูกกฎหมายนะครับแล้วเราก็จะไม่เอ็นดูคนที่ทำผิดกฎหมายอันนี้คือมาตรการผมชัดเจนเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ให้นโยบายมาอย่างชัดเจนครับว่าเราปิดชื่อดูพฤติกรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ผิดเนี่ยแล้วเราทราบแล้วเราไปสืบแล้วเราไปดำเนินคดีเนี่ยผมไม่ปล่อยไว้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือเป็นเอกชนใหญ่ขนาดไหน
2: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
20: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
20: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
21: ท่านผู้ฟังคะด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาเป็นด่านการค้าชายแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของประเทศไทยวันนี้ด่านแห่งนี้ก้าวสู่บทบาทใหม่หลังไทยและมาเลเซียร่วมเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่พร้อมถนนเชื่อมต่อกับด่านบุกิจกายูฮิตัมเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงชายแดนเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและรองรับการเติบโตของการค้าและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: ไทยและมาเลเซียร่วมเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาและเปิดใช้งานถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายูฮิตัมรัฐเคดาประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนับเป็นการเปิดโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการค้าชายแดนที่สำคัญที่สุดโครงการหนึ่งของทั้งสองประเทศในรอบหลายปีด่านศุลกากรสะเดาถือเป็นด่านการค้าชายแดนทางบกที่มีความสำคัญที่สุดของประเทศไทยเชื่อมต่อกับด่านบุกิจกายูฮิตัมซึ่งเป็นประตูการค้าสำคัญของมาเลเซียปัจจุบันมีมูลค่าการค้าชายแดนกว่า400ล้านบาทต่อปีมีผู้เดินทางผ่านแดนเฉลี่ยกว่า5ล้านคนต่อปีรถบรรทุกสินค้ากว่า 400,000 คันและรถยนต์ส่วนบุคคลกว่า 600,000 คันต่อปีทำให้ด่านเดิมประสบปัญหาความแออัดและไม่สามารถรองรับการขยายตัวของการค้าและการเดินทางได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้วยพื้นที่กว้างขวางกว่าเดิมรองรับรถบรรทุกสินค้าได้มากกว่า300คันพร้อมระบบตรวจปล่อยสินค้าที่ทันสมัยและการเชื่อมต่อกับถนนสายใหม่เข้าสู่ด่านบุกิจกายูฮิตัมโดยตรงช่วยลดระยะเวลาการผ่านแดนลดต้นทุนด้านโลจิสติกและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวโครงการนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการก่อสร้างด่านแห่งใหม่แต่เป็นการยกระดับโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกของไทยและมาเลเซียเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศพร้อมรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคตและเสริมบทบาทของจังหวัดสงขลาในฐานะประตูเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ทางด้านนายสิทธิพงศ์สิทธิพัฒน์ประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาตัวแทนของภาคเอกชนมองว่าการเปิดใช้ด่านแห่งใหม่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6: ครับซึ่งตรงนี้เราก็คาดหวังว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยกระดับการค้าการท่องเที่ยวการขนส่งระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ตรงด่านสะเดาเนี่ยที่เรามีมูลค่าการส่งออกและก็จำนวนนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดในด่านพรมแดนทางบกของไทยนะครับเราก็คาดหวังว่าอยากจะเห็นตรงนี้เป็นต้นแบบที่จะพัฒนาให้ทัดเทียมนานาชาติแล้วให้เป็นโมเดลก่อนที่จะพัฒนาไปสู่พื้นที่อื่นๆนะครับแล้วก็เลยหวังว่าตรงทั้งรูปแบบการเข้าออกเองหรือรูปแบบการเดินทางเองเนี่ยจะมีการปรับไปสู่ระบบออนไลน์ทั้งหมดนะครับให้สอดคล้องกับความเป็นด่านสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่ใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซียครับ
5: การเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และถนนเชื่อมต่อด่านบุกิตกายูฮิตามจึงเป็นมากกว่าการเปิดใช้โครงสร้างพื้นฐานแห่งใหม่แต่เป็นการเปิดประตูเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซียเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศพร้อมผลักดันจังหวัดสงขลาให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกและการค้าชายแดนของภาคใต้และเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตธัญวรรณจิระโรสปท.สงขลารายงาน
23: จังหวัดพะเยาเตรียมฟื้นฟู8ประตูเมืองโบราณและคูเมืองเวียงน้ำเต้าให้เป็นพื้นที่ศึกษาประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของเมืองในโอกาสครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในปี2570ติดตามรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
7: จังหวัดพะเยาตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขามีระดับความสูงตั้งแต่300ถึง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีเนื้อที่ประมาณ 3,959,412 ไร่บริเวณที่ตั้งของตัวเมืองพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับกวานพะเยาแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของภาคเหนือเดิมเป็นที่ตั้งของเมืองภูกำยาวที่ก่อตั้งขึ้นราวพุทธศตวรรษที่16โดยกษัตริย์องค์แรกคือพระยาจอมธรรมภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านนาเมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในปีพุทธศักราช2386ตรงกับสมัยรัชกาลที่3เมืองพะเยาถูกตั้งขึ้นใหม่พร้อมเมืองเชียงรายและเมืองงาวเพื่อให้เป็นเมืองหน้าด่านต่อตีกับกองทัพพม่าที่ตั้งอยู่ที่เมืองเชียงแสนท้ายที่สุดก่อนที่พะเยาจะถูกยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดพะเยาอยู่ใต้การปกครองของจังหวัดเชียงรายในฐานะอำเภอพะเยาและเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2520อำเภอพะเยาได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่72ของประเทศไทยและจะครบรอบ50ปีของการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในปีพุทธศักราช2570นางสาวออนอาภาโรวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายพีรัตน์จันทิมาปลัดจังหวัดพะเยาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้สำรวจและวางแผนฟื้นฟูประตูเมืองเก่าทั้ง8ประตูและคูเมืองเก่าเวียงน้ำเต้าในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเมืองโบราณพะเยาเพื่ออนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์นายพีรัตน์จันทิมาปลัดจังหวัดพะเยากล่าวถึงการเตรียมวางแผนฟื้นฟูประตูเมืองเก่าทั้ง8ประตูโดยมีเป้าหมายให้โบราณสถานและโครงสร้างเมืองเดิมกลับมาเป็นพื้นที่เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ประชาชนเข้าถึงได้พร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของเมือง
8: ในจังหวัดพะเยาอาณาจักรภูกำยาวเนี่ยมีประตูเมืองอยู่8ประตูนะครับมีประตูชัยประตูเหล็กประตูปู่ยี่ประตูปราสาทประตูกรองประตูแป้นประตูท่านางเพราะฉะนั้นก็เลยมีแนวคิดว่าเราอยากจะฟื้นสร้างสิ่งที่ดีงามอย่างน้อยก็เป็นเชิงสัญลักษณ์ศึกษาประวัติศาสตร์ให้กับน้องๆคนพะเยาได้เรียนรู้ว่าพะเยาเรามีประตูเมืองนะประตูชัยเวลาศึกสงครามชัยชนะแล้วมันผ่านประตูชัยแล้วประตูอีกประตูคือประตูเหล็กที่เวลามาจากเชียงรายก็จะเข้าประตูนี้ประตูปูยี่เนี่ยก็มาจากกรุงเทพขึ้นมาจากลำปางก็จะเข้ามาประตูนี้ประตูที่สามารถที่จะดำเนินการฟื้นสร้างมาได้เนี่ยก็เป็นประตูเหล็กประตูชัยและประตูปูยี่นะครับ3ประตูนี้น่าจะมีพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่สาธารณะเป็นที่ที่ของเทศบาลทางหลวงบ้างแต่บางประตูเนี่ยอีก5ประตูเนี่ยก็คงจะสร้างแต่เชิงสัญลักษณ์ไว
7: ้แม้ปัจจุบันประตูเมืองหลายแห่งจะเหลือเพียงชื่อและตำแหน่งที่ตั้งแต่ยังคงปรากฏอยู่ในชื่อของชุมชนวัดถนนและย่านต่างๆของตัวเมืองพะเยาเป็นหลักฐานที่บอกถึงพัฒนาการของเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า900ปีและเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรภูกำยาวในอดีตการฟื้นฟูประตูเมืองเก่าทั้ง8ประตูในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองแล้วยังเป็นการนำประวัติศาสตร์กลับมาเชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนอีกครั้งให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านเกิดขณะที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้เห็นเมืองพะเยาผ่านผังเมืองโบราณที่เคยเป็นศูนย์กลางอารยธรรมสำคัญของล้านนาและร่วมกันสืบสานมรดกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่เมืองพะเยาสืบไปสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
23: ปิดท้ายที่รัฐบาลเดินหน้าปั้นแข้งเยาวชนทั่วประเทศผ่านเวทีฟุตบอล Prime Minister Cup เพื่อสร้างฐานสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
21: ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
9: การวางรากฐานและการพัฒนานักกีฬาเยาวชนถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาล่าสุดกระทรวงได้ร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนพรามมินิสเตอร์ครับเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพโดยจะจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลพรามมินิสเตอร์ครับมีเป้าหมายเพื่อค้นหาและพัฒนานักฟุตบอลดาวรุ่งจากทุกภูมิภาคของประเทศสร้างเส้นทางสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตและยกระดับศักยภาพฟุตบอลสู่เป้าหมายการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุต

0: ระดับประเทศต่อไป
1: มุ่งเน้นไปการพัฒนาเฟ้นหาต่อยอดให้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติและนักฟุตบอลอาชีพเป็นบอลทัวร์นาเมนต์ที่จะมีรอบคัดเลือกตั้งแต่รอบระดับจังหวัดคืออำเภอต่างๆในจังหวัดนั้นๆจังหวัดอำเภอหนึ่งมีสิทธิ์ส่ง2ทีมต่อรุ่นนะครับจังหวัดเนี่ยจะมีตัวชนะเลิศ2ทีมในแต่ละรุ่นนะ2ทีมในแต่ละรุ่นหมายถึงว่า1จะมีทีมออสตาทีมชนะเลิศปกติก็คือเป็นตัวแทนอยู่แล้วแต่ทีมออสตาเนี่ยทางสมาคมฟุตบอลทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยพระกรมพละจะเข้าไปสเกาต์และดึงคนเก่งที่ตกรอบแต่ละทีมเข้ามาเป็นทีมออสตาของจังหวัด
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีแผนรื้อฟื้นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนลีกหรือยูธลีกกลับมาจากการแข่งขันอีกครั้งหลังเว้นว่างมาหลายปีโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณและสถานที่จัดการแข่งขันเนื่องจากเห็นว่ารายการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายการสร้างฐานนักกีฬาของประเทศในระยะยาว
1: การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณที่จะร่วมกันนะครับในการร่วมกันวางโครงสร้างประชาสัมพันธ์อะไรก็เป็นหน้าที่แต่ผมเชื่อว่าหน้าที่ของยูธลีกเนี่ยสมาคมเขาเตรียมการไว้ดีอยู่แล้วเหลือเพียงแค่ให้รัฐบาลช่วยผลักดันร่วมกับเขา
0: การพัฒนาฟุตบอลไทยเพื่อความฝันในการไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอาจไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปหากเริ่มจากการสร้างระบบพัฒนาเยาวชนที่เข้มแข็งและต่อเนื่องการกลับมาของฟุตบอลพรามมินิสเตอร์ครับและยูธลีกจึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถพร้อมสร้างรากฐานสู่อนาคตของวงการฟุตบอลไทยอย่างยั่งยืนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: งประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีจะคุยกับท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกซึ่งสัปดาห์นี้มีเรื่องสำคัญและผลงานเด่นๆของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ครับเริ่มกันที่เรื่องแรกคุณผู้ฟังคงจำได้นะครับว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุกับโครงการก่อสร้างของรัฐไม่ว่าจะเป็นถนนสะพานลอยหรือว่าอุโมงค์ก็มีคนบาดเจ็บคนตายทรัพย์สินประชาชนเสียหายสังคมก็เรียกร้องให้ผู้รับเหมารับผิดชอบแต่บางครั้งเราก็ยังเห็นผู้รับเหมารายเดิมๆซึ่งเป็นต้นตอของอุบัติเหตุยังประมูลได้งานต่อไปอีกแต่จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเห็นว่ามีข่าวดีว่าต่อไปนี้จะมีกฎหมายที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผู้รับเหมาไม่รับผิดชอบหรือไม่มีคุณภาพแล้วใช่ไหมครับท่านโฆษกครับ
2: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นร่างกฎกระทรวงที่เอาผิดกับคนที่ทิ้งงานนะคะไม่ให้มาอยู่ในระบบที่จะได้โอกาสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได
1: ้ ครับ
2: คือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกฎหมายก็ยังไม่ครอบคลุมกรณีที่ไม่รับผิดชอบงานให้แล้วเสร็จแล้วการที่โครงการไม่แล้วเสร็จนั้นเนี่ยมันนำไปสู่อุบัติเหตุหรือว่าความเสียหายอย่างมากแต่ว่าผู้รับเหมาเหล่านี้ก็ยังเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างอีกเพราะว่าพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมกรณีดังกล่าวนะคะดังนั้นรัฐบาลนี้ตั้งใจที่จะปิดช่องโหว่ต่างๆเลยออกกฎกระทรวงออกมากฎกระทรวงนี้ชื่อทางการจะเรียกว่าร่างกฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานนะคะในสาระกำหนดไว้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่องานก่อสร้างจนเป็นเหตุให้เกิดพยันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนนะคะอันเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุอันสมควรในช่วงระยะเวลาตามสัญญานั้นเนี่ยก็จะถูกขึ้นบัญชีว่าเป็นผู้ทิ้งงาน
1: oh.
2: และเมื่อเป็นผู้ทิ้งงานแล้วเนี่ยก็จะถูกตัดสิทธิ์ยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีแต่ก็ยังให้โอกาสนะคะคือไม่มีสิทธิ์ที่จะทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า2ปีแต่ไม่เกิน10ปีค่ะ
1: ครับอันนี้ก็ต้องมีการแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆทราบด้วยใช่ไหมครับว่ามีบริษัทอะไรบ้างอย่างนี้
2: แน่นอนค่ะถ้าไม่มีความรับผิดชอบขนาดนี้ก็ต้องถูกขึ้นบัญชีดำนะคะแล้วชื่อของบริษัทก็จะเวียนไปในหน่วยงานให้รับทราบแล้วก็จะมีการเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางด้วยค่ะ
1: แล้วมาตรการตามร่างกฎกระทรวงนี้จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
2: ชัดๆเลยก็คือผู้ประกอบการที่เคยสร้างความเสียหายร้ายแรงก็จะไม่สามารถกลับเข้ามารับงานภาครัฐได้อันนี้ก็เป็นการป้องปรามว่าคุณอย่าคิดว่าได้งานแล้วจะทำอีลุ่ยฉุยแฉกยังไงไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ต่อไปในอนาคตนะคะและอีกอันนึงก็สำคัญค่ะคือลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาซ้ำในโครงการของรัฐสุดท้ายแน่นอนเราต้องพูดถึงเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกคู่สัญญาให้มีความโปร่งใสมีคุณภาพและก็ต้องคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐด้วยนะคะและในระยะต่อไปท่านนายกก็ได้สั่งการให้มีการแก้กฎหมายที่เดิมเนี่ยเรามองแค่ว่าคนที่จะได้รับโอกาสจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐดูที่ราคาอย่างเดียว
1: ราคาถูกอย่างเดียวไม่ได้
2: ถูกอย่างเดียวคุณภาพไม่ใช่ประเด็นแต่ว่ามันก็นำไปสู่ความเสียหายอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กำลังพิจารณาในการออกกฎระเบียบออกมาที่ต้องพิจารณาทั้งเรื่องของราคาและคุณภาพด้วยค่ะ
1: ครับเมื่อร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เรียบร้อยแล้วก็มีผลบังคับใช้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่จะไม่ต้องเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับรวมจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานดีๆของรัฐบาลนะครับ อีกเรื่องนึงซึ่งต้องขอให้ท่านโฆษกรัชดาขยายความก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนารวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะครับทันทีหลังจากที่ท่านนายกได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือที่เรียกย่อๆว่ากรอก็มีการประชุมกันครั้งแรกเมื่อเดือนก่อนดูเหมือนว่ากรอชุดนี้จะฟิตมากนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกก็นั่งเป็นประธานการประชุมครั้งที่2แต่เห็นว่าเป็นการประชุมวาระพิเศษวันนี้เนี่ยคุยกันเรื่องอะไรหรือมีมาตรการอะไรครับ
2: วันนี้ก็คุยเรื่องของการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่นะ
1: ค
2: ะสืบเนื่องจากปีที่แล้วที่เราประสบอุทกภัยหนักหนาสาหัสมากการเตรียมการต่างๆเนี่ยมันต้องยกระดับมากขึ้นและที่สำคัญก็คือจากน้ำท่วมครั้งนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบคู่ไปกับประชาชนก็คือภาคธุรกิจด้วยนะคะในครั้งนี้ทางภาคเอกชนของสงขลามาเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วก็ธุรกิจต่างๆด้วยว่าอยากจะเสนอโครงการอะไรซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่ภาครัฐได้ดำเนินการมานะคะมันตั้งเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยามันก็ผ่านไปแล้วนะคะแต่ทีนี้เราก็ต้องมองในเรื่องของการป้องกันเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจตรงนั้นเพราะว่าแม้ว่าจำนวนหนึ่งก็เข้าถึงสินเชื่อไปแล้วแต่ว่าการฟื้นฟูก็ยังไม่เหมือนก่อนที่จะอุทกภัยจะเกิดขึ้นค่ะวันนี้ก็เลยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาพูดคุยกันประเมินกันเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันยังขาดอะไรอีกที่จะทำให้เมื่อฤดูน้ำมาถึงพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องกังวลค่ะก็มีการอนุมัติงบประมาณไปที่จะทำให้เกิดการป้องกันน้ำท่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะส
1: ่
2: วนโครงการใหญ่ๆท่านนายกก็บอกว่าก็พร้อมที่จะพิจารณาในคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องที่เห็นชอบแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
1: ครับเห็นว่ามีกรอสงขลาได้เสนอโครงการต่างๆที่อยากจะให้ดำเนินการด้วยใช่ไหมครับ
2: ภาคเอกชนสงขลานะคะเขาก็เสนอ9โครงการเร่งด่วนที่อยากจะทำจริงแล้วก็เป็นโครงการที่ในส่วนพื้นที่ก็ทำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จึงไม่ใช่เรื่องยากลำบากอะไรก็เป็นการป้องกันการบริหารจัดการน้ำแบบต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำค่ะเริ่มจากขุดลอกท่อจัดหาคารุพันธ์การติดตั้งประตูระบายน้ำอัตโนมัติระบบควบคุมทางไกลการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำการขุดลอกแล้วก็กำจัดวัชพืชนะคะอันนี้อยู่ในแผนแม่บทของสทนช.อยู่แล้วจึงจะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม
1: ่
2: แต่เมื่อมันเป็นเรื่องที่ภาคเอกชนเสนอมาเนี่ยท่านนายกก็พร้อมรับฟังแล้วก็ให้ความมั่นใจว่ามันจะได้รับการดูแลอยู่แล้วค่ะส่วนโครงการใหญ่ๆนั้นท่านนายกก็ได้มอบให้รัฐมนตรีพระดอนปริศนานันทกุลนะคะไปหารือร่วมกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักงบเนี่ยไปดูอีกว่าถ้ามันอยากจะได้โครงการที่มันใหญ่กว่านี้เพิ่มเติมจากที่ขับเคลื่อนไปแล้วมันจะมีอะไรอีกค่ะ
1: ครับก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของการที่จะเยียวยาแต่หนนี้เนี่ยจะดูให้ครบวงจรทั้งการเตรียมการป้องกันล่วงหน้ามีการสื่อสารให้กับประชาชนรับรู้นะครับแล้วก็ให้มีการบูรณาการการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับ
2: ต้องค่ะการป้องกันเป็นแนวทางที่ดีที่สุดไม่มีใครอยากได้เงินเยียวยานะอาจารย์ขอให้เรียกว่าน้ำมาก็อยู่กับน้ำได้แล้วก็น้ำลดโดยเร็วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังค่ะและรัฐบาลก็อยากจะให้เป็นเช่นนั้นด้วย
1: คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกนำประเด็นสำคัญและผลการดำเนินงานของรัฐบาลมาเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเอาเรื่องการเยือนมาเลเซียครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงท่านนายกได้พบหารือกับใครบ้างแล้วก็คาดหวังหรือผลที่จะได้รับคืออะไรครับ
2: การไปเยือนมาเลเซียเมื่อวันพฤหัสกับศุกร์นะคะเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของท่านนายกอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเป็นบรรยากาศที่เรียกว่ากันเองที่สุดเพราะว่าท่านนายกอนุทินกับท่านนายกอันวานั้นก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันอยู่แล้ว ครั้งนี้ก็เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการเพราะว่าท่านนายกก็เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งนะคะสมัยที่2 สามเรื่องที่ทั้งสองท่านคุยกันก็คือเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเพราะว่าทั้งประเทศไทยและมาเลเซียเราก็โพสิชันตัวเองไม่ใช่แค่ประเทศเกษตรกรรมแต่ว่าเป็นประเทศที่สามารถผลิตอาหารเซิร์ฟกับคนทั้งโลกได้และนี่ก็คือจุดแข็งของประเทศไทยและนายกก็จะพูดเรื่องของความมั่นคงทางอาหารทุกๆเวทีอะค่ะแล้วเราก็ต้องจับมือไปกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพในทิศทางเดียวกันอีกเรื่องนึงที่คุยกันก็คือเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานนะเพราะว่ามาเลเซียเขาก็เป็นประเทศที่มีทั้งก๊าซธรรมชาติแล้วก็พลังงานในส่วนของน้ำมันด้วยภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้าอาเซียนจะคิดแต่พึ่งพาคนอื่นอย่างเดียวเนี่ยเราก็คงจะอยู่ลำบากดังนั้นความเชื่อมโยงในเรื่องของพลังงานหาจุดแข็งร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญมากณจังหวะเวลานี้นะคะ
1: ครับ
2: ไฮไลท์หนึ่งของทริปนี้นอกจากการพูดในประเด็นเรื่องของความมั่นคงมิติต่างๆแล้วในวันศุกร์ทั้งสองท่านก็ยังไปเปิดด่านชายแดนของฝั่งไทยเราก็จะเรียกว่าด่านสะเดาแห่งใหม่นะคะส่วนในฝั่งของมาเลเซียก็จะชื่อว่าด่านบูกิตกายูฮิตัมนะคะด่านสะเดาแห่งใหม่มีพื้นที่ใหญ่มากคือ500กว่าไร่เลยนะ
1: โอ้โห
2: ใหญ่แล้วก็มีถนนให้รถยนต์ทั่วไปสำหรับคนทั่วไปที่จะเดินทางข้ามประเทศแล้วก็รถบรรทุกค้าขายชายแดนอันนี้จะสะดวกมากแก้ปัญหารถติดในพื้นที่อำเภอสะเดา
1: ครับ
2: เพราะว่าของเดิมเนี่ยถ้าเราจะขับผ่านจากฝั่งไทยไปยังฝั่งมาเลเนี่ยมันต้องผ่านในเมืองสะเดาอะค่ะ
1: ครับ
2: แล้วรถติดมากพอขยายมาด่านสะเดาแห่งใหม่นี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยก็จะคลี่คลายไปนะคะซึ่งหลังจากที่ทั้งสองนายกได้ไปกดปุ่มเปิดด่านเรียกว่าคนละฝากกดปุ่มคนละฝั่งแล้วท่านนายกก็เดินข้ามไปรับประทานอาหารเที่ยงที่ฝั่งมาเลเซียนายกอันวาเป็นเจ้าภาพนะคะส่วนด่านนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมอันนี้อย่างเป็นทางการค่ะเปิดตั้งแต่ตี5ถึง5ทุ่มทุกวันเลยค่ะ
1: ครับถึงวันนี้ก็ถือว่าด่านสะเดาแห่งใหม่นี้ก็เปิดอย่างเป็นทางการที่สามารถจะใช้ข้ามผ่านพรมแดนได้แล้วนะครับชาวมาเลเซียซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่แล้วก็ปริมาณการค้าขายระหว่างเรากับเขาก็มากโขอยู่นะครับก็เชื่อว่าการเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรแห่งนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับ
2: แน่นอนค่ะแล้วเรื่องของการค้าเนี่ยถ้าในภูมิภาคอาเซียนของเราคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็คือมาเลเซีย
1: ครับ
2: และทริปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคุยประเด็นหลักๆหรือเปิดด่านแค่นั้นนะคะยังมีการพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหากุ้งที่มาเลเซียเขาแบนการนำเข้ากุ้งนะคะแล้วเขาก็อยากให้เรานำเข้าปลากระพงของเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันท่านรัฐมนตรีสุริยะก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปคุยตรงนี้ก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของแรงงานรัฐมนตรีแรงงานของเราก็ไปเพราะว่าก็มีคนไทยไปทำงานในฝั่งมาเลเซียก็เยอะค่ะเรียกได้ว่าทริปนี้นะคะเป็นการพูดคุยหลายระดับตั้งแต่ผู้นำและในระดับกระทรวงรวมถึงการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ได้มีการลงในรายละเอียด
1: ท่านโฆษกก็เคยเป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับก็คงจะส่งผลถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าแนวทางในการแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเนี่ยเรายึดแนวทางสันติภาพสร้างการพัฒนาเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมนะคะแต่ว่าถ้ามันมีคนที่ใช้ความรุนแรงไม่หวังดีต่อประเทศอันนี้ก็ต้องใช้กระบวนการที่เหมาะสมเข้าไปดำเนินการจัดการอย่างไรก็ตามการพูดคุยสันติภาพการที่มีคนกลางแล้วก็การให้การสนับสนุนในเรื่องข้อมูลจากฝั่งมาเลเซียเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าปัญหาทางภาคใต้เนี่ยจะได้รับการคลี่คลายและคำว่าคลี่คลายในที่นี้คือเหตุร้ายต้องลดลงปากท้องคนในพื้นที่ต้องดีขึ้นค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีที่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วอยากให้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกนำประเด็นไหนมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังก็เข้าไปฝากข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงช่องทางรับข้อมูลข่าวสารของทางรัฐบาลทั้ง Facebook X TikTok และ Instagram นะครับท่านโฆษกก็จะมาตอบให้เคลียร์ทุกเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 แห่งนี้นะครับสัปดาห์นี้ผมสุรพงษ์มาลีกับท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกต้องลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

จากการติดตามข่าวสารปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีหลายคนที่ต้องการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ในระบบหรือเจ้าหนี้นอกระบบแต่บางครั้งเจ้าหนี้ก็ปฏิเสธไม่รับชำระหนี้จนทำให้ต้องถูกฟ้องและท้ายที่สุดถูกบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของตัวเองครับที่ผ่านมามีประชาชนหลายท่านมาสอบถามและเล่าข้อเท็จจริงให้ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษว่าต้องการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เงินกู้แต่เจ้าหนี้ได้ปฏิเสธรับชำระหนี้โดยไม่มีเหตุผลใดๆให้แก่ผู้กู้ประชาชนจึงได้รับความเดือดร้อนว่าตนจะต้องขึ้นศาลและอยากทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างในวันนี้ครับผมจึงจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวางทรัพย์การวางทรัพย์คือวิธีการชำระหนี้ที่กฎหมายกำหนดขึ้นเมื่อการชำระหนี้มีอุปสรรคอันเกิดจากตัวเจ้าหนี้โดยลูกหนี้หรือผู้วางทรัพย์ต้องนำเงินหรือทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ไปวางณสำนักงานบังคับคดีซึ่งที่ส่วนกลางคือสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพ1-6ส่วนภูมิภาคคือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศครับแต่การวางทรัพย์ก็ต้องมีเหตุผลที่จะขอวางทรัพย์เช่น 1. เจ้าหนี้บอกปัดหรือปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้โดยปราศจากมูลเหตุอันอ้างกฎหมายได้เช่นผู้กู้ได้ทำสัญญากู้ยืมตามกฎหมายโดยกู้ยืมเงินจำนวน 500,000 บาทจากผู้ให้กู้โดยมีกำหนดชำระทุกต้นเดือนของทุกเดือนและต้องชำระเสร็จสิ้นภายใน3ปีแต่ต่อมาใกล้ครบกำหนดชำระหนี้ผู้กู้ต้องการปิดยอดชำระก่อนครบกำหนดแต่ผู้ให้กู้ปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้โดยไม่มีเหตุจะอ้างได้ตามกฎหมายหรือว่าเพื่อเอาดอกเบี้ยผิดนัดครับ2เจ้าหนี้ไม่สามารถรับชำระหนี้ได้เช่นเจ้าหนี้ไปต่างประเทศหรือหาตัวเจ้าหนี้ไม่พบซึ่งผลของการวางทรัพย์หากลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดชำระหนี้จะมีผลทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญาไม่ต้องเสียดอกเบี้ยค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนหรือเบี้ยปรับและเจ้าหนี้จะร้องต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ไม่ได้ในส่วนการไถ่ถอนการขายฝากที่ดินการวางทรัพย์จะทำให้ได้กรรมสิทธิ์กลับมาสู่ผู้วางทรัพย์หรือผู้ขายฝากครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอน AI สล็อปภาพลวงยุคดิจิทัลทุกวันนี้แค่เลื่อนหน้าจอไม่กี่วินาทีเราก็อาจเห็นคนดังที่เรารู้จักปรากฏอยู่ตรงหน้าทั้งภาพเสียงและคำพูดที่เหมือนจริงจนแทบไม่ตั้งคำถามแต่สิ่งที่เห็นนั้นคือความจริงหรือไม่นี่คือปรากฏการณ์ AI สล็อปเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นด้วย AI อย่างแนบเนียนจนสามารถทำให้คนดังพูดหรือทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงและที่น่ากังวลคือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่คนดังเพราะแม้แต่เสียงของคนใกล้ตัวก็อาจถูกเลียนแบบได้วันนี้หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระจะมาร่วมสะท้อนความน่ากังวลของ AI สล็อปในปัจจุบันค่ะ
2: ตัวผลงานที่เป็นเขาเรียก AI Made ออกมาในแพลตฟอร์มเหล่านี้นะฮะในประเทศจีนจำนวนมากแล้วซึ่งผมคิดว่าในอนาคตจะมีสิ่งที่เรียกว่าเราใช้คำว่า AI สล็อปนะฮะ AI สล็อปนี่เป็นคำพูดหนึ่งซึ่งจะเห็นใน YouTube แล้วคือเป็นคอนเทนต์ที่สร้างเพียวๆเลยจาก AI โดยที่ไม่ได้มีการคัดกรองมีการกั่นกรองมีการตรวจทานนะฮะก็จะออกมาเพื่อฝักตลาดเพื่อถมตลาดให้มันเต็มนะฮะซึ่งตอนนี้มันอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า user aggregated content เนี่ยก็คือพื้นที่ที่คนอัพโหลดขึ้นไปได้ใครก็ได้สามารถที่จะเอาคอนเทนต์หรือเนื้อหาขึ้นไปได้แต่ในอนาคตก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าบริษัทใหญ่ๆจะเริ่มทำที่เป็น AI driven content เลยนะครับก็คือใช้ AI ทั้งกระบวนการทั้งหมดโดยที่ไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ลดจำนวนคนลงมาจากเดิมอาจจะใช้โปรเจกต์หนังใหญ่ๆของอเมริกาใช้ 3-4 พันคนอาจจะลดเหลือแค่ประมาณ50คนหรือ20คนจ้างในราคาที่ไม่ได้สูงมากแต่ได้หนังทั้งเรื่องแล้วต่อไปมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนดังหรอกครับคนทั่วไปก็อาจจะถูกนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้งานหรือนำเสียงของเราไปใช้ในการทำสแกมได้หรือการใช้หน้าตาของเราไปเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าเราไปคลินิกแห่งหนึ่งเขาสแกนหน้าเราไปแล้วเราทำหน้าให้ออกมาดีขึ้นแล้วเขาก็ใช้รูปร่างหน้าตาเหล่านี้ในการที่จะโปรโมทหรืออะไรประเภทนี้ครับคือของเหล่านี้คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งพอยิ่งมี AI สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาสังเคราะห์มาเปลี่ยนมาแปลงมาปรับให้มันเป็นสิ่งอื่นๆได้อีกยิ่งมันทำให้มันไปไกลขึ้นกว่าเดิม
1: AI สล็อปกำลังเปลี่ยนโลกของการสื่อสารอย่างรวดเร็วหากใช้ในทางสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างคุณค่าลดต้นทุนและเปิดโอกาสใหม่ๆแต่หากใช้ในทางทุจริตก็อาจกลายเป็นเครื่องมือหลอกลวงบิดเบือนข้อมูลและทำลายความน่าเชื่อถืออย่างประเมินค่าไม่ได้แม้หลายประเทศเริ่มมีกฎหมายควบคุมแต่เพราะเทคโนโลยียังใหม่และพัฒนาเร็วการกำกับดูแลในปัจจุบันยังตามไม่ทันทั้งหมด
2: ดังนั้นของพวกนี้ก็ต้องปกป้องพื้นฐานของมันไม่ได้ปกป้องแค่บอกว่า AI ดีหรือไม่ดีแต่มันจะทำอย่างไรที่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเรายังไม่มีอะไรเลยที่จะรับมือนะเรายังไม่มีพรบ AI การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลการปกป้องผู้คนการปกป้องประชากรการปกป้องการจ้างงานโดยที่ยังสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้และโอกาสเข้าสู่ประเทศอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดล่วงหน้าเป็น10ปีเลยครับแม้กระทั่งกฎหมายใดๆก็ตามแต่บนโลกใบนี้มันก็อยู่ในบนกฎข้อนี้ทำให้เกิดความร่วมมือทำให้เกิดการพัฒนาการทำให้เกิดสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราปกป้องการความเราปกป้องสิทธิและเสรีภาพของคนและกลุ่มคน
1: ทางที่ดีที่สุดในวันนี้คือการรู้เท่าทันและดูแลตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเนื้อหาปลอมจาก AI สล็อปอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นทันทีโดยเฉพาะคลิปที่ดูดีเกินจริงลองตั้งคำถามตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลรวมถึงสังเกตความผิดปกติเล็กๆทั้งภาพเสียงและจังหวะการพูดที่อาจไม่เป็นธรรมชาติเพราะในโลกที่ AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วการรู้เท่าทัน AI ไม่ใช่แค่ทักษะเสริมอีกต่อไปแต่คือทักษะปกป้องตัวเองเพื่อให้เราอยู่รอดและปลอดภัยในโลกดิจิทัลโลกที่บางครั้งของปลอมอาจดูเหมือนจริงที่สุดแล้ว

0: ั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

สวัสดีครับวันนี้พบกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของคดีแพ่งในการเรียกค่าเสียหายในมูลละเมิดเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าในคดีแพ่งผู้ใดทำละเมิดผู้นั้นก็จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้วถ้าเกิดกรณีมูลละเมิดนั้นเกิดจากการกระทำของสัตว์ล่ะเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องชดใช้ค่าสินไหมได้ทางแพ่งหรือไม่วันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในประเด็นปัญหาดังกล่าวต่อไปประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือกรณีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายแล้วเป็นเหตุให้ผู้เสียหายรถจักรยานยนต์ล้มได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินก็คือรถจักรยานยนต์เสียหายเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าของรถหรือไม่เรื่องนี้ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา433ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์เจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดแต่สัตว์นั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่ชนิดและวิสัยของสัตว์เช่นนี้แล้วเจ้าของสุนัขเป็นผู้ดูแลสัตว์จึงมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตัวเองมิให้กีดขวางการจราจรการที่สุนัขวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายย่อมเป็นผลโดยตรงที่ทำให้รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายล้มดังนั้นเหตุละเมิดจึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าของสัตว์ที่ไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการควบคุมดูแลสุนัขของตนเองเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์เลี้ยงของตนเองเจ้าของสัตว์จึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายเพราะฉะนั้นแล้วบุคคลใดก็ตามที่มีสัตว์เลี้ยงหรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของสัตว์จะต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่การเลี้ยงตามชนิดและวิสัยของสัตว์เพราะหากปล่อยปละละเลยสัตว์เลี้ยงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นเจ้าของหรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรักษาไว้แทนเจ้าของจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวด้วยครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วส่วนในตอนต่อไปจะเป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายในเรื่องใดขอได้ฝากโปรดติดตามรับชมในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอน AI Slop ภาพลวงยุคดิจิทัลทุกวันนี้แค่เลื่อนหน้าจอไม่กี่วินาทีเราก็อาจเห็นคนดังที่เรารู้จักปรากฏอยู่ตรงหน้าทั้งภาพเสียงและคำพูดที่เหมือนจริงจนแทบไม่ตั้งคำถามแต่สิ่งที่เห็นนั้นคือความจริงหรือไม่นี่คือปรากฏการณ์ AI Slop เนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นด้วย AI อย่างแนบเนียนจนสามารถทำให้คนดังพูดหรือทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงและที่น่ากังวลคือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่คนดังเพราะแม้แต่เสียงของคนใกล้ตัวก็อาจถูกเลียนแบบได้วันนี้หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระจะมาร่วมสะท้อนความน่ากังวลของ AI Slop ในปัจจุบันค่ะ
2: ตัวผลงานที่เป็นเขาเรียก AI Made ออกมาในแพลตฟอร์มเหล่านี้นะฮะในประเทศจีนจำนวนมากแล้วซึ่งผมคิดว่าในอนาคตจะมีสิ่งที่เรียกว่าเราใช้คำว่า AI Slop นะฮะ AI Slop นี่เป็นคำพูดหนึ่งซึ่งจะเห็นใน YouTube แล้วคือเป็นคอนเทนต์ที่สร้างเพียวๆเลยจาก AI โดยที่ไม่ได้มีการคัดกรองมีการกั่นกรองมีการตรวจทานนะฮะก็ได้ออกมาเพื่อฝักตลาดเพื่อถมตลาดให้มันเต็มนะฮะซึ่งตอนนี้มันอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า user aggregated content เนี่ยก็คือพื้นที่ที่คนอัพโหลดขึ้นไปได้ใครก็ได้สามารถที่จะเอาคอนเทนต์หรือเนื้อหาขึ้นไปได้แต่ในอนาคตก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าบริษัทใหญ่ๆจะเริ่มทำที่เป็น AI driven content เลยนะครับก็คือใช้ AI ทั้งกระบวนการทั้งหมดโดยที่ไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ลดจำนวนคนลงมาจากเดิมอาจจะใช้โปรเจกต์หนังใหญ่ๆของอเมริกาใช้ 3-4 พันคนอาจจะลดเหลือแค่ประมาณ50คนหรือ20คนจ้างในราคาที่ไม่ได้สูงมากแต่ได้หนังทั้งเรื่องแล้วต่อไปมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนดังหรอกครับคนทั่วไปก็อาจจะถูกนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้งานหรือนำเสียงของเราไปใช้ในการทำสแกมได้หรือการใช้หน้าตาของเราไปเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าเราไปคลินิกแห่งหนึ่งเขาสแกนหน้าเราไปแล้วเราทำหน้าให้ออกมาดีขึ้นแล้วเขาก็ใช้รูปร่างหน้าตาเหล่านี้ในการที่จะโปรโมทหรืออะไรประเภทนี้ครับคือของเหล่านี้คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งพอยิ่งมี AI สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาสังเคราะห์มาเปลี่ยนมาแปลงมาปรับให้มันเป็นสิ่งอื่นๆได้อีกยิ่งมันทำให้มันไปไกลขึ้นกว่าเดิม
1: AI Slop กำลังเปลี่ยนโลกของการสื่อสารอย่างรวดเร็วหากใช้ในทางสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างคุณค่าลดต้นทุนและเปิดโอกาสใหม่ๆแต่หากใช้ในทางทุจริตก็อาจกลายเป็นเครื่องมือหลอกลวงบิดเบือนข้อมูลและทำลายความน่าเชื่อถืออย่างประเมินค่าไม่ได้แม้หลายประเทศเริ่มมีกฎหมายควบคุมแต่เพราะเทคโนโลยียังใหม่และพัฒนาเร็วการกำกับดูแลในปัจจุบันยังตามไม่ทันทั้งหมด
2: ดังนั้นของพวกนี้ก็ต้องปกป้องพื้นฐานของมันไม่ได้ปกป้องแค่บอกว่า AI ดีหรือไม่ดีแต่มันจะทำอย่างไรที่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเรายังไม่มีอะไรเลยที่จะรับมือนะเรายังไม่มีพรบ AI การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลการปกป้องผู้คนการปกป้องประชากรการปกป้องการจ้างงานโดยที่ยังสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้และโอกาสเข้าสู่ประเทศอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดล่วงหน้าเป็น10ปีเลยครับแม้กระทั่งกฎหมายใดๆก็ตามแต่บนโลกใบนี้มันก็อยู่ในบนกฎข้อนี้ทำให้เกิดความร่วมมือทำให้เกิดการพัฒนาการทำให้เกิดสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราปกป้องการคามเราปกป้องสิทธิและเสรีภาพของคนและกลุ่มคน
1: ทางที่ดีที่สุดในวันนี้คือการรู้เท่าทันและดูแลตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเนื้อหาปลอมจาก AI Slop อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นทันทีโดยเฉพาะคลิปที่ดูดีเกินจริงลองตั้งคำถามตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลรวมถึงสังเกตความผิดปกติเล็กๆทั้งภาพเสียงและจังหวะการพูดที่อาจไม่เป็นธรรมชาติเพราะในโลกที่ AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วการรู้เท่าทัน AI ไม่ใช่แค่ทักษะเสริมอีกต่อไปแต่คือทักษะปกป้องตัวเองเพื่อให้เราอยู่รอดและปลอดภัยในโลกดิจิทัลโลกที่บางครั้งของปลอมอาจดูเหมือนจริงที่สุดแล้ว

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งสำคัญและอยู่ใกล้ตัวทุกท่านนั่นก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงพ.ศ.2550ซึ่งปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนี้เป็นปัญหาสำคัญซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมนะครับโดยกฎหมายฉบับนี้มีสาระสำคัญที่น่าสนใจหลายประการประการแรกนะครับคือความรุนแรงในครอบครัวกฎหมายไม่ได้จำกัดเฉพาะการที่เป็นการทำร้ายร่างกายต่อเนื้อตัวร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการกระทำที่มุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจิตใจและสุขภาพรวมถึงการใช้อำนาจครอบงำผิดครองธรรมเพื่อบังคับให้บุคคลในครอบครัวกระทำการอย่างใดโดยไม่ชอบเช่นบังคับให้จำหน่ายยาเสพติดบังคับให้บุคคลในครอบครัวค้าบริการทางเพศหรือทำคลิปโป้เพื่อหารายได้เหล่านี้ล้วนเป็นการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวทั้งสิ้นบุคคลซึ่งกฎหมายให้ความคุ้มครองนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ตามกฎหมายอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงบุคคลซึ่งเคยอยู่กินกันฉันสามีภรรยาหรือเคยอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนรวมทั้งบุคคลซึ่งพึ่งพาและอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันก็เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันทั้งสิ้นโดยหากผู้ใดนะครับกระทำความรุนแรงในครอบครัวต่อบุคคลในครอบครัวจะมีความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้นะครับเป็นความผิดอันยอมความได้เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลในครอบครัวตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีหรือไม่และเปิดโอกาสให้ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับโดยกฎหมายยังกำหนดหน้าที่ว่าหากผู้ใดพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวก็มีหน้าที่ต้องแจ้งนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบเพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับก็จะเข้าไปแยกผู้กระทำความผิดออกจากผู้เสียหายรวมทั้งให้ที่พึ่งพาพึ่งพิงอาศัยให้กับผู้เสียหายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความปลอดภัยนั่นเองนะครับรวมถึงมีการบำบัดผู้กระทำความผิดเพื่อให้ไม่ไปกระทำความผิดซ้ำนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับผู้ที่ไปแจ้งเหตุดังกล่าวนะครับหากแจ้งด้วยความสุจริตแล้วก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและไม่มีความผิดนั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นการส่งเสริมคุ้มครองนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเป็นหูเป็นตาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่รัฐให้ทราบถึงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั่นเองกฎหมายฉบับนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงแต่กฎหมายอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่รัฐมีขึ้นเพื่อกำจัดความรุนแรงในครอบครัวครับผม

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันสื่อเริ่มต้นที่ทักษะ EF ทักษะ EF หรือ Executive Functionคือทักษะการทำงานของสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนได้ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจและจัดการตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วทักษะ EF สำคัญกับเด็กอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเกี่ยวกับทักษะสำคัญนี้กันค่ะ
2: ถ้าชื่อเต็มของมันคือ Brain Executive Function ก็คือสมองส่วนคิดชั้นสูงคือมนุษย์เนี่ยมีสมองอยู่3ส่วนนะก็คือสมองส่วนก้านสมองที่ต่อเข้าไขสันหลังสัตว์ทุกประเภทจะมีสมองส่วนนี้ฮะหน้าที่ของมันก็คือมีไว้ดำรงชีพสมองส่วนนี้ถ้าถูกทำลายเสียชีวิตได้ขึ้นไปอีกสมองส่วนที่2คือสมองส่วนอารมณ์limbic system ซึ่งสมองส่วนนี้ในมนุษย์ก็มีแต่จะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมอารมณ์ดีใจเสียใจน้อยใจเกิดขึ้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือ brain EF เนี่ยฮะคือสมองส่วนคิดเหมือนเบรกเกอร์ฮะยับยั้งชั่งใจสามารถเบรกตัวเองได้เล่นเกมอยู่แต่สามารถกำหนดใจได้ว่าฉันเลิกเล่นได้แล้วเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้เป็นการฝึก EF ในตัวเองหยุดยั้งการเล่นเรียนรู้ในการที่จะมีทักษะในการจดจำเขาเรียก working memory ซึ่งเป็นองค์ประกอบใน EF หมดเลยนะคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะแต่มันสามารถที่จะทำให้เพิ่มหน่วยความจำโดยเฉพาะในการทำงานต่างๆเหล่านี้และการเรียนรู้เป็นเหตุเป็นผลการไม่ใช้อารมณ์นะพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของ Brain Executive Function ที่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเป็นเบรกเกอร์ของสมองนะแล้วกำหนดจังหวะการเร่งของชีวิตในการดำเนินของเราเนี่ยได้ในวันต่อวันครับ
1: คุณหมอคะแล้วการใช้หน้าจอมากเกินไปจะกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ของเด็กอย่างไรบ้างคะ
2: สมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีจุดเย็นหยุดของตนเองเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ EF ละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเล่นแล้วก็หลับดึกมากไม่แทบไม่ได้นอนเลยการนอนที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อ working memory ถ้าจะไปสร้างการเรียนรู้ด้านอื่นก็อาจจะทำให้แห้งไม่สามารถรับการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์จะหายไปพวกนี้คือการใช้หน้าจอที่มากเกินไปมันจะเป็นตัวทำลายฮะเพราะอย่างที่บอกว่าสารเคมีที่หลังมันไม่ใช่เอ็นโดฟินมันกลายเป็นสารคอร์ติซอลสารอะดรีนาลีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้หน่วยความจำก็จะถูกทำลายไปได้ด้วยก็จะเป็นศัตรูกับ EF ศัตรูของ EF ที่ร้ายกาจที่สุดคือความเครียดถ้ามีความเครียดในระดับน้อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาฮะเพราะมันเพิ่มความท้าทายแต่ถ้าความเครียดสะสมมันขึ้นสู่สเกลเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนควบคุมอารมณ์และจัดการตนเองได้ยังเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตขณะเดียวกันการใช้หน้าจอมากเกินไปอาจกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ทำให้เด็กสมาธิสั้นลงควบคุมอารมณ์ยากขาดความอดทนและลดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ

0: บเมื่อกี้ยอดเลย
1: เอ๊ะใครกัดเธอคงผ่องพรรณนาดู
0: แต่รูปร่างโฉมทรูเธอคงเจ้าชู้เก่งจังเลย
1: นี่อยู่ที่ไหนรักกันเมื่อไรเกล
0: อแม่ยอชู้คู่เชยรักกันมาเลยกว่า3ปีแล้วล่ะโน่นไงเธอกำลังรีบมาน
1: ี่รุ่งนภาคนรักฉันนะสิ

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสถานการณ์ถนนทรุดตัวบริเวณวงเวียนใหญ่มีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ทีมวิศวกรเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบรอยร้าวอีกครั้งวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสถานการณ์ถนนทรุดตัวบริเวณวงเวียนใหญ่มีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ทีมวิศวกรเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบรอยร้าวรอบวงเวียนใหญ่อีกครั้งวันนี
7: ้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการขยายพื้นที่กั้นเพิ่มเป็นผลมาจากพฤติกรรมการทรุดตัวของดินและเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรในพื้นที่ซึ่งเป็นภาวะปกติที่ควบคุมได้โดยภาพรวมอัตราการทรุดตัวมีแนวโน้มชะลอตัวและส่งสัญญาณดีขึ้นต่อเนื่องขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศวีระสิริผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบุว่าจำเป็นต้องปิดกั้นพื้นที่เพิ่มจากจุดปิดกั้นเดิม 2-3 เมตรแต่ยังอยู่ในรัศมีเฝ้าระวัง30เมตรโดยในวันนี้ทีมวิศวกรจะเข้าเอ็กซเรย์พื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งหากพบรอยร้าวขยายตัวเพิ่มจะระดมผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างโดยรอบทันทีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการด่วนที่สุดไปยังอำเภอแม่อายเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่มตลอด24ชั่วโมงหลังพบค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดินในพื้นที่บ้านป่างต้นเดือตำบลมะลิกาสูงเกินกว่า150ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินถล่ม
8: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลของสวนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่พบว่าฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ค่าดัชนีความชื้นของดินในพื้นที่เสี่ยงภัยบ้านปางต้นเดือตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายพุ่งสูงเกิน150ซึ่งอยู่ในเกณฑ์วิกฤตจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายร่วมกับท้องถิ่นดำเนินการมาตรการเข้มข้น5ด้านทันทีโดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครแจ้งเตือนประชาชนผ่านหอกระจายข่าวตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลหนักเปิดเส้นทางหากเกิดภัยสิ่งสำคัญคือต้องเตรียมแผนอพยพโดยเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเป็นลำดับแรกทั้งนี้หากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดมสรรพกำลังเข้าเผชิญเหตุและปิดกั้นพื้นที่อันตรายทันทีโดยเน้นย้ำความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักในการปฏิบัติงานท ถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝังรายงาน
1: จังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
9: นายภูธนาชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเนื่องจากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยขอให้เกษตรกรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสำหรับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินควรเสริมคันบ่อให้สูงขึ้นจัดทำร่องระบายน้ำและทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายส่วนผู้เลี้ยงในกระชังให้ตรวจสอบซ่อมแซมกระชังให้แข็งแรงจัดเรียงไม่ให้ขวางทางน้ำและเตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจนให้พร้อมขณะที่ผู้เลี้ยงจระเข้ต้องตรวจซ่อมแซมสถานที่กักกันและผนังบ่อให้มั่นคงแข็งแรงป้องกันการหลุดรอดสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทั้งนี้ขอให้เกษตรกรตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับสำนักงานประมงอำเภอให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการรับความช่วยเหลือหากได้รับความเสียหายหรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาหรือประมงอำเภอในพื้นที่ได้ทันทีวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
1: รุ่งเช้าวันถัดมาทั้งสตะพิสัตและอัศนีก็ถูกโรหินีเรียกไปพบที่วิมานของเธอซึ่งหลังจากเทพนักขัตตะทั้งสองทำความเคารพประมุขของตนเสร็จแล้วโรหินีก็เอ่ยถึงธุระอันเป็นเหตุให้เธอเรียกหาบริวารทั้งคู่ทันทีสตะพิสัตวันนี้เราจะขอออกคำสั่งแรกแก่เจ้าผู้เป็นบริวารด้วยว่าเทพนักขัตตะจะต้องมีอัญมณีประจำตัวซึ่งอัศวยุทธเพื่อนของเจ้าก็ได้อัญมณีรุ้งประกายเพลิงของเขามาแล้วแต่สำหรับเจ้านั้นยังเราจึงขอออกคำสั่งให้เจ้าไปนำอัญมณีพลอยเจ้าสามสีหรือที่ในถิ่นเกิดดั้งเดิมของเจ้าเรียกกันว่าอเล็กซานไดร์มาไว้ในครอบครองเสีย
2: ขอรับว่าแต่อัญมณีนั่นอยู่ที่ไหนล่ะ
1: ประโยคหลังเทพฝึกหัดใหม่เอ่ยถามเสียงอ่อยด้วยท่าทีไร้เดียงสาเทพีแห่งดาวพรามณีจึงนิรมิตจอภาพทิพย์ขึ้นมาแทนคำตอบและเมื่อสัตตพิสัตมองไปที่จอดังกล่าวก็เห็นภาพทะเลสาบใหญ่แห่งหนึ่งในแดนมนุษย์อันอยู่ในมณฑลซึ่งเป็นบ้านเกิดในอดีตเมื่อพบก่อนของตน
2: อ๋อเข้าใจละข้ารู้จักที่นั่นข้าจะไปเดี๋ยวนี
1: ้ช้าก่อนโรหินีเอ่ยปรามเสียงเรียบอันยังผลให้สตะพิสัตที่ตั้งท่าจะทยานออกไปเพื่อทำภารกิจให้เสร็จเร็วๆถึงกับชะงักค้างอยู่กับที่ซึ่งเทพีแห่งดาวพรามณีก็ไม่ถือสาในความใจร้อนของอีกฝ่ายเธอกล่าวต่อไปด้วยกังวานเสียงเนิบนาบคืนเราส่งเทพใหม่ที่เพิ่งเกิดเพียงวันเดียวและอ่อนด้อยประสบการณ์อย่างเจ้าไปปฏิบัติภารกิจเพียงลำพังมันก็ดูเหมือนจะเป็นการกลั่นแกล้งกันเกินไปดังนั้นอัศวยุทธเจ้าจงไปกับสตะพิสัตเพื่อคอยช่วยเหลือให้เขาทำภารกิจนี้ได้สำเร็จประโยคสุดท้ายโรหินีหันไปเอ่ยกับอัศนีซึ่งยังคงนั่งอยู่ด้วยอาการสำรวมเรียบร้อยซึ่งเทพนักขัตตะหนุ่มก็ตอบรับคำสั่งของเธอด้วยความอ่อนน้อมก่อนที่สตะพิสัตจะเอ่ยกับสหายของตนด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขว่า
3: ไปกันเถอะอัศนีทำเก็บพลอยนั่นน่าจะอยู่ใต้สายน้ำแห่งนี
1: ้สตะพิสัตปรารภขณะมองพิจารณาทะเลสาบใหญ่อันเป็นที่หมายอยู่จากฟากฟ้าก่อนจะหันไปขอคำปรึกษาจากอัศนี
3: มีอะไรจะแนะนำไหมพี่เลี้ยง
1: อัศนีตอบรับด้วยการแย้มยิ้มก่อนจะเอ่ยเบาๆว่าทาวิทเพียงเท่านั้นสตาพิสัตก็ร้องเสียงหลงว่า
3: เอ้ย
1: เพราะเดาล่วงหน้าได้ว่าเพื่อนจะทำอะไรและเสี้ยวอึดใจถัดมาสติของเทพดาวมังกรก็สั่งให้เขารีบคว้าท่อนขาของอัศนีไว้ซึ่งแม้จะทำได้สำเร็จแต่ความเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบของอัศนีที่พาเหาะดิ่งลงไปในทะเลสาบและลุถึงถ้ำลับใต้น้ำอันเป็นที่หมายอย่างรวดเร็วก็ทำให้สตะพิสัตถึงกับหัวหมุนยิ่งกว่าคนเมาเรือ
4: เฮ้ยอัศนีหยุดนานเล่นอะไรบ้าๆวะ
1: เทพดาวมังกรร้องห้ามเสียงหลงแต่นอกจากอัศนีจะไม่ลดความเร็วลงแล้วเทพหนุ่มยังหันมาแย้มยิ้มให้อย่างเป็นมิตรก่อนจะพาสตาพิสัตพุ่งเข้าไปในถ้ำนั้นและพาเหาะฉวัดเฉวียนหลบกับดักอาคมต่างๆมากมายภายในถ้ำด้วยความเร็วเยี่ยงลมสุริยะซึ่งแม้อัศนีจะพาสตาพิสัตหลบกับดักอาคมต่างๆอันเจ้าของถ้ำเดิมสร้างไว้เป็นอุปสรรคคอยขัดขวางและปลิดชีพผู้ที่ล่วงลุกเข้ามาในถ้ำด้วยปรารถนาอัญมณีอเล็กซานไดร์ไปได้อย่างไรซึ่งรอยขีดข่วน แม้เพียงปลายเล็บก็ตามแต่สิ่งที่เทพหนุ่มทำนั้นก็สร้างความหวาดเสียวให้กับเทพดาวมังกรผู้เป็นสหายได้พอๆกับการโดนฝูงเจ้ากรรมนายเวรรุมประชาทันเมื่อวันวานซึ่งแม้สัตว์พิสัตว์จะรับรู้ได้ว่าสิ่งที่เพื่อนทำคือการหยอกเอิญกันก็ตามแต่ความจริงดังกล่าวก็ไม่อาจช่วยข่มจิตของเทพดาวมังกรมิให้ฟุ้งซ่านหรือหวั่นไหวไปกับความหวาดเสียวที่เกิดขึ้นได้และเมื่อรู้ตัวอีกทีสตาพิสัตก็พบว่าตนเองได้มาอยู่ในคูหาอันเป็นที่เก็บอัญมณีอเล็กซานไรเรียบร้อยแล้วทว่าแทนที่เทพดาวมังกรจะเข้าไปเอาอัญมณีอันเป็นเป้าหมายเทพพบุตรร่างใหญ่กลับกรูเข้าไปหาอัศนีแล้วคว้าคอเพื่อนขึ้นมาประจันหน้าทันที
4: เมื่อกี้แกทำอะไรฮะ
1: เทพดาวมังกรถามพลางเขย่าร่างของอัศนีที่ปล่อยตัวให้ตนยกขึ้นมาง่ายๆนั้นทำนองระบายอารมณ์ทั้งที่ใจจริงก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรจริงจังแต่ด้วยมานะว่าถ้าไม่ได้แสดงอะไรให้อัศนีได้รู้สึกถึงการตอบโต้บ้างก็เป็นการเสียเหลี่ยมโดยลืมไปว่าหากอีกฝ่ายเอาจริงขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราต่างเป็นเทพด้วยกันแล้วนะมังกรอัศนีตอบกลับมาด้วยสรรพนามอันเคยใช้เรียกขานเพื่อนในอดีตซึ่งสตาพิสัตก็สวนกลับไปว่า
4: ก็แล้วยังไงเรา
1: ก็เธอยังไม่รู้ตัวอีกหรือว่าเทพชั้นสูงอย่างพวกเรานั้นมีภาวะที่ละเอียดเพียงใดเธอถึงได้รู้สึกครั่นครามต่อกับดักอาคมพวกนั้นไม่สิกลัวกระทั่งว่าร่างกายของตัวเองจะไปกระแทกกับผนังถ้ำหรือหินงอกหินย้อยอันเป็นความกลัวของสัตว์ซึ่งมีกายเนื้อคำตอบของอัศนีทำให้สตาพิสัตวางเพื่อนรักลงทันทีแต่ก็ยังไม่วายที่จะเถียงต
4: ่อก็ใครจะไปนึกได้เราข้าไม่เคยเป็นเทพมานานๆเป็นล้านๆปีอย่างเจ้านี่พึ่งจะได้เป็นแค่วันเดียวเองมันก็ต้องมีเผลอกันบ้างสิ
1: หลังจากได้ระบายอารมณ์ไปเรียบร้อยแล้วและอัศนีก็มิได้ถือสาหรือโต้ตอบอะไรกลับมานอกจากยืนยิ้มให้ดุจเดิมสตาพิสัตจึงเป็นฝ่ายถามต่อว่า
4: เราคิดยังไงเจ้าถึงได้ทำแบบเมื่อกี้นี้ล่ะฮะ
1: ก็คำสั่งของโรฮินีคือให้เราช่วยเธอทำภารกิจนี้ได้สำเร็จดังนั้นเมื่อเธอถามเราว่ามีอะไรจะแนะนำไหมเราก็ตั้งใจจะเหาะนำทางให้แต่เธอกลับคว้าขาเราเกาะติดมาเองแล้วก็มาตีโพยตีพายเอาทีหลังคำตอบของอัศนีทำเอาสตาพิสัตฉุนกึกอีกรอบเทพดาวมังกรเถียงกลับทันทีว่า
4: เหาะนำทางบ้าน่ะสิมีใครที่ไหนเขานำทางด้วยความเร็วยิ่งกับฟ้าแลบอย่างแกบ้างไวยิ่งกับฟ้าผ่าแบบนั้นคงมีคนมองตามทันหรอกนี่จะข้ามีรีบเกาะติดมาคงคลาดกันไปแล้ว
1: ก็เธอถามเราเองใช่ไหมว่ามีอะไรจะแนะนำไหมในฐานะพี่เลี้ยงอัศนีถามกลับมาอีกครั้งด้วยความใจเย็นและไม่ถือโกรธตอบดุจเดิมซึ่งคำถามของเทพหนุ่มก็ทำให้สตาพิสัตชะงักลงได้ในบัดดล
4: ใช่แต่มันเกี่ยวอะไรกับที่แกยั่วโมโหให้ข้าโกรธล่ะหึอัศนี
1: อย่างที่เราบอกเธอเมื่อครู่ว่าบัดนี้เราทั้งสองคือเทพเธอจึงควรรู้ธรรมชาติของเทพข้อหนึ่งว่าพวกเราจะต้องรักษาอารมณ์ตัวเองให้ดีๆไม่ปล่อยอารมณ์ให้เร่าร้อนไปกับความโกรธจะลืมสติเพราะหากเทพหรือพรหมองค์ใดโกรธจะลืมสติโดยปราศจากมิตรคอยตักเตือนให้สติแล้วก็เทพหรือพรหมองค์นั้นจะถึงแก่ชีวิตด้วยเพลิงโทสะของตัวเองทันที
4: ว่าไงนะ
1: เทพดาวมังกรหน้าถอดสีลงไปในทันใดกับความจริงที่เพิ่งได้รับจากปากเพื่อนนี่เป็นคำแนะนำแรกที่เราจะให้กับเธอในฐานะเพื่อนสนิทเธอจะต้องพยายามรักษาอารมณ์ตัวเองให้ดีจนกว่าจะสามารถลดละเลิกความใจร้อนโกรธง่ายและเอาแต่อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่ให้เร็วที่สุดเพราะเราไม่อยากสูญเสียเธอไปเข้าใจไหมสตาพิสัตว่าแล้ว เทพนักขัตตะหนุ่มผู้มีรัศมีกายเป็นแสงแห่งสายรุ้งทั้ง7ก็เดินไปหยิบอัญมณีอเล็กซานไดร์มาส่งให้เพื่อนของตนด้วยรอยยิ้มพร้อมกับเอ่ยด้วยกังวานเสียงเป็นมิตรว่ากลับบ้านเรากันเถอะสตาพิสัตพยักหน้าต่อพลางรับอัญมณีอเล็กซานไดร์ไปก่อนจะกล่าวว่า
2: ขอบคุณมากอัศนีแต่ขากลับนี่ช่วยพาข้าออกไปด้วยความเร็วปกติจะได้ไหม
1: คำตอบของเทพดาวมังกรทำให้อัศนีหัวเราะออกมาเบาๆก่อนที่อีกฝ่ายจะหัวเราะตามเสียงดังก้องไปทั่วคูหาถ้ำ
0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคดชพรมศ์

0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหมอัศวยุทธนับว่าทำได้ไม่เลวสำหรับงานชิ้นแรกสตพิสัตว์บัดนี้เจ้าถือเป็นสมาชิกครอบครัวนักขัตตะของเราโดยสมบูรณ์แล้วโรฮินีกล่าวชมเชยพลางรับอัญมณีอเล็กซานไรจากสตพิสัตว์ไปพิจารณา
1: ความจริงคือข้าไม่ได้ทำอะไรเลยอัศนีต่างหากล่ะที่ช่วยข้าทำงานนี้จนเสร็จดังนั้นหากท่านจะชมเชยก็ขอให้มอบคำชมเชยนั้นแก่อัศนีเถิด
0: เทพดาวมังกรตอบตามความเป็นจริง เป็นสิ่งที่ดีมากที่กล้าเปิดอกพูดความจริงโดยไม่คิดเอาความชอบเป็นของตัวเองแต่เรามีเรื่องจะบอกเจ้าเหมือนกันว่าตั้งแต่ส่งเจ้าทั้งสองออกไปทำงานเราก็ติดตามดูพวกเจ้าตลอดด้วยจินดานุญาณดังนั้นที่เราเอ่ยปากชมเจ้าเมื่อครู่ก็เพราะเราประทับใจในไหวพริบของเจ้าที่สามารถคว้าขาของอัศนีเอาไว้ได้ทันก่อนที่เขาจะเหาะนำเจ้าไปจนตามไม่ทันด้วยอาคมทาวิทประกอบกับพลังสติของเจ้าที่แน่วแน่จนสามารถจับขาอัศนีไว้ได้ตลอดโดยไม่หลุดมือทั้งที่อัศนีกำลังเหาะด้วยความเร็วปานลมสุริยะและที่สำคัญที่สุดคือปัญญาของเจ้าที่พัฒนาขึ้นจนสามารถรับฟังเหตุผลของอัศนีได้โดยไม่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเหมือนเมื่อก่อน3อย่างนั้นคือเหตุผลที่บอกชัดว่าเจ้าเหมาะสมพอจะได้รับคำชมจากเราในวันนี้หลังจากชี้แจงแถลงไขให้สตพิสัตว์เข้าใจแล้วเทพีแห่งดาวพรามณีซึ่งยังคงนั่งอยู่บนบัลลังก์ของเธอก็หันไปทางอัศนีและกล่าวกับเทพบุตรหนุ่มว่าอัศวยุทธเรามีเรื่องต้องคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการโปรดสัตว์ของท่านอัศนีตอบรับด้วยการแย้มโอดและนิ่งฟังโดยดุษณีภาพเทพีแห่งดาวพรามณีจึงกล่าวต่อไปว่าในไตรดายุคนี้ท่านสามารถโปรดสัตว์ได้ตามใจชอบแต่เมื่อเข้าสู่ทวาบรยุคท่านจะสามารถไปโปรดสัตว์ตกยากได้เฉพาะในช่วงเวลารุ่งอรุณอันเป็นเวลาของอัศวินเทพสองพี่น้องซึ่งเป็นเทพประจำฤกษ์ของท่านเท่านั้นผินอกจากเวลาดังกล่าวแล้วหากผู้ที่ตกยากนั้นไม่มีบุญญาธิการที่ดีพอจริงท่านไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเกี่ยวใดๆกับเขานอกจากวางจิตให้เป็นอุเบกขาเท่านั้นพอจะรับปากเราในเรื่องนี้ได้ไหมอัศวยุทธแม้จะเข้าใจถึงความหวังดีและเหตุผลของโรฮินีที่ไม่อยากให้ตนต้องเทวทันด้วยเหตุจากความใจดีของตนแต่อัศนีก็ยังรู้สึกลำบากใจที่จะรับคำสั่งดังกล่าวทว่าก่อนที่เทพหนุ่มจะตอบคำถามของผู้เป็นนายถ้อยเสียงกังวานของบุรุษเพศอีกผู้หนึ่งก็ดังมาจากทางหน้าประตู
2: ยกเว้นแต่ว่าในแถบบริเวณนั้นมีแสงมรีจิเกิดขึ้นหรือมีอาทิตย์ทรงกลดเต็มดวง
0: แม้ไม่ได้หันกลับไปมองแต่อัศนีก็จำได้ว่าเจ้าของเสียงดังกล่าวคืออัศวินเทพผู้พี่และต่อจากนั้นถ้อยเสียงกังวาน
1: ที่ละไม้กันของอัศวินเทพผู้น้องก็เอ่ยตามมาว่า
2: และอนุญาตให้ช่วยเฉพาะคนดีหรือเวไนยสัตว์เท่านั้น
1: พวกท่านนี่จริงๆเลยอัศวยุทธเป็นบริวารของเรานะโรหินีเอ่ยเชิงตัดพ้อแขกไม่ได้รับเชิญทั้งสองหากสีหน้าและน้ำเสียงบ่งชัดว่าไม่ได้ถือสาจริงจังเพราะเข้าใจว่าอีกฝ่ายก็หวังดีและรักอัศนีพอๆกับตน
2: แต่พวกเราเป็นเทพประจำฤกษ์ของอัศนีพวกเราจึงมีสิทธิ์ในตัวเขาเหมือนกัน
1: เทพอัศวินผู้น้องตอบกลับมาก่อนที่เทพอัศวินผู้พี่จะยกมือห้ามเชิงไกลเกลี่ยและกล่าวกับโรหินีว่า
2: เหตุผลแท้จริงที่พวกเรามาที่นี่มิใช่จะมาก้าวกายหรือถือหางอัศนีดังที่ท่านเข้าใจหากพวกเราเพียงแต่จะเอาของขวัญสำคัญมาให้อัศนีเพื่อรับขวัญการเป็นเทพนักขัตตะในคุ้มครองของเราเท่านั้น
1: ทวาบรยุกเป็นยุคที่อำนาจของอธรรมเทียบเท่ากับฝ่ายธรรมะเราเพียงไม่อยากให้อัศวยุทธต้องไปเปลืองตัวจนอาจต้องเทวทันโดยไม่จำเป็นโรหินีให้เหตุผลด้วยน้ำเสียงปกติซึ่งอัศวินเทพผู้พี่ก็ตอบรับด้วยรอยยิ้ม
2: พวกเราเข้าใจแต่อย่างน้อยก็อยากจะบอกท่านว่าทวาบรยุกมิใช่ยุคแห่งความเลวร้ายโดยแท้จริงเพราะพลังแห่งธรรมะยังคงเท่ากับพลังแห่งอธรรมอยู่ดังนั้นพวกเราจึงอนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษว่าหากมีอาทิตย์ทรงกลดเต็มดวงหรือแสงมรีจิซึ่งท่านก็รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยากยิ่งนักอยู่ในบริเวณที่ผู้ประสบเคราะห์กรรมอันต้องการความช่วยเหลือจากอัศนีก็อนุญาตให้เขาเข้าช่วยเหลือได้หากบุคคลผู้นั้นเป็นเวไนยสัตว์ที่มีคุณธรรมดีพอเพื่อจะได้ถือเป็นการให้โอกาสแก่สรรพสัตว์ตกยากที่เป็นเวไนยสัตว์ซึ่งอาจจะมีวิบากเก่าดีพอที่จะได้รับความช่วยเหลือจากอัศนีด้วย
1: เทพอัศวินผู้น้องกล่าวเสริมตกลงเราเข้าใจว่าพวกท่านเองก็เอ็นดูอัศวยุทธพอๆกับเราและเราก็ได้ชี้แจงแล้วว่าเราเพียงแค่ไม่อยากให้อัศวยุทธต้องไปเปลืองตัวจนเป็นที่ขอรหาหรือต้องเทวทันเท่านั้นซึ่งเราเองก็แน่ใจว่าพวกท่านคงจะเข้าใจเหตุผลของเราดีกว่าใครๆแต่หากพวกท่านยังคงยืนยันที่จะมอบอภิสิทธิ์ดังกล่าวให้อัศวยุทธโดยถือสิทธิ์ที่พวกท่านเป็นเทพประจำฤกษ์ของเขาเราก็ไม่ขัดขวาง
2: ขอบคุณมากโรหินีพวกเราเองก็เข้าใจดีว่าท่านเองก็รักอัศนีเทียบเท่ากับพวกเรา
1: อัศวินเทพสองพี่น้องกล่าวตอบรับพร้อมกันก่อนที่โรหินีจะหันไปเอ่ยกับอัศนีว่าท่านได้ยินแล้วใช่ไหมอัศวยุทธภายในทวาบรยุกหลังเวลาอรุณรุ่งซึ่งเป็นเวลาของเทพอัศวินสองพี่น้องท่านจะยังสามารถไปช่วยสรรพสัตว์ที่มีคุณธรรมสูงส่งพอได้แต่จะไปได้เฉพาะในบริเวณที่มีแสงมรีจิหรืออาทิตย์ทรงกลดเต็มดวงเกิดขึ้นเท่านั้นพี่นอกเหนือจากนั้นแล้วไม่ว่าผู้ลำบากตกยากนั้นจะมีบุญญาธิการแค่ไหนหรือประสบทุกขเวทนาหนักหนาสาหัสดูน่าสงสารเพียงใด ท่านก็ไม่มีสิทธิ์อะไรอื่นนอกจากวางเฉยด้วยอุเบกขาแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ขององค์อมรินทร์แทนเพราะองค์อมรินทร์เองก็มีปณิธานที่จะช่วยเหลืออุ้มชูคนดีที่ตกยากอยู่แล้วท่านจะรับคำขอของเรานี้ได้ไหม
3: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม

0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
1: ท่านได้ยินแล้วใช่ไหมอัศวยุทธภายในทวาบรยุกหลังเวลาอรุณรุ่งซึ่งเป็นเวลาของเทพอัศวินสองพี่น้องท่านจะยังสามารถไปช่วยสรรพสัตว์ที่มีคุณธรรมสูงส่งพอได้แต่จะไปได้เฉพาะในบริเวณที่มีแสงมรีจิหรืออาทิตย์ทรงกลดเต็มดวงเกิดขึ้นเท่านั้นพี่นอกเหนือจากนั้นแล้วไม่ว่าผู้ลำบากตกยากนั้นจะมีบุญญาธิการแค่ไหนหรือประสบทุกขเวทนาหนักหนาสาหัสดูน่าสงสารเพียงใดท่านก็ไม่มีสิทธิ์อะไรอื่นนอกจากวางเฉยด้วยอุเบกขาแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ขององค์อมรินทร์แทนเพราะองค์อมรินทร์เองก็มีปณิธานที่จะช่วยเหลืออุ้มชูคนดีที่ตกยากอยู่แล้วท่านจะรับคำขอของเรานี้ได้ไหมกล่าวจบเช่นนั้นแล้วเทพีแห่งดาวพรามณีก็ประสานนายเนตรกับอัศนีอย่างต้องการคำตอบซึ่งอัศนีก็น้อมรับคำสั่งนั้นด้วยการพนมมือขึ้นทำความเคารพนางพญาของตนโรหินีจึงแย้มสวนตอบด้วยความพอใจในขณะที่สตาพิสัตกำลังพยายามทำความเข้าใจถึงเรื่องที่นายของตนและเทพอัศวินสองพี่น้องสนทนากันด้วยความงุนงง
2: ท่านฉลาดมากโรหินี
1: เทพอัศวินผู้พี่อดไม่ได้ที่จะเอ่ยชมไหวพริบของโรหินีซึ่งดึงเอาปณิธานขององค์อมรินทร์มาช่วยให้เหตุผลกับอัศนีแต่โรหินีก็ตอบรับโดยดุษณียภาพอัศวินเทพผู้พี่จึงพยักหน้ากับอัศนีก่อนจะบอกเทพหนุ่มว่าม
2: าหาเราสิอัศนี
1: อัศนีทำตามคำขอของเทพอัศวินผู้อารีด้วยการเข้าไปหาด้วยกิริยาสำรวมและแสดงถึงความเคารพและเมื่อเทพหนุ่มเข้าถึงตัวอัศวินเทพผู้พี่ก็กล่าวกับเทพพบุตรผู้อยู่ในคุ้มครองของตนว่า
2: อัศนีท่านเป็นบุรุษที่ประเสริฐมากและพวกเราแน่ใจว่าบุคคลอย่างท่านนั้นหาได้ยากยิ่งนักพวกเราจึงยินดีมากๆที่ท่านได้มาเป็นเทพนักขัตตะอันมีพวกเราเป็นเทพประจำฤกษ์พวกเราจึงนำของขวัญพิเศษมามอบให้ท่าน
1: อัศนีตอบรับไมตรีและความเมตตาของเทพแห่งการแพทย์สองพี่น้องด้วยยิ้มที่บริสุทธิ์ใจก่อนจะยกมือขึ้นไหว้เทพทั้งสองเพื่อแสดงความขอบคุณด้วยอาการถ่อมตัวในขณะที่สตพิสัตนั้นกลับรู้สึกตื่นเต้นและสนอกสนใจในของขวัญที่เพื่อนรักของตนกำลังจะได้รับจากเทพอัศวินทั้งสองมากกว่าเจ้าตัวเสียอีก
3: ของขวัญอะไรวะ
1: เทพแห่งดาวมังกรแอบนึกในใจก่อนที่กังวานเสียงอ่อนโยนของเทพอัศวินผู้พี่จะก้องมาให้คำตอบว่า
2: ประการแรกพวกเราอนุญาตให้ท่านใช้นามอัศวินเหมือนพวกเราได้อย่างเต็มภาคภูมิ
1: ประการที่สองคือพวกเราให้ท่านสามารถใช้รถทรงแบบเดียวกับพวกเราได้เทพอัศวินผู้น้องกล่าวขึ้นบ้าง
2: รถทรง
1: สตพิสัตหลุดปากออกมาอย่างลืมตัวและเมื่อได้สติ เทพแห่งดาวมังกรก็ตะครุบปากตัวเองแน่นหากโรฮินีและเทพอัศวินสองพี่น้องก็ไม่ถือสาเทพอัศวินผู้พี่พายมือไปทางหน้าต่างวิมานที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนจะกล่าวว่าน
3: ี่ไงพวกเราเอามาให้แล้ว
1: เพียงได้ยินประโยคดังกล่าวจากปากเทพอัศวินผู้พี่สตพิสัตก็รีบเข้าไปสมทบข้างๆเพื่อนรักของตนด้วยความอยากรู้อยากเห็นและเมื่อเทพดาวมังกรมองตามสายตาอัศนีไปนอกหน้าต่างก็เห็นรถทรงสีทองบริสุทธิ์อันเทียมด้วยพญานกพิราบสีทองซึ่งเทพอัศวินสองพี่น้องนำมามอบให้อัศนีลอยอยู่กลางหาว
3: โอ้โห
1: เทพดาวมังกรอุทานอย่างอดไม่ได้ในความตระการตาของรถคันดังกล่าวขณะที่อัศนียกมือขึ้นไหว้ขอบคุณเทพอัศวินสองพี่น้องอีกครั้งพร้อมกับกล่าวว่าเป็นความกรุณาอย่างมากพวกเราจะยินดีมากหากท่านรับไว้อัศวินเทพผู้น้องตอบรับด้วยรอยยิ้มก่อนที่อัศวินเทพผู้พี่จะกล่าวต่อไปว่า
3: และสุดท้ายเป็นของขวัญที่องค์อมรินทร์สหายเก่าของพวกเราฝากมาให้ท่านนั่นคือองค์อมรินทร์อนุญาตให้ท่านสามารถใช้เพนวชิราวุธซึ่งเป็นอาวุธลับที่องค์อมรินทร์เคยใช้ปราบนมุจิให้ท่านสามารถเอาไว้ใช้ได้ทุกเวลาที่ต้องการ
1: อัศนีตอบรับความเมตตาของอัศวินเทพทั้งสองและองค์อมรินทร์ด้วยอาการสำรวมซึ่งเปี่ยมด้วยความจริงใจหากสตพิสัตกลับหลุดปากออกมาด้วยความปลื้มแทนเพื่อนว่า
3: ฮ่าๆๆๆเยี่ยมไปเลยอัศนีเพื่อนค่ะเจ้านี่มันสุดยอดจริงๆ
1: และเพียงเสี้ยวอึดใจต่อมาโรฮินีก็ปรามเทพดาวมังกรด้วยกังวานเสียงดุ
3: อย่าลิงโลดนักสตพิสัตมันไม่งามไม่เหมาะสมกับฐานะของท่านในยามนี้
1: เพียงเท่านั้นสตพิสัตก็นิ่งงันไปราวกับถูกสาปเป็นหินซึ่งอาการของเทพดาวมังกรก็ทำให้เทพอัศวินทั้งสองและอัศนีหัวเราะออกมาพร้อมกันอัศวยุทธเสียงเรียกของโรหินีที่ยังคงนั่งอยู่บนบัลลังก์ของเธอเรียกอัศนีให้หันกลับไปหาประมุขของตนอีกครั้งขอรับเทพหนุ่มขันตอบด้วยกังวานเสียงนอบน้อมท่านยังจำบทสวดสัญญชีวนีที่สุระเคยให้ท่านไว้ได้ใช่ไหมอัศนีพยักหน้ารับแทนคำตอบโรหินีจึงกล่าวต่อไปว่าอัศวยุทธเราจะขอท่านอีกข้อหนึ่งคือหากท่านต้องการจะใช้มหาเวทสัญญาชีวนีขอให้ท่านจงแจ้งเราก่อนทุกครั้งและหากเราเห็นสมควรเราก็จะอนุญาตแต่หากเราเห็นว่าไม่สมควรด้วยจะทำให้ท่านต้องเปลืองตัวหรือก่อให้เกิดหายนะใดๆแก่ท่านเราจะไม่อนุญาตตกลงไหมเพราะท่านเองก็คงทราบดีว่ามหาเวทนั้นวิเศษเกินไปจนอันตราย
2: แม้จะรู้สึกเสียใจแทนอัศนีแต่สตพิสัตก็ยอมรับในเหตุผลของโรหินีเพราะได้เคยเห็นผลแห่งความวิเศษเกินไปของมหาคัมภีร์นั้นด้วยตัวเองมาถึงสองคราแล้ว
3: ข้าเห็นด้วยกับท่านประมุขนะอัศนี
1: สตพิสัตพยายามปรับเสียงให้นุ่มนวลเพื่อรักษาน้ำใจเพื่อนรักพลางหันไปสบตาอีกฝ่ายทว่าอัศนีก ลับไม่ได้มีทีท่าเสียดายหรือเสียใจใดๆตรงข้ามเขากลับยิ้มรับคำบัญชาของโรฮินีด้วยความเข้าใจในความหวังดีของโรฮินีหากเข้าใจก็ดีแล้วพวกท่านกลับไปพักผ่อนตามอัธยาศัยได้แล้วล่ะสัตพิสัตอัศวินประโยคสุดท้ายโรฮินีหมายรวมถึงเทพอัศวินทั้งสองด้วยซึ่งเทพแห่งการแพทย์ทั้งคู่ก็เข้าใจหลังจากกล่าวลาโรฮินีตามมารยาทแล้วอัศวินเทพทั้งสองจึงจากไปส่วนสัตพิสัตก็ชวนอัศนีลงไปเที่ยวเล่นบนโลกมนุษย์ซึ่งก่อนไปโรฮินีก็เอ่ยตามหลังมาด้วยเสียงกังวานที่อ่อนโยนว่าสตพิสัตอัศวยุทธที่หลังไม่ต้องเรียกเราว่าท่านประมุขก็ได้นะเรียกว่าโรฮินีเฉยๆก็ได้เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันสถานที่ซึ่งสตพิสัตชวนอัศนีมาก็คือทะเลสาบใหญ่ซึ่งถ้ำพลอยเจ้าสามสีอันเป็นสถานที่ซึ่งพวกเขาเพิ่งมาทำภารกิจแรกกันในวันนี้จมอยู่ข้างใต้นั่นเอง
3: ทะเลสาบนี้จะเป็นสถานที่แห่งความทรงจำของพวกเรานะอัศนีเพราะมันเป็นสถานที่แรกที่เราทำงานด้วยกัน
1: อัศนีตอบรับด้วยกังวานเสียงที่ดังถึงแก่นใจของอีกฝ่าย
3: ทุกๆครั้งที่วันเวลาหมุนเวียนมาถึงวันและเดือนที่เราเคยมาที่นี่ณเวลานี้เราจะมาที่นี่เพื่อระลึกถึงความทรงจำที่ดีในวันนี้ด้วยกัน
1: ได้สิเจ้าเกรอและหากเจ้าต้องการให้เราพาเจ้าลงไปในคูหาถ้ำนั้นอีกเราก็จะสนองเจ้าดังที่เคยทำในวันนี้ให้ทุกครั้ง
2: อัศนีสัพยอกกลับมาบ้างแต่สตพิสัตก็ไม่ถือโกรธเทพดาวมังกรหัวเราะตอบอย่างอารมณ์ดีก่อนจะก้าวไปนั่งลงที่ริมตลิ่งข้างๆเพื่อนของตนภาพความเป็นไปของเทพนักขัตตะรุ่นใหม่แห่งกันใหม่ทั้งสองปรากฏชัดอยู่ในจอภาพทิพย์ของอิติหาสะเทพแห่งความจริงแย้มยิ้มพลางนำส่วนหางที่ละมุนของขนนกประดับด้ามปากกาของตนเองมาจรดปากก่อนจะเปิดคำพีสุดรักอันร่วมนามกับตนลงอย่างทนุถนอมและกล่าวคล้ายเอ่ยกับอัศนีว่า
3: หน้าที่อันแสนจะน่าภาคภูมิใจของข้าก็คือการบันทึกความดีงามของวีรบุรุษคนดีต่างๆที่เกิดขึ้นมาในไตรโลกลงในมหาคัมภีร์อิติหาสะอันร่วมนามกับข้านี้ครั้งนี้คงเป็นไม่กี่ครั้งของยุคใหม่กันใหม่ที่ข้าจะได้บันทึกความดีของวีรบุรุษผู้งามพร้อมทั้งรูปกายและจิตใจ
1: ว่าแล้วอิติหาสะเทพก็เขียนบันทึกเรื่องของอัศนีลงในมหาคัมภีร์อิติหาสะจนจบจากนั้นเทพแห่งความจริงก็เพ่งมองไปที่จอทิพย์ซึ่งฉายให้เห็นแต่หน้าของอัศนีอีกครั้งก่อนจะเปรยเบาๆกับตัวเองว่า
3: และข้าก็คงต้องยอมรับความจริงอีกข้อหนึ่งที่ข้าไม่ใครอยากจะบันทึกเลยหากไม่ติดว่าเป็นหน้าที่แล้วก็นั่นคือนานมาหลายกับหลายกันแล้วที่ข้ารับหน้าที่ดูแลมหาคัมภีร์อิติหาสะมาไม่เคยมีผู้ที่ไม่ใช่มหาบุรุษอันยังไม่ได้บรรลุถึงโสดาบันคนไหนเลยที่จะสามารถทำให้ข้ารู้สึกหวั่นไหวจนถึงกับอยากปรารถนาจะครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ได้นอกจากท่านอัศนีและจนบัดนี้ข้าก็ยังปรารถนาอยู่ลึกๆในใจว่าสักวันข้าจะโชคดีอย่างสตพิสัตและโรฮินีคือได้มีเพื่อนสนิทอันมีลักษณะและคุณสมบัติเช่นท่านอยู่เคียงข้างกาย
4: อ
0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคดชพรหม

0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหมผนึกแห่งความรักเวลาผ่านล่วงเลยมาจนถึงทวาบรยุกแต่ทะเลสาบอันเป็นสถานที่แห่งความทรงจำของอัศนีกับสตพิสัตย์ก็ยังคงรูปแบบดั้งเดิมไว้ได้เกือบทั้งหมดแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปหลายร้อยหลายพันปีแล้วก็ตามและในวันสุดท้ายของทวาบรยุกซึ่งตรงกับวันแห่งความทรงจำของสตพิสัตย์และอัศนีเทพนักขัตตะทั้งสองก็ไปพักผ่อนกันที่ทะเลสาบนั้นอีกครั้งในเวลาย่ำค่ำพระอาทิตย์ชักรถกลับแล้วอัศนีสวยจริงๆเนาะเทพดาวมังกรเปรยกับเพื่อนพลางทอดสายตามองแสงสว่างสีทองอ่อนๆของดวงอาทิตย์ยามอัสดงที่ทอแสงอยู่เหนือแผ่นน้ำสีครามด้วยความอิ่มใจอัศนียิ้มตอบเงียบๆก่อนจะมองไปที่ริมฝั่งน้ำซึ่งณจุดนั้นเองเทพหนุ่มก็แลเห็นชายหาปลาผู้หนึ่งกำลังเดินไปเก็บเครื่องดักปลาที่ตนวางไว้แต่เช้า
1: โอ้
0: ชายคนนั้นร้องลั่นเมื่อพบว่าสิ่งที่ตนดักได้คืองูพิษซึ่งเจ้าอสรพิษตัวนั้นก็ตอบแทนชายหาปลาด้วยคมเขี้ยวของมันก่อนจะฉวยโอกาสที่ชายนั้นกำลังตื่นตะลึงพละหนีลงน้ำไปอย่างรวดเร็วกรรมจริงๆอัศนีอุทานพร้อมกับเดินรีบเข้าไปหาชายหาปลานั้นโดยไม่ฟังเสียงห้ามของสตพิสัตว่า
1: เฮ้ hey, อัศนีเย็นแล้วนะแล้วบนท้องฟ้าก็ไม่มีทั้งแสงมรีจิและอาทิตย์ทรงกลดด้วย
0: ทว่าสตพิสัตว์ก็ไม่อาจหยุดอัศนีได้เทพหนุ่มได้ใช้พลังแสงมรีจิของตนบำบัดชายหาปลาที่กำลังนอนดิ้นทุรนทุรายด้วยพิษร้ายจนหายเป็นปกติได้ในพริบตาซึ่งชายหาปลานั้นก็รีบหนีกลับไปบ้านของตนทันทีที่ร่างกายฟื้นคืนเป็นปกติเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเนื่องจากมองไม่เห็นอัศนีกับสตพิสัต
1: ทำแบบนี้จะดีหรืออัศนีเจ้าละเมิดคำสั่งของโลหินีแล้วนะ
0: เทพดาวมังกรเอ่ยด้วยความเป็นห่วงนี่เป็นครั้งแรกโรหินีคงเข้าใจเราเองก็พยายามระงับใจตัวเองด้วยอุเบกขาแล้วแต่วันนี้ทำไมถึงสู้เจตสิกของตัวเองไม่ได้ก็ไม่รู้เทพหนุ่มตอบกลับมาเสียงเรียบเทพดาวมังกรจึงตัดบทว่าก
1: ลับบ้านกันเถอะ
0: ไม่นานเทพนักขัตตะทั้งสองก็มาถึงบ้านของอัศนีซึ่งมีลักษณะเป็นวิมานแก้วห้าหลังเรียงกันอย่างมีระเบียบ
1: วิมานของเจ้านี่มันสวยจริงๆนะจะดูกี่ทีกี่ทีก็ตระการตาแถมยังมีตั้งห้าหลังของข้าสิมีแค่หลังเดียวเทียบกับของเจ้าแล้ววิมานของข้ากระจอกลงไปทันตาเห็นเลย
0: แลกกันไหมล่ะอัศนีสรรพยอกเพื่อนพลางเปิดประตูวิมานของตนเองอย่างนิ่มนวล
1: จะบ้าเหรอวิมานประจำตำแหน่งนะเว้ยแลกกันง่ายๆได้ไง
0: เทพดาวมังกรแหวกลับมาทันทีซึ่งอัศนีก็แย้มสวนให้ก่อนจะเอ่ยปากเชิญชวนเข้ามาข้างในก่อนสิสตพิสัตย์ทำตามอย่างว่าง่ายอัศนีจึงเดินนำเพื่อนไปที่ห้องส่วนตัวของตนเองตามปกติแต่เมื่อประตูถูกเปิดออก เทพนักขัตตะทั้งสองก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบกับร่างในชุดอุปราชสีขาวสลับน้ำเงินของปุษยะซึ่งเป็นเทพนักขัตตะรุ่นน้องยืนรออยู่ในห้องศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามการแก้ไขน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามการแก้ไขน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สั่งรื้อสะพานลอยลดแรงกดทับและอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินป้องกันความเสี่ยงดินทรุด
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไลฟ์ผ่านเพจชัชชาติสิทธิพันธ์ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยระบุว่าภาพรวมสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะทรงตัวโดยฝนที่ตกลงมาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เนื่องจากน้ำที่พบเป็นน้ำใต้ดินที่รั่วซึมจากด้านล่างไม่ใช่น้ำผิวดินจากด้านบนเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการยกสะพานลอยคนข้ามออกเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์อัดฉีดวัสดุเสริมความแข็งแรงของชั้นดินเพื่อช่วยลดน้ำหนักที่กดทับบริเวณพื้นที่ทรุดตัวเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและยังคงกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรเพื่อเฝ้าระวังการทรุดตัวของพื้นที่การตรวจสอบอาคารและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเตรียมแผนอพยพรองรับหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและจะตั้งศูนย์อำนวยการในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดส่วนของการจราจรยังคงปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่วงเวียนใหญ่ถึงแยกบ้านแขกพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนอิสรภาพถนนลาดย่าหรือถนนสมเด็จเจ้าพระยาแทนโดยแม้จะมีการปิดพื้นที่ก่อสร้างแต่ประชาชนในบริเวณโดยรอบยังสามารถสัญจรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ตามปกติสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่ม11ตัวเฝ้าระวังอาคารรอบวงเวียนใหญ่สุดส่วนผลตรวจค่าการเคลื่อนตัวของอาคารยังคงที่นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ. เปิดเผยผลการปฏิบัติของทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติยูซาไทยแลนด์ผลตรวจการเลื่อนของตัวอาคารค่าที่วัดผลได้ยังคงเดิม 8.3และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปภ.และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสนับสนุนเซ็นเซอร์วัดระดับจำนวน11ตัวนำมาติดตั้งเพิ่มเติมโดยรอบอาคารที่ทรุดตัวและอาคารข้างเคียงจำนวน9ตำแหน่งเพื่อวัดความลาดเอียงซึ่งจะทำให้ได้ผลการวัดที่ละเอียดแม่นยำขึ้นส่วนการเคลื่อนย้ายคอนกรีตสะพานลอยออกจากตำแหน่งเดิมขณะนี้สามารถยกสะพานทั้ง2ท่อนได้เป็นที่เรียบร้อยแม้ในพื้นที่มีฝนตกเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่จังหวัดยะลาจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ต่อเนื่องเป็นปีที่22
8: จังหวัดยะลาร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ณวัดเวลุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแด่พระภิกษุสงฆ์และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิรนายกพระราชปัญญามุนีเจ้าอาวาสวัดเวลุวันและเจ้าคณะจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพันเอกภูมิพัฒน์บุญเรืองขาวรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาผู้แทนแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแด่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่เสี่ยงภัยมอบทุนหนุนแรงใจแด่คณะครูผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้รำลึกและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จาก323วัดพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนพิธีถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานแด่พระสงฆ์323วัดและถวายภัตตาหารเพลอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
4: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์เวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังพร้อมชมชมพร้อมฟังรายการนะครับ1 ชั่วโมงนะครับของทุกวันเสาร์นะครับเวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาทางวิทยุคลื่น FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับช่างรู้คู่บ้านครับกับผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับ2 วันหยุดนะครับวันเสาร์1 ชั่วโมงแล้วก็วันอาทิตย์อีก1 ชั่วโมงนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะฟังพร้อมชมแล้วก็ชมพร้อมฟังกันได้นะครับกับรายการเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านที่เกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ครับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับก็ได้ยินทั้งเสียงและภาพนะครับถ้าฟังเสียงอย่างเดียวก็คือทางวิทยุแล้วก็ทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะฟังทั้งเสียงพร้อมภาพภาพพร้อมเสียงนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปฟังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านนะครับ2 ช่องทางนะครับของทางเพจหรือ Facebook นั่นเองนะครับที่สามารถเข้าไปติดตามฟังกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะชมทาง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับก็ติดตามกันนะครับส่วนวันนี้นะครับก่อนเข้ารายการเนี่ยนะครับอัปเดตสักนิดนึงนะครับเดือนนี้ก็เรียกว่าผมนั่งดูไปดูมานะครับว่างๆก็เลยนั่งปรับนะครับเวลามีท่านถามว่าทำไมชื่อเพจยาวเหลือเกินนะครับก็บอกว่าจริงๆก็ตั้งไว้เพื่อที่เวลาท่านอ่านปุ๊บอ๋อรู้เลยว่าเพจนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรท่านบอกว่าสั้นลงก็ได้นะครับพอสั้นลงนะครับแล้วเพื่อให้มันชื่อมันสอดคล้องแล้วเวลาดูก็รู้ว่าทั้งหมดนี้นะครับก็ยังอยู่ภายใต้การจัดหรือการทํารายการโดยสัญชัยขนานนะครับผมก็เลยย่อชื่อกระชับลงจริงๆก็เปลี่ยนไปหลายชื่อนะครับตั้งแต่ Facebook Facebook เนี่ยจะเป็นชื่อหลักเลยคือสัญชัยขนานแล้วผมก็จะมีก็เรียกว่าจ่ายเงินให้กับ Facebook เพื่อที่จะมีโลโก้สีฟ้ารับรองอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นแน่นอนของผมก็ต้องเป็นสัญชัยขนานนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายสีฟ้าอยู่ข้างหลังแต่ก็ต้องระวังนะครับไอ้เครื่องหมายสีฟ้าเนี่ยบางทีมิจฉาชีพนะครับมันก็ทําเสียเหมือนเลยนะครับก๊อปไปนะครับหลายคนก็โดนกันเยอะนะครับต้องระมัดระวังนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการซื้อขายหรืออะไรท่านซื้อสินค้านะครับแล้วก็เนื่องจากผมเองก็มีสินค้าบางรายการขายนะครับแน่นอนครับชื่อนะครับจะไม่พ้นจากคำว่าสัญชัยขนานนั่นคือบัญชีส่วนตัวถ้าชื่อบริษัทก็คือช่างรู้คู่บ้านบอนเพจก็เลยเหลือแค่ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานเฟซบุ๊กหลักก็คือสัญชัยขนานนะครับเพจก็จะเหลือเป็นช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับแล้วผมก็จะมีกลุ่มที่ผมไปตั้งกลุ่มไว้อันนี้ไม่เปลี่ยนยังชื่อยาวเหมือนเดิมนะครับก็เป็นกลุ่มช่างรู้คู่บ้านคุยเฟื่องเรื่องบ้านนะครับช่างรู้คู่บ้านคุยเฟื่องเรื่องบ้านโฟม EPD นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ตั้งไว้จริงๆมันมี2 กลุ่มนะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นบ้านโฟมผู้รับเหมาอันนั้นชื่อจะยาวนิดนึงนะครับในกลุ่มนั้นเนี่ยคนจะเยอะกว่านะครับแต่กลุ่มช่างรู้คู่บ้านเนี่ยผมตั้งมาทีหลังคนที่เข้าไปอาจจะน้อยกว่านะครับแต่ผมโพสต์ในกลุ่มก็ค่อนข้างน้อยนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมาช่วงนี้แหละครับเดือนนี้ที่จะเริ่มหลังจากปรับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรนะครับก็จะโพสต์เยอะๆขึ้นในกลุ่มนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ที่ปรับจริงๆก็ไม่เชิงตั้งใหม่ซะทีเดียวปรับเปลี่ยนชื่อจากเดิมผมมาตั้งชื่อเพจเนี้ยให้กับน้องคนหนึ่งที่เขาทำเกี่ยวกับพื้นสแตมป์คอนกรีตนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอันนั้นทำเพื่อโปรโมทให้เขาแต่ไม่มีรูปภาพที่เขาส่งมาเพื่อให้เราโปรโมทหรือประชาสัมพันธ์นะครับมันก็กลายเป็นเพจที่ตั้งไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่อยากลบทิ้งก็เลยไม่อยากตั้งใหม่นะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อนะครับก็เปลี่ยนชื่อให้รู้ว่าถ้าคนไปดูย้อนหลังการเปลี่ยนนี่จะรู้ว่าที่ไปที่มาของสัญชัยขนานนะครับก็จะเริ่มต้นมาจากเกี่ยวกับเรื่องของงานก่อสร้างนะครับแล้วก็จะผันมาจากเรื่องงานก่อสร้างก็มาเรื่องของวัตถุมงคลพระเครื่องอันนี้เป็นความชอบแล้วก็ตั้งกลุ่มใหม่ขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่มเกี่ยวกับวัตถุมงคลพระบูชาทุกเกจิคณาจารย์อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นความชอบเพราะหลายครั้งเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูนะครับเวลาคนทำวัตถุมงคลหรือพระไหนนะครับเขาจะตั้งกลุ่มแค่รุ่นนั้น แล้วรุ่นอื่นมันจะแชร์ไม่ได้บางทีเราก็อยากรู้นะครับแต่เนื่องจากผมไม่ใช่เซียนพระไม่ถ้าคือถ้าเรื่องบ้านเนี่ยผมจะมีเนื้อหาสาระเยอะแต่พอเรื่องพระเนี่ยไม่เยอะครับมีแต่ที่พระเก่าๆหรือพระที่ผมบูชาเช่ามาปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวปีนี้ก็จะค่อยๆเอามาถ่ายรูปลงเพราะว่าถ่ายรูปมากไม่ได้เพราะว่าเมมในมือถือมันก็เต็มนะครับก็เลยน้อยลงนะครับแล้วก็ YouTube นะครับเหมือนเดิมนะครับ YouTube ก็คือชื่อก็จะเป็นช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับอันนี้คือย่อชื่อสั้นลงนะครับส่วนวันนี้นะครับจริงๆก็พูดเรื่องที่คุยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการก่อสร้างแหละครับแต่ว่าก็เรียกว่าพูดถึงกันสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆผมเวลาเกิดเรื่องแบบนี้ผมจะไม่ค่อยเอาเรื่องพวกนี้นะครับมาคุยในรายการสักเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วนะครับเวลาเกิดอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับปัญหาทางด้านการก่อสร้างหรือปัญหาก็ตามนะครับเราจะมีเขาเรียกว่าสื่อนะครับทั้งสื่ออิสระเสรีสื่อออนไลน์สื่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับส่วนภาพเหล่านี้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตใช้ภาพจากกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับจากเพจของกรมโยธาธิการและผังเมือง F PR นะครับเพจเป็นเพจของกรมโยธาธิการและผังเมือง PR นะครับชื่อเพจก็เป็นแบบนี้นะครับที่ขีนผมคิดว่ารูปมาจากเพจนี้เพราะว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นนะครับจะเป็นกรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อสร้างวัสดุอย่างบางต่างนะครับมันก็จะผ่านการก็เรียกว่าอยู่ในการขออนุญาตหรือเลขของมยผ.อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีรายละเอียดอยู่เป็นมาตรฐานของมยผ.นะครับก็เลยขออนุญาตนำรูปนี้มานะครับที่นำรูปนี้มาคุยนะครับไม่ได้ลงเจาะลึกใดๆทั้งสิ้นเพราะวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าท่านติดตามแม้แต่เมื่อกี้ท่านฟังรายการก่อนเข้ารายการของทางสถานีนะครับก็จะมีการนะครับอธิบายหรือพูดถึงหรือมีข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่อยากพูดก็คือว่าวันนี้ถ้าเกิดท่านฟังข่าวสารเนี่ยนะครับบางอย่างเนี่ยอยากให้ท่านกรองเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับเราไปดูภาพหรืออะไรทาง TikTok เนี่ยครับ TikTok บางช่องบางเรื่องของบางการสื่อสารเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยบางอย่างมันพูดไม่ได้ตรงกับความจริงสักทีเดียวหรือผ่านไปปั๊บถ่ายแวบเดียวนะครับ อธิบายซะจนตกใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเราจะต้องระมัดระวังในฐานะของผู้บริโภคหรือประชาชนนะครับเราต้องมีความระมัดระวังนะครับฟังข่าวสารก็ต้องกรองข่าวสารสักนิดหนึ่งแล้วบางครั้งเวลาเราดูในช่องต่างๆนะครับเวลาข่าวสารมันออกเนี่ยครับบางทีมันไม่ได้บอกว่าไอ้ข่าวสารเนี้ยมันเป็นวันไหนวันไหนนะครับบางทีไอ้ข่าวสารตอนแรกมันไม่อัปเดตปัจจุบันอัปเดตแล้วแต่ว่าด้วยความที่เขาเรียกว่าสื่อออนไลน์นะครับมันจะดันไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันอาจจะทำให้เรามีความเข้าใจผิดได้แต่ถ้าเราได้ติดตามนะครับถ้าเราได้ติดตามกับทางช่องทางที่เชื่อถือได้นะครับช่องทางที่เชื่อถือได้นะครับเราก็จะได้ข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้องนะครับวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่ท่านเชื่อถือได้แน่นอนนะครับเช่นจากเพจของกรมโยธาธิการและผังเมือง FC PR ขออภัยครับผมไม่ใช่คำว่า FC นะครับเพจกรมโยธาธิการและผังเมือง PR เนี่ยครับอันนี้จะเป็นเพจที่เป็นการตรวจสอบเป็นการทำงานเป็นการอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับซึ่งในนั้นก็จะมีทั้งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เขามีความรู้และความเชี่ยวชาญแล้วก็เพจของสภาวิศวกรนะครับเพจของวสท.วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยอย่างเงี้ยนะครับหรือเพจของสมาคมโครงสร้างนะครับที่เขามีความชำนาญนะครับอย่างของกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะมีทั้งอธิบดีกรมโยธาธิการผังเมืองนะครับท่านอาจารย์ธเนศนะครับที่ไปหน้างานและไปตรวจสอบหรือแม้แต่ผู้ว่านะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านติดตามนะครับยังมีอาจารย์อมรท่านอาจารย์อมรนะครับที่ท่านเป็นนายกสมาคมโครงสร้างอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาจะเป็นผู้ที่มีความรู้และมาเข้าใจหรือถ้าเกิดท่านได้มีโอกาสติดตามช่องผมจำไม่ได้ว่าจะเป็นเพจเป็น Facebook หรือเป็น TikTok ที่ดร.เอนะครับอธิบายอันนั้นนะครับ จะอธิบายแบบกระชับตั้งแต่ที่ไปที่มาของการก่อสร้างนะครับแล้วก็ลักษณะของการทำงานลักษณะของการปล่อยน้ำอันนี้นะครับแบบนี้ครับเราจะได้รู้ข้อเท็จจริงส่วนความเคลื่อนไหวของอาคารที่มันเกิดการทรุดร้าวนะครับอันนั้นก็ต้องติดตามเลี่ยงไว้ก็เป็นดีเพื่อความปลอดภัยนะครับจนกว่ามันจะเข้าสู่สถานการณ์อย่าลืมนะครับวันนี้เราอยู่ข้างบนเนี่ยข้างใต้เนี่ยนะครับมันมีการก่อสร้างมีทั้งการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้ามีทั้งการก่อสร้างเดี๋ยวนี้หลายๆจุดนะครับก็มีการก่อสร้างในส่วนของการเดินท่อร้อยสายไฟที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นการฝากไว้นะครับฝากไว้เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารและกรองข้อมูลข่าวสารกันสักนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องฝากถึงพ่อแม่พี่น้องคนที่อยู่แถวนั้นนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับบางทีถามว่าวันนี้มันยังไม่เกิดอะไรขึ้นก็จริงนะครับเราย้ายออกไปก่อนเพื่อไปหาที่อยู่ที่ปลอดภัยนะครับผมเชื่อว่าภาครัฐนะครับกทมนะครับก็สามารถที่จะประสานหรือว่าดูแลได้นะครับอย่าเสียดายโอ้เสียดายถ้าเกิดมันอันนู่นของหายนะครับบางทีเสียดายของนะครับชีวิตเราสำคัญกว่านะครับก็ฝากไว้กับทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาคุยกันในช่วงต้นนะครับก็ฝากเรื่องของการติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามีหลายคนนะครับที่บางทีก็ไปถ่ายคลิปนะครับแล้วก็มาโพสต์นะครับมันก็จะได้วิวครับแต่บางสิ่งบางอย่างเราได้วิวจากการถ่ายคลิปแบบนี้นะครับมันนึกถึงนะครับความตกใจนะครับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับครั้งที่แล้วผมย้อนไปนะครับเร็วๆนี้ที่เราเกิดเหตุการณ์ตรงข้ามวัดไตรมิตรนะครับที่ระเบียงหน้าอาคารมันถล่มลงมาแต่ข่าวมันถูกพาดในคลิปในอะไรต่างๆนะครับตึกถล่มคำว่าตึกถล่มกับตัวระเบียงหน้าอาคารมันร่วงลงมาเนี่ยบางทีความหมายมันเข้าใจต่างกันเยอะเลยนะครับคำว่าตึกถล่มเนี่ยเรานึกถึงภาพอาคารทั้งอาคารที่มันถล่มทับถมลงมานะครับนั่นแหละครับไอ้ไหมครับว่าการพาดข่าวของสื่อออนไลน์บางครั้งเนี่ยมันพาดจนน่ากลัวนะครับแต่เราควรจะระมัดระวังนะครับผมก็ย้ำไว้ประมาณนี้นะครับก็พอหอมปากหอมคอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่านะครับวันนี้วันหน้าพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับยังคงมีข่าวอัปเดตจนกว่าจะมีการปรับปรุงและแก้ไขได้อย่างท่านถ้าท่านจำได้ตรงหน้าโรงพยาบาลวชิระเนี่ยมีการปิดถนนเนี่ยนะครับค่อนข้างนานเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าข้างใต้นั้นได้รับการนะครับซ่อมแซมแก้ไขนะครับและปัจจุบันโรงพยาบาลก็ยังคงนะครับอยู่ได้ปกตินะครับเพราะในทางวิศวกรรมนะครับพี่ๆวิศวกรหรือท่านวิศวกรนะครับท่านมีความเขาเรียกว่าในวิชาชีพนะครับท่านก็ต้องหาวิธีนะครับมีวิธีผมบอกว่ามีวิธีในการที่จะเสริมกำลังคานหรือโครงสร้างในการรับน้ำหนักนะครับหรือให้มันสามารถที่จะอยู่ได้ใช้งานได้ตามปกติที่ไม่ต้องทำลายทิ้งแล้วสร้างใหม่นะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมก็เลยขออนุญาตนำเรื่องนี้มานะครับว่าวันนี้นะครับในทางวิศวกรรมนะครับแล้วก็ในทางการก่อสร้างนั้นมันมีวัสดุและวิธีการมากมายที่จะนำมาใช้แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าวัสดุที่ผมพูดถึงนี้หรือคือ CFRP ที่จะพูดต่อไปนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไปใช้เสริมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นได้นะครับสองเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับเพียงแต่ว่านะครับในช่วงต้นนั้นก็อยากประชาสัมพันธ์เพื่อให้ท่านรับรู้ข่าวสารและกรองข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะตกใจแต่ให้กรองข้อมูลข่าวสารแล้วมีสติในการที่จะระมัดระวังส่วนวัสดุที่จะพูดหลังจากนี้เป็นเรื่องของวัสดุที่เรามีไว้รองรับในการแก้ปัญหาเสริมกำลังการรับน้ำหนักแทนการรื้อถอนหรือสร้างใหม่หรือแทนการทำลายสร้างใหม่นะครับเพียงแต่เราสามารถที่จะนำวัสดุเหล่านี้นะครับมาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างปรับปรุงอาคารไ นะครับนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะเอามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ฝากติดตามนะครับไม่ว่าท่านจะฟังช่องรู้คู่บ้านกับผมสันชัยขนานนะครับแล้วก็จะมีคุณสุวิชานะครับคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้ครับเซฟอาพีเนี่ยคุณสุวิชาเขาก็จะเป็นท่านหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ลงในรายละเอียดวัสดุได้เป็นอย่างดีนะครับอ่ะวันนี้ครับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับหรือสัญชัยขนานนะครับช่างรู้คู่บ้านนั้นนะครับแนวทางอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าขายพร้อมสอนนะครับเรามีวัสดุนะครับผมมีวัสดุขายแล้วก็สอนแล้วก็มีทีมที่จะรองรับในการทำงานให้กับท่านได้นะครับเพื่อที่จะท่านจะได้เรียกสบายใจได้ว่าใช้วัสดุอย่างถูกต้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับไม่ต้องกังวลอย่างปัจจุบันนะครับมีท่านหนึ่งที่อยู่จังหวัดตรังเป็นวิศวกรแล้วต้องการเสริมกำลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างก็สามารถที่จะคุยกันและผมมีคลิปที่เป็นการส่งให้กับท่านไปดูแล้วสามารถที่จะทำเองได้อ่ะนะครับนี่เป็นช่องทางหนึ่งนะครับเพราะวันนี้ครับสิ่งที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือการใช้ CFRP เสริมกำลังโครงสร้าง CFRP นั้นนะครับมันมี2แบบคือแบบเพรสกับแบบชีทนะครับ CFRP เพรสนั้นนะครับก็คือเป็นวัสดุที่กว้าง5เซนความหนาคือ 1.2 มิลนะครับ CFRP ชีทนั้นกว้าง50เซนนะครับก็จะใช้งานในตำแหน่งที่แตกต่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการใช้งานนะครับก็จะเป็นไปตามที่วิศวกรออกแบบมานะครับเช่นเดียวกับที่นี่ครับที่ไปภาพทำไมไม่ไปเดี๋ยวนะครับเช่นเดียวกับที่นี่ครับที่นี่ที่เราไปเขาเรียกว่าสอนแนะนำการติดตั้งให้กับช่างนะครับในการติดตั้งแผ่น CFRP นะครับที่นี่คือโครงสร้างของอาคารนะครับเป็นอาคารชั้นเดียวแล้วข้างบนเป็นดาดฟ้านะครับเดิมนั้นการออกแบบไว้เป็นดาดฟ้าสำหรับใช้งานทั่วไปนะครับเจ้าของอาคารต้องการที่จะปรับดาดฟ้านะครับจากการใช้งานทั่วไปนะครับให้เป็นดาดฟ้าที่สามารถรองรับการจัดเลี้ยงได้ในยามค่ำคืนเพราะบนดาดฟ้านั้นไม่มีหลังคาเป็นพื้นที่โล่งๆจะทำอย่างไรให้ดาดฟ้าที่อยู่ข้างบนนั้นสามารถใช้งานอเนกประสงค์ได้รับงานเลี้ยงจัดเลี้ยงต่างๆหรือจำนวนของผู้คนที่สามารถขึ้นไปบนดาดฟ้าได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครับการออกแบบของวิศวกรนะครับเขาก็มีการออกแบบเพื่อเป็นการเสริมนะครับโครงสร้างของคานให้รับกำลังรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้การเสริมกำลังนะครับถ้าเราคิดในอดีตหรือในปัจจุบันบางคนที่ยังใช้อยู่ก็คือการที่เราเอาเหล็กไปเสริมใต้ท้องคานเพื่ออะไรครับเพื่อให้คานสามารถรับน้ำหนักของแผ่นพื้นแล้วก็แผ่นพื้นสามารถรับน้ำหนักของคนที่ยืนอยู่ข้างบนจำนวนปริมาณคนที่ยืนอยู่ด้านบนนั้นถ่ายลงพื้นพื้นถ่ายลงคานคานถ่ายลงเสาเสาถ่ายลงเสาเข็มจะทำอย่างไรให้พื้นที่รับน้ำหนักได้แล้วนะครับมาถ่ายลงคานและคานสามารถรับน้ำหนักได้เราก็สามารถที่จะใช้เหล็กบีมไปเสริมด้านใต้อันนี้คือเป็นวิธีที่สามารถทำได้ง่ายแต่ต้องแลกมากับความเถอะทะนะครับความสูงที่มันจะลดลงเพราะว่าอะไรที่เราเหล็กบีมเข้าไปเสริมนะครับนั่นหมายถึงว่าน้ำหนักของโครงสร้างเพิ่มขึ้นแน่นอนครับเพราะอะไรครับเพราะมันคือน้ำหนักของเหล็กบีมที่เพิ่มขึ้นและที่สำคัญครับเหล็กก็ต้องไปเชื่อมหัวท้ายกับเสาเสาก็จะต้องถูกสกัดหรือถูกยึดเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้การเสริมก็ต้องให้เหล็กบีมกับคานเดิมนั้นมันแนบสนิทกันเพื่อให้การถ่ายน้ำหนักมันสามารถที่จะลงมาได้นะครับแต่บางครั้งคานที่เราเทไว้ท้องพื้นด้านใต้มันเกิดจากการแกะไม้แบบพื้นอาจจะไม่เรียบการเสริมคานอาจจะมีบางช่วงเป็นช่องว่างบางช่วงอาจจะเสมอบางช่วงอาจจะติดบางช่วงอาจจะห่างซึ่งอันเนี้ยเป็นความยากนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับท่านวิศวกรก็เป็นการออกแบบและนำวัสดุที่เราเรียกว่า CFRP ครับแผ่น CFRPนะครับที่จะนำมาใช้ในการเสริมกำลังโครงสร้างนั้นนะครับก็เป็นวัสดุที่ในทางวิศวกรรมนั้นสามารถใช้ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการนำแผ่น CFRP มาเสริมกำลังนั้นนะครับต้องบอกว่าวิศวกรกำหนดแล้วผมเองนั้นสามารถที่จะนะครับแนะนำกำกับการติดตั้งตามแบบที่วิศวกรออกแบบได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราไปติดตั้งที่นี่นะครับซึ่ง เราก็แนะนําว่าถ้าเกิดที่ท้องการมันเป็นโพรงนะครับซึ่งส่วนใหญ่เวลาแกะแบบมาอาจจะเห็นนะครับซึ่งเจ้าของอาคารบอกว่ามีมีโพรงอยู่นะครับมีโพรงอยู่เป็นรูมอถ้าโพรงนั้นต้องซ่อมก่อนนะครับการซ่อมโพรงก่อนที่จะติดตั้งแผ่นเสียบพีนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดโพรงถ้าโพรงเล็กรูเล็กแบบนี้เราสามารถใช้อีพ็อกซี่นะครับเป็นอีพ็อกซี่ซีเมนต์อีพ็อกซี่มอร์ตาร์ซีเมนต์นะครับซึ่งมันเป็นอีพ็อกซี่ที่มีประส่วนของซีเมนต์มันมีความแข็งแรงสามารถอัดเข้าไปอุดในโพรงได้นะครับเนื่องจากโพรงมันไม่เล็กเล็กไม่ลึกแล้วก็ไม่กว้างมากนักนะครับในรูปท่านอาจจะดูใหญ่แต่ของจริงนั้นนะครับไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับโพรงนี้เกิดจากอะไรนะครับโพรงนี้เกิดจากอะไรโพรงเนี้ยเกิดจากการที่เวลาที่เทคอนกรีตนะครับหนุนลูกปูนไหมสังเกตนะครับผมให้ท่านเห็นว่าหนุนลูกปูนนะครับแต่เมื่อหนุนลูกปูนแล้วนะครับการจี้คอนกรีตหรือการผูกลูกปูนบางครั้งเนี่ยบางทีเหล็กมันหลุดจากลูกปูนนะครับท่านดูนะครับลูกปูนอยู่ใกล้ๆนะครับลูกปูนอยู่ใกล้ๆนะครับแต่โพรงเนี่ยก็อยู่ใกล้กับลูกปูนนั่นหมายความว่านะครับนั่นหมายความว่าการหนุนลูกปูนนี้นะครับอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเช่นลูกปูนอาจจะน้อยเกินไปเหล็กหลุดจากลูกปูนที่ผูกไว้นะครับก็อาจจะทําก็จะทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้ได้นะครับเหล็กที่เกิดจากลูกปูนที่หนุนไว้เนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลได้ว่าเมื่อเหล็กมันหลุดจากลูกปูนนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าระยะหุ้มคอนกรีตกับเหล็กนั้นมันจะบางเกินไปนะครับพอระยะเหล็กมันบางเกินไปปั๊บนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะอัดได้นะครับขออนุญาตรับสายก่อนตอนนี้ผมจัดรายการสดทางวิทยุอยู่กับพินิจนะครับยังไงหลังเลิกรายการแล้วเดี๋ยวโทรหากันอีกทีหนึ่งนะครับนะครับเพราะลูกปูนที่หนุนบางเกินไปนะครับมันก็จะทําให้ระยะหุ้มของคอนกรีตนะครับมันบางพอระยะหุ้มของคอนกรีตมันบางนะครับและที่สําคัญคือการจี้คอนกรีตอาจจะไม่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่ย้อนกลับไปอันนี้ผมมองในมุมของผมนะครับว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่แกะไม้แบบเนี่ยจุดนี้ต้องเห็นนะครับเพราะมันเป็นโพรงที่หลังจากแกะไม้แบบคำถามคือนะครับทำไมไม่ซ่อมตั้งแต่ตอนแรกอันนี้เป็นปัจจัยเลยนะครับจริงๆแล้วเมื่อแกะไม้แบบออกแล้วเห็นโพรงแบบนี้นะครับควรซ่อมตั้งแต่แรกแต่นั้นผ่านไปแล้วนะครับเพราะสุดท้ายเราจะซ่อมนะครับเราก็จะทำการซ่อมนะครับเราก็จะอุดโพรงเนี่ยนะครับด้วยอีพ็อกซี่ซีเมนต์นะครับอีพ็อกซี่ซีเมนต์เราก็จะทำความสะอาดพื้นผิวก่อนนะครับขัดพื้นผิวบางส่วนแล้วก็เตาะไอ้โพรงตรงเนี้ยนะครับอันไหนที่มันจะหลุดปูนบางๆนะครับก็เตาะให้แตกออกนะครับแล้วก็ใช้อีพ็อกซี่ซีเมนต์ในการซ่อมครับนี่คืออีพ็อกซี่ซีเมนต์ที่เราผสม AB นะครับเป็นอีพ็อกซี่ชนิด AB 2ส่วนผสมกันนะครับผสมกันแล้วอัดเข้าไปในโพรงครับอัดเข้าไปในรูโพรงอัดเข้าไปจนเต็มนะครับค่อยๆอัดเนื่องจากอีพ็อกซี่ซีเมนต์นะครับมันมีความข้นก็จริงครับแต่มันสามารถที่จะอัดเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะครับมันก็จะค่อยๆดันเข้าไปจนเต็มนะครับเป็นการเติมโพรงหรืออุดโพรงรูพรุนเนี้ยนะครับด้วยอีพ็อกซี่ซีเมนต์นะครับคำถามคือถ้าไม่ใช้อีพ็อกซี่ซีเมนต์ได้ไหมก็ต้องใช้วัสดุอย่างอื่นเช่นการที่ท่านต้องเข้าแบบหยอดปูนนอนชิงเกลาเข้าไปนะครับหรือท่านจะสกัดให้กว้างขึ้นแล้วก็ซ่อมอันนั้นสามารถทำได้หมดเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับมันเป็นการเกิดขึ้นณวันที่ผมไปแนะนำการติดตั้งเซฟอาพีซึ่งงานมันต้องเดินหน้าเพราะพองานเดินหน้าวัสดุที่เราจะใช้ซ่อมแล้วทำงานต่อได้นะครับก็จะมีแต่อีพ็อกซี่ซีเมนต์ที่ผสมแล้วอัดเข้าไปในรูโพรงแบบนี้ได้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการซ่อมหรือการแก้ไขนะครับเขาเรียกว่าอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่จบแล้วรอเวลาในเวลาที่พอประมาณแล้วก็สามารถทำงานต่อได้นะครับที่ไม่ต้องรอข้ามวันข้ามคืนนะครับเพราะว่าเนื่องจากอันนี้อยู่ไกลนะครับแล้วก็ผมก็ไปสอนนะครับเราก็จะสามารถที่จะกำหนดระยะเวลาในการทำงานได้แต่เหตุการณ์แบบนี้นะครับมักจะเกิดขึ้นเสมอก็เรียกว่าเป็นการเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ล่วงหน้าเปิดฝ้ามาถึงเห็นหรือเห็นแล้วนะครับคนที่เห็นแล้วที่หน้างานอาจจะไม่ได้เข้าใจนะครับก็ไม่ได้ซ่อมเพราะงั้นเวลาเราไปหน้างานแบบนี้นะครับมันก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการซ่อมแล้วก็การแก้ไขอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะครับเมื่อเรามีการซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากแห้งแล้วรอแห้งก็จะขัดแต่งผิวครับใช้ลูกหมูขัดแต่งเพื่อให้พื้นผิวนั้นมันมีความเรียบ เพราะอีพ็อกซี่ซีเมนต์นั้นมันจะมีเม็ดทรายมันจะเกิดความคมเพราะการติดตั้งวัสดุในการเสริมกําลังรับน้ําหนักโครงสร้างนั้นต้องการความเรียบพอหลังจากแห้งเราก็ใช้ลูกหมูขัดแต่งเจียพื้นผิวให้มันเรียบนะครับก็จะได้ความเรียบของในจุดที่เราจะมีการติดตั้งเสริมกําลังรับน้ําหนักโครงสร้างด้วย CFRP กันนะครับเดี๋ยวช่วงที่2ครับเรามาดูกันว่าเริ่มต้นในการติดตั้งแผ่น CFRP เพลทนะครับหรือนะครับคาบดัวนะครับกว้าง5เซนหนา 1.2 มิล นั้นนะครับเราจะติดตั้งกันอย่างไรเป็นไปตามแบบที่เขาออกแบบมานะครับโดยที่ผมสัญชัยกนานช่างรู้คู่บ้านนั้นกำกับการติดตั้งอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับกลับมาช่วงที่สองนะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับก็ฝากติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับแล้วก็ฝากเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับแล้วก็ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานกันไว้ด้วยนะครับก็จะเป็นทั้งเพจแล้วก็YouTube นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามฟังรายการนะครับ เรื่องราวต่างๆนะครับกับผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจทาง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนั่นเองนะครับก็ติดตามกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงนี้นะครับเมื่อกี้เราค้างกันนะครับเรื่องของการใช้แผ่น CFRP อ่ะนะครับแผ่น CFRP นะครับก็เป็นวัสดุที่ใช้เสริมกำลังรับน้ำหนักกับโครงสร้างนะครับถามว่าใช้อย่างไรเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับแผ่น CFRP ผมนี่ผมให้ดูอันนี้ก่อนอ่ะนี่ครับที่เราพูดถึงกันนะครับอันนี้ผมทำไว้เพราะหลายครั้งเวลาท่านถามนะครับแผ่น CFRP มีกี่แบบก็สามารถส่งรูปนี้ท่านดูได้เลยนะครับแผ่น CFRP นั้นมี2แบบนะครับจริงๆมันมีมากกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่า2แบบที่ผมใช้บ่อยๆนะครับก็เลย2แบบเนี้ยนะครับมาไว้สำหรับในการแนะนำว่าแผ่น CFRP นะครับแบบเพลทนะครับก็จะเป็นแผ่นกว้าง5เซนหนา 1.2 มิล นะครับซึ่งอาจจะมีแผ่นกว้าง10เซนหนา 1.2 มิล ก็มีนะครับส่วนแผ่น CFRP sheet นะครับก็จะเป็นแผ่นบางๆกว้าง50เซนนะครับทั้ง2อย่างเนี้ยความยาวของมันเนี้ย1ม้วนเต็มคือ100เม็ดการติดตั้งก็จะมีพ็อกซี่สำหรับการติดตั้งของมันโดยเฉพาะอ่ะอันนั้นนะครับนั่นคือแผ่น CFRP ที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับทีนี้แผ่น CFRP อันแรกนะครับก็คือ CFRP plateนะครับจริงๆเรื่องแผ่น CFRP เนี่ยคนที่จะอธิบายคุณสมบัติและก็การติดตั้งได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็จะเป็นคุณสุวิชาพารักษานะครับที่เราจัดรายการอยู่ด้วยกันนะครับก็ต้องบอกว่าคุณสุวิชานะครับแกก็ยังอยู่ในการทำงานนะครับเป็นอาชีพนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์มีความรู้แล้วก็ดูแลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ CFRP หรือการเสริมกำลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างส่วนผมเองนั้นนะครับก็จะเน้นเรื่องของ ประสบการณ์จากหน้างานนะครับวัสดุบางอย่างนะครับก็ต้องบอกว่าก็ส่วนหนึ่งนะครับก็จะได้ความรู้แล้วก็คำแนะนำเรื่องของวัสดุจากคุณสุวิชามานะครับแล้วก็นำมาใช้นะครับประสบการณ์จากการนำไปใช้งานที่หน้างานนะครับมันก็จะมาบอกถึงเรื่องว่าถ้าเราจะไปทำหรือไปติดตั้งนั้นเราต้องมีระมัดระวังอะไรบ้างนะครับอันนี้คือช่างรู้คู่บ้านนะครับเพราะในอดีตนั้นนะครับจริงๆผมก็อยู่กับการทำงานเช่นเดียวกันนะครับสมัยก่อนเราก็ต่างคนก็ต่างทำงานกันอยู่คนละที่แต่นะครับด้วยบุญพาบุญนำพาวาสนาส่งนะครับทำให้ผมนั้นได้มีโอกาสได้จัดรายการแล้วคุณสุวิชาณวันนั้นนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนสื่อรายการที่ทำนะครับแล้วก็เชิญมาเป็นวิทยากรนะครับแล้วก็ทำนะครับเขาเรียกว่าคลุกคลีกันมานะครับจนถึงปัจจุบันนะครับผมก็เรียกว่าอายุนะครับก็ถ้าวันนี้ทำงานอยู่ก็เกษียณแล้วนะครับถ้ายังทำงานอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วเพราะเกษียณเกษียณตามอายุนะครับ60เขาเรียกว่า60กว่านะครับ60เลยหลัก6ไปแล้วนะครับเพราะเนี่ยตอนนี้ก็เป็นการทำงานด้วยประสบการณ์จากตัวเองนะครับในระหว่างตอนที่ทำงานประจำนะครับผมก็คลุกคลีอยู่กับหน้างานผลประสบการณ์จากหน้างานนะครับจะนำมาซึ่งการเอามาแชร์ปัจจุบันนะครับอายุ60กว่านะครับก็ยังสนุกกับการทำนะครับแต่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้สมบุกสมบันเหมือนกับเมื่อก่อนนะครับจะปีนจะป่ายจะอะไรนะครับไม่กลัวนะครับปัจจุบันนะครับอายุมากแล้วนะครับไม่คุ้มไม่คุ้มกับความเสี่ยงนะครับก็เรียกว่าต้องเสี่ยงอย่างมีสตินะครับบางทีถ้าเสี่ยงแบบไม่มีสตินะครับสตังก็จะหายนะครับไม่สบายก็จะตามมาบอลต้องเสี่ยงอย่างมีสตินะครับแต่การติดตั้งแผ่นซีมาพีพวกนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีความเสี่ยงนะครับอย่างเราไปติดตั้งบางพื้นที่นะครับความสูงตั้ง 5-6 เมตรผมก็จะมีวิธีในการคอยดูนะครับว่าไอ้ 5-6 เมตรที่เขาติดตั้งอยู่นั้นนะครับมีส่วนไหนที่ต้องระมัดระวังแล้วก็การสื่อสารนะครับที่เราก็จะสื่อสารกันเพื่อให้เขาสามารถติดตั้งกันได้นะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าแผ่น CFRP เนี่ยครับ CFRP plate นะครับ CFRP plate นะครับอันนี้คือกว้าง5เซนกระเสริมกำลังใต้ต้องท้องคานนะครับพอเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องไปวัดที่คานก่อนว่าตำแหน่งที่ต้องติดความยาวของแผ่นที่ต้องติดปกติเวลาติดนะครับเราจะติดตลอดความยาวของคานชนคานเสาชนเสานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าวิศวกรที่เขาออกแบบและคำนวณมานั้นให้ติดแบบไหนเราก็จะติดตามที่วิศวกรเขาคำนวณไม่ได้ติดตามความรู้สึกไม่ได้ติดตามความต้องการไม่ได้ติดตามความรู้สึกที่เราคิดแต่เราติดตามการออกแบบของผู้ออกแบบนะครับเช่นเดียวกับที่นี่ครับเขาก็ออกแบบให้ติดมาความยาวนะครับไม่ได้ยาวตลอดคานนะครับแต่จำนวนเส้นที่ติดนั้นนะครับก็ไม่ได้ติดเส้นเดียวบางส่วนติด2เส้นบางส่วนติด3เส้นนะครับเพราะเราก็เตรียมครับเราก็จะวัดนะครับวัดนะCFRP ออกมาตามความยาวที่กำหนดนะครับแล้วก็ตัดวิธีการตัดแผ่น CFRP นะครับก็ตัดด้วยลูกหมูนะครับใช้ลูกหมูนะครับใบตัดเหล็กนะครับมาตัดได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะต้องเตรียมอีพ็อกซี่การติดตั้งแผ่น CFRP กับโครงสร้างคานนั้นนะครับแผ่นนะครับมันกว้าง5เซนก็จริงนะครับนี่ครับแผ่นนะครับไม่สะดวกนะครับเนี่ยมีตั้งอยู่ข้างหลังนะครับแผ่นเนี่ยครับมันกว้าง5เซนความหนามันบางๆแค่ 1.2 มิลแต่มันสามารถรับน้ำหนักนะครับได้เป็นอย่างดีอันนี้ครับคือสิ่งสำคัญนะครับการรับน้ำหนักของวัสดุนะครับมันจะรับน้ำหนักได้ดีมากนะครับรับน้ำหนักได้สูงแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่านำไปใช้งานเสริมกำลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างได้แต่การติดแผ่นนั้นมันก็จะมีในส่วนของอีพ็อกซี่นะครับอีพ็อกซี่ที่จะใช้ในการติดตั้งนะครับอีพ็อกซี่ที่จะใช้ในการติดตั้งนั้นมันจะเป็นอีพ็อกซี่เฉพาะนะครับเป็นชุด AB ครับ A กับ B นั้นต้องนำมาผสมกันนะครับอีพ็อกซี่นะครับต้องนำ A กับ B นั้นมาผสมกันนะครับ A กับ B นะครับอีพ็อกซี่ที่ใช้กับแผ่น CFRP plate นะครับมันจะเป็นอีพ็อกซี่ที่มีเม็ดทรายผสมอยู่ด้วยนะครับมันจะมีความหยาบและความแข็งแรงอยู่ในตัวมีความหยาบการยึดเกาะและมีความแข็งแรงอยู่ในตัวของมันเองนะครับการนำไปใช้งานเนี่ยนะครับเราก็จะผสมถ้าเกิดเราใช้เยอะและต่อเนื่องนะครับเราสามารถผสมในครั้งเดียวแล้วเอาไปรีดได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องใช้งานทีละน้อยๆนะครับก็จะต้องใช้วิธีการชั่งน้ำหนัก นะครับ A กับ B ชั่งน้ำหนักแล้วก็ถึงจะนำไปผสมตามสัดส่วนของการชั่งนะครับทีนี้อีบ็อกซี่นะครับเวลาผสมเนี่ยครับเราต้องใช้สว่านปั่นนะครับเราจะไม่ใช้มือกวนมีช่างบางท่านถามว่าเอามือกวนได้ไหมนะครับกวนได้ครับแต่การเข้าเป็นเนื้อเดียวกันของอีบ็อกซี่นั้นไม่ดีเท่ากับการใช้สว่านปั่นครับเพราะโดยลักษณะของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นะครับเขาจะแนะนำว่าการผสมอีบ็อกซี่นั้นการผสมตามสัดส่วนโดยน้ำหนักนะครับช่างโดยน้ำหนักนะครับแล้วก็ใช้สว่านนะครับปั่นเพื่อให้อีบ็อกซี่นั้นมันเข้าไปในเดียวกันนะครับบางครั้งเราบอกว่านิดเดียวเราผสมมือนะครับผมเคยทดลองแล้วนะครับลองผสมดูครับเพราะการผสมมือมันเข้าเหมือนดูจะเข้ากันครับแต่การแตกกระจายของเคมีนะครับมันไม่แตกกระจายเท่ากับการปั่นการปั่นนะครับบางครั้งเราปั่นไปใกล้ๆไม่ทั่วถึงนะครับมันยังมีความแตกต่างอยู่เลยเพราะฉะนั้นนะครับการปั่นมันจะช่วยให้อีพ็อกซี่นั้นเข้ากันได้มากที่สุดเมื่อเราผสมอีพ็อกซี่ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำอีพ็อกซี่นะครับไปปาดบนแผ่น CFRP นะครับไปปาดบนแผ่น CFRP นะครับแผ่น CFRP นั้นก็คือแผ่นที่เราตัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเราตัดแผ่น CFRP เตรียมไว้เรียบร้อยเราก็จะนำแผ่น CFRP นะครับมาผ่านกระบวนการในการปาดอีพ็อกซี่การปาดอีพ็อกซี่ลงไปบนแผ่นท่านสังเกตนะครับว่ามันจะต้องเต็มแบบนี้นะครับอันเนี้ยนะครับอันนี้คือเป็นแท่นสำหรับรีดซึ่งก็ออกแบบมานะครับออกแบบมาไว้สำหรับในการรีดนะครับอีพ็อกซี่โดยเฉพาะนะครับการที่เราจะใช้แท่นรีดเนี่ยนะครับมันต้องออกแบบและทำแล้วก็กำหนดให้อีพ็อกซี่นั้นนะครับปาดอยู่บนแผ่นเนี่ยนะครับให้มันมีความหนาตามที่ต้องการนะครับความหนาที่ต้องการคือตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นะครับมันต้องการความหนาประมาณ2มิลคำว่า2มิลนั้นหมายถึงว่าแผ่นอีพ็อกซี่แผ่น CFRP กับผิวคอนกรีตนะครับมันจะมีอีพ็อกซี่อยู่ตรงกลางประมาณ2มิลแต่ถ้าเราปาด2มิลแล้วเวลาเราไปติดแล้วใช้มือรีดถ้ากดหนักอีพ็อกซี่ก็จะไปออกข้างหมดถ้ากดเบาก็จะไปไม่ถึงหรือกันในเดียวกันครับบนพื้นของผิวคอนกรีตนั้นบางครั้งมันไม่ได้เรียบเหมือนไม้กระดานมันจะมีความนูนสูงตามรูพรุนอยู่เพราะฉะนั้นครับ2มิลมันอาจจะทำให้อีพ็อกซี่ที่มีอยู่ไม่พอดีนะครับจากประสบการณ์นะครับแรกๆผมก็พยายามปาดให้มันได้2มิลหรือ3มิลนะครับแต่พอเราไปติดปั๊บเราจะเจอปัญหาว่ามันบางเกินไปนะครับเพราะปัจจุบันนะครับเวลาเราทำจริงๆนะครับผมจะบังคับให้ความหนาของอีพ็อกซี่นะครับอย่างน้อยประมาณ3มิลโดยประมาณ3มิลของอีพ็อกซี่เมื่อนำไปติดนะครับเรารีดแล้วนะครับมันก็จะลดลงแล้วก็ปรีออกข้างนะครับก็สามารถที่จะทำให้อีพ็อกซี่นั้นได้ความหนาและการติดหรือการยึดเกาะนั้นก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับอันนี้คือแผ่นที่เราเตรียมไว้ความยาวประมาณ1เมตรนะครับแผ่น CFRP นะครับที่จะติดที่นี่นะครับติด4ด้านนะครับติด4ด้านความยาว1เมตรนะครับติด4ด้านความยาว1เมตรแต่ความยาว1เมตรนั้นนะครับในใต้คานนั้นบางคานก็ติด2เส้นบางส่วนก็ติด3เส้นนะครับก็ต้องไปดูแบบก่อนว่าแบบนั้นให้ติดกี่เส้นอย่างไรนะครับคือแบบจะออกมาว่าให้ติดความยาวกี่เมตรติดกี่เส้นติดแผ่น CFRP เพลทอย่างเดียวหรือติดแผ่น CFRP เพลทพร้อมกับ CFRP ชีทก็ขึ้นอยู่กับแบบนะครับส่วนที่นี่นะครับก็ติดทั้ง2แบบเลยนะครับอ่ะพอเราปาดในส่วนของอีพ็อกซี่นะครับจนได้ความหนาตามที่ต้องการนะครับโดยใช้แท่นรีดที่เราออกแบบแท่นรีดมาโดยเฉพาะในการปาดอีพ็อกซี่นะครับก็จะไปปาดบนแผ่นนะครับปาดบนแผ่นเสร็จปุ๊บนี่ครับเราก็จะนำแผ่นนะครับไปติดใต้ท้องคานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับด้วยความที่คานที่นี่นะครับมันมีความเรียบไม่เพียงพอนะครับปกติถ้าแผ่นเรียบเพียงพอนะครับเราอาจจะไม่ปาดอีพ็อกซี่ที่คานก็ได้แต่การปาดอีพ็อกซี่ที่คานมันจะช่วยการปรับพื้นผิวรอบสุดท้ายบางทีเรามองว่ามันเรียบแหละนะครับแต่พอเราปาดอีพ็อกซี่ไปนะครับบางทีมันมีความไม่สม่ำเสมอนะครับอีพ็อกซี่จะช่วยปรับแต่งผิวให้มันมีความสม่ำเสมอและก็เป็นเหมือนกับเนื้อกาวในการยึดติดแผ่นนะครับเดิมนั้นอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับว่าเดิมนะครับเวลาที่เราติดแผ่นนะครับเราจะใช้ความหนาของอีพ็อกซี่เนี่ยประมาณ2มิลการหนา2มิลนะครับประกอบกับจริงๆแล้วเนี่ยครับเราจะต้องเอาอีพ็อกซี่นะครับไปปาดที่ผิวคานการที่เราใช้อีพ็อกซี่ปาดที่ผิวคานนะครับ มันก็เหมือนกับที่เราไปเพิ่มความหนานะครับให้กับผิวคานก่อนหรือไปปรับความเป็นรูพุนของผิวคานคอนกรีตก่อนพอเราปรับความหนาด้วยอีพ็อกซี่ก่อนแล้วนะครับในขณะที่ความหนาของอีพ็อกซี่ที่อยู่บน บนแผ่น CFRP plate อีก2มิล นั้นนะครับมันก็จะได้ความพอดีนะครับแต่ปัจจุบันนะครับผมก็มีการปรับเปลี่ยนบางส่วนเล็กน้อยในการทำงานการปรับเปลี่ยนของผมนะครับก็คือการที่เราเพิ่มความหนานะครับให้กับอีพ็อกซี่ที่อยู่บนผิวคานนะครับผมปรับความหนานะครับผมปรับความหนาให้กับผิวเนี่ยนะครับผมปรับความหนาให้กับอีพ็อกซี่ที่อยู่บนแผ่นเซฟอพีนะครับเพื่อให้ไปติดตั้งได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ที่นี่เนื่องจากผิวคานมันมีความเรียบนะครับทั้งที่ขัดแล้วแต่ความเรียบก็ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเราก็ใช้อีพ็อกซี่นะครับไปปาดนะครับปาดเสร็จเราก็นําแผ่นไปติดแบบนี้นะครับปาดเสร็จก็นําแผ่นไปติดนะครับบางส่วนแรกๆนะครับบางทําปุ๊บนะครับบางทีเค้าเรียกว่าการสื่อสารทางภาษาอาจจะขัดข้องบ้างนะครับเราให้ปาดบางส่วนนะครับช่างก็ปาดเสียหนานะครับแต่ว่าปาดหนาดีกว่าบางปาดบางเกินไปนะครับอีพ็อกซี่ไม่เพียงพอมันถอดติดไม่ได้แต่ถ้าปาดหนาไปนะครับอย่างเดียวคืออีพ็อกซี่มันจะเปลืองนะครับอีพ็อกซี่ก็อาจจะเปลืองไปนิดนึงนะครับแต่ก็สามารถที่จะติดตั้งได้นะครับก็เป็นการติดตั้งเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อความแข็งแรงนะครับขออภัยนะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการติดตั้งนะครับเราก็จะติดตั้งแผ่น CFRP เนี่ยครับไปหลังจากที่ปาดเสร็จนะครับติดตั้งแผ่น CFRP ไปนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแต่ติดตลอดนะครับเพราะความยาวของแผ่น CFRP เนี่ยครับคือยาว1เม็ดบางด้านนะครับติด2เส้นบางด้านติด3เส้นนะครับแต่ละด้านติดไม่เท่ากันนะครับถามว่าติดกี่เส้นนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าติดนะครับตอนนี้ผมมาติดตั้งแผ่นตามที่ผู้ออกแบบมานะครับ1ยาว1เม็ดติดกี่ด้านแต่ละด้านนั้นติดกี่เส้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับการคำนวณการรับน้ำหนักหรือการถ่ายน้ำหนักของโครงสร้างนะครับของโครงข้างคานในส่วนนั้นนะครับนะครับอันนี้คือการติดตั้งแผ่น CFRP นะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าคานส่วนนี้นะครับติด3เส้นนะครับนี่คือติด3เส้นนี่ติดไปแล้ว2อันนี้คือปาดติดอีกเส้นนึงคานอันนี้ก็ติด3เส้นนะครับอันนี้ขนาดคานที่ก็ติดนะครับก็ติด3เส้นเพราะคานทั้ง4ด้านนะครับเราจะติดแผ่น CFRP เสริมเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเป็นเครื่องหมายบวกเพื่อที่จะรองรับนะครับนี่ครับติดทั้ง3เส้นทั้งติด3เส้นแต่ละด้านนะครับในการติดตั้งแผ่น CFRP ความยาวที่1เม็ดนะครับติดไปนะครับเดี๋ยวนะครับผมให้ดูนี่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือติดนะครับติดตั้งแผ่น CFRP ความยาวนะครับ3เม็ดถ้าท่านเห็นนะครับอีกด้านหนึ่งคานอีกด้านหนึ่งติด2เส้นเห็นไหมครับว่าเพราะขนาดคานมันไม่เท่ากันนะครับคานส่วนนี้ที่ใหญ่นะครับเพื่อติดนะครับคานเนี้ยนะครับขนาดของคานใหญ่กว่าก็ติด3เส้นอันนี้เป็นคานก็เรียกว่าคานซอยไหมครับคานฝากคานฝากนะครับซึ่งเป็นขนาดคานที่เล็กกว่าก็ติด2เส้นแต่ความยาวนี่นะครับ1เม็ดเท่ากัน

แบบนี้เราทําไม่ได้เราก็สามารถที่จะเอาวัสดุที่เราเตรียมนั้นนะครับมาใช้ในการแก้ปัญหาที่หน้างานนะครับไม่งั้นเราไม่สามารถที่ทํางานต่อได้ไม่งั้นเหมือนกับไปนะครับไปเสร็จปั๊บเราก็จะกลับเหมือนกับวันก่อนเดี๋ยวผมมีรูปเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมอาจจะมาคุยให้ฟังนะครับว่าเป็นการก็เรียกว่าการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเขาอาจจะทำถูกก็ได้นะครับผมอาจจะคิดผิดเพียงแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีผลต่อเนื่องแล้วมันก็เป็นการทำงานแบบไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังกันนะครับพรุ่งนี้ถ้าไม่ลืมนะครับแต่วันนี้นะครับเรามาดูการติดตั้งส่วนนี้กันก่อนนะครับอ่ะอันนี้คือในส่วนของการติดตั้งแผ่น CFRP นะครับเอาแบบเกรดพอหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับเดี๋ยวนะครับเนี่ยครับติดตั้งก็ติดไปจนครบนะครับทีนี้เนื่องจากว่าคานส่วนนี้นะครับหลังจากติดตั้งแผ่น CFRP แบบเปรดเสร็จแล้วนะครับเราจะมีการติดตั้งแผ่น CFRP Sheet หุ้มรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับการหุ้มรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราติดแผ่น CFRP เปรดเสร็จนะครับสังเกตว่าระหว่างแผ่นนะครับมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับช่องว่างเหล่านี้ถ้าเราติดแผ่น CFRP Sheet เข้าไปนะครับมันจะเปลืองอีพ็อกซี่มากแล้วด้วยอีพ็อกซี่มันเหลวมันก็จะไหลออกหมดย้อนก็เรียกว่าไหลย้อยนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเรารู้ว่างานต่อไปจะจบด้วยการฉาบหรือปิดแผ่น CFRP แบบชีทหุ้มนะครับเราจะเอาอีพ็อกซี่นะครับมาปาดจนเต็มเลยนะครับปาดตามรอกร่องมันระหว่างร่อง2แผ่นนะครับมันก็จะมีความหนาของแผ่นคือ 1.2 มิลบวกกับอีพ็อกซี่ที่เราใส่เข้าไปเช่น3มิลนะครับมันก็จะกลายเป็น4มิลกว่าเพราะความลึกของช่องตรงนี้นะครับเราจะเอาอีพ็อกซี่ตัวมันเองนะครับมาปาดจนเต็มเท่ากับว่าเราต้องแต่งผิวของพื้นที่ที่เราติดนั้นนะครับให้มีความสม่ำเสมอและมีความเรียบนะครับก่อนที่จะติดตั้ง CFRP Sheet ได้นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งนะครับในการติดตั้งแผ่นนะครับนี่ครับติดตั้งจนครบเสร็จสมบูรณ์นะครับก็จะเป็นการติดตั้งแผ่น CFRP เสร็จก็อีพ็อกซี่มาปาดมาครับปาดจนเต็มมิดเลยนะครับปาดมิดเสมอเลยสามารถปาดมิดเสมอได้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่ายังไงเนี่ยเรามีการปิดผิวเรามีการเสริมแผ่น CFRP ชีทอีกครั้งหนึ่งนะครับในแต่ละด้านเพราะฉะนั้นเวลาก็ติดตั้งเสร็จนะครับก็จะอีพ็อกซี่นะครับตัวมันเองนั่นแหละครับมาปาดปรับผิวเพิ่มตามด้านข้างหรือร่องของ CFRP เพรสนะครับในการทำงานนี่ครับติดตั้งในการทำงานทั้งหมดนะครับก็จะนำแผ่นเนี่ยนะครับมาติดหลังจากติดเสร็จนะครับวันนี้นะครับที่ท่านได้ติดตามได้ฟังนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเอารายละเอียดนะครับการติดตั้งแผ่น CFRPนะครับมาท่านได้ชมกันนะครับหลังจากติดตั้งแบบนี้เสร็จปั๊บนะครับจริงๆก็จะมีการติดตั้งแผ่น CFRP Sheet พรุ่งนี้นะครับจะเอามาต่อภาพกันให้ดูว่าหลังจากที่เราติดตั้งในส่วนของแผ่น CFRP Plate เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถติดตั้งแผ่น CFRP Sheet ไปบนโครงสร้างส่วนนี้ที่เรามีการเติมเพราะอะไรครับเพราะหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราต้องรอให้อีพ็อกซี่มันแห้งก่อนนะครับเมื่ออีพ็อกซี่แห้งนะครับเราก็จะมีการขัดผิวอีพ็อกซี่ได้ในจุดไหนที่มันมีความคมหรือมีความหยาบแต่ขัดได้เฉพาะบนแผ่นอีพ็อกซี่บนอีพ็อกซี่ห้ามไปขัดบนแผ่น CFRP เด็ดขาดนะครับเพราะการติดตั้งแผ่น CFRP แบบเพลทนั้นหลังจากติดตั้งเสร็จก็รอแห้งเราก็ทิ้งข้ามวันไว้นะครับทิ้งไว้ข้ามวันเพื่อให้อีพ็อกซี่นั้นแห้งแนบที่อีพ็อกซี่ที่เราทานนะครับแห้งสนิทแล้วเราถึงจะมาทำการเสริมด้วย CFRP Sheet เป็นขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้นะครับเรามาดูกันต่อมาชมกันต่อนะครับกับการติดตั้งแผ่น CFRP Sheet นะครับตามแนวคานนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับเพราะว่าวันนี้เวลาอาจจะเหลือไม่พอที่จะคุยต่อนะครับภาพเนี่ยผมเตรียมไว้แล้วล่ะนะครับแต่เวลาอาจจะไม่พอที่จะคุยต่อกันเรื่องของการติดตั้งแผ่น CFRP Sheet นะครับก็ฝากท่านติดตามรายการนะครับช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามรายการกันได้นะครับเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับส่วนวันอาทิตย์นะครับก็จะพบกันเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับ2วันหยุดครับติดตามได้ทั้งวิทยุแล้วก็เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพฟังทางวิทยุและเว็บไซต์ www.97qfm.com แล้วก็ชมทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยกนานและ YouTube ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยกนานนะครับชื่อเดียวกัน

0: ก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับฝากติดตามนะครับก็ฝากติดตามเพจน้องใหม่ด้วยนะครับเป็นเพจ Amulet by สัญชัยขนานนะครับหรือจะเข้าไปในกลุ่มช่างรู้คู่บ้านคุยเรื่องบ้านนะครับคุยเรื่องบ้านโฟมีพีดีนะครับแล้วก็กลุ่มวัตถุมงคลพระบูชาทุกเกจิคณาจารย์อ่ะนะครับสะดวกช่องทางไหนเข้าไปติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับพบกันพรุ่งนี้ครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับ13:00 น.ถึง 14:00 น.วันนี้ลาไปก่อนเพียงนี้สวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้านอี
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
3: ระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนตั้งเป้าอาหารราคาประหยัด40บาทต่อจาน
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและต้นทุนอาหารที่ยังคงมีความผันผวนจึงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพื่อเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดให้ประชาชนโดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทย plus โดยเปิดให้ร้านค้าที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับประชาชนเบื้องต้นตั้งเป้าราคาไว้ประมาณ40บาทต่อจานซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานยืนยันว่าเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดทั้งนี้รายละเอียดเรื่องจำนวนสิทธิ์วงเงินสนับสนุนต่อร้านค้าและรูปแบบการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างจัดทำกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอขอใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทหรืองบประมาณกลางซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าดำเนินโครงการอย่างน้อย3เดือนและหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนนี้ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
3: กองทัพภาคที่2ชี้แจงเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่ช่องกลางจังหวัดสุรินทร์ไม่ส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือกำลังพลได้รับบาดเจ็บพร้อมเร่งตรวจสอบสาเหตุ
10: กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีเกิดเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่ช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์วันนี้ ซึ่งประชาชนในฝั่งประเทศไทยได้ยินเสียงดังกล่าวจนเกิดความกังวลต่อสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ช่องกลางแล้วเบื้องต้นทราบว่าสิ่งดังกล่าวมีต้นกำเนิดจากพื้นที่ตอนไหนของประเทศกัมพูชาคาดว่าอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ 10-15 กิโลเมตรขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงทางนี้ฝ่ายไทยยืนยันว่าไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีพื้นที่หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวหากมีความคืบหน้าหรือเหตุการณ์สำคัญจะแจ้งให้ประชาชนทราบโดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ปริญญวิทย์เกียรติสมบูรณ์รายงาน
3: อียิปต์และกาตาร์เรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมาเริ่มการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายบาเดอับเดลราตีรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์หารือโทรศัพท์กับชีคโมฮัมหมัดบินอับดุลามานอัลชานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์และนายกรัฐมนตรีกาตาร์ต่างเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมาเริ่มการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่ทั้งสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังจากสหรัฐและอิหร่านกลับมาสู้รบกันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์

0: ขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพ.ศ. 2569เวลา 11:10 น.โดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใหญ่สามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz แล้วก็ขอต้อนรับท่านนะคะสำหรับประเทศไทยกับเรื่องของความท้าทายในช่วงครึ่งปีหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องเงินเฟ้อเรื่องของกำลังการบริโภคของคนไทยในประเทศที่ต้องต่อสู้เพิ่มมากขึ้นและสิ่งที่น่าจับตาก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นพลังในการขับเคลื่อนและกระจายรายได้เข้าถึงมือของผู้ประกอบการในระดับฐานรากมากที่สุดนะคะตอนนี้รายได้ในช่วงครึ่งปีแรกก็ได้มาแล้วประมาณเกือบ800,000กว่าล้านบาทจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะและก็มาเที่ยวเมืองไทยประมาณ16ล้านคนกดเศษแต่ก็ยังอยู่ในแดนของการติดลบอยู่นะคะเนื่องจากว่าภาพรวมในช่วงที่มีสถานการณ์อิหร่านในช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาก็เป็นตัวทำให้การเดินทางชะลอลงไปและสายการบินต่างๆก็ต้องปรับกลยุทธ์ค่อนข้างมากรวมถึงตอนนี้ราคาตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศก็ยังไม่ได้ลดลงด้วยนะคะก็ทำให้ความท้าทายในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวในวันนี้เราจะมีสัมภาษณ์พิเศษสำหรับการเดินทางเที่ยวในประเทศก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยกันสร้างเศรษฐกิจของไทยด้วยนะคะและในภาคภูมิภาคภาคตะวันออกโดยคุณกนกกิติกากริตกรผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะมาให้สัมภาษณ์พิเศษพูดคุยกับเราในรายการรอฟังได้เลยนะคะส่วนข่าวในช่วงต้นชั่วโมงเราก็ยังคงมีความต่อเนื่องการนำเสนอของกลุ่มบริษัท King Power ที่มีมหกรรมการคืนความคุ้มค่าให้กับนักช็อปทั้งหลายนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของ King Power ที่สุวรรณภูมิกับดอนเมืองเขาลดกระหึ่มเลยนะคะที่สนามบินทั้ง2แห่งนี้ลดสูงสุดถึง 40% ด้วยกันใครที่ต้องการที่จะช็อปสินค้าแบรนด์เนมสินค้าดิวตี้ฟรีในราคาจับต้องได้ก็รอฟังรายละเอียดได้เลยหรือจะเป็นการช็อปผ่าน King Power ออนไลน์เขามีรับบริการพิเศษเพิ่มขึ้นมาในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเรื่องของการทำโฮมเดลิเวอรี่ลด 20%ส่งตรงถึงบ้านเลยนะคะสำหรับอีกข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวที่ให้สิทธิ์ลูกค้าที่เดินทางกับสายการบินคาเทแปซิฟิกสามารถที่จะใช้สิทธิพิเศษในการมาช็อปสินค้าที่ King Power ได้ส่วนลดสูงสุดถึง 35% แต่จะทำอย่างไรถึงจะได้ส่วนลด 35% เรามีคำตอบมาบอกกันนะคะเช่นเดียวกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทยไปเจาะตลาดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อเนื่องจากที่สายการบินฟลายดูไบบินดูไบกรุงเทพไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมมาจนถึงขนาดนี้นะคะและคหท.ก็ได้จัดทำโครงการ Amazing Thailand Take Off withไฟดูไบโรดโชว์และก็ยังมีการผนวกทำมีเดียลันช์ด้วยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผลตอบรับก็ค่อนข้างดีด้วยนะคะตามมาด้วยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็จับมือกับบริษัทในเครือก็คือบริษัท BCPG จำกัดมหาชนนำโครงการออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมคว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Award 2026ได้สำเร็จก็เป็นการตอกย้ำเรื่องของการเป็นผู้นำพลังงานที่ใส่ใจในเรื่องของESG นั่นเองค่ะส่วนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องปลุกพลังไม้ในภาคอีสานก็ที่มีการระดมพลในการที่จะทำให้อีสานเป็นฮับทางด้านของนวัตกรรมและการลงทุนในระดับโลกเพื่อที่จะโชว์ศักยภาพในช่วงที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569ในช่วง1พฤศจิกายน2569นี้ในช่วงนี้เราไปติดตามการเคลื่อนประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกควงภาครัฐภาคเอกชนผนึกทำโปรเจกต์ Eastern Connect Eastern Corridor Maritime Tourism Opportunity Boom เที่ยวตะวันออกเทรนเรือสำราญเชื่อมโยงชายฝั่งทะเล 4จังหวัดก็จะมีระยองชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเน้นการขยายตลาดคุณภาพสูงกลุ่มเศรษฐีไทยและต่างชาติเข้าไปใช้จ่ายเพิ่มวันพักค้างคืนและก็ใช้จ่ายเงินกระจายทั่วทั้งภาคตะวันออกพร้อมกับลุยขาย Feel All The Feeling เริ่มกรกฎาคมถึงกันยายนนี้ไฮไลท์มี5กิจกรรมก็เที่ยวกันได้ก็คือมีจันอวดดีเที่ยวแสงสีเสียงปากน้ำประแสล่องแก่งหินเพิงขับรถ EV ทัวร์เกาะโลคาร์บอนเกาะหมากเกาะกูดและแพ็กเกจเวลเนสรีทรีทรวมไปถึงการชวนอุดหนุนเทศกาลเที่ยวสวนผลไม้โค้งสุดท้ายนำท่องเที่ยวช่วยเศรษฐกิจฐานรากโตอย่างยั่งยืนรายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณกนกกิติกากริตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
0: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
1: สวัสดีค่ะผอ.เกตกนกกิติกาค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงที่คนสนใจที่เดินทางท่องเที่ยวทางทะเลภาคตะวันออกคราวนี้เห็นล่าสุดที่ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออกจัดงานกิจกรรมที่เรียกว่า Eastern Connect แล้วก็ในธีมที่เป็น Eastern Corridor Marine Tourism Opportunity ค่ะอยากให้ผอ.เกตเล่าให้ฟังอะค่ะว่าโครงการนี้มันจะช่วยเสริมส่งในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จะในภูมิภาคภาคตะวันออกยังไงบ้างอะค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้นะคะก็นับว่าเป็นโอกาสดีของภาคตะวันออกเราเลยค่ะคือเดินทางสะดวกเดินทางง่ายแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะคะแล้วก็ด้วยความพร้อมของทะเลภาคตะวันออกนะคะ4จังหวัดตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดซึ่งนอกเหนือจากที่เราจะมีหาดทรายชายทะเลพร้อมด้วยหมู่เกาะต่างๆที่สวยงามแล้วนะคะที่สำคัญที่สุดค่ะคือสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลที่นี่เรามีท่าเทียบเรือโดยเฉพาะนอกเหนือจากที่เป็นท่าเทียบเรือสินค้าแล้วนะคะเรายังมีท่าเทียบเรือสำราญแล้วก็ท่าเทียบเป็นมารีน่าอื่นๆที่เทียบเรือยอชหรือการล่องเรือทางทะเลต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมทางทะเลตรงนี้นะคะทำให้เป็นจุดสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวทางน้ำในการเดินทางมาแล้วคือที่เนี่ยเราก็มีถึง2สายการบินไม่ขอโทษค่ะเรามีถึง2สนามบินด้วยกันคือจริงๆสมุทรปราการนี่ก็อยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกนะคะท่าอากาศยานสุวรรณภูมินอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีท่าอากาศยานอู่ตะเภาและ3สนามบินค่ะและอีกสนามบินหนึ่งคือท่าอากาศยานที่ตราดท่าอากาศยานตราดนะคะซึ่งการเดินทางเข้าถึงในพื้นที่เนี่ยสะดวกสบายมากๆไม่ว่าจะเป็นทางอากาศหรือด้วยรถยนต์ทางบกนะคะและแม้แต่ทางน้ำเองค่ะเรามีการเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาโดยเรือสำราญจากสิงคโปร์เข้ามาทางเนี่ยค่ะล่องมาทางแวะเกาะสมุยแล้วก็มาแวะที่แหลมฉบังอะนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ส่วนการกิจกรรม Eastern Connect ในรอบนี้ที่เราสามารถเชิญกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการหลักที่เป็นนายกสมาคมในแวดวงธุรกิจท่องเที่ยวนะคะนอกเหนือจากโรงแรมแล้วยังมีในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวภัตตาคารร้านอาหารหลายๆสมาคมด้วยกันซึ่งตัวหลักๆอะค่ะท่านนายกสมาคมสละเวลามาร่วมช่วยกันคิดในรอบนี้เองแล้วก็ยังมีของสนามบินของท่าอากาศยานอู่ตะเภาค่ะท่านรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานก็มาเข้าร่วมด้วยนอกจากนั้นแล้วก็ยังตัวหลักในการขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งชลบุรีทั้งที่ระยองก็มาเข้าร่วมค่ะซึ่งตรงนี้เป็นการร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวหรือจะไม่ใช่กิจกรรมอย่างเดียวนะคะหรือแม้แต่การพัฒนาการท่องเที่ยวไปในแนวทางที่ถูกต้องที่ลูกค้าเป็นสำคัญนะคะก็ได้เราก็เห็นว่าในเนี่ยนะคะในพื้นที่4จังหวัดชายทะเลเนี่ยโอกาสของการเป็นระเบียงเศรษฐกิจซึ่งมันมีอยู่แล้วในส่วนของ EC แต่ในส่วนของการท่องเที่ยวทางน้ำตรงนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญเลยค่ะก็ได้รบกวนทางคุณวัฒนาโชคสุวรรณิชนะคะซึ่งเป็นประธานของสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจเรือสำราญไทยมาแชร์ประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ในสิ่งที่ท่านทำอยู่นะคะให้กับ พวกเราที่เข้าร่วมในวันนั้นซึ่งอันนี้เป็นโอกาสมากๆที่ทอดไม่เคยทราบเหมือนกันค่ะว่านอกจากท่าเทียบเรือใหญ่ๆมารีน่าใหญ่ๆแล้วเนี่ยเรายังคงสามารถมีมารีน่าชุมชนได้ด้วยค่ะซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากๆค่ะซึ่งถ้าเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเศรษฐกิจที่หมุนเวียนเนี่ยก็จะเข้าถึงกับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงค่ะ
1: ค่ะคราวนี้ในจุดนี้ที่เราเริ่มร่วมมือกับหน่วยต่างๆในการทำ Eastern Connect ค่ะแล้วก็มีเรื่องของตัวมารีนด้วยนี่จะช่วยเสริมในเรื่องของตลาดลักชัวรี่ที่จะเข้าพื้นที่ภาคตะวันออกยังไงบ้างด้วยนะคะ
2: ค่ะคือแต่ละกลุ่มนะคะเราก็แบ่งแต่ละจังหวัดเลยก็จะมีการนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มลักชัวรี่นะคะว่าถ้าหากเดินทางเข้ามาในพื้นที่แล้วเราสามารถเชื่อมต่อเช่นจากพัทยาเราอยากจะไปเกาะกูดเราอยากจะไปจังหวัดตราดเกาะช้างเนี่ยค่ะมันก็จะมีการเดินทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากเดินทางทางบกหรือทางอากาศเราสามารถนั่งเรือจากฝั่งพัทยาไปถึงทางนั้นได้เลยอันนี้ก็จะเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะขยายวันพักในพื้นที่ด้วยนะคะการมาเที่ยวหนึ่งที่แต่เชื่อมโยงไปจังหวัดอื่นๆจะทำให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกมากขึ้นนะคะซึ่งหมู่เกาะเนี่ยนะคะแต่ละเกาะเราก็มีความโดดเด่นและสวยงามคือถ้านึกถึงชลบุรีนะคะเกาะล้านยังคงเป็นเกาะที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวและน้ำใสมากแต่ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เหมาะสมถ้ามาช่วงหน้าฝนหน้ามรสุมก็คงไม่เหมาะเหมือนกันนะคะต้องหาเนี่ยค่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่ละที่สวยงามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งเกาะล้านเดี๋ยวนี้มีในส่วนฝั่งเกาะขามฝั่งสัตหีบเกาะเสม็ดที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกแล้วนอกจากนั้นยังมีเกาะมันนอกมันในก่อนจะไปถึงเกาะช้างเกาะกูดเกาะหมากซึ่ง3เกาะนี้นะคะก็จะเป็นเกาะไฮไลท์ที่เราจะนำเสนอของหมู่เกาะในภาคตะวันออกในรอบปีนี้ด้วยค่ะก็จะให้ทุกคนได้เห็นว่าระบบนิเวศต่างๆคือตรงท่า3หมู่อันนี้ค่ะอุทยานหมู่เกาะช้างนะคะซึ่งเนี่ยค่ะมีเกาะช้างเกาะกูดเกาะหมากมันมีความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยไปทดสอบความสวยงามของผืนป่ากลางทะเลที่นั่นน่ะนะคะและในเส้นทางเดียวกันนะคะในเส้นทางของทั้งตราดจันทบุรีและระยองที่เป็นเส้นเชื่อมต่อเฉลิมบูรพาชลทิศตรงนี้ก็มีความสวยงามของผืนป่าชายเลนซึ่งป่าชายเลนมันจะมีพันป่าพันไม้ป่าชายเลนอยู่หลากหลายด้วยกันถ้าที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือต้องเป็นที่ทุ่งโปร่งทองค่ะต้นโปร่งทองนี่ก็เป็นพันหนึ่งที่ขึ้นตามป่าชายเลนนะคะมันเป็นอะไรที่สวยงามมากๆและนอกจากนั้นน่ะเราก็จะมีเขาเรียกว่าหญ้าหนังหมานะคะก็จะอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันที่พอเข้าไปแล้วมันตรงนี้เป็นยูนิคมากๆที่ไม่ได้หาได้โดยทั่วไปในที่ต่างๆค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดแข็งของทางพื้นที่ภาคตะวันออกที่ได้มาเที่ยวแล้วเนี่ยนอกจากหาดทรายชายทะเลนอกจากหมู่เกาะที่สวยงามผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักเที่ยวก็เลยได้มีหลายๆกิจกรรมด้วยกันที่นำเสนอขึ้นมาเพื่อให้นักเที่ยวได้ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะในเรื่องของเวลเนสก็จะมีกิจกรรมเช่นโอปปาเนี่ยค่ะหรือว่าแต่ละผู้ประกอบการสถานประกอบการก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของสุขภาวะในเรื่องของเวลเนสที่มาแล้วกินดีอยู่ดีเนี่ยค่ะนอนดีหลับดีคือมาแล้วก็ได้สุขภาพกายใจไปพร้อมๆกันค่ะ
1: นี่ก็ต่อเนื่องไปเลยถ้าพูดถึงตอนนี้ในตลาดในประเทศเองก็โปรโมทเรื่องของ All the Feeling อะค่ะเราจะมีแคมเปญหรือกิจกรรมโครงการท่องเที่ยวที่จะกระตุ้นหรือรองรับยังไงบ้างในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้บ้างนะคะ
2: เริ่มจากวันที่10 11 12 3วันเราเริ่ม Feel All the Feelings at จันทบุรีค่ะใช้ชื่อว่าจันอวดดีจันอวดดีก็คือสิ่งดีๆที่จันเขาอยากจะอวดแต่ก็อันนั้นนะคะก็คือคิดมาแล้วว่าเป็นความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วยที่ถ้าเข้ามาเดินในงานแล้วเนี่ยปกติเราก็ไปเที่ยวชุมชนตลาดน้ำจันทบูรณ์กันอยู่แต่รอบนี้นะคะในช่วง3วันนี้ในที่มีกิจกรรม Feel All the Feeling at จันทบุรีเนี่ยค่ะมันก็จะเพิ่มเติมสีสันทั้งร้านค้าทั้งเหมือนมีไลท์อัพตึกมี มีการแสดงของที่จะเป็นคนของจันทบุรีเองที่นำเอาในส่วนของการแสดงที่เป็นศิลปะศิลปินต่างๆมี DIY ทำพวกสร้อยอัญมณีหรืออะไรต่างๆที่นักท่องเที่ยวสามารถไปมีส่วนร่วมกับชุมชนได้ค่ะส่วนเรื่องอาหารการกินก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะอร่อยมากๆช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของหน้าผลไม้หรืออะไรๆที่อาจจะปิดสวนไปแล้วแต่เราก็จะมีสิ่งอื่นๆที่จะมานำเสนอให้กับนักท่องเที่ยวที่ยังคงให้เลือกทางฝั่งพื้นที่ตะวันออกยังเป็นจุดหมายปลายทางที่คุ้มค่าแก่การเดินทางอยู่ค่ะ
1: นอกจากจันอวดดีแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆในพื้นที่อื่นๆด้วยไหมคะสำหรับ
2: Feel
1: All the Feeling
2: ก็จะไล่กันมาค่ะแต่ก็ยังอยู่ระหว่างการกำหนดวันที่แน่ชัดเพราะช่วงนี้เนี่ยสภาพภูมิอากาศค่อนข้างจะมีฝนตกบ้างในหลายๆพื้นที่ในฝั่งนี้ก็จะมีในส่วนของกระแสก็จะเป็นแสงสีเสียงดนตรีที่เรือลบหลุมประแสที่จังหวัดระยองนะคะที่ใกล้ๆเลยส่วนของอีกฝั่งหนึ่งถ้าทางตอนบนนครนายกปราจีนบุรีเราก็จะมีลักษณะของการเดินทางเข้าไปขึ้นเขาใหญ่ฝั่งนั้นนะคะก็จะมีอีกสไตล์อีกความรู้สึกดึงไปเลยถ้าฝั่งภูเขานะคะส่วนของเกาะกูดเกาะหมากเกาะช้างก็จะมีกิจกรรมที่จะให้เดินทางเข้าไปในพื้นที่โดยรถ EV และมีกิจกรรมร่วมกันในการรักสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีกิจกรรมในส่วนของเหมือน CSR ไปด้วยที่จะเข้ามาแล้วเราได้มีส่วนร่วมในการรักสิ่งแวดล้อมในการรักษาโลกนี้ไปด้วยกันค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะถ้าเป็นช่วงกรีนซีซั่นแล้วก็วันธรรมดานะคะก็จะมีโปรโมชั่นหลายๆโปรโมชั่นด้วยกันที่เป็นข้อเสนอพิเศษจากผู้ประกอบการและส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการท่องเที่ยวประเทศไทยที่จะกระตุ้นการเดินทางว่าถ้ายังไงนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงฝนตกถ้ายังมีวันลาเหลือก็อยากให้เดินทางท่องเที่ยววันธรรมดาแล้วก็นอกจากนั้นแล้วน่ะถ้าเดินทางวันธรรมดาไม่ได้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ช่วงนี้ค่ะเราก็จะมีข้อเสนอพิเศษที่เป็นส่วนลดหรือว่าเป็นส่วนเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วส่วนหนึ่งในส่วนสุดท้ายที่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวส่วนผลไม้ในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยเรายังจะพอมีพื้นที่ไหนที่ยังคงแนะนำหรือยังเหลืออยู่ที่สำหรับพวกเราฟู้ดเลิฟเวอร์ทั้งหลายบ้างด้วยไหมคะ
2: ถ้าผลไม้มันน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายสุดท้ายจริงๆค่ะตอนนี้นะคะออกเดินทางกันเลยค่ะสัปดาห์นี้รับรองว่ายังคงมีสวนที่เปิดให้บริการอยู่นะคะคือช่วงนี้น่ะผลไม้ค่อนข้างราคาตกต่ำมากๆซึ่งก็จะมีที่ตกไซส์ที่ไม่ได้ผ่านการซื้อเหมาโดยลงที่ทราบกันน่ะนะคะก็จะมีลูกที่ตกไซส์เนี่ยค่ะก็แต่ยังรสชาติความอร่อยอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางอาทิตย์นี้ยังได้ลองลิ้มชิมรสรับประทานคนที่ชอบทุเรียนนะคะถ้าคนไม่ชอบทุเรียนก็อาจจะเป็นผลไม้อื่นแต่จริงก็อยากจะให้เข้าไปเนี่ยค่ะอย่างน้อยที่สุดนะคะอาหารอื่นๆไม่ว่าอาหารถิ่นอาหารทะเลอาหารทะเลของที่นี่ก็ขึ้นชื่อมากๆค่ะคือถ้าปกติหอยนางรมเราก็มองนึกถึงหอยนางรมทางใต้แต่ถ้าหอยนางรมทางนี้นะคะมันก็จะมีคือด้วยความที่พอไปเอามาจากทะเลปุ๊บสามารถเสิร์ฟถึงมือผู้บริโภคได้ในวันเดียวเงี้ยค่ะก็จะทำให้ความสดความอร่อยความหวานมันก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นการเดินทางครั้งต่อไปนะคะลองเช็คดูว่าในวันนั้นๆน่ะไม่ว่าอาหารทะเลหรืออาหารถิ่นอันไหนที่สดที่สุดดีที่สุดเราก็รับประทานตามช่วงฤดูค่ะคือทุกอย่างจะต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ถูกต้องไม่ว่าจะเดินทางประเภทไหนนะคะก็เนี่ยค่ะแล้วก็อาหารตามฤดูซึ่งก็จะได้รับประทานของสดของดีเช่นกันค่ะ
1: ค่ะแล้วในช่วงกรกฎาคมสิงหานี้ผอ.เกตอยากชวนให้คนปักหมุดเที่ยวยังไงบ้างถึงจะมีความสุขหรือสนุกกับการเที่ยวภาคตะวันออกคะ
2: ถ้าในส่วนทะเลนะคะคือในการเดินทางไปนะกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล ถ้าฝนตกเราก็ไม่ต้องลงแต่เรายังสนุกกับกิจกรรมอื่นๆหรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่อยู่บนฝั่งอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเหมือนเราไปชลบุรีพัทยาเนี่ยการไปดูแม้แต่การดูโลมาโชน่ะซึ่งหลายๆคนนึกว่าธรรมดาขับรถผ่านแต่ลองแวะไปดูค่ะความสุขใน1ชั่วโมง2ชั่วโมงตรงนั้นมันเป็นความสุขที่มีความอิ่มเอมใจเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนแต่ขอให้สละเวลาเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยแค่นั้นเองค่ะแต่ถ้าสำหรับช่วงหน้าฝนนะคะไฮไลท์ก็จะอยู่ทางตอนบนทางฝั่งจังหวัดของที่เป็นผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่ดงพญาเย็นค่ะเพราะช่วงนี้พอฝนตกเนี่ยน้ำก็จะเริ่มเยอะกิจกรรมล่องแก่งไม่ว่าจะที่แก่งหินเพิงหรือแม้แต่การล่องแก่งในลำน้ำนครนายกก็เป็นอะไรที่ท้าทายและก็มีความสนุกสนานการเหมือนเราทำกิจกรรมเป็นทีมนะคะไม่ว่าเป็นทีมครอบครัวหรือเป็นทีมผู้ประกอบการหรือเป็นทีมบริษัทเดียวกันทีมเพื่อนรับรองว่าได้เกิดอะไรหลายๆสิ่งขึ้นมาค่ะนอกจากความสนุกแล้วน่ะเกิดความสามัคคีในการลงเรือลำเดียวกันแน่นอนที่สุดและมีกิจกรรมหลากหลายมากมายค่ะที่เนี่ยค่ะเดี๋ยวช่วงต้นเดือนสิงหาคมภูมิภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะเชิญกลุ่มคอร์ปอเรทนะคะทางฝั่งโรงงานอุตสาหกรรมทั้งชลบุรีระยองสมุทรปราการกรุงเทพมหานครแล้วก็ฝั่งอยุธยามาร่วมกิจกรรม CSR กันในผืนป่ามรดกโลกค่ะอันนั้นเดี๋ยวก็จะเป็นกิจกรรมหลักที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ฝั่งนครนายกปราจีนและสักแก้วเช่นกันค่ะ
1: เอาละค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณผอ.เกตกนกกิจติการมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสำหรับผอ.กนกกิติการหรือผอ.เกตนะคะภูมิภาคภาคตะวันออกก็เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว9จังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพหลายจังหวัดด้วยกันรวมไปถึงการท่องเที่ยวทางชายฝั่งทะเลด้วยเรือสำราญนี่ก็เป็นอีกหมุดหมายสำคัญนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเองก็สามารถที่จะเที่ยวเรือสำราญได้และสามารถเที่ยวเชื่อมโยงได้ทั้งชลบุรีระยองจันทราดเลยนะคะและตอนนี้พวกสมาคมเรือสำราญในแถบภาคตะวันออกเองก็มีแพ็กเกจดีๆมานำเสนอรวมไปถึงในเรื่องของแพ็กเกจที่เป็นเชิงคุณภาพก็มีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับด้วยสำหรับคนไทยที่ไม่อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงนี้ก็หันมาเที่ยวเมืองไทยช่วยสนับสนุนสินค้าของไทยไปด้วยกันนะคะต่อด้วยข่าวในช่วงต้นชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่กลุ่มบริษัทกิ่งพาวเวอร์นะคะก็แนะนำว่ากิ่งพาวเวอร์สุวรรณภูมิกับดอนเมืองนะคะเขาปักหมุดที่แรกก็คือกิ่งพาวเวอร์สุวรรณภูมิเขาแจกพิเศษฟรีคูปอง500บาทเพื่อใช้เป็นส่วนลดออนท็อปเมื่อช็อปครบ 1,000 บาทต่อใบเสร็จขึ้นไปโดยได้หั่นราคาไอเทมเอาใจคนไทยควบคู่กับการลดสูงสุดถึง 40% ในแผนกน้ำหอมสกินแคร์แบรนด์ดังมากมายก็มาร่วมโปรโมชั่นในรายการนี้เริ่มจากในแผนกบิวตี้ลดสูงสุด 30% บวกออนท็อป 5% นะคะเมื่อช็อปครบ 3,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จจะลดสูงสุด 15% ช็อปครบ 5,000 บาทต่อใบเสร็จก็ลด 25% ช็อปครบ 8,000 บาทก็จะลดสูงสุด 30% และสมาชิก Power Pass ก็จะได้ลดเพิ่มอีก 5% ด้วยแผนกที่2เป็นแฟชั่นลดทันที 30% เหมือนกันนะคะสมาชิก Power Pass ก็สามารถรับคูปองลดสูงสุด 30% โดยไม่จำเป็นต้องมียอดช็อปขั้นต่ำได้จำนวนถึง2ใบเพื่อนำไปช็อปต่อในแผนกแฟชั่นนาฬิกาแว่นตาที่เข้าร่วมรายการส่วน King Power ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเขาก็หั่นราคาเอาใจคนไทยด้วยเช่นกันก็คือลดสูงสุด 40% ที่แผนกน้ำหอมสกินแคร์ก็จะมี1ช็อปแผนกบิวตี้ลด 30% บวกออนท็อป 5% เมื่อช็อปครบ 3,000 บาทที่นี่จะลดจะได้ถึง20% นะคะส่วนลดและถ้าช็อปครบ 5,000 บาทก็จะได้ลด 25% ช็อปครบ 8,000 บาทก็จะได้ลด 30% และสมาชิกลดออนท็อปเพิ่มอีก 5% ปิดท้ายที่ช็อปแฟชั่นลดทันที 30% สำหรับสมาชิก Power Pass ช็อป1ชิ้นลดทันทีโดยไม่มีขั้นต่ำที่แผนกแฟชั่นนาฬิกาแว่นตานะคะก็ลองศึกษาข้อมูลแล้วก็ช็อปได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคาจับต้องได้ด้วยนะคะต่ออีกข่าวนึงเป็น King Power Online เปิดขาย Home Delivery ลดครั้งใหญ่ 20% ในแคมเปญ LS Discovery Home Delivery เปิดโลกช็อปดีลคุ้มส่งตรงถึงบ้านช็อปง่ายดีลเด็ดราคาสบายกระเป๋าทุกการสั่งซื้อก็คือการค้นพบใหม่รออยู่ที่ King Power Online เปิดให้ช็อปวันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยไม่ต้องมีไฟล์บินก็เข้าไปช็อปสินค้าออนไลน์เพื่อรับของส่งถึงบ้านได้เลยมีโปรโมชั่นพิเศษที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือลดสูงสุด 15% โดยไม่ต้องมียอดช็อปขั้นต่ำเพียงใส่รหัสลด 15HMJUL นะคะหรือส่วนลด 20% เมื่อช็อปครบ 5,000 บาทรับรหัสส่วนลด 20H HMJUL นะคะก็มีสินค้าที่เข้าร่วมรายการหลายแผนกด้วยกันสำหรับสินค้า Home Delivery King Power ส่งฟรีทั่วประเทศเมื่อช็อปครบตามที่กำหนดก็คือ899บาทต่อใบเสร็จนะคะและยังเปิดให้ใช้สิทธิ์แบ่งชำระ 0% นาน6เดือนหรือรับเครดิตเงินคืนได้สูงสุดถึง 62,800 บาทและก็ฟรีของสำนักคุณพิเศษจากแบรนด์ดังรวมไปถึงส่วนลด800บาทเมื่อสมัครสมาชิกออนไลน์และก็มีสิทธิ์สมัครสมาชิก King Power ได้ฟรีเมื่อช็อปขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไปและอีกข่าวหนึ่งเป็นที่ King Power จับมือกับสายการบินนานาชาติชั้นนำอย่างคาเทย์แปซิฟิกมอบความพิเศษให้กับผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางกับคาเทย์แปซิฟิกสามารถที่จะรับส่วนลดพิเศษจาก King Power ช็อปให้ฟินก่อนเทคออฟได้วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิกับที่ภูเก็ตโดยมอบส่วนลดสูงสุด 35% เมื่อช็อปสินค้าที่เข้าร่วมรายการครบ 5,000 บาทต่อใบเสร็จขึ้นไปและหากยังไม่ได้เป็นสมาชิก Power Passก็สามารถสมัครฟรีรับสถานะแรกคือสถานะของสมาชิก Navy แล้วก็รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายตามมาด้วยนะคะมาที่คุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าล่าสุดกทท.ได้ร่วมกับสายการบินไฟดูไบจัดทำโครงการ Amazing Thailand Take Off with Fly Dubai Roadshow 2026ก็จัดไปในช่วงวันที่ 7-8 กรกฎาคมที่ผ่านมาที่นครดูไบกับอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยได้นำเอกชนไทย21รายไปจับคู่เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการในดูไบและอาบูดาบีนะคะรวมไปถึงยังได้มีการจัดอีกโครงการเพิ่มเข้าไปก็คือ Hearing is the new luxury ก็มีการทำเป็น media lunch เพื่อเป็นอีกเวทีหนึ่งในการตอกย้ำภาพลักษณ์ไทยคือประเทศหมุดหมายแห่งการเยียวยากายใจและก็นำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวคุณภาพตอบโจทย์กลุ่มตลาดกำลังซื้อสูงทั้งกลุ่ม wellness การแพทย์ที่พักระดับ luxury อาหารฮาลาลหรือที่มีมาตรฐานระดับสากลก็สามารถสร้างการรับรู้สร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยต่อเนื่องตลอดทั้งปีซึ่งคาดว่าในปี2569เนี่ยจะสามารถฟื้นฟูตลาดนี้กลับมาให้ได้ 140,000 คนด้วยกันและในปี2570ททก็จะทำงานเชิงลุกฝ่าความท้าทายของเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนกับราคาตั๋วบินนี่ยังคงสูงอยู่ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวระวังค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามททก็จะใช้กลยุทธ์ในการร่วมมือกับสายการบินที่มีเครือข่ายเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยในปี2570ตั้งเป้าไว้ว่าจะทำให้ได้ถึง900,000 คนเติบโตประมาณ 4-5% ด้วยกันส่วนสถานการณ์ครึ่งปีแรกระหว่าง1มกราคมถึง30มิถุนายน2569นักท่องเที่ยวในตะวันออกกลางเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยและประมาณ 210,000 คนก็จะในจำนวนนี้ก็จะมีจากสหรัฐเอมิเรตส์หรือ UAE เป็นหนึ่งในตลาดศักยภาพกำลังซื้อสูงเนี่ยเข้ามาประเทศไทยแล้ว 37,321 คนก็มีวันพักเฉลี่ยประมาณ 10.47 คืนนะคะและก็ยังใช้จ่ายสูงมากนะคะคือ 1,612 บาทต่อคนต่อทริปและนิยมไปเที่ยวกรุงเทพภูเก็ตพัทยากระบี่สมุยสุราษฎร์ในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569ก็จะเป็นช่วงที่ตลาดตะวันออกกลางจะเข้าสู่ไฮซีซั่นก็ตรงกับหน้าฝนของประเทศไทยพอดีสาเหตุที่เป็นไฮซีซันของต้นออกกลางเพราะเป็นช่วงสิ้นสุดเทศกาลอิดออลอาดะแอดฮานะคะและก็เป็นช่วงปิดภาคฤดูร้อนส่วนใหญ่ก็ต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่อเนื่องก็จะประกอบไปด้วย4กลุ่มหลักด้วยกันก็คือกลุ่มครอบครัวกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงกลุ่มที่เดินทางเพื่อพักผ่อนแล้วก็มาทำเวลเนสมาทำเมดิคอลเช็คอัพแล้วนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะตัดสินใจเดินทางด้วย3ปัจจัยหลักก็จะประกอบไปด้วยความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของเที่ยวบินที่มีเสถียรภาพเรื่องของแพ็คเกจท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงินผู้ว่าถามวันนี้ก็ย้ำว่าการจัดทำโครงการ Amazing Thailand Take Off with Fly Dubai Roadshow 2026นี่ก็ทำต่อเนื่องหลังจากที่ Fly Dubai ได้เปิดบินเข้ามาจากดูไบมายังกรุงเทพเริ่มมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปและวันละ1เที่ยวและในเดือนกันยายนก็จะเพิ่มเป็นวันละ2เที่ยวก็จะทำให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นตามลำดับนั่นเองสำหรับอีกโครงการนึงที่ได้ทำก็คือเรื่องของการทำ Media Lunch โดยนำเสนอในเรื่องของHealing is the new luxury ก็เชิญสื่อมวลชนท้องถิ่นแล้วก็มีผู้มีอินฟลูเอนเซอร์ KOL กว่า100รายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยมาร่วมฟังแคมเปญแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลท่องเที่ยวไทยเพื่อที่จะไปเสนอโปรโมทใน ประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าทางด้านการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจเรื่องของฮีลิ่งนะคะก็คือให้การเดินทางพร้อมครอบครัวก็จะมีการปลูกตลาดคุณภาพดีเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะก็เป็นความทุ่มเทที่พยายามจะทำอย่างเต็มที่ในหลายๆวิธีด้วยกันสำหรับการท่องเที่ยวประเทศไทยที่จะดึงตลาดเข้ามามาที่คุณกลอยตาณถลางรองกรรมการผู้การใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกรรมการออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมเปิดเผยว่ากลุ่มบริษัทบางจากได้รับรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียก็คือ Asia Responsible Enterprise Award หรือ Area 2026สาขา Social Empowerment จากโครงการออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งเป็นหน่วยร่วมทุนระหว่างบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกับบริษัท BCPG จำกัดมหาชนได้เชื่อมโยงองค์ความรู้เทคโนโลยีและศักยภาพของบริษัทบางจากเข้ากับเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรและเกษตรกรทั่วประเทศที่จะผลักดันการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดด้านเกษตรกรรมคาร์บอนต่ำด้านนวัตกรรมชีวภาพและการสร้างช่องทางตลาดให้กับผลผลิตชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับ Enterprise Asia ก็จัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมได้การยอมรับจากการพัฒนาโมเดลการสร้างคุณค่าร่วมที่เชื่อมโยงความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทบางจากกับเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศบูรณาการหลักเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องไปจนถึงการสนับสนุนเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้ด้วยในภารกิจหลักของออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมก็คือการขับเคลื่อนเครือข่ายสหกรณ์ลดโลกร้อนสนับสนุนการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้สหกรณ์การเกษตรสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดลดต้นทุนด้านพลังงานส่งเสริมเกษตรกรรมคาร์บอนต่ำผ่านโครงการข้าวลดโลกร้อนหรือ The Life Nama และลดเผาเบาฝุ่นโดยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพลดการเผาในที่โล่งลด PM 2.5 และฟื้นฟูดินให้อุดมสมบูรณ์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานในกลุ่มบริษัทบางจากที่สะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับสังคมผสานเข้ากับความร่วมมือภาครัฐภาควิชาการภาคธุรกิจชุมชนเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพสหกรณ์การเกษตรลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มรายได้เกษตรกรสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำไปเสริมสร้างชุมชนให้แข็งแรงเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวสำหรับเวทีการเข้ารับรางวัลครั้งนี้ก็มีคุณระวีบุญสินสุขประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท BCPG จำกัดมหาชนมีคุณชาญวิตรังอดิสัยกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการลงทุนบริษัท BCPG จำกัดมหาชนกรรมการออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมมีคุณสสมนพุสุพุทธมงคลผู้จัดการอาวุโสโครงการเพื่อสังคมของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและผู้จัดการออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมทั้งทีมก็ได้ร่วมขึ้นเวทีรับรางวัลที่มีทรงคุณค่าดังกล่าวด้วยกันนะคะก็เป็นอีกพลังหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงพลังงานสู่เรื่องของการสร้างความยั่งยืนระดับฐานรากคือชุมชนเกษตรกรเกษตรกรรมของประเทศนั่นเองค่ะมาที่ดร.สุภวรรณตีละลัตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปเปิดเผยว่าได้สรุปเวทีงานอีสานไมซ์เอ็กซ์โป2026ที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองจาก5เซสชั่นโดยจะเปลี่ยนผ่านอีสานจากการเป็นเพียงจุดหมายปลายทางสู่เวทีการแข่งขันระดับสากลด้วยอุตสาหกรรมไมซ์นะคะเซสชั่นที่1ก็เป็นเรื่องของเอ็กซ์คลูซีฟในการพลิกอีสานนำอีสานพลิกเกมไมซ์เครื่องยนต์ยุทธศาสตร์เมืองสู่เวทีโลกก็จะนำไม้เป็นเครื่องยนต์ยุทธศาสตร์มาเปลี่ยนมาตรวัดความสำเร็จจากปริมาณผู้เข้าร่วมงานสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกและก็มรดกทางเศรษฐกิจให้กับอีสานทั้งหมดรวมไปถึงจะทำเป็นแกนหลักแห่งอนาคตในการขับเคลื่อนความยั่งยืนหรือ ESG เรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมและก็การมีธรรมาภิบาลสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและก็ใช้เศรษฐกิจหลากสีดึงดูดอุตสาหกรรมเฉพาะทางเข้ามาสู่พื้นที่อีสานในอนาคตต่อไปส่วนเซสชั่นที่2เขามีการพูดถึงเรื่องของพืชจากพืชสวนโลกสู่มรดกอนาคตด้วยพลังไมซ์ที่ยั่งยืนก็จากผู้ที่เข้าชมสู่ผู้ซื้อนี่ก็จะแปลงโฉมโดยใช้เวทีระดับโลกในการดึงดูดนักลงทุนและกลุ่มผู้ ื้อเพื่อต่อยอดการเจรจาหรือการจับคู่ธุรกิจไม้ในอนาคตต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการโชว์ศักยภาพการเกษตรในการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือสมาร์ทฟาร์มิงควบคู่กับการนำเสนอความมั่นคงทางอาหารเรื่องที่สองก็จะเป็นการนำพลังงานแห่งเจ้าบ้านด้วยวิธีบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่แบบครบวงจรและเตรียมรับมือกับความท้าทายเรื่องสิ่งแวดล้อมเซสชั่นที่3ก็มีการพูดถึงการยกระดับสู่เจ้าภาพมหกรรมระดับโลกที่ทุกคนเข้าถึงได้หรือ Mice for All ก็จะมีการทำ Universal Design ผลักดันอุดรธานีเป็นเมืองต้นแบบที่รองรับความหลากหลายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่สนามบินขนส่งสาธารณะไปจนถึงห้องน้ำให้ผู้มาเยือนทุกกลุ่มได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมและก็ทำควบคู่กับมาตรฐานทีเซ็ปในการนำเกณฑ์ Thailand Mice Venue Standard เข้าไปยกระดับวงโซ่ประทานทั้งระบบสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลส่วนเซสชั่นสุดท้ายอีสาน Mice Talk นะคะก็มีการนำเสนอเรื่องอีสาน Longevity Premium Journey ก็เป็นการนำเสนอถึงวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เอกภูมิปัญญานำร่องที่ขอนแก่นอุดรอุบลผสานเข้ากับ Medical Hub และอารยธรรมอีสานรวมไปถึงตลาดพรีเมียมก็มีการออกแบบการเดินทางโปรแกรมการเดินทางฟื้นฟูสุขภาพหรือ Mindful Travel และปิดท้ายก็คือเรื่องของ Smart Mega Event ก็จะเป็นงานถอดบทเรียน Expo จากเซอร์เบียมาสู่โอกาสใหม่ในอีสานด้วยนะคะก็เป็นความมุ่งมั่นของทีเซ็ปที่จะทำให้อีสานก้าวไปสู่เวทีโลกได้อย่างเต็มศักยภาพเดี๋ยวในช่วงนี้เราต้องพักสักครู่แล้วช่วงที่2เราจะมีสถานที่เช็คอินใหม่ๆมาแนะนำอย่าเพิ่งเปลี่ยนพื้นไปไหนไปเที่ยวใกล้กรุงเทพที่ฟาร์ม2แห่งน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องของสุขภาพ5เคล็ดลับการดูแลสุขภาพยุคโลกร้อนรวมไปถึงข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
0: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
0: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
4: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
0: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
0: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็เป็นการเที่ยวใกล้เที่ยวง่ายอีกเหมือนกันนะคะสำหรับการท่องเที่ยวในช่วงสบายๆของครอบครัวหรือเพื่อนฝูงจะออกเดินทางไปที่สมุทรปราการกับฉะเชิงเทรานะคะตอนนี้เขามีมหกรรมโปรโมชั่นต่อเนื่องยาวไปจนถึงเดือนสิงหาคมเลยนั่นก็คือพาไปชมฟาร์มกับสวนสัตว์ในอีกบรรยากาศเย็นฉ่ำช่วงหน้าฝนก็ไปชมสัตว์น่ารักน่ารักชมการแสดงไปทำกิจกรรมเวิร์กช็อปแล้วก็ไปนั่งรถกอล์ฟชมธรรมชาติสำหรับตอนนี้ที่ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการเขาได้จับมือกับทางสวนปาล์มฟาร์มนกฉะเชิงเทราชวนกันออกไปเที่ยวเชื่อมโยงใน2ฟาร์มนี้นะคะก็ได้ในราคาคุ้มค่าสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยเขาให้แสดงตั๋วเข้าชมจากฟาร์มใดฟาร์มหนึ่งก็จะได้ส่วนลดค่าชมอีกฟาร์มหนึ่งทันทีนะคะ20บาทต่อคนต่อใบโปรโมชั่นนี้ก็จะเริ่มวันนี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569เรามาเช็คอินที่พิกัดที่1ก็คือฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการอยู่แถวถนนท้ายบ้านตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเขามีการแสดงจระเข้สุดตื่นเต้นมีการแสดงช้างแสนรู้และก็ชวนเข้าพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ไปตื่นตากับสัตว์นานาชนิดมีทั้งจระเข้เสือสิงโตช้างลิงชิมแปนซีฮิปโปหมีคาบิบาร่าแรคคูนงูเหลือมยักษ์และก็สัตว์อื่นๆอีกมากมายสำหรับเด็กๆ เขามีสนามเด็กเล่นกับสวนพักผ่อนไว้ต้อนรับทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงแล้วก็ยังมีบริการร้านอาหารกับคาเฟ่เปิดบริการทุกวันนะคะใครจะไปเที่ยวฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการก็โทรสอบถามได้ที่025174464นะคะและพิกัดที่2เป็นสวนปาล์มฟาร์มนกอยู่ที่ตำบลบางตลาดอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทรานี่เขาชวนไปเดินเล่นในสวนปาล์มที่ร่มรื่นไปสัมผัสทะเลสาบแสนสวยและก็มีไปทักทายกับราชานกแก้วนกมาคอสุดเชื่องสีสันสวยงามหลากหลายสายพันธุ์และยังมีฝูงนกฟลามิงโกชวนไปป้อนไปสนุกกับกิจกรรมป้อนอาหารนกไปถ่ายภาพประทับใจกับกระต่ายกระรอกนกหายากแล้วก็ยังมีบริการรถกอล์ฟเช่าชมสวนในพื้นที่กว่า200ไร่นะคะหรือจะสนุกกับการลงมือทำเวิร์กช็อปก็ได้นะคะแล้วก็ยังไปนั่งชิวๆที่คาเฟ่กับร้านอาหารรสชาติดีๆได้ด้วยเช่นกันสิทธิพิเศษผู้ที่ใช้สิทธิสวนปาล์มฟาร์มนกฉะเชิงเทราก็รับฟรีเพิ่มก็คือหนังสืออนุสารอสท.แต่มาก่อนได้ก่อนนะคะ50คนแรกหมดแล้วหมดเลยแล้วก็โทรสอบถามได้โดยตรงที่0818681174แล้วก็ติดตามได้ทาง Facebook ของสวนปาล์มฟาร์มนกสำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเทราก็อยากจะเปิดโอกาสให้ครอบครัวหรือเพื่อนฝูงคนรู้ใจชวนกันไปเที่ยวทั้ง2ฟาร์มใกล้กรุงเทพเที่ยวได้ทุกวันนะคะมาที่เรื่องของสุขภาพกับ5เคล็ดลับดูแลสุขภาพจากสภาพในยุคที่โลกอุณหภูมิร้อนขึ้นเคล็ดลับที่1ก็คือดื่มน้ำให้มากขึ้นในช่วงหน้าร้อนเพราะร่างกายเสียน้ำเร็วเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำสะอาดน้ำอุณหภูมิปกติงดการดื่มแอลกอฮอล์ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะทนต่อความร้อนได้ดี2ก็คือสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายทำจากวัสดุที่ใส่แล้วดูโปร่งอากาศระบายได้ดีอย่างเช่นผ้าฝ้ายผ้าลินินก็จะช่วยทำให้ร่างกายไม่ได้ร้อนมากจนเกินไปเคล็ดลับที่3ก็คือใช้อุปกรณ์ในการช่วยคลายความร้อนไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำความเย็นแอร์หรือจะเป็นพัดลมนะคะก็จะทำให้รู้สึกคลายร้อนได้เคล็ดลับที่4ก็คือใช้ไอเทมป้องกันแดดทั้งใส่ผ้าคลุมหน้าปิดผ้าปิดแขนหมวกหรือใช้ครีมกันแดดป้องกันแสงแดดที่เป็นที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นและเป็นอันตรายต่อผิวด้วยเคล็ดลับสุดท้ายคือออกกำลัง ังกายในที่ร่มเลือกออกกำลังกายในสถานที่เหมาะสมในที่ร่มหรือในสวนสาธารณะที่มีความเขียวขจีมีต้นไม้ค่อนข้างมากจะได้ช่วยกันดูแลร่างกายให้เรามีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีด้วยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการอยู่ในปรับตัวอยู่ในภาวะของโลกร้อนในยุคนี้นั่นเองค่ะมาที่ข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับดาโตะเชอรี่อันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อระหว่างด่านศุลกากรสะเดาอำเภอสะเดากับจังหวัดสงขลาที่ด่านบูกิตาอยู่ฮิตัมนะคะที่รัฐเกดะมาเลเซียก็เป็นด่านใหม่ที่มุ่งเน้นเรื่องการยกระดับการคมนาคมเชื่อมโยงการเดินทางการค้าการท่องเที่ยวระหว่างไทยมาเลเซียก็จะทำให้เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยได้ง่ายขึ้นและพิธีเปิดก็เปิดไปเมื่อวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เป็นวันแรกนะคะและทางด้านของคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็กล่าวว่าการเปิดถนนเชื่อมระหว่างด่านศุลกากรสะเดากับด่านบูกิตกายูฮิตัมรัฐเกดะนั้นก็จะได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมคือประตูโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวหรือทัวริซึมอินฟราสตรักเจอร์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจรองรับนักท่องเที่ยวข้ามแดนได้เติบโตโดยเฉพาะตลาดมาเลเซียซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้การคมนาคมเดินทางบกเดินทางมาประเทศไทยนะคะและการเปิดด่านแห่งใหม่ก็จะได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรท่องเที่ยวของมาเลเซียและไทยเนี่ยสนับสนุนผ่านชมรมผู้ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ของมาเลเซีย

0: ในไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวทางบกของอาเซียนด้วยทางด้านของคุณถาปดิงเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยก็กล่าวว่าททนี่ก็จะเน้นทำโครงการที่ขานรับกับด้วยกลยุทธ์คุณภาพเหนือปริมาณหรือ value over volume ผ่านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด่านสะดาวแห่งใหม่ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถและผลักดันความร่วมมือภายใต้กรอบอินโดนีเซียมาเลเซียไทยแลนด์ Growth Triangle หรือ IMGTG ก็เป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนททก็จะยกระดับการท่องเที่ยวภาคใต้เป็น Southern Tourism Gateway ด้วยก็เชื่อมโยงไทยมาเลสิงคโปร์และก็เพิ่มบทบาทเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอาเซียนในระยะยาวสำหรับในระยะเร่งด่วนก็ททจะนำร่องทำ2กิจกรรมหลักนั่นก็คือเปิดโครงการนิวหัดใหญ่เชิญผู้ทรงอิทธิพลทางสื่อสังคมออนไลน์หรือ KOL จากมาเลเซียมาถ่ายทอดมุมมองใหม่ๆในหัดใหญ่เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเลยไปถึงพัทลุงตรังนครศรีธรรมราชกิจกรรมที่2ก็มีการจัดโรดโชว์ส่งเสริมการตลาดร่วมกันและทำการตลาดร่วมกันการประชาสัมพันธ์กับพันธมิตรในมาเลเซียสร้างการรับรู้เป็นวงกว้างกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวต่อเนื่องในระยะยาวเพราะว่าในช่วงตั้งแต่1ตุลาคมถึง21มิถุนายน2569มาเลเซียมาเที่ยวไทยแล้ว2ล้านคนในจำนวนนี้เดินทางมาผ่านทางบกถึง 86.1% และเดินทางผ่านทางด่านสะเดาถึง1ล้านคนหรือคิดเป็น 50% ของนักท่องเที่ยวมาเลเซียทั้งหมดเลยนะคะส่วนอีกข่าวนึงมาดูข่าวที่นางสาวประวีณาจริยะทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนก็เปิดเผยหรือ AOT ก็เปิดเผยว่าได้ AOT ได้ร่วมกับสายการบินล่าสุดก็คือทางเวียดนามแอร์ไลน์กับทางด้านของฟลายดูไบนะคะที่มีการเปิดที่เส้นทางบินใหม่จากโฮจิมินห์มาไปภูเก็ตอย่างเป็นทางการตั้งแต่2กรกฎาคม4เที่ยวต่อสัปดาห์และในปีนี้ก็ทำให้มีผู้โดยสารเวียดนามมาไทยเนี่ยเพิ่มมากมีที่นั่งเพิ่มมากขึ้นประมาณ 39,520 ที่นั่งส่วนอีกสายการบินนึงก็คือไปดูไบนี้เป็นผลงานความสำเร็จที่ AOT ได้ไปผลักดันในการเจรจา Route World 2025ให้เปิดเส้นทางบินดูไบกรุงเทพและก็เริ่มเปิดแล้วตั้งแต่1กรกฎาคม2569และในจากนั้นในวันที่15กันยายนนี้ก็จะเพิ่มเป็นวันละ2เที่ยวต่อสัปดาห์ก็จะทำให้มีเที่ยวบินจากดูไบมาไทยเนี่ยถึง28เที่ยวบินต่อสัปดาห์นั่นเองนี่ก็เป็นความสำเร็จที่จะทำให้เกิดการยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางการบินได้ใกล้เคียงความจริงและเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะส่วนรายการของเราสามารถเข้าไปฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางเพจ Facebook สถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือจะเข้าไปฟังในออนไลน์ของสถานีวิทยุประเทศไทยหรือเข้าไปฟังย้อนหลังใน YouTube รวยด้วยข่าว 97.0 หรือเข้าไปอ่านข่าวทุกข่าวได้ทางบล็อกเกอร์เว็บไซต์กูรูทัวร์ซ่าในเพจ Facebook เพนรุ่งใหญ่สำเสและในช่องทาง Instagram ทางช่องทาง X Twitter ต่างๆเราก็มีข่าวให้ติดตามอีกรอบสำหรับรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์และสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันอาทิตย์สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจ
0: วิเคราะห์สุดๆ
1: ฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามการแก้ปัญหาน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่สั่งรื้อสะพานลอยลดแรงกดทับและอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินเพื่อป้องกันเสี่ยงดินทรุดการเยือนประเทศมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีในช่วง2วันที่ผ่านมากระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานผู้นำสหรัฐระบุสหรัฐตกลงที่จะเจรจากับอิหร่านต่อไปแต่ข้อตกลงหยุดยิงถือว่าสิ้นสุดลงแล้วการกีฬาแห่งประเทศไทยยกระดับใช้เทคโนโลยี AI เตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมสั่งรื้อสะพานลอยลดแรงกดทับและอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดินทรุด
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไลฟ์ผ่านเพจชัชชาติสิทธิพันธ์ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยระบุว่าภาพรวมสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะทรงตัวโดยฝนที่ตกลงมาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เนื่องจากน้ำที่พบเป็นน้ำใต้ดินที่รั่วซึมจากด้านล่างไม่ใช่น้ำผิวดินจากด้านบนเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการยกสะพานลอยคนข้ามออกเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์อัดฉีดวัสดุเสริมความแข็งแรงของชั้นดินเพื่อช่วยลดน้ำหนักที่กดทับบริเวณพื้นที่ทรุดตัวเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและยังคงกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรเพื่อเฝ้าระวังการทรุดตัวของพื้นที่การตรวจสอบอาคารและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยเตรียมแผนอพยพรองรับหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและจะตั้งศูนย์อำนวยการในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดส่วนของการจราจรยังคงปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่วงเวียนใหญ่ถึงแยกบ้านแขกพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนอิสรภาพถนนลาดย่าหรือถนนสมเด็จเจ้าพระยาแทนโดยแม้จะมีการปิดพื้นที่ก่อสร้างแต่ประชาชนในบริเวณโดยรอบยังสามารถสัญจรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ตามปกติสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
0: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนทรุดบริเวณวงเวียนใหญ่มีทิศทางที่ดีขึ้นโดยทีมงานได้เพิ่มเครื่องจักรเพื่อเร่งอุดช่องว่างให้ได้มากที่สุดและมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบทุก30นาทีสำหรับระยะเวลาในการอุดรอยรั่วเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วันส่วนแนวทางการเยียวยาผู้เสียหายมีประกันภัยภาคบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยา
2: การทรุดตัวในส่วนของถนนก่อนนะครับก็เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นก็แสดงว่าในการโปรเทคในการไปอุดช่องโหว่ข้างล่างเนี่ยมันมีบางจุดแหละที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นโดยเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะประมาณอยู่ที่ 7-12 วันต้องกราบขออภัยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับทางกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอน
0: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยผลการปฏิบัติของทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติอยู่ซาไทยแลนด์ผลตรวจการเลื่อนตัวของอาคารค่าที่วัดผลได้ยังคงเดิม 8.3 และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปภ.และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสนับสนุนเซ็นเซอร์วัดระดับจำนวน11ตัวนำมาติดตั้งเพิ่มเติมโดยรอบอาคารที่ทรุดตัวและอาคารข้างเคียงจำนวน9ตำแหน่งเพื่อวัดความลาดเอียงซึ่งจะทำให้ได้ผลการวัดที่ละเอียดแม่นยำขึ้นส่วนการเคลื่อนย้ายคอนกรีตสะพานลอยออกจากตำแหน่งเดิมขณะนี้สามารถยกสะพานทั้ง2ท่อนได้เป็นที่เรียบร้อยแม้ในพื้นที่มีฝนตกเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุใต้ฝุ่นบาวีโดยส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดฝนตกชุกหนาแน่นและตกหนักมากในระยะนี้
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในช่วงนี้ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุไต้ฝุ่นบาวีที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกแม้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ด้วยขนาดพายุที่ใหญ่และมีกำลังแรงดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นและพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันนี้ถึง15กรกฎาคมซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเฉพาะช่วงวันที่12ถึง13กรกฎาคมรวมถึงภาคตะวันออกบริเวณจันทบุรีตราดและระยองภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณแนวเขาแถบจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและสระบุรีส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตกหนักในตอนบนและฝั่งตะวันออกเช่นนครพนมและบึงกาฬขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน
4: ในช่วงวันที่13 14นะครับซึ่งก็จะทำให้ตัวลมของที่จะพัดเข้าไปเลี้ยงตัวพายุมีผลเข้ามาถึงบ้านเราลมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะกลับมาแรงขึ้นอีกตัวเนี้ยก็จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ตอนบนนะครับภาคตะวันออกรวมถึงภาคอีสานที่โซนเดิมคล้ายๆที่เป็นพายุไม้สัตว์นั่นแหละครับเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลเป็นอิทธิพลทางอ้อมนะครับแต่ด้วยพายุที่มีกำลังแรงแล้วก็เป็นพายุไต้ฝุ่นนะครับมันก็สามารถที่จะดึงมวลอากาศหรือดึงความชื้นรอบๆตัวเขาเนี่ยเข้าไปเลี้ยงตัวเขาได้ดีแล้วก็ได้มากนะครับมันก็เลยมีผลมาถึงบ้านเราด้วยในช่วงวันที่13 14นะครับ15 3วันนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยครับรวมถึงทะเลด้วยนะทะเลก็จะมีคลื่นสูงในช่วงที่ลมซาวเวสมีมรสุมแรงด้วยครับ
3: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวด้วยว่าปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นในครั้งนี้จะช่วยเติมน้ำต้นทุนและบรรเทาความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำให้แก่เกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะยังคงเฝ้าติดตามเส้นทางของพายุเบาหวีอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางเนื่องจากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นบาวีในเส้นทางเซี่ยงไฮ้และไทเปเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินโดยเที่ยวบินที่ประกาศยกเลิกในวันนี้เส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้ยกเลิกเที่ยวบิน TG664 ออกจากกรุงเทพมหานครเวลา 10:45 นและเที่ยวบินขากลับ TG665 ออกจากเซี่ยงไฮ้เวลา 17:25 นเส้นทางกรุงเทพไทเปยกเลิกเที่ยวบิน TG636 ออกจากกรุงเทพเวลา 17:15 ส่วนวันพรุ่งนี้12กรกฎาคมเส้นทางไทเปกรุงเทพยกเลิกเที่ยวบิน TG637 ออกจากไทเปเวลา 7:55 สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในเที่ยวบินดังกล่าวสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือตรวจสอบสถานะเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชันไทยโมบายหรือติดต่อไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทรศัพท์023561111ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่หลายจังหวัดได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างเต็มที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการด่วนที่สุดไปยังอำเภอแม่อายให้พร้อมรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่มตลอด24ชั่วโมงหลังพบค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดินในพื้นที่บ้านป่างต้นเดือตำบลมะลิกาสูงเกินกว่า150ซึ่งเป็นเกณฑ์วิกฤตที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินถล่ม
5: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลของส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่พบว่าฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ค่าดัชนีความชื้นของดินในพื้นที่เสี่ยงภัยบ้านปางต้นเดือตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายพุ่งสูงเกิน150ซึ่งอยู่ในเกณฑ์วิกฤตจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายร่วมกับท้องถิ่นดำเนินการมาตรการเข้มข้น5ด้านทันทีโดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครแจ้งเตือนประชาชนผ่านหอกระจายข่าวตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลหนักเปิดเส้นทางหากเกิดภัยสิ่งสำคัญคือต้องเตรียมแผนอพยพโดยเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเป็นลำดับแรกทั้งนี้หากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดมสรรพกำลังเข้าเผชิญเหตุและปิดกั้นพื้นที่อันตรายทันทีโดยเน้นย้ำความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักในการปฏิบัติงานถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝังรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาสาธารณูปโภคกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อให้ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงฤดูฝนนี
6: ้นายชาคริตสุรนันทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกับเทศบาลเมืองนราธิวาสการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคที่ติดขวางทางระบายน้ำพร้อมลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคเร่งสำรวจและบูรณาการดำเนินการรื้อย้ายหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางที่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำเพื่อให้ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้ปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันอุทกภัยจังหวัดสงขลาบูรณาการทุกภาคส่วนเสริมประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำลดผลกระทบประชาชนและเศรษฐกิจนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอ.วาระพิเศษซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่หลังประสบอุทกภัยรุนแรงเมื่อปีที่ผ่านมาโดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการป้องกันอุทกภัยควบคู่กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมอนุมัติงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งนี้ภาคเอกชนจังหวัดสงขลาได้เสนอ9โครงการเร่งด่วนที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.ครอบคลุมการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำอาทิการขุดลอกแหล่งน้ำการติดตั้งประตูระบายน้ำอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
7: ก็คุยเรื่องการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่สืบเนื่องจากปีที่แล้วที่เราประสบอุทกภัยหนักหนาสาหัสมากการฟื้นฟูเยียวยามันก็ผ่านไปแล้วเรามองในเรื่องของการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานการฟื้นฟูเศรษฐกิจตรงนั้นก็มีการอนุมัติงบประมาณที่จะทำให้เกิดการป้องกันน้ำท่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้นภาคเอกชนสงขลาก็เสนอ9โครงการเร่งด่วนที่อยากจะทำเริ่มจากขุดลอกท่อจัดหาครุภัณฑ์การติดตั้งประตูระบายน้ำอัตโนมัติอันนี้อยู่ในแผนแม่บทของสธนช.อยู่แล้วเมื่อมันเป็นเรื่องที่ภาคเอกชนเสนอมาท่านนายกก็พร้อมรับฟังแล้วก็ให้ความมั่นใจว่ามันจะได้รับการดูแลอยู่แล้ว
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่างบประมาณของกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศโดยได้มอบนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยรองรับการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยยึดหลักป้องกันดีกว่าเยียวยามุ่งเน้นการวางแผนและลดความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ทุกโครงการและทุกการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการป่ารักน้ำตามพระราชดำริ
9: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
10: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ณบ้านทำติวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการทรงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยเพื่อช่วยให้ประสบกรณิกรชาวไทยมีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและทำการเกษตรการได้เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆได้ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ด้วยพระองค์เองทรงเห็นว่าป่าไม้ของประเทศมีจำนวนลดน้อยถอยลงทุกปีจากการบุกรุกเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าเพื่อหาที่ทำกินของประชาชนประกอบกับความรู้เท่าไม่ถึงการไม้ใหญ่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจจึงถูกตัดทำลายเป็นจำนวนมากหากไม่รีบดำเนินการแก้ไขจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างตามมาจึงทรงพระราชดำริฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าการรักษาป่าไม้ไว้ให้ได้นั้นจำเป็นต้องสร้างความรู้สึกรักและห่วงแหนต้นไม้ให้เกิดแก่ประชาชนเสียก่อนโดยให้ประชาชนรักป่าเหมือนเป็นสมบัติของตนเองโครงการป่ารักน้ำจึงถือกำเนิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแห่งแรกณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525โดยพระราชทานเงินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและเงินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จำนวนหนึ่งตั้งเป็นกองทุนอาชีพสำหรับโครงการป่ารักน้ำและส่งให้ราษฎรผู้ยากไร้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลป่าพร้อมจัดสรรที่ดินทำกินและฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อให้ราษฎรผู้ทุกข์ยากได้มีอาชีพที่สุจริตมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำได้ขยายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศประกอบกับประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการช่วยกันปลูกและดูแลรักษาป่าไม้ส่งผลให้ผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและเป็นไปตามหลักการให้ป่าอยู่กับคนได้คนอยู่กับป่าได้โดยไม่มีการทำลายที่ได้พระราชทานไว้ทุกประการเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทุกภูมิภาคเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
11: ตลอดช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดและประทับใจภาพที่พระองค์เสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยพระองค์เองทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความเข้มแข็งความเสียสละและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรภาพเหล่านั้นยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำจึงตั้งใจเดินทางมากราบแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเป็นครั้งสุดท้าย
12: มาจากสงขลานะคะอำเภอคนเนียงค่ะรักองค์พระมากเลยหนึ่งองค์พระเคยไปอำเภอคนเนียงน้ำท่วมปี44เป็นไงเนี่ยพาข้าวของไปแจกทราบซึ่งเป็นน้ำใจเพียงมากยังเก็บยังยืดอีกเองประเทศไทยเราต้องใช้คนที่ดีที่ช่วยเหลือชาวบ้านไปอีกคนหนึ่งแล้ว
13: พอเห็นพระรูปที่ข้างทางนี่ก็น้ำตาจะไหลอ่ะทำใจไม่ได้เลยกับพระองค์ตา
14: เด็กเนาะ
13: ยังคงติดอยู่ในใจตลอดภาพที่ท่านช่วยเหลือไม่ว่าจะน้ำท่วมไม่ว่าจะคนยากคนจนเพื่อนพึ่งพาหรือว่าท่านเสด็จไปต่างประเทศอะไรเนี่ยก็ยังจำได้อยู่เนี่ยตอนนี้ถ้าพอพูดถึงก็น้ำตาจะไหลไม่อยากให้ท่านสิ้น
11: ทั้งนี้ภายในพื้นที่มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตฟรีนอกจากนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ยังจัดรถชัตเติ้ลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันโดยประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
0: การเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีในช่วง2 วันที่ผ่านมาเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่าง2 ประเทศทางด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่10ถึง11กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่าง2 ประเทศโดยทั้ง2 ฝ่ายหารือ3 ประเด็นสำคัญได้แก่ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อเสริมศักยภาพของภูมิภาคในระยะยาวที่สำคัญการเยือนครั้งนี้คือการร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ของไทยและด่านบูกิตไกยูฮิตามของมาเลเซียซึ่งเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้โดยเปิดให้บริการทุกวันเวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.คาดว่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกด้านการเดินทางและการค้าชายแดนลดปัญหาการจราจรพร้อมทั้งมีการหารือด้านการค้าการดูแลแรงงานไทยและการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำเป้าหมายลดเหตุความไม่สงบควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที
7: ่ไฮไลท์หนึ่งของทริปนี้นอกจากการพูดในประเด็นเรื่องของความมั่นคงมิติต่างๆแล้วทั้งสองท่านก็ยังไปเปิดด่านชายแดนของฝั่งไทยเราก็จะเรียกว่าด่านสะเดาแห่งใหม่ส่วนในฝั่งของมาเลเซียก็จะชื่อว่าด่านบูกิตกายูฮิตัมด่านสะเดาแห่งใหม่มีพื้นที่ใหญ่มากคือ500 กว่าไร่เลยสำหรับคนทั่วไปที่จะเดินทางข้ามประเทศแล้วก็รถบรรทุกค้าขายชายแดนอันนี้จะสะดวกมากส่วนด่านนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมอันนี้อย่างเป็นทางการและทริปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคุยประเด็นหลักๆหรือเปิดด่านแค่นั้นยังมีการพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหากุ้ง
0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนยกระดับการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาชูแคมเปญนิวหาดใหญ่รุกตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียผลักดันการท่องเที่ยวข้ามแดนทางบก
15: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานที่ผ่านมาได้มอบนโยบายขับเคลื่อนการยกระดับท่องเที่ยวคุณภาพการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการทำตลาดเชิงรุกในกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับ2ของไทยสอดคล้องกับแนวทางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททที่เตรียมผลักดันการท่องเที่ยวข้ามแดนทางบกหรือ Overland Tourism ผ่านกิจกรรมคาราวานรถยนต์และบิ๊กไบค์ควบคู่ไปกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์โปรโมทการท่องเที่ยวผ่านแคมเปญนิวหาดใหญ่ตลอดจนการผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรสายการบินพร้อมปล่อยแถวกำลังพลตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าลีการ์เด้นพลาซ่าอำเภอหาดใหญ่เพื่อแสดงขีดความสามารถและความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยจะสร้างความเชื่อมั่นขั้นสูงสุดให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางเยือนจังหวัดสงขลาปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเดินหน้าโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนตั้งเป้าอาหารราคาประหยัด40 บาทต่อจาน
16: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต และต้นทุนอาหารที่ยังคงมีความผันผวนซึ่งเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพื่อเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดให้ประชาชนโดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทย plus โดยเปิดให้ร้านอาหารที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจะทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับประชาชนเบื้องต้นตั้งเป้าราคาไว้ประมาณ40บาทต่อจานซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานโดยยืนยันว่าเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดทั้งนี้รายละเอียดเรื่องจำนวนสิทธิ์วงเงินสนับสนุนต่อร้านค้าและรูปแบบการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างจัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทหรืองบประมาณกลางเบื้องต้นตั้งเป้าดำเนินโครงการอย่างน้อย3เดือนและหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนนี้
14: เรื่องอาหารตามสั่งเป็นเรื่องของมนุษย์เงินเดือนทั่วไปที่ต้องรับทานนะซึ่งเราก็มีมาตรการที่ตั้งใจจะดูแลอยู่แล้วอยากที่จะทำข้าวแกงราคาประหยัดตั้งใจไว้ว่าจะเรียกว่าข้าวแกงไทยช่วยไทยนะฮะจะต่อยอดกับโครงการไทยช่วยไทย plus เพราะว่ามีร้านค้าร้านอาหารที่อยู่ในระบบประมาณ 200,000 กว่าร้านค้าเราก็จะให้ร้านค้าเหล่านี้เข้ามาสมัครตั้งใจไว้ว่าประมาณ40บาทถ้าสามารถที่จะนำเรื่องเข้าไปในครม.ได้ก็สามารถที่จะเริ่มได้เลยก็ดูว่างบตรงไหนที่รวดเร็วกว่ากันก็จะไปขอตรงนั้นเพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนที่เป็นมนุษย์ทำงานมนุษย์เงินเดือน
16: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์ยังติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันเริ่มเห็นสินค้าบางรายการทยอยปรับลดลงแล้วอาทิน้ำมันพืชและปุ๋ยพร้อมดูแลให้ราคาสินค้าเกิดความสมดุลตลอดห่วงโซ่อุปทานปริมประโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรองรับบุตรให้กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนป้องกันพฤติการจ้างคนไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อรับรองบุตรของคนต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทย
17: นางสาวลลิดาเพื่อที่พัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการแสวงหาประโยชน์จากระบบทะเบียนราษฎรของไทยโดยกระทรวงมหาดไทยได้เร่งยกระดับมาตรการป้องกันการรับรองบุตรโดยมิชอบเพื่ออุดช่องโหว่ที่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้เป็นช่องทางให้เด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยก่อนนำไปใช้ถือครองทรัพย์สินประกอบธุรกิจหรือฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยซึ่งนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมแถลงผลการขยายผลปฏิบัติการปรับปรามขบวนการอำพรางการสมรสและรับรองบุตรเท็จพบพฤติการจ้างคนไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อรับรองบุตรของคนต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทยภายหลังการสืบสวนกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเร่งด่วนไปยังสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศให้ปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรกำหนดให้กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อหน้าเจ้าพนักงานทะเบียนด้วยตนเองเพื่อยืนยันความเป็นบิดามารดาและป้องกันการแอบอ้างหรือการใช้เอกสารเท็จมาตรการดังกล่าวเป็นการยกระดับการตรวจสอบเชิงป้องกันเพื่อปิดช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรลดโอกาสที่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะนำสัญชาติไทยไปใช้เป็นเครื่องมือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศทางนี้รัฐบาลจะเดินหน้าปรับปรุงระบบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยยึดหลักปิดชื่อดูพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นประชาชนชาวต่างชาติหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะถูกสืบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามความคืบหน้านโยบายพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและประชาชน
18: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยเดินทางไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุ่มอำเภอสังขะเป็นประธานในพิธีส่งมอบสนามกีฬาและสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงเรียนภายใต้กิจกรรมโรงเรียนแห่งความสุขศาลาแห่งความหวังของสำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือ NSDAจากนั้นจะเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการช่องตักละชุมอำเภอกาบเชิงเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานในพื้นที่รวมถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและประชาชนควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เต็มสมบูรณ์รายงาน
0: ส่วนกรณีที่เกิดเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่ช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์กองทัพภาคที่2ชี้แจงว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ช่องกลางแล้วเบื้องต้นทราบว่าเสียงดังกล่าวมีต้นกำเนิดจากพื้นที่ตอนในของประเทศกัมพูชาคาดว่าอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ 10-15 กิโลเมตรขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมยืนยันไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีพื้นที่หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
19: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้โดยระบุว่าอิหร่านร้องขอให้สหรัฐเดินหน้าเจรจาต่อไปซึ่งสหรัฐตกลงที่จะดำเนินการเช่นนั้นอย่างไรก็ตามสหรัฐยังคงยืนยันอย่างชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้สิ้นสุดลงแล้วด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์โดยกล่าวว่าอิหร่านไม่ได้ร้องขอให้เปิดการเจรจากับสหรัฐเพียงแต่จะเปิดการเจรจากับผู้แทนของกาตาร์สำหรับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านจะเดินทางเยือนโอมานในวันเสาร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงการรับรองความปลอดภัยของเรือที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้กระทรวงพาณิชย์จีนประกาศระงับการส่งออกก๊าซฮีเลียมเป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมเป็นต้นไปเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งอาจทำให้ก๊าซฮีเลียมที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนอีกครั้งทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนก๊าซฮีเลียมและส่งผลกระทบต่อบริษัททั่วโลกรวมถึงบริษัทของจีนขณะที่การระงับการส่งออกก๊าซฮีเลียมของจีนอาจทำให้ปริมาณก๊าซฮีเลียมทั่วโลกลดลงอย่างมากเนื่องจากจีนเป็นตัวกลางที่นำเข้าก๊าซฮีเลียมจากรัสเซียและส่งออกบางส่วนออกไปตลาดต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะซากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหมู่เกาะห่างไกลที่อยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงโดยทางการญี่ปุ่นประกาศระงับเที่ยวบินและปิดให้บริการเรือข้ามฟากเป็นการชั่วคราวขณะที่รัฐบาลไต้หวันอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกกว่า 14,000 คนเพื่อรับมือกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ทางตอนเหนือแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงและไม่พัดขึ้นฝั่งที่ไต้หวันอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะยังคงใช้มาตรการป้องกันทุกวิถีทางเพื่อป้องกันการสูญเสียหลังคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักสูงเกือบ1เมตรในหลายพื้นที่นายจิลฟายินูผู้อำนวยการองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประจำภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกแถลงการเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่รับการยืนยันแล้ว 1,792 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย625รายอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการมุ่งเน้นไปที่โรคอีโบลาเพียงอย่างเดียวแต่โรคไอฮิวาตักโรคและโรคโปลิโอยังถือเป็นปัญหาขั้นวิกฤตในพื้นที่ทางตอนใต้และทางตะวันออกของดีอาร์คองโกเช่นเดียวกันนายฟายินูเน้นย้ำว่ามาตรการตอบโต้ทั้งการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและปัญหาด้านสาธารณสุขด้านอื่นจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่เผชิญในอดีตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนเอาชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1สเปนแพ้คัดรอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหัวชนะลีอาหม่านักเทนนิสเจ้าถิ่นไปแบบขาดลอย2-0เซต6-2และ6-3 มนัญชยาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ130ของโลกและเป็นมือวางอันดับ4ของรายการต่อไปกอล์ฟเยาวชน The US Wing Mojing Junior World Golf Championship ที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทยทำผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะรุ่น 7-8 ปีหญิงน้องเชอรีนพนัลินศรีชาพันธ์ทำสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์178คว้าแชมป์ไปครองส่วนรุ่น 11-12 ปีชายอวีปอเซินระเบิดฟอร์มรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์จบสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์207คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่สกายไวดิ้งคว้าอันดับ2ตามหลังเพียง2สโตรกความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นผลงานต่อเนื่องของนักกอล์ฟเยาวชนไทยที่เดินทางไปแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาหลังเพิ่งกวาด6แชมป์จากการแข่งขัน FCG International Championship ที่สนามพราเมซ่ารีสอร์ทเมืองฟอลบรูครัฐแคลิฟอร์เนียโดยเชอรีนและอวีปอเซินต่างเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟไทยที่คว้าแชมป์จากรายการดังกล่าวก่อนมาต่อยอดความสำเร็จในศึกจูเนียร์เวิลด์ครั้งนี้ยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืนยันสภาพร่างกายจิตใจพร้อมเต็มร้อยลุยศึกอาเซียนครับโดยยศกรบุรพากล่าวว่ารอบก่อนเสียดายที่ติดทีมชาติไทยด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แต่ตอนนี้พร้อมอย่างมากทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจเป้าหมายอยากทำประตูช่วยทีมคว้าชนะได้อยากลงไปช่วยทีมอยากพิสูจน์ตัวเองให้ได้มากที่สุดให้สมกับการได้มาอยู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนกลุ่ม B ของทีมชาติไทยวันที่25กรกฎาคมพบกับทีมชาติลาวเวลา20นาฬิกาที่สนามกีฬาแห่งชาติลาววันที่1สิงหาคมพบกับมาเลเซียเวลา20นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่4สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์เวลา20นาฬิกาที่สนามนิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกและวันที่8สิงหาคมพบกับเมียนมาเวลา20นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน TrueVision Now คณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้รายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่14-16กรกฎาคมนี้ทีมจอมเตะไทยชุดนี้มีโค้ชเชชัดชัยเชเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่วนนักกีฬาประกอบด้วยณัฐกมลวาสนาศศิการทองจันทร์ปิยะฉัตรไทยชารีวันกัญจนาลักษณ์ชื่นชูกลิ่นบรรลังทัพทีมแดงธนภูมิเฟื่องน้อยกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็คบูดี้เมอร์เซอร์ในรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่1เหรียญทองการกีฬาแห่งประเทศไทยยกระดับการเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสู่ยุคดิจิทัลโดยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้ได้มีการนำข้อมูลสถิติและเทคโนโลยี AI ร่วมกับวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยวิเคราะห์สภาพร่างกายของนักกีฬาไทยพร้อมทั้งสแกนจุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่งอย่างละเอียดซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะขยายผลสู่การวิเคราะห์เชิงลึกเต็มรูปแบบในอนาคตสำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาในครั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยเน้นความชัดเจนและความคุ้มค่างบประมาณมากที่สุดโดยพิจารณาจากการผ่านเกณฑ์คอลิฟายของสหพันธ์กีฬาอันดับโลกที่มีลุ้นเหรียญรางวัลรวมถึงศักยภาพในการต่อยอดไปสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาปัจจุบันนักกีฬาไทยที่ได้สิทธิ์ไปสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด667คนจาก47สมาคมกีฬาในวันกล้าขวัญแก้วหัวหน้าโครงการคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมด้วยนางอุตสาห์รุ่งโรจน์การค้าผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดีรัฐรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวภายใต้แนวคิดสุดลึกซึ้งเลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้านและมีแพรพลอยหัวใจเพชรนักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยและโค้ชโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์ผู้ฝึกสอนฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์สำหรับสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวมีความยาว7ตอนพาผู้ชมไปตามติดชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตซอลแต่ต้องฝึกซ้อมภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่7รูปแบบทั่วประเทศประกอบด้วยณัฐพลสุทธิโรจน์สนามชุมชนแออัดคมพลพิภพสนามใต้ทางด่วนเทศศักดิ์เจริญพงศ์สนามในวัดสุภวุฒิเถื่อนกลางสนามบนหุบเขาแพรพลอยหัวใจเพชรสนามป่าโกงกลางฉัตรโชติช่วงสนามโรงเรียนคนพิการรัตนาธรสันทนาประสิทธิ์สนามในชุมชนมุสลิมแพรพลอยหัวใจเพชรกล่าวว่าจะให้สารคดีนี้เป็นการต่อยอดจุดประกายให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ต่อไป
1: ต่อยอดได้ค่ะก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆแล้วก็ที่หนูได้ไปลงพื้นที่มาก็ยังมีน้องฟุตซอลผู้หญิงมาเล่นเหมือนกันหนูก็อยากให้ตรงนี้เป็นการต่อยอดน้องๆค่ะอยากให้น้องๆมาเล่นฟุตซอลกันเยอะๆนะคะเพราะว่าหนึ่งหนูก็ได้ทุนมาตั้งแต่เด็กในเพราะว่าหนูเล่นฟุตซอลนี่แหละค่ะก็แบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้เยอะแล้วก็ต่อยอดมาเป็น ถ้ามีโอกาสแล้วก็พัฒนาตัวเองถึงขั้นทีมชาติก็มีเงินเดือนในนามทีมชาติค่ะ
20: และนางอุตสาห์รุ่งโรจน์การค้ากล่าวว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมผลักดันเด็กๆที่ขาดโอกาสต่อไป
2: จริงๆแล้วเนี่ยทางกองทุนก็มีแนวโน้มที่จะพยายามขับเคลื่อนโดยดึงผู้รับทุนเนี่ยเข้ามามีบทบาทเป็นภาคีร่วมสร้างกับทางเราเพื่อที่จะร่วมกันผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆรวมถึงการสนับสนุนเด็กที่ขาดโอกาสเพื่อให้ได้รับการโอกาสในการฝึกซ้อมในการดำรงชีพหรือว่าแม้แต่มีรายได้แล้วก็หาอาชีพในอนาคตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเปิดรับการสนับสนุนทุนทุกปีโดยปีนี้จะมีทุนที่ค่อนข้างจะปรับวิธีการหรือระเบียบที่ให้มันง่ายขึ้นเพื่อดึงดูดผู้คนนะคะโดยเฉพาะประชาชนทั่วไปเนี่ยที่อาจจะเกรงกลัวเรื่องการแบบทำเอกสารที่ยุ่งยากหรือเงี้ยให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาสื่อแล้วก็มาทำงานร่วมกับเรานะคะ
20: ร่วมติดตามสารคดีได้ทาง Facebook Page ฟุตซอลปูนปูนและ YouTube ฟุตซอล Thailand TV เริ่มตอนแรกวันที่14กรกฎาคมรวม7ตอนทุกวันอังคารเวลา20นาฬิกานางวิยดาบุรณภากรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัท CRC สปอร์ตจำกัดในเครือเซ็นทรัลรีเทลเป็นประธานเปิดกิจกรรมซุปเปอร์สปอร์ตตอกย้ำความสำเร็จซุปเปอร์สปอร์ตฟุตบอลกาแล็กซี่ปลุกกระแสฟุตบอลโลก2026ฟีเวอร์ทั่วไทยยอดขายเสื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้เพิ่มต่อเนื่องพร้อมจัดอีเวนต์ใหญ่ Final Countdown with Pixie ชวนแฟนบอลนับถอยหลังสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ณลานอีเดน1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมายอาทิฟรีคอนเสิร์ตจาก Pixie เจาะลึกฟุตบอลโลกในหัวข้อโค้งสุดท้ายใครจะเป็นแชมป์โลกร่วมพูดคุยกับกูรูฟุตบอลชื่อดังและนักฟุตบอลทีมชาติไทยนอกจากนี้ซุปเปอร์สปอร์ตได้ต่อยอดความสำเร็จด้วยกิจกรรมรถโชว์เดินสายสู่3จังหวัดหัวเมืองใหญ่ได้แก่จังหวัดอุดรธานีเชียงใหม่และหาดใหญ่จังหวัดสงขลานำกิจกรรมฟุตบอลและเจอร์ซี่วอลนิทรรศการแฟชั่นเสื้อฟุตบอลไปสร้างประสบการณ์ให้แฟนบอลในภูมิภาคพร้อมขยายคอมมูนิตี้ฟุตบอลให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
21: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าแกนคำว่าแกนเขียนสระแอกอไก่นอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงวัตถุแข็งที่อยู่ตรงกลางของสิ่งอื่นสำหรับยึดให้อยู่อย่างแกนของสับปะรดสาลี่แกนของผ้าที่ม้วนไว้สำหรับตัดขายเป็นเม็ดคำว่าแกนยังหมายถึงแข็งเป็นไตอยู่ข้างในใช้แก่ผลไม้อย่างทุเรียนหรือมะม่วงเช่นทุเรียนภูนี้แกนกินไม่ได้เมื่อซ้ำว่าแกนและใช้แก่ต้นไม้มีความหมายว่าไม่โตอย่างที่ควรจะเป็นเช่นดินแถบนี้ไม่ดีและแห้งแล้งมากต้นไม้ก็ขึ้นไปแกนตามยถากรรมคำว่าแกนยังใช้ในความหมายว่าฝืนใจจำใจไม่เต็มใจไม่มีกระจิตกระใจเช่นสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันทุกวันแต่ไม่เคยคิดจะเลิกกันอยู่กันไปแกนแบบนี้แหละ
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
23: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
24: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
23: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
25: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังจาก ฝนที่อาจตกหนักและฝนที่สะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของจีนในช่วงวันที่11และ12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:12 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง83ซมและเวลา 20:38 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร2ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 11:24 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง85ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของสำนักงานกพ.ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครโดยสนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง20กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือ oag.thaijobjob.com กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราโดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.โดยสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fiarts.thaijobjob.comหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจระดับ4เจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรมระดับ4เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงระดับ4เจ้าหน้าที่แผนงานและกลยุทธ์ระดับ4เจ้าหน้าที่สารสนเทศ3ระดับ4เจ้าหน้าที่บุคคล3ระดับ4เจ้าหน้าที่การเงิน3ระดับ4นักวิชาการพิมพ์ระดับ4เจ้าหน้าที่การพิมพ์2ระดับ3เจ้าหน้าที่ผลิต2ระดับ3และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิต1ระดับ2โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครได้ที่เว็บไซต์โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต www.payingguard.or.th หัวข้อรับสมัครงานและให้ส่งเอกสารใบสมัครเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่อีเมล hr@payingguard.mail.go.th ระหว่างวันที่6ถึง19กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องดื่มนมเป็นประจำสำคัญอย่างไรท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้ที่ยังคงมีกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะนมจืดนั่นหมายความว่านมมีความจำเป็นทางโภชนาการสามารถเสริมสร้างการเจริญเติบโตได้ซึ่งในวันนี้มีข้อมูลสนับสนุนความสำคัญของนมมาฝากทุกท่านค่ะกรมอนามัยได้ทำการสำรวจอนามัยโพเรื่องนมหลากรสคนหลากหลายโดยผลสำรวจสถานการณ์พฤติกรรมและความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มนมตลอดเดือนมิถุนายน2568ที่ผ่านมาคนไทยนิยมดื่มนมจืดมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83.33 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการสำรวจปี2567พบคนไทยดื่มนมรสจืดร้อยละ 58.57 รองลงมาคือรสหวานร้อยละ 20.22 และรสช็อกโกแลตร้อยละ 19.11เหตุผลหลักในการเลือกดื่มนมของผู้ตอบแบบสำรวจ3อันดับแรกได้แก่คุณค่าทางโภชนาการร้อยละ78สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการสำรวจปี2567คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการร้อยละ 54.79 รองลงมาคือรสชาติของนมร้อยละ 38.22 และการคำนึงถึงปริมาณพลังงานไขมันและน้ำตาลร้อยละ 37.11 ตามลำดับนอกจากนี้ผลการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่ดื่มนม 1-2 วันต่อสัปดาห์ร้อยละ 39.11 รองลงมาคือดื่มนมเป็นประจำทุกวันร้อยละ 31.56 และดื่มนม 3-4 วันต่อสัปดาห์ร้อยละ 20.89 ตามลำดับทั้งนี้พบว่าปริมาณการดื่มนมต่อวันส่วนใหญ่ดื่มนมวันละ1แก้วร้อยละ 69.33 ลดลงเมื่อเทียบกับการสำรวจปี2567ดื่มนมวันละ1แก้วร้อยละ 82.37 รองลงมาคือวันละ2แก้วร้อยละ 27.33 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการสำรวจปี2567ดื่มนม2แก้วร้อยละ 11.95 และมากกว่า3แก้วต่อวันร้อยละ 1.78 อย่างไรก็ตามพบมีผู้ที่ไม่ดื่มนมเลยร้อยละ 4.44นิยมดื่มนมพร้อมมื้อเช้าร้อยละ 37.78 และดื่มก่อนนอนร้อยละ 28.44 นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่คนไทยนิยมดื่มนมรสจืดมากที่สุดและเลือกเพราะคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุดโดยที่ผ่านมากรมอนามัยจัดกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะนมรสจืดและขอความร่วมมือไปยังโมเดิร์นเทรดในการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการดื่มนมในเดือนมิถุนายนทุกปีเพื่อให้คนไทยเข้าถึงนมมากขึ้นนมเป็นแหล่งโปรตีนแคลเซียมและวิตามิน B2 ที่ดีอยู่แล้วนมรสจืดเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากกว่านมรสหวานหรือนมที่มีการปรุงแต่งอื่นๆ ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคอ้วนโรคเบาหวานรวมถึงลดพฤติกรรมการติดรสหวานที่ส่งผลให้เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆในอนาคตเนื่องจากนมรสจืดไม่มีการเติมน้ำตาลเพิ่มเหมือนในรสหวานรสช็อกโกแลตและรสชาติอื่นๆท่านผู้ฟังคะเพื่อสุขภาพที่ดีประชาชนทุกกลุ่มวัยควรดื่มนมจืด2แก้วทุกวันโดยเฉพาะเด็กอายุ 1-18 ปีรวมกับการกินอาหารครบ5หมู่อย่างหลากหลายในปริมาณสัดส่วนที่เหมาะส

0: แข็งแรงป้องกันภาวะกระดูกพุนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องดื่มนมเป็นประจำสำคัญอย่างไรเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันพิริยาพรวงอุบลนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำ

0: เสนอให้รู้ก่อนใครใน
1: Car for Life
0: โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการ Car for Life นะครับทาง FM 97 Quality News Station แห่งนี้นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทย FM 97ก็เป็นประจำครับทุกวันเสาร์เรื่องราวในแวดวงยานยนต์เราก็มานำเสนอให้ท่านได้รู้ก่อนใครในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงยานยนต์นะครับแต่ว่าสำหรับรถใหม่เนี่ยก็ยังมีข่าวเดี๋ยวต้องรอพี่ต้นมาให้ข้อมูลว่าหลังกลางปีไปเนี่ยมันมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างก็ต้องทักทายทั้งพี่ต้นและอาจารย์ปุ๊กแว่นชายสุวรรณนะครับสวัสดีพี่ต้นครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่ก๊อตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ก็
4: สวัสดีครับ
2: รถใหม่ก็ยังเงียบๆนะพี่ต้นแต่ว่ามีหลายค่ายที่ซุ่มๆอยู่เนาะ
3: มีครับมีครับ
2: ครับมีครับว่าสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็เหตุการณ์มันไปๆมาๆนะต้องโทษผู้นำสหรัฐว่าพี่ต้น1ก็ไปยุ่งเรื่องฟีฟ่า2วันดีคืนดีก็บอมกันอีกแล้วกับอิหร่านยูดีช่องแคบก็ทำให้ราคาน้ำมันผันผวนทำให้ราคาน้ำมันปั่นป่วนแต่ว่าเหมือนกับว่าบ้านเราเนี่ยเหมือนกับเตรียมตัวมาแล้วว่ามันเหตุการณ์เหมือนจะไม่แน่นอนเรามีทางเลือกทางรอดยังไงบ้างครับพี่ต้นในราคาน้ำมันบ้านเราที่มันกำลังผันผวนกันอยู่เนี่ยพี่ต้นแนะนำ
3: ครับขอบคุณครับทีนี้ครับวันเนี้ยวันเสาร์ที่11กรกฎาคมก็แปลว่าเราอยู่ในครึ่งหลังของปีแล้วเราผ่านเดือน6มาเรียบร้อยนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย4กรกฎาคมก็เป็นวันชาติของสหรัฐอเมริกานะครับที่เราคุยกันเมื่อวันเสาร์ที่แล้วพอมาถึงวันเสาร์นี้เนี่ยพูดถึงเรื่องตลาดในภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่ายังไงรถไฟฟ้าเนี่ยก็เติบโตดีนะครับแล้วก็ในภาพรวมเนี่ยการสร้างกำแพงกีดกันรถไฟฟ้าของแต่ละประเทศเนี่ยเริ่มที่จะเข้าใกล้ตัวเองมากขึ้นนะครับอย่างเช่นสปป.ลาวเนี่ยเดิมแล้วก็สามารถที่จะเอารถกระบะผลิตไทยแลนด์เนี่ยไปอยู่ในสปป.ลาวได้วันดีคืนดีสปป.ลาวก็หารือในครม.ของเขานะแล้วก็ฟันธงตึ้งจะไม่อนุญาตนำเข้ารถกระบะจากต่างประเทศก็แปลว่าจากประเทศไทยเราจะเอาอะไรขายก็ต้องอยากจะชักชวนให้บริษัทรถยนต์เนี่ยไปลงทุนที่ประเทศลาวก็ประกาศเป็นแบบนั้นปุ๊บโตโยต้าก็ตอบโจทย์เลยนะครับประกาศแผนการลงทุนโรงงานของโตโยต้าใหม่ในสปป.ลาวโดยจะมีกำลังการผลิตอยู่ที่เดือนหนึ่งประมาณ500คันแต่โรงงานของโตโยต้าที่อยู่ในสปป.ลาวต้องไปดูในเงื่อนไขจริงๆแล้วในเวียดนามก็มีในแคนเบเรียก็มีแต่ละโรงงานที่อยู่ในประเทศเล็กๆแบบนี้ครับเขาก็จะมีเงื่อนไขว่านำเข้ามาประกอบไหมหรือว่าในเงื่อนไขของรัฐบาลเขาเนี่ยในช่วงปี1ปี2ปี3แต่ละปีเนี่ยมันมีเงื่อนไขในการลงทุนทำอะไรบ้างเช่นกับแคนเบเรียเนี่ยต้องมีบ่อจุ่มสีบ่อสีแน่นอนรถไปเนี่ยก็ไปเป็นซิงค์ธรรมดาเลยไปเป็นสังกะสีเลยไปเป็นชิ้นตัวถังเลยแล้วก็ไปจุ่มที่นั่นแล้วก็ประกอบพอได้บ่อสีมาก็ไปยึดน็อตที่นั่นอันนั้นของแคนเบเรียนะครับก็แน่นอนก็ต้องมีโรงงานมีพนักงานมีความเป็นแรงงานอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็อย่างของอะไรเนี่ยอะไรอยู่ที่เนี่ยครับมันไม่สามารถส่งตรงจากจังหวัดตลาดนะฮะที่เราเคยไปเนี่ยส่งตรงไปที่แคนเบเรียได้หรือว่าจากอรัญญประเทศสักแก้วส่งตรงได้นะครับก็มีเงื่อนไขของความมั่นคงแต่ละประเทศที่ระวังไว้ด้านนี้นะครับสินค้าชิปปิ้งเนี่ยเรือต้องวิ่งไปที่สิงคโปร์นะครับแล้วเปลี่ยนเรืออีกลำหนึ่งเพราะเรือไทยเนี่ยเข้าเทียบท่าของแคนเบเรียไม่ได
2: ้
3: นะฮะต้องไปเปลี่ยนเรือลำที่สองลำที่สองเนี่ยต้องเอาตู้คอนเทนเนอร์ย้ายไปที่สิงคโปร์ไปวางอยู่ในอีกตู้หนึ่งซึ่งอาจจะเป็นทะเบียนสิงคโปร์นะครับหรือว่าเป็นทะเบียนเรือของมาเลเซียแล้วก็วิ่งกลับมาที่ท่าเรือศรีอนุวิวนะครับก็อยู่ที่แคนเบเรียนะพอกลับเข้ามาเนี่ยนะฮะรถยนต์คันนึงเนี่ยเหมือนเดิมแต่ค่าโลจิสติกค่าใช้จ่ายเนี่ยในการที่จะประกอบต่อคันที่แคนเบเรียตัวอย่างนะครับก็ขึ้นไปอีกกว่า
2: 33%
3: ปกติรถยนต์ในแคนเบเรียกระบะ1คันก็ขายแพงอยู่แล้วครับนะครับเพราะเขาก็เก็บภาษีสูงคนที่นั่นก็จะมีคนที่มั่งคั่งเลยร่ำรวยไปเลยกับชาวบ้านเลยไม่เรียกคนจนเราเรียกชาวบ้านเลยนะครับนั่นคนรวยเนี่ยก็โดนขึ้นมา 33% ก็แน่นอนก็มีผลกระทบอยู่เพราะว่าเขาก็จะบอกว่าห้ามนำเข้าชิ้นส่วนจากประเทศไทยห้ามอะไรแต่มีอะไรเขาก็พูดตรงไม่ได้แต่ทางการทหารความมั่นคงเนี่ยก็ห้ามส่งสินค้าไปอยู่แล้วก็ต้องอ้อมสิงคโปร์นั้นทุกวันเนี่ยสินค้าที่อยู่ที่นั่นไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคเนี่ยก็อ้อมไปทางโน้น นะครับแต่ของเวียดนามเนี่ยเขาก็มีพี่ใหญ่อย่างของจีนเนี่ยเขาติดกับชายแดนจีนเขามีทั้งรางรถไฟมีระบบรางระบบอะไรมีการซัพพอร์ตดีอยู่แล้วแล้วก็เวียดนามเนี่ยเป็นรถที่บินพวงมาลัยซ้ายเหมือนกับจีนอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่เวียดนามเองเนี่ยยังมีบุคลิกของการใช้รถกระบะเหมือนกับประเทศไทยก็คือจะชอบดีเซลนะครับเบนซินยังมีน้อยอยู่รถกระบะไม่มีเลยครับเบนซินก็เป็นรถเก๋งธรรมดาทีนี้กลับมาที่สปป.ลาวเนี่ยลาวเนี่ยก็เป็นประเทศเหมือนเวียดนามมีทางเชื่อมทั้งรถไฟทั้งรถยนต์เชื่อมกับสปกับประเทศจีนอยู่แล้วแต่พอกับประเทศไทยปุ๊บเหมือนกับว่าทางการเนี่ยก็จะรับออเดอร์มาจากเมืองจีนนะครับแต่ทีเนี้ยพอจะทำโรงงานมันไม่ได้เกิดขึ้นประกาศปุ๊บอีก3วันเสร็จ1เดือนเสร็จมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไงครับทีนี้ก็ต้องผ่านทางทูตพาณิชย์นะครับทูตพาณิชย์จากฝั่งไทยเนี่ยก็ต้องไปคุยกับครม.ลาวสปลาวลักษณะมันเป็นแบบเนี้ยมันจะมีทางออกไหมมันจะมีการอารมณ์อร่อยไหมจะมีการทำยังไงได้บ้างนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับล่าสุดก็ได้อนุมัติชั่วคราวรถก็ยังสามารถที่ใช้ผลิตไทยส่งไปขายในสปป.ลาวนะครับนั่นกระบะโตโยต้าเองกระบะอีซูซูเองเจ้าตลาดนะครับหรือกระบะฟอร์ดเนี่ยนะฮะที่ผลิตพวงมาลัยซ้ายก็สามารถที่จะส่งออกจากประเทศลาวเนี่ยจากประเทศไทยเนี่ยเข้าไปขายในสปป.ลาวได
1: ้
3: นะครับเห็นไหมฮะเหตุการณ์แบบเรากำลังพูดถึงเรื่องกลางปีกำลังพูดถึงเรื่องรถไฟฟ้าแต่กลับกลายเป็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยเหมือนกับเห็นประเทศไทยเคยเป็นดีทรอยต์เอเชียเป็นโรงงานผลิตไทยก็ประกาศรถจีนต้องมาลงทุนนะครับแล้วก็ก่อนเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทาง BYD ก็บอกว่าตอนนี้บริษัทจีนทั้งหมดเนี่ยลงทุนไปกับประเทศไทยเนี่ย 135,000 ล้านบาทนะครับถ้าคนไม่ได้ติดตามข่าวหรือไม่ได้เป็นนักข่าวแบบผมก็ต้องใช้คำว่าโอ้โห
1: ใช่ไหม
3: ว
1: ัน
3: ก
1: ่
3: อนวันก่อนยังบอกมาสด้าเนี่ยมาสด้าก็เพิ่งจะ 7,000 กว่าล้านนะครับ 130,000 ล้านแต่ 30,000 ล้านเนี่ยเทียบยังไม่ได้ 10% ของรถญี่ปุ่นที่ลงทุนในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยเนี่ยเป็นล้านกับล้านนะครับมากกว่า 1,500,000 ล้านบาทล้านอ่ะล้านสองตัว
1: ครับ
3: ฉะนั้นเวลาถ้าถามว่ามันเป็นเรื่องของเม็ดเงินลงทุนไหมก็ถามก็ตอบก็ใช่แต่ถ้าเทียบกับเจ้าถิ่นเดิมที่มียอดขายสะสมมาพูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้ไปอวยรถญี่ปุ่นนะไม่ได้อวยไปเจ้าถิ่นหรือว่าไม่ได้ไปกีดกันรถจีนนั่นแปลว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องปรับตัวแล้ววันนี้เรายังไม่ได้ปรับตัวเรายังจะรู้สึกว่าดีเซลยังดีนะครับดีเซลยังอาจจะต้องติดแก๊ส LPG ได้เบนซินมาเนี่ยติดแก๊สได้นะครับหรืออย่างอีโคคาร์เนี่ยรถเล็กๆเนี่ยมิตซูบิชิมิลานเนี่ยเดินหน้าต่อแต่เราก็ต้องมานั่งมองว่ารุ่นลูกของเราเนี่ยเขาไม่ได้คิดเหมือนเราแล้วนะใช่ไหมรุ่นลูกของเราเนี่ยวันที่เขาจบเรียนตีวันที่เขาทำงานเนี่ยเขาไม่มาเติมดีเซลครั้งละถังละ 2,500 แล้วเขาก็จะไปเสียบปลั๊กอย่างเดียวแล้วนะครับเหมือนเด็กซื้อมือถือนะเขาก็ไม่ได้ถามคุณพ่อแล้วจะเอาแบบไหนเขาก็ไปจิ้มนิ้วเลยนี่เลยคุณพ่อ iPhone 17 Pro Max เลยคุณพ่อก็ไปสนใจอะไรลูกอยากได้ก็แล้วตามใจนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้แล้วก็ต้องดูแลให้ดีอ่ะถ้าไม่ดีการเซอร์วิสการรักษาอะไรก็ต้องอีกแบบนึงนะครับอันนี้จั่วหัวก่อนนะเอาย่างเข้านี้
1: ก็นี่นะครับรถไฟฟ้าก็อีกทางเลือกหนึ่งที่คนบอกว่าประวัติประหยัดเชิญจะประหยัดยังไงก็แล้วแต่คนใช้เนาะแล้วแต่วิธีการขับวิธีการใช้งานของแต่ละท่านว่าคำว่าประหยัดแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะพี่ต้น
3: คร
1: ับ คำว่าประหยัดของเราในยุคของผมพี่ต้นและอาจารย์เนี่ยคำว่าประหยัดของเราคือราคาเนี่ยมันต้องถูกกันที
3: ครา
1: วนี้ทางเลือกของเราเนี่ยทางเลือกทางรอดที่พี่ต้นเขียนไว้เนี่ยก็คือ E20 ก็คือเป็นพลังงานเพื่ออนาคตของบ้านเราเลยนะไม่ใช่ว่าพลังงานของใครนะแต่ E20 เนี่ยมันก็มีข้อถกเถียงคำถามมาอยู่ตั้งแต่ E20 ที่มันมีมานะพี่ต้นว่ามันใช้ได้จริงเหรออันนี้มาจากพืชไม่ใช่เหรอมันไม่มาจากน้ำมันใช่ไม่ใช่เหรออะไรประมาณนี้แต่ของพี่ต้นก็บอกว่านี่คือพลังงานแห่งอนาคตต้องถามมุมมองของพี่ต้นนั่นแหละทำไมถึงคิดว่าเป็นพลังงานแห่งอนาคตพี่ต้น
3: คือถ้าเราย้อนหลังไป20ปีเลยนะใช้คำว่า20ปีเลยน
1: ะ
3: เพราะว่าผมเทียบกับอายุลูกสาววันนี้ลูกสาว30แล้วแล้วผมก็ไม่ได้ทำโครงการ PBO น้องแกนซี่มา10ปีแล้วนะครับในช่วงที่ระหว่างทำเนี่ยก็ต่อเนื่องนานยาวถึง10ปีพี่ไบโอก็คือพี่ไบโอดีเซลนะครับน้องแกนซี่ก็คือน้องแกนโซฮอนะครับในสมัยนั้นก็ต้องยอมรับว่าบางจากเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มนะฮะโครงการบางจากในการที่จะเอาโครงการจากพระราชดำริองค์การช่างหัวมันนี่คือมันสับปะหลังนะอยู่ที่เพชรบุรีเนี่ยนะฮะประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเอามานะครับแล้วก็ไบโอเนี่ยมีโรงงานเบรโรงงานผสมใหม่ไบโอนี่ก็ต้องภาคใ เพราะในเรื่องของปรามนะครับภาคอีสานก็มีนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะเขารวมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนนะครับแล้วก็บอกกับครม.ประสานเสียงยื่นข้อเสนอว่าแก๊สโซฮอล์เนี่ย E10 เนี่ยวันนี้ต้องเป็นวาระแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานของประเทศไทยทีเนี้ยท่านผู้ฟังคนฟังก็จะบอกว่าเอ้าก็กำลังคุยเรื่องรถไฟฟ้าดู EV แล้วทำไมจู่ๆน้ำมัน E10 ถึงยกขึ้นมาเป็นแผนทางระยะยาวของประเทศไทยอันนี้เป็นคำตอบง่ายๆเลยว่าทางด้านโลจิสติกส์นะครับทางด้านเรื่องของภาคเอกชนเนี่ยระบุว่าการที่จะผลักดัน E10 เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพลังงานมันเป็นเรื่องของการยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยต้องนำเข้าน้ำมันดิบมูลค่ามหาศาลต่อปีอันนี้ทราบกันอยู่แล้ว
1: ครับ
3: แล้วก็การที่ปรับเปลี่ยนมาใช้ E20 เนี่ยซึ่งมีส่วนผสมของเอทานอลที่ผลิตจากมันสำปะหลังจากแป้งจากข้าวเกษตรเนี่ยเอทานอลก็มาจากโรงงานน้ำตาลนะครับโรงงานน้ำตาลอยู่ที่ไหนเนี่ยนะฮะเราไปเอาที่นั่นน่ะมาใช้ในผสมกับน้ำมันได้เลยซึ่งไอ้พลังงานเนี่ยจะอยู่ในประเทศ 20% อันเนี้ยแน่นอนครับช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบนะฮะถ้านับก็คือแสนล้านเงินแสนล้านเนี่ยแทนที่จะออกนอกประเทศไปอยู่ตะวันออกกลางก็ไม่ต้องนะฮะกลับมาหมุนเวียนกลับมาอัดฉีดไม่รู้ว่าไร่อ้อยอยู่ตรงไหนโรงงานน้ำตาลอยู่ที่ไหนก็จะกลับไปอยู่ที่ตรงนั้นอีกนี่คือรากหญ้าเลยแล้วก็ในแง่ของความพร้อมเนี่ยต้องบอกว่าล่าสุดมาในเนื้อข่าวเลยนะผมบอกว่าสมาคมผู้ผลิตเอทานอลเนี่ยยืนยันแล้วบอกว่าโรงงานเอทานอลในประเทศไทยทั้ง28โรงงานเนี่ยมีกำลังการผลิตรวมกันมากกว่า7ล้านลิตรต่อวันในขณะที่วันนี้นะครับเราใช้อยู่แค่ 3.5 ล้านลิตรเองแปลว่าใช้อยู่แค่ครึ่งเดียวถ้าแปลว่าถ้าภาครัฐประกาศให้ E10 เป็นน้ำมันพื้นฐานเนี่ยก็เราเนี่ยจะสามารถดันยอดให้ไปแตะ6ล้านลิตรต่อวันทั้งที่กำลังการผลิตมากกว่า7ล้านนั้นระบบการรองรับของภาครัฐบาลเนี่ยถือว่ารองรับได้สบายมากนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนทำโรงงานเอทานอลหรือว่าโรงงานน้ำตาลเพิ่มขึ้นเลยนะครับอันนี้คือสามารถที่จะปรับไปได้ทันทีแล้วก็ในมุมของสิ่งแวดล้อมในเนื้อข่าวนะบอกว่า E20 เนี่ยลดการปล่อยของก๊าซเรือนกระจกได้อย่างดีนะฮะลด PM2.5 ได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้เป็นพลังงานที่เป็นจังหวะที่ผ่านของการที่ประเทศเราเนี่ยกำลังก้าวไปสู่ยุค EV 100%แต่การที่ EV 100% เนี่ยเราก็เริ่มได้ยินข่าวแล้วว่าอ๋อตอนนี้เป็นรถ REEV REEV ก็คือว่าต้องมีเครื่องบินซินไว้สำหรับปั่นไฟมีเครื่องบินซินไว้สำหรับช่วยคนไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้ไป EV 100% อย่างเช่นแจ็คคู่6เนี่ยที่เพิ่งมาล่าสุดเนี่ยราคา 900,000 กว่ากับ 800,000 กว่าเนี่ยเติมน้ำมันเอาเครื่องปั่นไฟเต็มถังแล้วก็1ปลั๊กเนี่ยไปได้200กิโลบวกน้ำมันอีกน้ำมันเครื่องปั่นไฟอีกก็รวมแล้ว800กิโลอันนี้คนใจหูผึ่งเลยนะคนไทยคนไทยไม่ได้คิดอยากจะเสียบปลั๊กแต่คิดว่าเฮ้ยให้มันมีน้ำมันไปติดขัดตรงไหนก็เติมน้ำมันแทนเสียบปลั๊กได้อาจารย์ว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาจารย์พูดว่าเทคโนโลยีมันเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเราได้มากขนาดไหนฮะไอ้แบบเนี้ยครับ
1: ผมก็เลยถามอาจารย์อย่างนี้ก่อนที่ไปเทคโนโลยีอาจารย์ต่อเนื่องไอ E20 เนี่ยมันเติมได้จริงไหมอาจารย์ที่คนใช้งานเนี่ยมันควรจะเป็นรถใช้งานแบบไหนที่ใช้รถ E20 แต่ผมเห็นพี่ต้นใช้งานนั่นแหละพี่ต้นบอกว่ารถผมไม่สนใจผมเติม E20 ที่ไปตากด้วยกันใครบอกเติมไม่ได้เลยผมเติมแล้ว
3: E20 ครับ
1: ต้องอันนี้คนต้องให้คำแนะนำหน่อยว่าคนบางทีก็ไม่กล้าเขาบอกไอ้จากศูนย์มาก็คือ9591จะดีอะไรมาเนี่ยแต่จริงๆมันก็ใช้งานได้อย่างพี่ต้นเนี่ยอยู่ในแวดวงยานยนต์มากันนานไม่สนใจอ่ะเพราะเติม E20 ประหยัดกว่าเยอะด้วยอะไรแบบต้องถามแนวทางช่างด้วยอาจารย์ว่ามันเติมได้จริงไหมแล้วใช้คนลักษณะใช้งานควรจะเป็นยังไงของ E20 ครับ
4: ก็ถ้าเป็นรถใหม่ๆเป็นรถปัจจุบันนะครับที่ออกมาใหม่สามารถใช้งานได้ส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาก็คือว่ารถที่ต่ำกว่าปีประมาณสัก05ลงไปนะครับหรือว่าปี2010เนี่ยกำลังก้ำกึ่งอยู่เพราะว่าพวกโอลิงหรือว่าระบบปั๊มติ๊กต่างๆหัวฉีดเนี่ยอาจจะยังไม่รองรับมันก็เลยอาจจะเกิดปัญหาได้แต่ว่าถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆนะครับที่ปีประมาณสัก15ขึ้นมา2015ขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะใช้งานได้โดยที่ไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าท่อยางหรือว่าอุปกรณ์โอลิงต่างๆปั๊มติ๊กจะรองรับเพราะว่าที่จะมีปัญหาก็คือระบบปั๊มซิปเนี่ยจะมีโอลิงที่กักเก็บน้ำมันเวลาไหลกลับถ้าเจอปัญหาตรงนี้บวมก็จะทำให้สตาร์ทยาวนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้เคยเกิดขึ้นเมื่อรถที่มีการปรับจูน ECU เรียกว่ามีการโมดิฟายและใช้ E85 E20 จะเจอปัญหาลักษณะนี้ก็คือว่าสตาร์ทลากยาวตอนเช้า นะครับแล้วก็พวกท่อทางต่างๆจะต้องเปลี่ยนแต่ปัจจุบันรถรุ่นใหม่ท่อน้ำมันจะเป็นคล้ายๆพลาสติกหมดแล้วแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์ก็คือกดปั๊บล็อกนะครับจะไม่มีเจอกระยางนะครับส่วนซีนโอลิงก็จะเป็นลักษณะคือมีความทนทานแล้วก็ความแม่นยำสูงก็เรียกว่าใช้งานได้นะสำหรับรถใหม่ๆใช้งานได้ปกติแต่ว่าถ้ารถที่ต่ำกว่าปีสัก2010เนี่ยก็คือแนะนำก็คือให้ใช้เป็น95จะเหมาะสมมากกว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าอุปกรณ์ท่อยางต่างๆเนี่ยโอลิงต่างๆเนี่ยยังไม่รองรับแล้วปัจจุบันนี่ก็คือว่าการใช้ E20 E85 บางรุ่นแต่ก็ E85 ก็หาได้น้อยละเพราะว่าบางมีเฉพาะบางปั๊มแล้วการใช้เชื้อเพลิงปัจจุบันก็คือมีการคำนวณโดย ECU ที่มีความละเอียดแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็คือว่าพอจ่ายเชื้อเพลิงเข้าไปเครื่องยนต์ก็จะรู้แล้วว่าจับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ไอเสียแอร์โฟจ่ายอากาศเท่านี้มีการวัดน็อกลีทาร์ดจ่ายเชื้อเพลิงเท่าไหร่แรงม้าแรงบิดก็คือว่าอาจจะออกเทนเยอะกว่าก็ได้แรงบิดเยอะกว่านะครับได้จะประหยัดหรือไม่ประหยัดก็อยู่ที่ว่าพอเริ่มแรงกว่าเราก็จะเหยียบมันสนุกมากขึ้นนะครับนั่นแหละก็คือว่าความแตกต่างระหว่าง95 E20 E85นะครับเรียกว่าได้แรงม้าแรงบิดแล้วก็การคุมคันเร่งให้ดีก็อาจจะทำให้ประหยัดได้แล้วปริมาณน้ำมันราคาที่ถูกลงนะครับ
1: ก็ต้องถามอาจารย์อย่างนี้ว่าถ้าลักษณะคนที่จะเติมสมมติว่าคนใช้รถอย่างผมเนี่ยถ้าเติม E20ก็ต้องใช้งานแบบทุกวันหรือว่าใช้บ้างจอดบ้างจอดนานบ้างอะไรประมาณนี้เติม E20 ได้ไหมถ้าใช้งานทุกวันหรือจอดนานประมาณนี้อาจารย์
4: ก็สามารถใช้งานได้นะครับถ้าวัน2วันอาทิตย์หนึ่งก็ใช้งานได้แต่ถ้าเป็นเดือนละครั้งก็ไม่แนะนำนะครับถ้าเป็นเดือนละครั้งแต่ว่าถ้าเป็นอาทิตย์หนึ่ง2วัน3วันใช้งานทีหรือใช้บ้างไม่ใช้บ้างเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แต่ก็ปัจจุบันก็ถังน้ำมันรถส่วนใหญ่ก็จะมีการเคลือบสารนะครับเคลือบสารแล้วก็หลายรุ่นก็จะเป็นถังที่เป็นพลาสติกก็จะไม่ส่งผลในเรื่องของปฏิกิริยากับแก๊สโซฮอลนะครับในเรื่องของE20 เนี่ยก็จะไม่ส่งผลเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าที่เป็นถังน้ำมันเป็นเหล็กเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญหานะมีแต่ว่าปัจจุบันก็รถรุ่นใหม่ๆที่เป็นเหล็กก็จะมีการเคลือบสารที่สามารถทนและใช้ E20 เนี่ยที่ติดมาที่ฝาถังเนี่ยก็คือว่าบริษัทผู้ผลิตมีการแก้ไขหรืออุปกรณ์ที่รองรับแล้วนะครับก็เรียกว่าเราก็ใช้งานและดูตามคู่มือว่ารถรุ่นเราใช้ได้ไหมเปิดฝาถังดูแล้วผมมั่นใจว่าหลายคนไม่เคยเดินไปเปิดฝาถังรถตัวเองเลยว่าใช้น้ำมันอะไรได้บ้างนะครับ
1: ปกติเด็กปั๊มครับอาจารย์ตัวเจ้าของไม่ได้เปิดปกติเด็กปั๊มเติมให
4: ้เพราะจริงๆบางท่านยังไม่รู้เลยว่ารถเราเนี่ยสามารถเติมน้ำมันได้หลากหลายแล้วก็บางท่านพอเติมน้ำมันผิดอย่างเช่นไปเติม91เข้าไปเติม E10 หรือก็มีความกังวลใจครับกังวลแบบมากมายเลยก็เสียงเครื่องอัดกังวลว่าจะพังไหมนี่นั่นก็ความคิดก็ยังมาก่อนแต่จริงๆแล้วเราเดินไปดูก่อนเวลาเราซื้อรถมากดฝาถังดูว่าอ๋อฝาถังเราเนี่ยเติมน้ำอะไรได้บ้างแล้วก็เวลาเราฉุกเฉินเราไปเจอปั๊มเราสามารถเลือกที่จะประหยัดได้นะครับเราเลือกที่จะประหยัดตามเทคโนโลยีการพัฒนาของเครื่องยนต์แล้วก็เทคโนโลยีได้แต่ว่าถ้าเราเอาความเชื่อเก่าๆว่าต้องเติม95เท่านั้นสำหรับรถเบนซินเดี๋ยวจะมีปัญหา1 2 3อันนี้ก็จะทำให้เราเสียโอกาสในการใช้เทคโนโลยีให้คุ้มค่า
1: พูดถึงน้ำมัน95 91อาจารย์ต้องให้ความรู้ท่านผู้ชมเนี่ยต้องอาจารย์เคยแต่อาจารย์เคยบอกแล้วแหละน้ำมันเนี่ยสมมติว่าใช้95ไปแล้วแต่บางปั๊มไม่มี95บางปั๊ม91หมดเลยมันสามารถเติมผสมได้ไหมแม้กระทั่ง E20 อาจารย์เติมผสมกันเลยได้ไหม
4: พอเติมได้ครับก็เรียกว่า91 95 E20 เติมได้หมดครับสามารถเติมผสมกันได้ไม่จำเป็นจะต้องถ่ายออกก่อนเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเบนซินเหมือนกันครับเรียกว่าสามารถแต่เติมดีเซลเข้าไปไม่ได้นะครับต้องระวัง
1: ย้ำนะครับไปเติมผิดน้ำมันผิดไม่ได้นะครับอันนี้เติมได้นะครับอาจารย์
4: เติมได้ครับปกติเลยครับถ้าเราไม่มีก็ปั๊มหลอด91ที่มอเตอร์ไซค์เติมสีแดงๆนะครับใส่เติมได้เลยยังไงรถก็ติดแน่นอนครับ
1: แต่ขอให้อยู่ในกลุ่มเบนซินเหมือนกันไม่ได้เอาดีเซลมาผสมนะครับดีเซลก็เช่นกันอย่าไปเติมเบนซินเข้าไปอันนี้ก็พื้นฐานเนาะอาจารย์แต่บางคนก็ไม
2: เหมือนกับว่าเด็กปั๊มมีข่าวหลายข่าวที่บอกว่าเด็กปั๊มจับหัวเติมหัวจ่ายผิดอะไรมาเนี่ยมันทำให้มีผลกระทบกับเครื่องยนต์มาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีที่พี่ต้นพูดไปเมื่อกี้ครับเทคโนโลยีที่ก้าวเข้าสู่ในยุคปัจจุบันเกี่ยวกับรถยนต์อาจารย์มีมุมมองความคิดเห็นยังไงครับทั้งระบบการขับเคลื่อนระบบ ECU ที่มันเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตอนนี้มันเขาเรียกว่ามันเป็นชิปที่ไวมากดีมากอ่านละเอียดมากอาจารย์
4: ข้อดีของเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้เราสามารถสื่อสารกับรถยนต์ได้นะครับการคุยเหมือนเราคุยกับคนไข้ได้ว่าเราจะทำอะไรอย่างเช่นในกรณีที่คือผมจะใช้เครื่องมือที่เป็นตรวจสอบ ECU เกิดปัญหาก็คือวันนั้นเครื่องมือหายนะครับเครื่องมือในการสื่อสารหายก็เรียกว่าการซ่อมรถเหมือนคนตาบอดเลยเรียกว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรรถไฟเครื่องยนต์โชว์จะทำยังไงอันนี้เป็นเรื่องเป็นการยกตัวอย่างที่เคยใช้แล้วก็เมื่อเกิดปัญหาสุดท้ายก็เลยต้องซื้อไว้หลายตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างการพัฒนาของ ECU ที่เยอะๆมีผลในเรื่องของการสื่อสารเรียกว่าทำให้เราสามารถเจาะจงเฉพาะจุดได้ซ่อมในส่วนอย่างเช่นปั๊มติ๊กเมื่อก่อนนะครับปั๊มติ๊กปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยปกติจะมีรีเลย์อยู่ในกล่องฟิวถ้าเป็นรุ่นสมัยก่อนแต่ปัจจุบันจะมีกล่อง ECU ไปอยู่ที่ถังเลยคำนวณมีการจ่ายแยกไปเลยว่าตอนนี้คุมปั๊มติ๊กนะอันนี้คุม ABS แล้วก็แยกกันเราก็จะดูได้ว่าอย่างเช่นวิ่งไฟ ABS โชว์แบบไหนนะครับความละเอียดก็คือมากขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นไว้ว่า ABS โชว์ก็คือล้อข้างไหนมีปัญหาเราก็ไปดูจากเรื่องของการสื่อสารของ ECU ที่มีความละเอียดคือความละเอียดที่สูงยิ่งเป็นโอกาสทำให้ซ่อมได้ตรงจุดมากขึ้นความละเอียดที่น้อยอย่างเช่นยุคแรกๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการจิ้มไฟกระพริบนับหนึ่งแล้วเว้นนะครับนับอันนี้ความหยาบในการซ่อมเนี่ยก็จะกว้างแทนที่เราจะตีจุดที่ว่าเจาะจงตรงนี้เลยอาจจะเป็นการทำที่กว้างแต่ว่าด้วยชิป ECU ที่มีความไวยิ่งมีความไวมากนะครับยิ่งมี ECU เยอะก็จะทำให้เราแยกส่วนในการซ่อมรวมถึงระบบเกียร์อัตโนมัติก็จะมีการปรับอัปเดตหรือว่าการเลิร์นนิ่งเรียกว่าสามารถทำให้การเข้าเกียร์ในการเซอร์วิสซ่อมเกียร์เนี่ยก็จะสมูทอะไรมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของระบบจอไมค์ต่างๆก็จะมีเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์เรียกว่าบางครั้งเนี่ยรถรุ่นเราอาจจะไม่เชื่อตัวท็อปแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีที่เรื่องสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์เปลี่ยนซอฟต์แวร์ได้ก็เรื่องเป็นเทคโนโลยีก็ทำให้เราสามารถที่จะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมแก้ไขได้ง่ายนะครับดังนั้นก็คือว่ารถยิ่งมี ECU มีความฉลาดการซ่อมแซมการตรวจสอบทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ความเสียหายหมายถึงว่าการที่จะต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะน้อยลงอย่างเช่นเรื่องของหัวฉีดเนี่ยก็จะมีการรู้แล้วว่าเกิดปัญหาอะไรอย่างเช่นไฟเครื่องยนต์โชว์ตัวหนึ่งเราจะรู้แล้วว่ามิดไฟเนี่ยคำว่ามิดไฟหมายความว่าสูบนั้นไม่จุดระเบิดสูบนั้นจุดระเบิดไม่ดีจุดระเบิดไม่ดีเกิดจากอะไรบ้างก็คือคอยนะครับคอยแล้วก็หัวฉีดหรือท่ออากาศก็จะมีแอร์โฟลต่างๆก็เราจะรู้ว่าอัตราเร่งหรือโค้ดที่เตือนเนี่ยระบบ ECU จะพาเราไปนะครับจะพาเราไปแล้วก็ให้เราสามารถดูแลแล้วก็แก้ไขได้รวมถึงเรื่องของการสื่อสารระบบในรถยนต์นะครับเช่นระบบวิทยุระบบแอร์อย่างเงี้ยอย่างระบบแอร์เนี่ยบางทีถ้าเราไม่รู้เลยว่าแอร์เป็นอะไรด้วยของแอร์ก็จะมีการสำรวจแล้วว่าน้ำยาแอร์เกินน้ำยาแอร์ไม่พอหรือพัดลมนะครับพัดลมเนี่ยความร้อนระบายความร้อนไม่พอเราจะเห็นค่าจาก ECU เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้รถยนต์ดูแลง่ายขึ้นแล้วก็ซ่อมง่ายขึ้นแล้วก็ช่างจะต้องพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีก็คือว่าเราควรจะอ่านโค้ดหรือรหัสในการเสียของรถยนต์เนี่ยผมแนะนำให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วเราใช้ Translate มาไปครั้งหนึ่งที่อยากแนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษเวลาทำเนี่ยหนึ่งก็คือจะทำให้ worldwide แล้วก็ทำให้เราเรียกว่าได้มุมมองที่กว้างขึ้นนะครับเมื่อเราโค้ดเหมือนว่าเราเจอปัญหาระบบ ECU มีปัญหาเราก็เอาโค้ดนั้นไปพิมพ์เลยไปพิมพ์เสร็จแล้ว เราก็จะเห็นเองว่าทิศทางเราควรจะซ่อมอะไรทำอะไรเป็นไกด์ไลน์หรือว่าคู่มือซ่อมที่เราจะดูได้บางเว็บก็สามารถโหลดคู่มือซ่อมมาเพื่อในการทำงานได้อันนี้เรื่องของECU รวมถึงระบบช่วงล่างระบบ ABS ระบบไฟหน้าต่างๆก็จะมีระบบ ECU ที่มีความละเอียดเข้ามาไฟปรับสูงต่ำอย่างเช่น Isuzu ก็จะมีเรื่องของปรับไฟสูงต่ำได้ก็คือว่าตัวเนี้ยจะมีกระเดื่องอยู่ข้างหลังที่ล้อหลังก็องค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ปกติเราจะเห็นอยู่ในรถยุโรปที่มีเทคโนโลยีสูงๆแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีเหล่านี้รถเล็กๆรถอีโคคาร์มีมาให้ใช้รวมถึงว่าระบบกล้องต่างๆก็มีการตรวจสอบนะเรียกว่าความฉลาดแล้วก็ของเทคโนโลยีที่พัฒนาไม่ได้เกิดปัญหานะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยใส่เข้ามาไม่ได้ทำให้เราเกิดปัญหาเพียงแต่ว่าทำให้เกิดการสื่อสารกับรถยนต์การซ่อมแล้วก็การปรับจูนอีกอยู่ซึ่งสังเกตได้ว่าปัจจุบันรถซีซีน้อยลงนะครับ
1: ครับ
4: แต่แรงมาเพิ่มขึ้น
1: ด้วยคำว่าแรงมาเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับรถแข่งนะอาจารย์อย่างที่ครับที่บอกว่ารถแข่งก็มีแรงมาอีกประเภทหนึ่งคือมีความเร็วพอแรงประเภทหนึ่งกำลังจะโยงไปประมาณนี้ว่าทั้งเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันช่วยในการใช้งานในบนท้องถนนในรถยนต์คือปกติขับรถมันก็มีระบบช่วยต่างๆแต่สำหรับรถแข่งเนี่ยมันกลับกันนะพี่ต้นคือบางอย่างก็ต้องถอดออกเพื่อจะได้ความเร็วความแรงที่เพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ในกติกาคราวนี้เมื่อวานนี้ที่ผมไปอู่ที่เขาเทสไดโน่นะมันก็มีถ้ามุมมองคนที่ไม่ชอบแข่งรถนะพี่ต้นอาจารย์ก็ว่าโอ้โหรถอุปกรณ์รถแข่งแต่ละอย่างไม่ถูกอ่ะคนแข่งรถเนี่ยคิดอะไรอยู่ประมาณนี้คือบางชิ้นเนี่ยซื้อรถมือสองได้คันหนึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่า
3: แพงกว่านั้น
1: ซื้อของมาแต่รถแข่งแต่เมื่อวานเนี่ยรถแข่งที่รอเทสไดโน่เนี่ยไม่ต่ำกว่า10 คันไม่ต่ำกว่า10 คันนี่รอคิวเพื่อเทสไดโน่ดูความเร็วความแรงก็ต้องถามอย่างนี้พี่ต้นเนี่ยที่หวนกลับมาคืนสนามแข่งนี่แล้วพูดถึงว่าหวนกลับคืนมาสู่สนามแข่งเนี่ยเทอมที่พี่ต้นห่างหายไป3 ปีนะใช่ไหมครับพี่ต้นที่ไม่ได้มาแข่งกันเนี่ยกลับมาครั้งนี้อ่ะมีความรู้สึกยังไงในการแข่งรถหรือว่าคนชอบแข่งรถเนี่ยมันได้อะไรจากการแข่งขันบ้างพี่ต้น
3: โอเคนะครับคือเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมก็เข้าประชุมอนุกรรมการครับเรียกว่าคณะอนุเทคนิคกลางนะครับเทคนิคกลางเนี่ยมีอำนาจสืบสวนมีอำนาจสอบสวนมีอำนาจตรวจมีอำนาจอนุมัติการแข่งขันทั้งหมดในประเทศไทยนะครับขึ้นกับอนุกรรมการเทคนิคกลางของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในภาพรวมราชูถามอันนี้เรียกว่ารยศทคณะของผมนี่นะฮะก็จะมีสิทธิ์ที่จะอนุมัติกับไม่อนุมัติมีสิทธิ์ที่จะตรวจนะฮะโดยเน้นเรื่องของความปลอดภัยของนักแข่งเมื่อกี้ที่พี่ก็ถามเนี่ยเรื่องของความแรงเรื่องของต้นทุนราคาเนี่ยอีกส่วนหนึ่งแต่ทีเนี้ยเมื่อเป็นการแข่งขันแบบกีฬาวันนี้เนี่ยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้อนุมัตินักแข่งเนี่ยไปเป็นนักแข่งมืออาชีพแล้วเป็นเหมือนทีมชาติแล้วสามารถเอาธงไทยติดหน้าอกเสื้อไปลงสนามได้แล้วฉะนั้นไม่ได้แต่ตัวนักแข่งตัวช่างเองก็ดีอย่างอาจารย์ปุ๊กเนี่ยแต่ก่อนคนเพิ่งจะรู้จักอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ปุ๊กก็ช่างฟิตช่างเครื่องช่างไวสายอยู่ปากทางบ้านกล้วยเป็นห้องแถวพอขยับมาเอ้ยวันนี้โอ้โหถ้าเกิดเรื่องจูนเรื่องแต่งเรื่องแข่งเรื่อง ECU เนี่ยต้องช่างปุ๊กนะครับแต่ถ้ารู้จักดีจะบอกว่ารถคันนึงเนี่ยสมมติประมูลจากศุลกากรมาต่อให้เป็นเปอร์เช่เนี่ยไม่มีกุญแจไม่มีกล่องอาจารย์ปุ๊กยังทำสตาร์ทติดเลยรถเนี่ยอยู่บนท้ายเทรลเลอร์ไปจอดเตรียมส่งแหลมฉบังฟ้าผ่าต้นไม้ใกล้ๆกับกลายเป็น6 คันบนเทรลเลอร์ยี่ห้อไม่ยังไม่ต้องเอ่ยพอเกิดไฟช็อตมาเนี่ยช็อตคือช็อตทางอากาศนะไม่ได้เป็นไฟลุกนะเสียหมดเลย6 กล่องอาจารย์ปุ๊กหา6 กล่องแล้วก็สามารถทำให้สตาร์ทติดแล้วก็ไปต่อได้ด้วยเห็นไหมอันนี้แค่วิวัฒนาการของช่างคนหนึ่งนะแล้วพอเดือนหน้าถึงหาปุ๊บอาจารย์ปุ๊กก็เนี่ยรถแข่งระดับชิงแชมป์เอเชียเขาว่าชิงแชมป์ก็หมายว่าทุกคนต้องชิงกันนะไม่ได้หมายถึงว่าใครจะได้แชมป์เนี่ยจะมีหนึ่งเดียวถูกไหมครับ
1: ครับ
3: เราเนี่ยร่วมกิจกรรมในการที่จะไปต้องไปชิงแชมป์กับเขานั่นแปลว่าที่หนึ่งเนี่ยคือหนึ่งในเอเชียแต่ละทีมของแต่ละประเทศเนี่ยก็เปรียบเสมือนทีมชาติที่ตั้งใจจะมาสู้ศึกกันครั้งนี้นะครับถ้าบอลเนี่ยบอลที่เราเตะเมื่อคืนสเปนชนะเห็นไหมเนี่ยค่ะก็กว่าจะชนะได้เนี่ยสเปนต้องเตะมากี่นัดกว่าจะขึ้นมาระดับนี้ได้ก็ไม่ต่างกันรถยนต์ในการที่จะขึ้นมาขนาดนี้อาจารย์ปุ๊กก็ต้องมองแล้วว่าอันนี้คือผลิตภัณฑ์คือโปรดักต์แต่โปรดักต์มันเป็นเรื่องของการค้าขายแต่อาจารย์ปุ๊กก็เลือกที่จะเอายี่ห้อนี้มาซึ่งในตลาดทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าอีซูซูเป็นมิตซูบิชิเยอะแยะมากมายแต่อาจารย์ปุ๊กบอกว่าเนี่ยฟอร์ดเนี่ยมันน้อยดี ฟอร์ดเนี่ยอะไรหาง่ายดีตรงข้ามกับคนที่ใช้ฟอร์ดนะถ้าช่างฟอร์ดโอ้โหมีแต่คนบอกฟอร์ดอะไรหายากอาจารย์ผู้บอกไม่ฟอร์ดหาง่ายดีแล้วก็ทำจบด้วยเห็นไห
1: ม
3: นั้นทัศนคติมุมมองความเชี่ยวชาญความชำนาญเฉพาะด้านของอาจารย์พวกจะไม่เหมือนช่างอื่นละนะครับแต่ที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่าช่างอื่นนะแต่บอกว่าความชำนาญแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับพออาจารย์พวกเลือกเอาเรนเจอร์มาเสร็จปุ๊บผมก็บอกกับเพื่อนๆในวงการว่าไอ้เนี่ยรถบ้านรถแหนบแล้วการแข่งขันในครั้งเนี่ยในช่วงสิงหาคมเนี่ยก็โอ้มีทั้งหมดหลายสิบประเทศแต่ผมนับประเทศจำไม่ได้แล้วนับประเทศแต่รถยนต์รถแข่งขันเนี่ยมีทั้งรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ที่แข่งเยอะที่สุดเนี่ยเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับบริษัทออเทปเจแปนเนี่ยเป็นผู้จัดไทยแลนด์เนี่ยไม่ได้เป็นผู้จัดไทยแลนด์เนี่ยเป็นแค่สนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตพื้นที่หรือจะเรียกว่าญี่ปุ่นเนี่ยมาขออนุญาตการกีฬาแห่งประเทศไทยมาขออนุญาตรัฐมนตรีกีฬาวันนี้ยังไม่มีกีฬานะวันนี้ยังเป็นกีฬาและการท่องเที่ยวนะเดี๋ยววันหน้าเขากำลังจะแยกกระทรวงกีฬาออกมาแล้วนะครับเรื่องการแข่งขันแล้วรถทั้งหมดเนี่ยใส่ตู้คอนเทนเนอร์มาขึ้นที่แหลมฉบังแหลมฉบังก็เป็นท่าเรือน้ำลึกซึ่งไม่ได้แต่รถแข่งเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมดก็จะเน้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเป็นหลักนะครับอินโดนีเซียก็บินมาญี่ปุ่นก็บินมานะครับหลายประเทศอินโดอินเดียก็บินมาเพื่อจะต้องมาเบิกรับรถที่ศุลกากรรับรถเสร็จก็จะแล้วแต่เราจะวิ่งไปหาช็อปแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับเพื่อจะเตรียมเซตรถนะครับแล้วพอเซตรถเสร็จปุ๊บอ่ะถึงหน้างานก่อนแข่งเนี่ยต้องมาอยู่บนพื้นฐานกติกาเดียวกันก่อนที่เราบอกเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของล้อยางต้องมีขนาดเท่าไหร่ล้อต้องมีล้นเกินนะครับและทุกคันเนี่ยต้องมีทะเบียนรถและพรบบังคับผมเข้าไปที่สปป.ลาวผมก็ต้องไปซื้อประกันภัยลาวก็คือพรบนี่แหละผมเข้าไปที่มาเลเซียผมก็ต้องซื้อประกันภัยมาเลเซียเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย7 วัน 10 วันเนี่ยขับไปจะเลี้ยวซ้ายไฟแดงไม่ได้ดูรถมอเตอร์ไซค์ทางซ้ายไปเบียดเขาล้มไปเบียดเขารถเขาเสียหายได้รับเจ็บอะไรเงี้ยนั้นพรบ.นะฮะก็ต้องไปชดเชยให้กับเขาถูกไหมครับ
1: อันนี้
3: ลักษณะแบบนี้หรือเด็กอายุ12 ปีมีคดีอยู่ที่จังหวัดไหนนะมุกดาหารใบขับขี่ไม่มีโอ้โหเสียดายพระสงฆ์เนาะ9 รูป 10 รูปอันนั้นน่ะพรบ.เนี่ยนะฮะเป็นภาคบังคับก็ต้องไปจ่ายค่าชดเชยค่าสูญเสียของนั้นไปอันนี้เปรียบเทียบนะว่ารถคันที่มีปัญหาเนี่ยก็คือคันที่จะต้องวิ่งบนถนนไทยแลนด์แล้วก็กฎหมายไทยแลนด์เนี่ยบังคับว่าจะต้องมีพรบติดรถทุกคัน
1: ครับ
3: นั้นรถยนต์ที่แข่งเนี่ยก่อนมีพรบต้องมีอะไรต้องมีทะเบียนถามว่าต่างกับทางเรียบไหมโอ้ต่างกันโดยสิ้นเชิงรถทางเรียบเนี่ยเปิดตู้แล้วสไลด์ออนเข้าสนามเลยอันนั้นรถที่สร้างเพื่อการกีฬาเปรียบเทียบมอเตอร์ไซค์อ่ะ2 คัน คันหนึ่งเราเรียกว่าโมโตคอร์สพี่ก๊อตก็เคยดูโมโตคอร์สอยู่แล้วคันหนึ่งเราเรียกว่าเอนดูโร่โมโตคอร์สกับเอนดูโร่เนี่ยโหกระโดดเดินได้วิ่งเข้าปุงเข้าป่าทางโคลนทางแบบนี้ได้หมดแต่2 คันต่างกันตรงที่โมโตคอร์สเนี่ยไม่มีไฟหน้าไม่มีไฟท้ายและไม่มีไฟเลี้ยวและไม่มีทะเบียน
1: ครับ
3: นั่นคือโมโตคอร์สเนาะรถเพื่อการกีฬาจะอีกแบบนึงคนละโครงสร้างภาษีแต่เอนดูโร่เนี่ยมีไฟหน้าไฟท้ายมีทะเบียนรถและจดทะเบียนและมีประกันภัยเปรียบเทียบกับรถทางเรียบทั้งหมดเนี่ยที่แข่งในสนามบางแสนเนี่ยหรือว่าแข่งในสนามช้างเขาคล้ายๆกับโมโตคอร์สที่สร้างมาเพื่อการแข่งขันจะไปทางไหนก็ไปได้แต่ต้องสไลด์ออนเท่านั้นวิ่งบนถนนไม่ได้อยู่บนแทร็กได้อย่างเดียวนะครับอันนั้นไม่ต้องมีทะเบียนนะฮะแค่รู้ว่ารถเนี่ยเครื่องยนต์กี่ซีซีรุ่นอะไรเป็นแบบไหนยังไงอย่างเงี้ยฮะสร้างมาจากที่ไหนอย่างเงี้ยเขาก็ต้องแจ้งระบุยุงในการลงทะเบียนของการแข่งขันรุ่นนั้นๆเขาจะทราบอยู่แล้วว่ากรรมการจะต้องแข่งรุ่น A รุ่น B รุ่น C รุ่นโปรโตไทป์รุ่นโอเพ่นอันนี้ช่างที่สร้างรถก็จะทราบแล้วแต่พอมาเป็นแรลลี่ปุ๊บหรืออย่างที่เราจะแข่งคอร์สกันที่เนี่ย1เนี่ยรถทุกคันต้องถูกกฎหมาย2เนี่ยรถทุกคันต้องวิ่งบนถนนหลวงได้เพราะต้องมีพรบ3เนี่ยการที่จะขยับรถไปทางไหนแบบไหนยังไงเนี่ยก็ต้องมีความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นปลอดภัยพื้นฐานอยู่บนรถยนต์ปกติและที่พัฒนาขึ้นมาเป็นรถแข่งความปลอดภัยของตัวนักแข่งเองนะครับหลักๆเนี่ยก็เบาะเนี่ยก็ต้องเป็นเบาะแข็งเท่านั้นเบาะบ้านแข็งไม่ได้นะครับเซฟตี้เบลเนี่ยก็ต้องมีความหนา2-3 นิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็น4 จุดรัดเอวรัดไหล่ให้แน่นหรือว่าจะเป็น5-6 จุดที่ต้องหว่างขาลงไปเจาะที่พื้นอันเนี้ยสมมุติเราขับรถเนต้องใช้ปากกาขีดปากกาหล่นเนี่ยก็เอื้อมหยิบไม่ได้นะเพราะเบลเนี่ยมันจะตึงเหมือนเบาะเครื่องบินสังเกตไหมครับเหมือนเบาะที่โดดร่มมันจะฟิก1เรื่องเบาะ3คำว่าโลบาร์เนี่ยหมายถึงว่าเหล็กที่เอามาดามตัวถังภายในทั้งหมดนะครับกรณีที่ผ่านมาเนี่ยมีการแข่งขันของเจ้าหนึ่ง แถวแถวกาญจนบุรีมั้งผมไม่แน่ใจนะรถเนี่ยสไลด์โค้งไปแล้วอิสเรียนรถพลิกคว่ำปรากฏว่าหลังคาเนี่ยแนบพื้นเลยภาพก็ขึ้นมาถึงอนุกรรมการเทคนิคผมอยู่ในที่ประชุมนั้นเขาก็ต้องบอกว่าใครเนี่ยเป็นคนตรวจสภาพนักแข่งเนี่ยบนนั้นได้รับบาดเจ็บด้วยนักแข่งอ่ะชื่ออะไรนักแล้วนักแข่งน่ะให้ใครไปทําโลบาแล้วโลบาเหล็กค้ำน่ะทําที่ร้านไหนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไปทําโลบาเหมือนลูกน้องรับงานน่ะเหมือนอาจารย์ปุ๊กบอกว่าเอ้ยนายกอไปทําโลมาให้ผมหน่อยให้ฉันหน่อยปรากฏว่านายกอไม่ได้ไปร้านเหล็กแล้วนะนายกอไปร้านท่อไอเสีย
5: อ้าว
3: โอ้ทำสีถ้าเหมือนเลยแต่ข้างในมันพวงไงมันไม่มีความแข็งแรงอันเนี้ยโอ้โหแบบถือว่าผิดมากผิดตั้งแต่ผู้จัดไม่ตรวจกติกาให้ดีผิดนักแข่งที่ไม่รอบคอบผิดที่ตัวทีมช่างกับที่ทำมาเนี่ยทีเนี้ยในการตรวจโลบาร์นี่แปลว่าอะไรกรรมการจะต้องมีสว่านดอกเล็กครับอาจารย์ปุ๊ก
4: ครับ
3: ที่จะต้องเจาะเลยเพราะต้องดูหุ่นดูความหนาของชิ้นโลบาร์ตามที่กรรมการเขาจะสุ่มเจาะตรงไหน
4: อ
3: ันนี้เพื่อป้องกันนักแข่งเองนักแข่งก็ไม่รู้ไงเห็นเหล็กดำๆไม่ได้ไปนั่งเคาะว่ามันหนาแบบไหนก็ถือว่าจ่ายตังค์ไปแล้วแต่ตังค์ไป10,000 บาทหรือ15,000ให้มันได้มาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าช่างแอบไปหรือเปล่าหรือว่าคน
1: พี่ต้นอย่างนี
3: ้ครับ
1: ถามพี่ต้นอย่างนี
3: ้ครับ
1: ถ้าพี่ต้นเป็นตัวนักแข่งเองจะรู้ไหมว่าโลบาแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงต้องถามอย่างนี้ก่อน
3: รู้ครับรู้ครับ
1: รู้
3: หมดเลยครับครับรู้หมดเลยครับเพราะว่าฐานเนี่ยในการยึดเนี่ยน็อต4 ตัวภาษาต้องมีตัวเมียต้องมีอีแปะต้องมีแหวนต้องมีรองต้องมีเพจใต้ขามันเนี่ยขาเสาอ่ะแล้วก็อย่างรู้จัดการของแรลลี่เนี่ยต้องมีเอ็กที่ข้างประตูต้องมีคานเอ็กที่บนหลังคาเพราะมันอาจจะเกิดพลิกคว่ำง่ายเพราะมันสูงมันไต่ทางออฟโรดไอ้เงี้ยครับคือกติกาโลบาร์เนี่ยไม่เหมือนกันแต่รถที่เขาไปแข่งขับเลสอ่ะไม่ว่าจะเป็นซิตี้วันเมกเลสสมมติโตโยต้าวันเมกเลสหรืออย่างอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ปุ๊กก็ทักมาเอ้ยโลบาอย่างนี้มันทำได้ยังไงผมก็ถามนะอาจารย์ปุ๊กที่ทักผมมาโลบาที่ไม่ตรงอ่ะตรงภูมิอะไรที่ไม่ตรงอ่ะเขาบอกว่าอันเนี้ยทำเป็นต้นแบบไว้สำหรับขายอย่างเดียวซึ่งหมายความว่ารถเนี่ยหลังจากจบการแข่งขันหรือไม่แข่งเนี่ยก็ถอดโลบาที่จะเอามาใช้งานบ้านในปกติแต่เขาคันนั้นอ่ะจะแข่งแบบวันเมกเลสได้แปลว่าโลบามันไม่ตรงไงพอถึงคอนโซลก็จะอ้อมเป็นรูปตัวยูเลยเหมือนกับเป็นรูปตัวเอสเลยอ่ะแล้วก็มาที่เท้าแต่ถ้าแข่งไอเชียนเนี่ยก็ทำแบบนั้นไม่ได้เขาต้องมีเส้นหนึ่งตรงลงมาเลยครับจากหลังคาตรงพื้นนั้นกำหนดเงื่อนไขกติกาเนี่ยจะแล้วแต่ว่าจะลงแข่งสนามไหนเพราะแข่งเอเชียเนี่ยมันโหดนอกจากโหดแล้วเนี่ยเอ็กซิเดนต์มันก็จะแรงแล้วแรงเนี่ยลดน้ำหนัก2 ตันกว่าบินขึ้นฟ้าไปลงมาทิ้งตั้มเนี่ยโอ้โหล้อเลื้อยกระเด็นหมดนะครับ
1: ที่ผมถามพี่ต้นคืออย่างนี้ที่ผมถามพี่ต้นอย่างนี้ว่านักแข่งรู้ไหมว่าโลบามีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่า1ถ้าเกิดอุบัติเหตุเองเนี่ยมันเป็นผลเกิดตัวนักแข่งเองนะหรือว่านักแข่งยอมรับในความปลอดภัยอันเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงไงพี่ต้นอย่างที่พี่ต้นบอกว่าเออมันสไลด์
3: กีฬาครับใช่กีฬาครับ
1: ใช่มันเป็นความเสี่ยงอยู่เพราะว่าเกิดอันตรายขึ้นมาในการแข่งขันเนี่ยมันไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแม้กระทั่งที่เราเห็นภาพต่างๆที่มีการพลิกคว่ำเหมือนนักแข่งออกมาก็ยังเดินปกติ
3: ใช่
1: ไหม
3: ใช่ใช
1: ่แม้กระทั่งไอ้ที่ดับไฟครับอะไร
3: ดับเพลิงดับเพลิง
1: ก็ต้องมีใช่ไหมพี่ต้นอยู่ในรถก็ต้องมี
3: ล่าสุดด้วยนะไม่ใช่ไปเอาถัง4 ปีที่แล้ว 5 ปีที่แล้วไม่ได้นะเขาหยิบถังมาเขย่าเขารู้เลยถ้าเป็นแป้งขาวเนี่ยมันจะเอียงแล้วมันแป้งมันจะลินไปลินมาเขาจะรู้นะครับถ้าเกิดเป็นน้ำแบบฮาลอนเนี่ยฮาลอนเป็นแก๊สเหลวอ่ะที่ดับกึ่งโฟมอ่ะอันนี้เขาจะรู้เลยว่าปริมาตรมีเท่าไหร่กรรมการเขาตรวจเพราะมีความปลอดภัยของตัวนักแข่งเองนะครับนักแข่งก็อาจจะ VIP เป็นระดับนักการเมืองอะไรมาแข่งไม่ได้ดูรถช่างมันคนดูแต่อันเนี้ยต้องเซ็นรับทราบด้วยกรณีที่ตรวจไม่ผ่านนะครับต้องมีสวิตช์ตัดไฟด้วยแปลว่ามันจะพลิกคว่ำอะไรก็แล้วแต่แต่รถต้องดับโดยอัตโนมัติที่ไม่ใช่ไปจุ่มกุญแจดับนะก็มีตัวตัดไฟและสมมุติพี่ก๊อตเนี่ยเป็นกรรมการเป็นด้านข้างเป็นเซอร์วิสเห็นรถตะแคงอยู่ก็จะมีสวิตช์ตัดไฟด้านนอกอีกนะครับแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองเนี่ยเบลเนี่ยนะฮะต้องมีจุดบล็อกเบลเนี่ยไม่ใช่แบบ5 ปี 10 ปีใช้ได้นะต้องมาดูว่าปลดเบลเนี่ยกระชากออกไปได้ไหมหรือบางทีไอ้ตัวตัดเบลอะครับพอรถมันตะแคงหรือมันตีลังกาคนห้อยอยู่เนี่ยมันต้องมีตัวตัดเบลอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นระบบเซฟตี้มีอุปกรณ์พยาบาลฉุกเฉินอยู่รถทุกคันบังคับมีสำเหลี่ยมสะท้อนแสงไว้บังคับกันว่าคันอื่นจะมาชนท้ายอีกอันนี้บังคับแล้วก็ในสมุดนำทางเนี่ยจะเขียนคำว่าโอเคสีเขียวนะครับหรือเป็นกากบาท cross red cross สีแดงกรณีที่มีคนได้รับบาดเจ็บและต้องการความช่วยเหลือ เวลาใครมาเนี่ยเขาจะโชว์โอเคนักแข่งก็จะกดแต่ทักนั่นอ่ะไปต่อก็ว่าโอเคก็ดีมีพี่คว่ำนะแล้วก็กรณีที่มีคนเจ็บเนี่ยเขาจะชูเล่มหนังสือเลยปกอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเขียนว่าเลสคอร์ก็คืออันเนี้ยมีเลือดตกยางออกแล้วจะต้องรับและอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
3: ก็ต้องมาถามนี่คือรถแข่งครับ
1: ถามถึงความภูมิใจไม่รู้แหละคนได้ลงแข่งความภูมิใจชนะหรือไม่ชนะความภูมิใจที่ได้ขับในรายการใหญ่ๆอย่างเงี้ยต้องถามพี่ต้นเพราะพี่ต้นก็คือนักแข่งเหมือนมันได้อะไรกลับมาพี่ต้นลงทุนไม่ใช่น้อยนะรถหนึ่งคันอุปกรณ์เสริมที่ผมบอกโอ้โหคือซื้อรถรุ่นเดียวกันได้อีก2คันเนาะอย่างนี้เด้อแต่ของที่แต่งรถเดียวความภูมิใจที่ได้กลับมามันคืออะไรพี่ต้นในนามของที่พี่ต้นแข่งขันมา
3: พูดในนามคาร์ฟอร์ไลท์เลยคาร์ฟอร์ไลท์เนี่ยเวลาเราทำเรื่องของรีวิวรถเนี่ยเราก็จะทำแบบเจาะลึกนะครับอาจารย์พวกก็จะบอกแล้วว่าอันนี้หม้อน้ำอันนี้เกียร์อันนี้น้ำมันเกียร์นี่ทางเดินอันนี้ระบบส่งกำลังเราวัดมิลลิเมตรท่อไอเสียตั้งแต่ท้ายเทอร์โบจนถึงท้ายรถ
1: อ
3: ่ะนะฮะซึ่งหลายคันที่เราวัดเนี่ยขนาดก็ไม่เท่ากันเราวัดขนาดของจานเบรกเรื่องของดิสเบรกเป็นแบบไหนยังไงเราวิเคราะห์หมดว่าคันนี้ใช้งานแล้วระยะสั้นเป็นยังไงระยะยาวเป็นยังไงนั้นเมื่อเราวิเคราะห์ทั้งหมดแล้วเนี่ยแปลว่าถ้าเราจะสร้างรถเพื่อการแข่งขันหนึ่งคันเนี่ยเราก็ต้องเอาจุดดีต่างๆต้องอุณหภูมิหม้อน้ำต้องนิ่งอุณหภูมิเกียร์ต้องนิ่งน้ำมันเครื่องต้องใช้ได้อย่างเงี้ยครับเผาขับระบบส่งกำลังระบบเบรกไม่ว่าจะใช้ผ้าเบรกล้อแม็กมันฟรอสไหมทนแรงได้กระแทกขนาดไหนยางเนี่ยผ้าใบกี่ชั้นเราจะเปลี่ยนทุกยังไงแม้กระทั่งน็อตตัวผู้ครับนะครับน็อตตัวผู้เนี่ยมันก็จะหักแล้วก็จะหลุดล้อก็จะวิ่งไปข้างหน้านั่นน็อตตัวผู้เนี่ยอาจจะต้อง2วันเปลี่ยนทีนึงกล่องโซล่าเนี่ยอาจจะต้อง2วันเปลี่ยนทีนึงแต่น้ำมันเครื่องอาจจะ2วันเปลี่ยนทีนึงหรือว่ากองกาดต้องเปลี่ยนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนั้นการวางแผนแบบเนี้ยก็ต้องคุยกันเพราะว่าอันเนี้ยเป็นการที่เอาอดีตเนี่ยมาปรับปรุงสำหรับวันที่จะไปอนาคตคำถามความภูมิใจเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของบริษัทโรงงานเนี่ยนะฮะ10-20คันแรกเนี่ยคนขับไม่ได้เป็นเจ้าของรถนักแข่งมี2แบบเขาจะโดนว่าจ้างเขาจะต้องรับจ้างไปแข่งให้กับ Toyota ไปแข่งให้กับ Isuzu ไปแข่งให้กับ Ford ให้กับแท้ง300อันเนี้ยคือนักแข่งมืออาชีพที่รับจ้างขับแต่ของเราเนี่ยมันเป็นทีม private ซึ่งเราเนี่ยเป็นเจ้าของรถเองเราขับเองนั่นปลายทางเนี่ยเราจะไปสู้ทีมโรงงานอะไรเยอะๆเนี่ยคงสู้ไม่ได้แต่ลักษณะของการแข่งขันทุกครั้งที่เราขึ้นมาอยู่ระดับหัวได้เนี่ยบนได้เนี่ยเพราะเป็นความพร้อมของเราการแข่งขันไม่ได้บอกว่าเร็วตลอดเวลาแล้วคุณจะชนะบางอย่างเร็วก็ต้องควรเร็วบางอย่างช้าก็ต้องควรช้าและบางอย่างควรหยุดดูทางให้ดีก่อน
1: ครับ
3: ไม่งั้นคุณก็จะต้องมิดน้ำไม่งั้นคุณจะต้องไปโดนหินบาดใต้น้ำบางครั้งคุณก็ไปจมในเรียกว่าอย่าเรียกว่าทางโคลนเลยทะเลโคลนอะเป็นล่องวีในป่ายูคาอย่างเงี้ยคุณจุ่มไปหน้าจุ่มไปคุณก็เดินถอยหลังไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้เพราะมันจุ่มเป็นล่องวีเอาถามก็ถามอ้าวถ้าเป็นล่องวีถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วพี่ต้องทำไงผมก็ตะแคงลงทีละล้อไงผมก็ต้องเฉียงไปอีกด้านหนึ่งแล้วเฉียงเพื่อที่จะเอาหน้ารถให้มันลงทีละล้อนะครับรถก็ต้องมีดิฟล็อกหลังต้องปิดแท็กชั่นได้ต้องไม่มี ABS ที่จะผ่านได้พอคนอื่นเขาติดกัน 3-4 คันเจอพี่ต้นมาโอ้ไปฉิวเลยอ๋อนี่ไงนี่คือประสบการณ์ป่านะครับนักขับที่เป็นแชมป์ทางเรียบทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ได้กางเต็นท์แบบเราเขาไม่ได้เที่ยวป่าแบบเรานั้นการเที่ยวป่าเนี่ยคาราวานก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเสริมทักษะในการทำงานของเราการเอาตัวรอดอย่างที่ผมบอกครับการเอาตัวรอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางล้อรถการข้ามสะพานการจอดรถการขับพวงซ้ายพวงขวาปาร์คกิ้งขึ้นตึกลงตึกอันเนี้ยมันเป็นการที่เอาตัวรอดต้องบอกกับสมาชิกตลอดเวลาหรืออย่างผมไปลาวกับอาจารย์พุกอย่างเงี้ยข้างหน้าผมมาแรปเตอร์เบอร์เท่าไหร่06วะแล้วผม07หรือเปล่าพอเจอทางฝุ่นปุ๊บก็หายเลยก็ฟิวไปเลยโอ้รับตัวช่วงล่างมันดีอ่ะ400แรงม้าก็ไปอ่ะผมก็บอกค่อยๆไปนะเดี๋ยวของผมเนี่ยมันปาเจโร่เดิมๆว่าอย่างนี้นะค่อยๆไปเดี๋ยวถึงเนี่ยไม่ต่างกันเราต้องรู้จักรถเราด้วยว่ารถเราเนี่ยไปได้กับไปไม่ได้ถ้าไปไม่ได้ดันทุลังไปก็จะยิ่งกว่านั้นอีกนะฮะแค่ขนาดนี้ก็โอ้โหน้ำมันพาวเวอร์ที่ฉีดแล้วฉีดอีกนะครับแล้วจุดท้ายปลายทางพอเรากลับมาที่หนองคายเราก็ไปซื้อกองกาด1ตัวแล้วก็น้ำมันพาวเวอร์ก็ดูก็ไปใช้แคมรัดไว้นะฮะก็กลับมาก็มีเซอร์วิสเพิ่มเล็กน้อยอาจารย์บุ๊กบอกว่าไอ้ถังพักน้ำเนี่ยไอ้แบบรถแต่งแบบเนี้ยไม่ต้องใช้แล้วเอาแบบธรรมดาสแตนดาร์ดขาวๆใสๆเนี่ยมองเห็นว่าระดับน้ำขนาดไหนเวลามันพ่นทิ้งอะไรจะได้สังเกตง่ายกระปุกพาวเวอร์แบบซิ่งแบบเนี้ยมันหล่อจริงสวยจริงแต่เราไม่รู้เวลาเราเติมมันเกินก็จะพ่นทิ้งอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือ เอาเส้นทางในคาราวานเนี่ยมาปรับปรุงสำหรับรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันและรถที่ใช้นี้ในชีวิตประจำวันไอ้ที่อะไรมันเดิมๆอ่ะอันเนี้ยน็อตคือไม่ต้องไปขันมาอันเนี้ยดีสุดสำหรับในสนามแข่งในการโมดิฟายเนี่ยขันน็อตเยอะๆหลายๆตัวบางทีก็อาจจะลืมบ้างเออร์เลอร์บ้างเพราะเรื่องของการซ้อมรันชั่วโมงเครื่องการซ้อมเพื่อจะรันเรื่องระบบช่วงล่างเรื่องรันเรื่องระบบเบรกอันนั้นก็มีส่วนสำคัญครับที่จะไปสู้ศึกในสนามแชมเปี้ยนชิพครั้งนี้ครับ
5: ก็เองเป็นความภูมิใจทั้งทีมช่างเลยนะอาจารย์แล้วก็คนขับด้วยแต่ผมชอบสโลแกนที่เราไปใต้พี่ต้นที
3: ่
5: ปู่โต้งใช่ไหมที่พูดมังกรต่างถิ่นเลยจะชื่อสู้ไส้เดือนเจ้าถิ่นได้เรื่องประมาณนี
4: ้ตัวบินจากที่
3: จริงครับจริงครับคำพูดนี้เลยครับมังกรต่างถิ่นหรือที่ว่าไส้เดือนดินเจ้าของพื้นที่ถูกต้อง
5: พูดแล้วก็มันก็ใช่นะต่างถิ่น
3: คำนี้นะคำนี้นะแข่งญี่ปุ่นเนี่ยพอเจอน้องงัวเนี่ยเจอน้องกวายหรือว่าบัฟฟาโลเนี่ยพอเจอปุ๊บเนี่ยสัญชาตญาณเขาประเทศเขาไม่มีไง
5: ฮะ
3: ประเทศไม่มีพอเขามีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำไงรู้ป่ะเขาเบรกเบรกก็หยุดเลย
5: ครับ
3: พอเจอมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์บ้านก็ต๊อกกระแทกติดเขาจอดเลยนะเพราะในสมองเนี่ยเขาโดนสร้างด้วยกฎหมายญี่ปุ่นถูกไหมครับนั่นอยู่กฎหมายไทยเนี่ยโหเจองัวฉันก็ไม่สนฉันก็กดแตะไล่เขาแล้วแต่ตัวอย่างนะสำหรับคนที่ไม่ได้แบบตรงไปตรงมาแต่ผมเนี่ยผมไม่กดแตะหรอกเนื่องจากว่าพวกแบบนี้ตัดเลี้ยงเนี่ยเขาเจอแตะบางทีเขาอาจจะเตลิดก็ได้หรือเขาอาจจะหันหน้ามามองหรือเข้าใส่เราก็ได้เราก็จะหาวิธีแอบโดยที่ไม่ได้ไปแตะตัวเขาหรืออย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยเห็นเขาวิ่งวิ่งอยู่แล้วตามฝุ่นๆมาอย่างเงี้ยไปกดแตะบอกเขาปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะตกใจล้มก็ได
5: ้
3: ก็มีแล้วก็มีหลายๆปีก็จะเจอมอเตอร์ไซค์ป้าพ่วงข้างมาประกบปุ่มตกใจโอ้โหน้ำยางนะยาพาราเนี่ยก็ไปตะแคงคว่ำป้าก็ไม่ได้เจ็บเยอะอะไรแต่รถก็ตะแคงน้ำยาก็เสียหายหมดอันนี้ก็ไปเจอลักษณะของบนเราเนี่ยไปแข่งบนพื้นที่เขาไปขออนุญาตเขาแต่การที่ใช้รถร่วมถนนกับชาวบ้านเนี่ยบางทีก็คนแข่งก็ใจร้อนอยากจะไปก็ไปกดแตรยาวเต้นเขาก็ตกใจอย่างเงี้ยนั้นบางทีเนี่ยการใช้เสียงแตรเนี่ยก็จะมีแบบคล้ายๆกับว่าเวลาทักเนี่ยก็จะเต้นๆเอานิดๆอ่ะแล้วก็ต้องตั้งแต่ไกลด้วยไม่ใช่ไปไล่เหมือนทะเลาะกันกดแตรแบบนั้นมันก็ไม่ได้อันนั้นใช้ได้สําหรับการที่ไปตามคันหน้าเพราะว่าเราไปเจอคันหน้ากติกาเราต้องแซงเขาแล้วนะแล้วการที่จะใช้แตรบอกกับชาวบ้านเนี่ยมันคนละแบบกันอย่างอินโดนีเซียเนี่ยนักแข่งอินโดนีเซียอย่างผมเคยเล่าให้ฟังว่าตรงมาเนี่ยพอเจอภาษาเลขทีตันต้องไปซ้ายเขาก็บอกต้นภาษาอังกฤษเขียนว่า Jack foot turn left 200เมตร200เมตรแล้วก็ไปเจออีกเจอMango tree อย่างเงี้ยนะเทิร์นไลท์อีก300เมตรอย่างเงี้ยผมว่าคนอินโดเนี่ยแจ็คฟุตเนี่ยถ้าเขาแปลออกเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าไอ้ต้นแจ็คฟุตเนี่ยต้นขนุนแล้วคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเมื่อเคยกินแต่ขนุนเนี่ยแต่เขาไม่รู้จักต้นขนุนเขาก็หาใบไม่ถูกถูกไหมต้นไหนเรียกต้นขนุนเราเคยรู้จักใบขนุนไหมคร
5: ับ เราผมรู้จักอยู่แล้วครับ
3: แต่บางทีต่างชาติไม่รู้ไงว่าไอ้ขนุนหน้าตาเป็นยังไงรู้ว่าลูกเป็นยังไงแต่ต้นไม่รู้ไงถูกไหมฮะถ้าเจอมะม่วงเนี่ยมะม่วงอาจจะอินเตอร์อาจจะมีมาเลเซียมีอินโดนีเซียอาจจะมีอินเดียพอรู้จักว่าอันนี้ต้นแบมบูไม้ไผ่อันนี้แมงโก้รู้จักแต่อันเนี้ยถ้าคนไทยที่มองเนี่ยเนื่องจากคำสั่งทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดอันนี้ต้องใส่ตาดีๆก็ต้องสังเกตดีๆด้วยอย่างเงี้ยครับอันนี้คือตัวอย่างในคำสั่งเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นพืชของท้องถิ่นบางอย่างเราก็ต้องเดาด้วยนะครับว่าไอ้ต้นนี้มันต้นอะไรอย่างเราเนี่ยพอรู้มาอ๋อไอ้ต้นแบบลักษณะแบบนี้เองเราก็คิดว่าโอ้โหขนุนต้องเป็นต้นใหญ่ที่ไหนได้ต้นเสมอหัวไม่ถึง2เมตรต้นติดเดียวแล้วใบก็มองไม่รู้ด้วยแต่รู้ว่ามันต้องเลี้ยวไอ้ตรงต้นอยู่ตรงนี้อันนี้คือตัวอย่างครับ
5: นี่คือประสบการณ์ของพี่ต้น
3: ประสบการณ์ครับ
5: ของพี่ต้นครับคราวนี้ต้องพูดถึงประสบการณ์ที่อาจารย์เนี่ยสร้างรถแข่งทั้งคันด้วยของอาจารย์เองอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมอาจารย์ที่สร้างขึ้นมาทั้งคันเลยต้องเรียกว่าทั้งคันเลยนะอาจารย์ใช่ไหมฮะ
3: ผมว่าหลายคัน
5: นะ
4: ไม่ใช่ครั้งแรก
5: ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหม
4: คันแรกครับแต่ว่าคันนี้แตกต่างจากคันอื่นคันอื่นเนี่ยจะเป็นรถที่ออกจะเป็นรถที่ปกติแล้ว
3: รถใหม่ป้ายแดง
4: ใ
3: ช่รถเดิมสแตนดาร์ดแล้วหรือออกเฉพาะบางชิ้น
4: ใช่
3: แต่คันนี้เป็นรถที่โครนทั้งคันเลยปั้นดินมาเป็นดาวจริง
5: ๆปั้นดินมา
3: คนละอย่างกันแล้วฮะอันนี้ก็จะมีความทุ่มเทความเหนื่อยก็มุมมองก็คนละแบบกันนะครับอาจารย
5: ์ผมสนใจมุมมองอย่างนี้ว่าคือหลายคนกลัวฟอร์ดเพราะหนึ่งเขาบอกว่าหาหลายยากเนี่ยอย่างพี่ต้นว่าเนี่ย มุมมองอาจารย์นะมาบอกว่าหาอะไรง่ายมากของมุมมองอาจารย์ต้องมุมมองนี้ก่อนถึงเอารถฟอร์ดมาทํารถแข่งทั้งนี้อาจารย์มีช้อยให้เลือกตั้งเล็กเยอะแยะสําหรับอาจารย์นะครับว่าจะเลือกแบรนด์ไหนมาทํารถแข่งก็ได้อย่างนี้รถในมืออาจารย์ก็เยอะแยะทําไมต้องเลือกเป็นคันนี้ครับอาจารย
4: ์ก็เป็นคันนี้เนื่องจากว่าอย่างที่บอกก็อะไรหาไม่ได้ยากแล้วก็ECU อะไรต่างๆคือความทันสมัยของรถเนี่ยก็รับได้นะครับประกอบช่วงล่างแทบตั้งการทรงตัวคือมีองค์ประกอบที่พร้อมอยู่แล้วแต่ว่าที่เขากลัวส่วนใหญ่ที่กลัวคือระบบECU ที่ซับซ้อน อย่างคันนี้ที่ผมเลือกก็คือว่าเป็นรถที่ไม่มีอะไรเยอะมากมายระบบเบรกไม่ใช่เป็นเบรกไฟฟ้านะครับระบบแทร็กชั่นอะไรต่างๆพูดง่ายๆระบบคันนี้จะมีก็คือว่าโฟไฮนะครับทูไฮแล้วก็ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อโลโฟจะมีอยู่แค่นี้เรื่องระบบแอคชั่นอื่นจะไม่เข้ามามีปัญหาสาเหตุที่หลายค่ายที่จะเจอปัญหาก็คือเรื่องของความอำนวยความสะดวกนะครับในการขับระบบเหล่านี้จะสร้างปัญหาให้เราเวลาอย่างก่อนหน้านั้นน่ะใช้แรปเตอร์ในการแข่งแล้วก็ FF4 Max ซึ่งมีเทคโนโลยีที่เยอะนะครับเยอะในเรื่องของระบบแท็กชั่นระบบต่างๆเวลาเจอปัญหาสิ่งที่จะเจอปัญหาเมื่อไฟโชว์หรือไฟเด้งขึ้นมาปัญหาเดียวคือระบบพลาสติกจะไม่ทำงานจะขับเคลื่อนได้แค่2ล้อแต่ว่าถ้าเราเลือกรถถูกเลือกที่ฟังก์ชันได้เยอะต่อให้มีไฟโชว์ขึ้นมาระบบเหล่านี้จะยังทำงานทำให้เราสามารถที่จะวิ่งต่อไปได้ดังนั้นก็คือว่าเราไม่รู้หรอกว่าการที่เข้าไปในสนามแข่งเราจะเจอปัญหาอะไรอย่างเช่นวิ่งไปปุ๊บอาจจะเจอปัญหาสาย ABS อาจจะไปเกี่ยวกิ่งไม้หรือไปตกหลุมแล้วเกิดปัญหานะครับถ้าเป็นบอดี้ตัวอื่นที่มีความซับซ้อนมีระบบอำนวยความสะดวกเยอะๆระบบขับติดจะไม่ทำงานแต่สำหรับรุ่นที่ผมเอามาใช้เนี่ยก็ถือว่าระบบขับติดทำงานเหตุผลที่เลือกที่อุปกรณ์ไม่เยอะเพราะจริงๆการแข่งขันแรลลี่หลักๆเลยก็คือให้ระบบขับติดต้องสามารถใช้งานได้นะครับระบบแท็กชั่นจำเป็นบ้างก็มีส่วนแต่ว่าหลายๆครั้งก็คือว่าอาจจะสร้างปัญหาซึ่งก่อนนั้นเคยใช้กับระบบที่อย่างเช่นนิสสันนาวาร่าอย่างเงี้ยครับนิสสันเอามาทำก็คือเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงระบบเรื่องของแท็กชั่นและการตัดการเสริมก็เรียกว่าประสบการณ์ในการทำเอามาเลือกแล้วเราเลือกรถที่ไม่มีเทคโนโลยีซับซ้อนซึ่งปัจจุบันเนี่ยอย่าง Isuzu นะครับ2.2หรือ Travo จะมีระบบแคนบัสเข้ามาเกี่ยวข้องระบบกับเครื่องสิ่งล้อควบคุมด้วยระบบแคนเวลาเกิดปัญหาระบบเหล่านี้จะไม่ทำงานอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการบ้านใหม่ของทีมใหม่ซึ่งผมมีความเข้าใจตรงนี้อยู่แล้วและคิดว่าอะไรที่เยอะแล้วเราไม่ได้ใช้เพราะว่าการขับรถแข่งเรียกว่า1รถพร้อมที่จะใช้ขับ2ก็ได้ขับ4ก็ได้แล้วก็ทักษะนักแข่งนะครับแล้วก็การปรับจูน ECU ให้เหมาะสมให้แมทแล้วก็การเซอร์วิสที่ไม่ยากดูแลง่ายเลือกเป็นเทอร์โบเดียวเป็นเกียร์6สปีดเนื่องจากว่า6สปีดสามารถเซอร์วิสได้ง่ายไม่มีอะไรที่เข้ามาองค์ประกอบอย่างเช่นเป็นเทอร์โบคู่นะครับเป็นไบเทอร์โบก็คือห้องเครื่องก็จะแน่นการดูแลรักษาการเซอร์วิสแม้การยกเกียร์หรืออะไรต่างๆก็จะทำได้ยากกว่านะครับถ้อยเสียคือเรียกว่าอะไรที่ง่ายแล้วก็สามารถเซอร์วิสดูแลได้ง่ายจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับรถแข่งนะครับเพราะว่าการแข่งแรลลี่ไม่จำเป็นต้องมีถึง400ม้าถึง500ม้าเพราะว่าการมีแรงม้าที่เยอะจะสร้างปัญหาให้กับชิ้นส่วนต่างๆเนื่องจากว่ารถที่อยู่ในป่านเราจะต้องสามารถที่จะเทคตัวออกตัวได้เร็วแล้วก็สามารถเรียกรอบขึ้นมาได้ทันท่วงทีแต่ไม่ใช่ว่าแตะคันเร่งนิดนึงล้อฟรีเลยเหมือนหลังถนนอย่างเงี้ยปัญหาก็คือจะเกิดจากช่วงล่างจะรับภาระระบบคัดระบบเพาระบบเบรกจะสร้างปัญหานะครับและอีกอย่างก็คือการคุมคันเร่งคันเร่งต่างๆก็นักแข่งก็จะเสียสมาธิอาการคุมคันเร่งนะครับเรียกว่าเราสามารถเรียกและกดให้เหมาะสมเอาเรียกว่าให้เหมาะสมการวางแผนการแข่งการแต่งรถเรียกว่าจะต้องมีการดูกำหนดแล้วก็วางแผนให้สอดคล้องกับการใช้งาน อย่าเอาแบบเรียกว่าเราต้องแรงที่สุดนะครับต้องวิ่งให้เร็วที่สุดเพราะว่าหนึ่งอย่างการคอนโทรลต่างๆเนี่ยองค์ประกอบรอบข้างเรียกว่าเราเอาสมรรถนะของเดิมเรียกขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้งานให้สมบูรณ์ก็จะสามารถทำให้เราวิ่งวิ่งไปสู่เส้นชัยได้ดังนั้นก็คือสโลแกนที่บอกว่ารถเดิมก็สามารถแข่งได้ก็เนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นในการปรับแต่งการปรับเปลี่ยนต่างๆเราไม่สามารถจะแตะอุปกรณ์เหล่านั้นได้เยอะมากมายก็จะมีลิมิตอยู่ในขอบเขตแต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาการพัฒนาของ ECU ที่เข้ามาระบบ ECU หรือระบบต่างๆที่อยู่ในรถเราสามารถปิดฟังก์ชันนั้นได้นะครับสามารถไม่เอาฟังก์ชันนี้ได้

0: เป็นเหต
1: อ
0: ุ
1: ื
0: ผ
1: ม
0: ลที่ว่าถึงต้องเลือกรุ่นนี้มาทำครับ
1: ครับต้องถามอาจารย์ในความคืบหน้าสำหรับรถคันนี้ประกอบไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์ติดตั้งอะไรไปแล้วบ้าง
0: ตอนนี้เรียกว่าเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบวาล์วบอดี้อะไรต่างๆมีการปรับขึ้นไปหมดแล้วครับมีการทดลองปรับแล้วแต่ว่าตอนนี้กําลังเก็บเรื่องปัญหาเรื่องของระบบไฟโชว์นะครับไฟต่างๆที่ขึ้นมาตอนนี้แต่ว่าระบบไฟที่ขึ้นโชว์เตือนหลายอย่างขึ้นมาไม่ได้สร้างปัญหากับระบบขับเคลื่อน4 ล้อหรือขับเคลื่อน2 ล้อทํา
1: อื
0: ให้
1: ม
0: ปลอดภัยได้เลยนะครับเพราะว่าบางหลายคันที่เจอปัญหาก็คือไฟจะต้องไม่โชว์ซึ่งประสบการณ์ที่ก่อนสนามที่จะไปสนามเทคเก็ตที่จําได้ว่าระบบขับเคลื่อนมีปัญหาระบบขับสี่มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ก่อนจะเข้าเส้นสตาร์ทซึ่งต้องใช้เวลากันเราจะต้องออกในอันดับที่น่า
1: ที
0: จ
1: ่
0: ะอ
1: ห
0: ันด
1: ก
0: ับ
1: ค
0: ท
1: ร
0: ี
1: ั
0: ่
1: บ
0: ห้าใช่ไหมที่
1: คร
0: ห
1: ับ
0: ก
1: ที่ห
0: กล
1: ้
0: ั
1: า
0: บกลายเป็นว่า
1: ครับ
0: ออกมาอันดับสุดท้ายเลยนะครับ
1: ครับ
0: อ
1: โด
0: ื
1: น
0: ม
1: บวกไปอีก40 นาทีโอ้
0: คร
1: ร
0: ับ
1: ถก็โดนเขาขึ้นสตาร์ทก่อนเราไปอีก20 คันครับเ
0: อ
1: รา
0: ื
1: ก็ต
0: ม
1: ้องไปวิ่งไล่คืนโอ้โห20 คันนี่แซงยากครับแต่ละคันฝากติดตามกันนะครับเดี๋ยวใกล้ถึงการแข่งขันเดี๋ยวก็มารายงานความอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับก็สําหรับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วพี่ต้นอาจารย์ก็มาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าหรือวันเสาร์หน้าเดี๋ยวจะมีเรื่องราวดีๆอย่างนี้ครับเกี่ยวกับแวดวงยานยนต์มาอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับรถยนต์รถใหม่ที่กำลังจะออกมาเดี๋ยวพี่ต้นมาอัปเดตแล้วก็อาจารย์มาพูดถึงแนวทางในการดูแลในเรื่องที่คนกลัวช่างกลัวแต่อาจารย์ไม่กลัวจริงๆฟอร์ดนี่เป็นเขาเรียกว่าปราบเซียนพอสมควรนะอาจารย์พี ค
0: ่
1: ร
0: ต
1: ับ
0: ้น
1: ครั
0: แ
1: บ
0: ต่อาจารย
1: ค
0: ์
1: รับ
0: อกมาเลยหาง่ายผมบอกว่าเห็นหลายเจ้าในเนี้ยยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าปวดหัวกับฟอร์ดซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่จบเพราะหาหลายยากอันนี้ก็คอยแต่อาจารย์บอกหมูมากหมูมากประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามครับคาร์ฟอร์ไลท์ทุกช่องทางครับทางทตบ5ทุกวันพฤหัสเวลา10 โมง FM 97ของเราที่เราคุยกันอยู่นี่ก็ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2 โมงนะครับฝากติดตามทางเพจทางเพจคาร์ฟอร์ไลท์ YouTube ช่องคาร์ฟอร์ไลท์นะครับแล้วก็เพจของพี่เฟซบุ๊กของพี่ต้นอะไรนะครับ
1: ครับจีรศักดิ์ครับ JWDRASAK
0: เนี่ยเรื่องราวต่างๆครับพี่ต้นก็อัปเดตใน Facebook ของพี่ต้นและของอาจารย์ด้วยนะครับฝากติดตามของอาจารย์ด้วยนะครับของอาจารย์ Facebook อะไรนะครับอาจารย์ ทุกเอกครับ
1: อ
0: ท
1: ื
0: ี
1: ม
0: เดี๋ยวมันโอเคปุ๊ก PORAKE ครับ
1: ก็เข้าไปดูครับใครสนใจเข้าไปดูว่าอาจารย์บอกว่าฟอร์ดที่บอกยากๆอาจารย์ซ่อมกี่คันเนี่ยใน Facebook อาจารย์เพียบเลยนะมีทุกรุ่นนะครับก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้เราทั้ง3 คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
1: Car for Life
2: โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2 โมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเร่งกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่

0: รากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
4: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรมต้องสงสัยไม่มีใบอนุญาตเพื่อจัดระเบียบกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีเร่งกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมาย
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมกรมการปกครองเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติการถือครองกิจการผ่านนอมินีรวมถึงการขออนุญาตก่อสร้างและประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายที่จังหวัดภูเก็ตโดยนายพลพีกล่าวว่าได้ร่วมกับตัวแทนศาลเจ้ากว่า40แห่งเพื่อรับฟังข้อบังคับและหารือเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงระเบียบปฏิบัติที่ใช้มานานโดยได้ข้อสรุปว่าต้องมีการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการพบว่าโรงแรม2แห่งที่เข้าตรวจจริงไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายเจ้าพนักงานจากกรมการปกครองจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้ในส่วนของโรงแรมที่กำลังจะเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมนั้นทางคณะทำงานมีข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ว่าอาจเป็นธุรกิจที่ใช้ตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยมีชาวต่างชาติถือหุ้นเกินกว่าที่กฎหมายไทยกำหนดซึ่งจะเร่งตรวจสอบการขออนุญาตต่างๆอย่างละเอียดโดยกรณีเข้าตรวจสอบสถานที่ที่เรียกชื่อว่าชาบัตเฮาส์ไทยแลนด์ซึ่งได้รับแจ้งว่าได้มีการขออนุญาตเปิดเป็นกิจการโรงแรมและร้านอาหารจากการตรวจสอบเป็นร้านอาหารและศาสนสถานสำหรับผู้ที่นับถือศาสนายิวจึงได้สั่งการให้ทางจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆในจังหวัดต่อไปเพื่อทำให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
4: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากออกแถลงการยืนยันสถานการณ์ชายแดนจังหวัดตากยังควบคุมได้พร้อมเร่งเก็บกู้วัตถุระเบิดและยกระดับดูแลความปลอดภัยประชาชน
6: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากออกแถลงการจากเหตุปะทะกันระหว่างกองกำลังในฝั่งเมียนมาบริเวณตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากห่างจากแนวชายแดน500เมตรโดยได้มีการใช้อาวุธหนักอากาศยานไร้คนขับและอากาศยานโจมตีทิ้งระเบิดบริเวณพื้นที่ดังกล่าวส่งผลให้สะเก็ดและชิ้นส่วนอาวุธหนักและกระสุนปืนข้ามาตกบริเวณสนามหญ้าวัดห้วยมหาวงโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบเก็บกู้และนำไปทำลายแล้วโดยศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากขอความร่วมมือประชาชนหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งคล้ายวัตถุระเบิดห้ามเข้าไปสัมผัสหรือเคลื่อนย้ายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งในเหตุการณ์ครั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและข่าวลวงดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,100 รายนายฮอร์เกโรดริเกสประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความ Telegram เมื่อวานนี้ที่ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,118 รายบาดเจ็บ 16,740 รายห และสูญหายอีกหลายพันคนขณะที่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้จัดสรรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนเป็นมูลค่าเกือบ300ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้านนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลายื่นเรื่องทูลขอต่อสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3กษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรให้ทรงปลดอายัดทองคำหนักประมาณ30ตันของเวเนซุเอลาภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของอังกฤษเพื่อนำมาบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในประเทศปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เบา
6: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
8: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
10: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
9: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
10: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
9: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
10: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
9: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
11: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
12: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
13: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสียงเศรษฐกิจประจำวันเสาร์ที่11 กรกฎาคม 2569นะครับรายการนี้ก็ออกอากาศทางวิทยุ FM 97นะฮะวิทยุประเทศไทยสถานีข่าวคุณภาพนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นเวลา2ชั่วโมงคือตั้งแต่บ่าย2ถึงบ่าย4โมงนะครับ 14.00 ถึง 16.00 นะครับวันนี้ชั่วโมงแรกผมเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก่อนแล้วก็เดี๋ยวคุณพิชภาศักดิ์มังกรจะมารับไม้ต่อจากผมนะฮะในชั่วโมงที่2เวลา 15.00 นะครับคุณพิชภาจะคุยกับคุณจรัญเจริญทรัพย์นะฮะนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมนะครับก็เดือดร้อนไปตามกันนะครับเกี่ยวกับคนผู้ปลูกชาวสวนนะครับมะพร้าวน้ำหอมก็ลำบากนะครับราคาตกนะฮะปีนขึ้นไปไม่รู้จะคุ้มกับนะฮะความเสี่ยงหรือจะคุ้มกับราคาที่นะฮะเก็บมะพร้าวลงมาหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นนะฮะคุณพิชภาก็จะคุยกับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจนะครับจาก UOB ก็น่าสนใจนะครับตลาดหุ้นเราก็ขึ้นมากลับขึ้นมาได้นะครับความจริงกลางสัปดาห์วันพุธเนี่ยนะครับวันโลกาวินาศของนักลงทุนในตลาดหุ้นคิดว่าถูกน็อกไปแล้วนะฮะจากข่าวที่ว่าทำนะฮะกล้าโมโหกลับไปยิงกับอิหร่านอีกนะครับนะแล้วก็บอกว่าไอ้สัญญาที่หยุดยิงกันเนี่ยมันหมดสภาพไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำให้รวมทั้งคนก็แตกตื่นเป็นธรรมดานะครับน้ำมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะครับกระทบกันไปหมดขายหุ้นกันนะฮะเป็นนะฮะการเงินที่ลงทุนในตลาดหุ้นเพราะมีความเสี่ยงนะครับยังไงก็ตามก็โชคดีนะครับกลับมาได้ในวันพฤหัสวันศุกร์ก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยนะฮะรวมทั้งตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็กลับมาบวกไกลดีขึ้นนะครับนะครับแล้วเป็นยังไงก็ผมจะวันนี้จะคุยกับคุณชลชาติวรวุฒิตรงสถิตนะครับนักวิเคราะห์ทองคำของเราเกี่ยวกับเรื่องราคาทองคำนะครับทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ยังกลับมาลงนะครับก็ยังว่าแล้วครับก็ปิดลบในวันศุกร์นะฮะด้วยแล้วก็ปิดลบจากสัปดาห์ก่อนถึง 58.4 เหรียญอันนี้เป็นราคาฟิวเจอร์นะครับซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนหน้านี่แหละครับลบไปโอ้โห 1.41% ในแง่รายสัปดาห์นะครับเรียกว่าลบเป็นสัปดาห์แรกจากความกังวลเรื่องน้ำมันดิบปรับขึ้นที่ผมได้เรียนไปนะครับขึ้นเพราะว่าการความตึงเครียดของสงครามอิหร่านช่องแคบของฮอร์มูซมันกลับมาอะไรเงี้ยยังไม่แน่นอนนะครับฮะต้องติดตามกันต่อไปนะครับดูว่าวันนี้เนี่ยฮะเขาจะเจรจากันไหมระหว่างอเมริกากับอิหร่านเจรจาผ่านคนกลางนี่แหละนะครับไม่นั่งเผชิญหน้ากันนะฮะก็เรียกว่าคนก็กังวลกันแหละว่ามันจะจบได้จริงหรือเปล่าจบไม่ถึงว่าเจรจาบนโต๊ะนะครับจะต้องกลับไปรบกันไหมนะครับครับรัฐบาลมากันของทรัมป์นี่ก็อาการหมดหวังแหละครับว่าการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านนะครับเผชิญผลกระทบอาจจะลงเรื่องเฉพาะเรื่องนิวเคลียร์จะตกลงกันไม่ได้อิหร่านเนี่ยต้องเผชิญกับผลกระทบร้ายแรงไม่ได้ให้คำมั่นภายในวันเสาร์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องบอกมาเลยนะว่าฮอร์มูซเนี่ยต้องเดินเรือเสรีนะแล้วก็เรื่องนิวเคลียร์คุณจะต้องชัดเจนจะเป็นยังไงต้องให้อิหร่านประกาศนะครับว่าจะไม่เดินหน้าทำนะฮะนิวเคลียร์ทำอะไรไปนะครับอย่างไรก็ตามข่าวดีก็มีนะครับฝูงบินขับไล่ล่องหนนะครับ F-23 ของอเมริกาจำนวน12ลำนะครับที่มาประจำอยู่ในอิสราเอลในฐานทัพอิสราเอลนะครับตั้งแต่ก่อนวันที่28กุมภาพันธ์คือมาวันที่23กุมภาแหละครับแล้วก็เขาบอกว่าถึงขณะนี้ก็ได้บินกลับอเมริกาไปแล้วพร้อมกับเก็บข้าวเก็บของนะมันผ่านเครื่องบรรทุกเครื่องบินลำเลียงขนาดใหญ่ก็บอกว่าออกไปแล้วนะครับแล้วถ้ามันจะรบกันเนี่ยมันคงไม่กลับไปละฮะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีก็แล้วกันนะครับแต่ทองคำนะฮะในสัปดาห์ที่ผ่านมาทีแรกสัปดาห์ที่แล้วบวกใช่ไหมครับคิดว่าจะดีเอาแต่กลับมานะไปไม่รอดอีกแล้วนะครับก็อยู่บริเวณอย่างไรก็ตามก็อยู่บริเวณแถวนี้แหละครับ 4,000 บริเวณนี้ 4,000 ต้นๆก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งพอสมควรนะครับมีคนอยากซื้ออยากอะไรโดยเฉพาะจีนเขาบอกเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเขาบอกว่าซื้อไปเยอะ ตัวสุดในรอบเวลากว่า2ปีครึ่งทีเดียวนะครับนอกจากนั้นจีนก็ยังบอกว่าต่อไปนี้การซื้อขายทองเนี่ยในประเทศเขานะครับจะต้องมีทองคำจริงๆเอาไปไม่ใช่เอาทองเอาเงินมาแล้วเอากระดาษไปใบหนึ่งว่าคุณถือทองอยู่เท่านี้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นเกิดดีมานด์เทียมก็ได้ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงแต่ว่าถ้าเอาทองไปเนี่ยอันนี้นะครับของจริงนะฮะเรียลดีมานด์แน่นอนนะครับว่าต้องการซื้อจริงต้องการอะไรไม่ใช่ไปให้กระดาษใบหนึ่งแล้วก็ซื้อกันไปเยอะแยะซื้อขายกันไปเยอะแยะจนไม่รู้ว่าทองคำในนะฮะพระคลังในครั้งเนี่ยจะเหลือไหมอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของจีนที่ต้องจับตาดูเรื่องทองคำนะครับผู้ฟังก็วันที่17ถึง19กรกฎาคมนะครับ2569เนี่ยเราจะไปจัดงาน Thailand Smart Money ครั้งที่12ที่เมืองบุราธานีนะครับที่ศูนย์ค้าเซ็นทรัลก็เป็นอีเวนต์เทศกาลการเงินการลงทุนนะครับการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตนะครับก็จะได้พบกับแบงค์นันแบงค์สถาบันการเงินชั้นนำเมืองไทยโชว์เสิร์ฟผลิตน้ำใจนำผลิตภัณฑ์การเงินการลงทุนนะครับไปออกบูธเป็นเวลา3วันเพื่อช่วยประชาชนคนอุบลนะครับก็บอกว่าผู้เป็นจริงก็เจอศึกหนักแล้วครับจากตั้งแต่ว่าไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วก็ได้นะครับจนทั้งถึงนะขณะนี้นะครับเจอสงครามชายแดนเจอสงครามอิหร่านนะครับเอาละครับเราเรื่องทองคำเราจะไปคุยกับคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนะครับว่าท่านมีมุมมองอย่างไรนะครับคุณชลชาติสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณรัฐกรครับ
0: ครับคุณชลชาติครับถึงตรงนี้แล้วทองคำนะมาออกอาการป้อแป้แต่ก็ยืน 4,000 ได้นะอย่างที่คุณชลชาติให้ไว้นะครับมันก็คงอยู่ในกรอบบริเวณนี้นะครับแล้วเป็นยังไงต่อไปครับ
1: ก็ทองคำนะครับสัปดาห์นี้สปอตปิดอยู่ที่ 4,120 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนนะครับ ฟิวเจอร์เนี่ยก็เป็นเหมือนจริงๆหลายสัปดาห์เนี่ยฟิวเจอร์ปิดสูงกว่าสปอตแต่รู้สึกสัปดาห์นี้ปิดต่ำกว่าสปอตเล็กน้อยปิดที่ 4,113 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนนะครับก็ในระหว่างสัปดาห์ก็มีไปทำไฮแถวๆ 4,200 นะครับแต่ก็ไปทำโลแถวๆ 4,000 นะครับก็ยังไม่หลุด 4,000 นะครับก
0: ็
1: จริงๆเนี่ยตัวเลขเสร็จตัว economic indicator ของสหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงที่สำคัญเนี่ยก็จะมีตัวเรื่องของมินิของรายงานประชุมเฟดครั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งจริงๆออกมาเนี่ยก็ดูค่อนข้างน่ากังวลนิดนึงเพราะว่าก็ดูมีหลายคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอ๊ะถ้าอินเฟลชันเนี่ยถ้าจะมาแล้วก็อาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเหมือนไม่ทนนะนะครับก็เลยทำพวกนี้กดดันราคาทองประกอบกับพอมีสงครามเนี่ยมันก็เลยดันดอลลาร์แข็งขึ้นมากลับแข็งขึ้นมานะครับก็ตาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็กลับขึ้นมานะครับก็เลยกดดันราคาทองนะครับ สัปดาห์หน้าเนี่ยจริงๆตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐเนี่ยก็จะเป็นตัวของ CPI กับ PPI ซึ่งช่วงเนี้ยอาจจะไม่ได้มีผลอะไรนักนะครับแต่ถ้าคือจริงๆแต่ถ้าออกมาสูงกว่าคาดมากๆเนี่ยก็จะกดดันราคาทองได้อีกเพราะมันเป็นเหมือนว่า
0: ขึ้นดอกเบี้ยแน่อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ขึ้นดอกเบี้ยแน่แต่ถ้าเกิดว่าออกมาดีกว่าคาดมากๆเนี่ยก็อาจจะช่วยลดแรงกดดันลงไปได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะที่หน้าก็จะเหมือนจะมีเทสติมอนีของคุณประธานเฟดคนใหม่กับทางคอนเกรสก็ไปนงไปดูว่
0: า
1: เขาจะพูดอะไรนะครับแล้วแต่ส่วนตัวผมดูเนี่ยก็บวกกับเรื่องสงครามที่ก็ไม่แน่ใจนะครับดูก็เหมือนคุณทรัมป์เริ่มหมดความอดทนนิดหน่อยนะครับ
0: ครับ
1: ก็เพราะงั้นเนี่ยก็เอาตรงๆอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าถามผมก็อยู่เฉยไปก่อนใครกำไรแล้วผมว่าออกไปก่อนดีกว่าเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยดูทรงแล้วกลัวจะหลุด 4,000 อาทิตย์สองอาทิตย์นี้นะครับแต่หลุดไปเนี่ยก็อาจจะถึงแค่ประมาณ 3,800 นะครับถ้าจะรอซื้อเนี่ยอาจจะรอซื้อแรกแถว 3,800 ไปที่หน้าต่อให้แต่ 4,000 ผมบอกว่าผมคิดว่าอย่าพึ่งเลยเพราะดูทรงแล้วไม่ค่อยดีนะครับ เพราะว่าปัจจัยบวกเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนมีแต่ปัจจัยลบทั้งนั้นเลยนะ
0: ครับ
1: ยกเว้นว่าคุณประธานเฟดไปพูดอะไรที่ทำให้คิดมุมตลาดเปลี่ยนกลับคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ขึ้นหรอกลดแน่อะไรเงี้ยลดดอกเบี้ยแน่แต่ยากนะครับก็ยังไงก็อาทิตย์หน้าอาจจะรอดูสถานการณ์งานไปก่อนรวมถึงเรื่องสงครามที่อย่างที่คุณรัฐกรพูดเมื่อกี้ไม่แน่นอนนะครับใครที่ยังมีกำไรอยู่ที่ซื้อแต่ 4,000 ตอนนี้ยัง 4,100 อาจจะออกไปก่อนเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนนะครับเพราะผมกลัวว่าทรงแบบเนี้ย
0: เดี๋ย
1: ว 4,000 มันจะไม่อยู่กันอาทิตย์2อาทิตย์เนี้ยหน้าเนี่ย
0: คือ
1: ครัว 4,000 มันจะไม่อยู่เพราะว่ามันอย่างที่บอกคือมันขึ้นแล้วมันควรจะขึ้นต่อแต่นี่มันไม่ขึ้นกลับมาที่ 4,000 อีกแล้วแล้วก
0: ็
1: 4,200 ก็ไม่ผ่านเลยนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้กลัวน่ากลัวเหมือนกันก็ให้ระวังนะครับครับ
0: ครับคือมันสู้กันอาทิตย์ที่ผ่านมาสู้กันบริเวณนี้นะ 4,000 ถึง 4,200 นะคุณชลชาติใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เหมือนแรงค่อยๆหมดนิดหน่อย
0: ค่อยๆหมดค่อยๆหมดหมดแรงซื้อนะนี่ขนาดเดือนมิถุนายนนี่เขาบอกโอ้ยจีนซื้อไปเยอะเลยมันยังไม่ขึ้นเลย
1: ใช่ใช่ใช่ครับครับ
0: นะ
1: ก็คือเวลามันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องปรับฐานอีกอะไรเงี้ยต้องระวังนิดนึงครับ
0: ครับแล้วจีนเขาบอกว่าต่อไปนี้คนหมายถึงคนจีนเขาอะนะจะซื้อทองนี่ต้องซื้อทองคำจริงๆไม่ใช่ซื้อกระดาษอย่างเงี้ยอันนี้คุณชลชาติมองยังไงคร
1: ับ อันนี้มันก็เลยทำให้การ leverage เนี่ยต่ำลงนะครับก็คือเงินก็ปริมาณซื้อจะน้อยลงการปั่นราคาเนี่ยมันทำให้ตลาดผันผวนน้อยลง
0: ครับ
1: ก็คือมันจะทำคือคนคือถ้าซื้อของจริงก็จริงๆมันก็ยังทำได้นะแต่มันอาจจะทำยากขึ้น
0: ครับนะคุณรัฐบาลจีนก็คงมองว่าวันๆนี่พวกลื้อนี่นะเอาไม่ทำมาหากินอะไรเอาแต่ซื้อขายช่องอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะเล่นการพนันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
1: ก็มันก็น่าจะทำให้ตลาดลดคือตลาดของเขาลดการเขาเรียกผันผวนมากขึ้นนะคร
0: ับ คร
1: ับ
0: นะครับแล้วคุณชลชาติคิดว่าถ้ามันหลุด 4,000 เนี่ยนะผมฟังเสียงคุณโทนคุณชลชาติเหมือนกับว่ามันจะหลุด 4,000
1: ส่วนตัวผมคิดว่ามันน่ามันผมคิดว่าโอกาสสูงอ่ะอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยน่าอาจจะหลุดผมคิดว่าโอกาสสูงแต่หลุดเนี่ยคิดว่ายังไม่ยังไม่ลงลึกไปถึงแบบ 3,000 ต้นๆไหน 3,800 กองยังเก่ง
0: ครับ
1: เพราะว่าดูนี่ส่วนตัวแต่ว่าเพราะว่าอย่างที่บอกจริงๆตอนแรกให้กรอบ 4,000 4,400 นะครับแต่มัน 4,200 มันยืนขึ้นไปกลับขึ้นไปไม่ได้ตอนที่รอบที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วที่จริงๆโมเมนตัมมันควรจะไปได้แต่มันไปไม่ได้
0: ครับ
1: กลับลงมาเนี่ยมันก็น่ากลัวแล้วก็พอมีเรื่องสงครามเข้ามาแล้วก็อีกหลายเรื่องก็น่ากังวลครับ
0: ครับคิดว่ามันลงไปราคาที่น่าซื้อจริงๆเลยนะเอางี้นะในแง่
1: คือระยะสั้นอย่างที่ผมบอก
0: เท่าไหร่
1: ที่ผมบอกอะ3,800อย่างที่ผมบอก 3,800 ตอนช่วงนี้ซื้อได้แต่ว่าก็ต้องรอดูสถานการณ์เพราะอย่างที่บอกทองจะลงไป 3,000 ต้นๆก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เพราะจริงมันก็ขึ้นมาปีเดียวเองนะครับนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอันเนี้ยอย่างที่บอกว่าเราอ่ะก็คาดหวังว่าไอ้ที่เซ็นทรัลแบงค์ซื้อกันเยอะๆดีมานด์เยอะๆทั้งจีนทั้งหลายประเทศที่ซื้อกันเนี่ยมันจะช่วยดันไม่ให้ลงไปเยอะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าเวลาตลาดมันไม่ไหวมันก็จะไม่ไหวนะครับก
0: ็
1: ดูทรงแล้วก็คือเนี่ยมันถึงดันอยู่ 4,000 อยู่เพราะคนก็เชื่อมั่นในเซ็นทรัลแบงค
0: ์ครับ
1: ว่ามีกำลังซื้อมีอะไรแต่ว่าม ันดูอ่ะไม่รู้ผมดูทรงแล้วมันดูเหมือนมันเริ่มจะเสี่ยงหนักละนะครับ
0: ครับผมฟังข่าวตะกี้นะจากสถานี UFM 97นี่แหละเขาก็รายงานข่าวนะบอกว่าตอนนี้เวเนก็มาเรียกร้องอังกฤษนะว่าเอ้ยที่คุณอายัดทรัพย์ผมไว้อ่ะนะทองคำทั้งนั้นอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้เขาจำเป็นต้องมาฟื้นฟูประเทศไงเพราะเกิดแผ่นดินไหวคนตายไปหลายพันบ้านเมืองอาคารบ้านช่องก็แย่อะไรเงี้ยนะเขาจะขอทองคืนอะไรอย่างเงี้ยเขาคงก็ต้องเอามาขายอ่ะอันนี้จะมีผลต่อตลาดไหมครับ
1: ก็คงมีอ่ะเพราะว่าน่าจะปริมาณเยอะครับ
0: ครับ
1: คือต่อให้ไม่มีในของจริงก็คือมีผลต่อเซนติเมนต์แน่นอนคร
0: ับ
1: ครับ
0: แล้วอีกเรื่องคุณชลชาติคิดว่าวันเสาร์เนี่ยวันเนี้ยเขาบอกว่าอิหร่านกับมักกันนะต้องเจรจากันให้รู้ดีรู้ชั่วไปหนึ่งคุณต้องประกาศนะคือตอนนี้มักกันก็ยื่นคำขาดนะว่าอิหร่านต้องประกาศชัดเจนเลยว่าไอ้ฮอร์มูซเนี่ยต้องเป็นอิสระอันที่สองเสรีนะฮะคือเดินเรืออะไรต่างๆเสรีอันที่สองต้องบอกมาเลยว่านิวเคลียร์คุณไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ไปเสริมสมรรถนะนะยูเรเนียมอะไรอย่างเงี้ยคุณชลชาติก็เรียนมาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคิดว่ามันถ้ามันเกิดไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: ผมคิดว่าคงคุยไม่กันไม่รู้เรื่องแล้วครับระดับเนี้ย
0: ใช่ไหม
1: ผมว่ายากนะฮะอันนี้พูดตรงๆ
0: คือยูเรเนียมของอิหร่านมันเป็นกล่องดวงใจเขาอะนะคุณบอกให้เอากล่องดวงใจไปทำลาย
1: จริ
0: ง
1: ผมคือพวกคืออันนี้ก็คือเรียกว่านะได้แต่นั่งดูกันทุกคนแล้วไม่รู้ทำไง
0: ครับ
1: ครับ
0: ถ้างั้นมันจะมีถ้าเกิดมันประกาศบอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นลุยอะไรเงี้ย อเมริกาลุยนะไม่ได
1: ้อยู่ที่ว่าอเมริกาจะจบเกมได้เร็วแค่ไหนแค่นั้นเองซึ่งอันนี้ไม่มีใครรู้ครับ
0: ครับครับก็แสดงว่ามันก็จะส่งผลต่อทองคำอีกใช่ไหมครับ
1: ใช่ก็ผมถึงกังวลว่าอาทิตย์หน้า 4,000 อาจจะไม่อยู่ครับ
0: ครับอาทิตย์ที่ผ่านมามันก็เกิดวันโลกาวินาศตลาดหุ้นนะคุณชลชาติมันจะเกิดอีกไหมเนี่ย
1: ก็อันนี้ก็
0: โอ้ยตกกัน 2% 3%
1: คืออย่างที่บอกสถานการณ์ก็แล้วแต่สถานการณ์ก็เดาลำบากแต่ถ้าถามผมก็มันก็อาจจะคุยรู้เรื่องยากขึ้นเยอะอะถ้าถามผม
0: คร
1: ับ แต่อย่างที่ว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้ครับ
0: ครับครับก็เอาว่าผมฟังเสียงคุณชลชาติแล้วไม่ค่อยยืนไม่ค่อยมองว่าทองคำมันจะยืนได้นะ 4,000 นะนี่ผมเรียนตรงๆนะครับ
1: ก็เรียกว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์สองอาทิตย์นี้น่ากังวลอยู่ครับมีความเสี่ยงสูงครับ
0: ครับเอาละครับขอบคุณคุณชลชาตินะครับแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคุณชลชาติ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผู้ฟังเราคุยกับคุณชลชาตินะวรวุฒิจงสถิตนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทองคำของเราในรายการเซ็นเศรษฐกิจดอกเบี้ยปลายเดือนดอกเบี้ยธุรกิจนะครับผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปคุยเรื่องนะมาที่เรื่องของมาเลกับไทยเรื่องกุ้งนะครับโดยเฉพาะจริงๆแล้วประเด็นก็คือสถานการณ์ส่งออกกุ้งไทยในปี2569นี่ครับก็ยังเผชิญความท้าทายนะครับมูลค่าส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกก็หดตัวลงอย่างต่อเนื่องจากกำลังซื้อในตลาดหลักเช่นอเมริกามากกันเนี่ยนะครับก็หมายเศรษฐกิจเขาอาจจะอ่อนแอบางไม่รู้นะก็เลยกินกุ้งน้อยลงนะครับแล้วก็นอกเหนือจากที่ว่ากินกันน้อยลงแล้วแหมเรายังเจอคู่แข่งนะครับสำคัญอย่างเอกวาดอร์นะคืออเมริกาใต้นี่ก็เป็นส่งออกกุ้งเยอะนะครับไปอเมริกาไปอะไรเนี่ยญี่ปุ่นนะครับอินเดียและก็เวียดนามนะครับก็อันนี้เป็นคู่แข่งส่งออกนะครับต้นทุนการผลิตเขาบอกมันต่ำนะครับคือปัจจุบันเขาบอกจีนก็ขยับขึ้นมาเป็นนะครับเป็นผู้ซื้อเบอร์หนึ่งของไทยซื้อกุ้งจากไทยนะครับแต่นี่อุตสาหกรรมกุ้งไทยเนี่ยโดยรวมก็ยังคงได้รับผลกระทบจากการปรับตัวเชิงโครงสร้างและการแข่งขันที่ดูเดือดนะครับที่ผมเรียนไปนะ3-4รายแต่ละรายก็น่าส่งออกอย่างนั้นแหละครับภาพรวมและสถิติการส่งออกกุ้งไทยในช่วง5เดือนแรกของปี2569ยังอยู่ในภาวะที่ติดลบนะครับทั้งในแง่ของปริมาณและมูลค่านะครับเนี่ยผมอ่านจากข้อมูลอันนี้ก็คือศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับท่านก็คาดการณ์ไว้ว่ามูลค่าการส่งออกตลอดทั้งปีเนี่ยของกุ้งไทยนะครับจะอยู่ที่ราวๆสักนะพันกว่าพันต้นๆล้านเหรียญเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยมีรายละเอียดสำคัญอะไรต่างๆนะครับอย่างที่ได้เรียนผู้ฟังไปตลาดหลักก็คือประเทศจีนแหละครับนะก็เป็นผู้นำข้าวกุ้งจากไทยนะฮะนอกเหนือจากผมมาทุเรียนนะครับก็มีส่วนของการนำข้าวเพิ่มแหละครับในขณะที่การส่งออกของไทยไปยังอเมริกาญี่ปุ่นก็ชะลอตัวลงนะครับเพราะตลาดพวกนี้ก็อาจจะหันไปซื้อไข่ถูกกว่านะเขาก็คงซื้อแหละเขาคงไปซื้อจากอย่างที่ได้เรียนไปว่ามีเอกวาดอร์อินเดียนะเวียดนามด้วยนะไอ้เพื่อนบ้านเรานี่แหละนะครับก็นะก็เผ็ดกุ้งนะขึ้นชื่อว่ากุ้งมันก็หน้าตาเหมือนกันหมดแหละไม่ใช่น้องกุ้งจะได้หน้าตาไม่เหมือนนะครับก็อันนี้แหละครับก็คือที่อุตสาหกรรมส่งออกกุ้งการเลี้ยงกุ้งการอะไรเนี่ยก็มีปัญหานะครับกุ้งไทยก็ยังเจอไอ้ปลาหมอคางดำนะฮะมนุษย์ปลาต่างดาวที่เข้ามานี่แหละเล่นงานเราซะหมดบ่อไปเลยอะไรเงี้ยนะครับกุ้งจะนะก็คงจะนะต้องปรับเปลี่ยนอะไรต้องรับมือกันแหละว่าจะเป็นยังไงแล้วก็นะโดยเฉพาะเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับภาพรวมการส่งออกกุ้งไทยในช่วง5เดือนแรกของปีเรามีข้อมูลแค่นี้นะครับมีอัตราการส่งออกที่ลดลงโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนนะหลักก็คือด้านมูลค่าการส่งออกหดตัวลงลดลงประมาณสัก 10% ต้นๆนะครับปริมาณส่งออกก็หดตัวประมาณ 6% 6-7% นะครับราคากุ้งทะเลของเกษตรกรไทยในปี2569ก็อยู่ในภาวะนะครับฟื้นตัวแบบเปราะบางมากนะและกำลังเริ่มนะกลับเข้าสู่เสถียรภาพก็เริ่มดีขึ้นแหละก็นะปรับปรุงอะไรขึ้นมานะครับอย่างไรก็ตามเราก็ไปเจอนะครับเหตุการณ์ที่ผ่านมาล่าสุดก็คือมาเลเซียระงับการนำข้าวกุ้งจากไทยตั้งแต่1มิถุนายน2569นะครับก็คือมีสาเหตุหลักก็มาจากการตอบโต้หน่อยคุณนะแบนคือไม่ซื้อไอ้ปลากระพงอ่ะ ปลากระพงอะไรอย่างเงี้ยข้าวอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกคนยิงปลากระพงมาเลเซียเนี่ยก็มีปัญหานะครับเรื่องยากระตุ้นเรื่องอะไรเงี้ยนะกินเข้าไปเขาไทยก็เลยต้องนะครับแบนแต่ว่ามาเลเซียก็ตอบโต้ด้วยการไม่ซื้อกุ้งไทยนะครับซึ่งอันนี้แหละครับที่ทำให้บินกันไปว่อนเลยไปพบนายกอันวาไปอะไรไปคุยกันนะครับเดี๋ยวเราจะคุยนะนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับนายกนะครับท่านนายกสมาคมนะผู้ส่งออกกุ้งไทยนายกสมาคมกุ้งไทยคุณเอกพจน์ยอดพินิจนะครับเอาละครับเดี๋ยวเข้ามาว่ากันนะอย่าเพิ่งไปไหนครับ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: รวยรวยรวย
4: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มบึ้มแจกรางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: รวย
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
7: ทิพยะประกันชีวิต
6: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
7: ทิพยะประกันชีวิต
6: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
7: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
10: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
12: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
13: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
12: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
13: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
12: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
13: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
14: ใครอยากมีบ้านอยากเริ่มต้นลงทุนฟังทางนี้ในงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานีจัดให้ครบบ้านพร้อมอยู่บ้านมือสองลดราคาก็มีปรึกษาสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านก็ได้ขอสินเชื่อบ้านมาเลยจบได้ในที่เดียวและยังมีบริการเงินฝากกองทุนและประกันให้เลือกลงทุนลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมทุกวันเจอกันที่ Thailand Smart Money อุบลราชธานีวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบล
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

ครับผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเซียนเศรษฐกิจวันนี้นะครับก็แหมก็เนื่องจากว่ามาเลย์นะก็สั่งแบนกุ้งไทยตอบโต้ละครับที่ไทยนะครับไม่ซื้อปากกระพงของเขาครับก็เรียกว่าแหมมันก็เรียกว่าเจ็บกันพอสมควรทีเดียวจริงๆแล้วไอ้กุ้งเนี่ยนะก็มาเลเซียก็นำข้าวกุ้งจากไทยเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 8,000 ถึง 10,000 ตันต่อปีครับก็คิดเป็นมูลค่าเศรษฐกิจก็ประมาณสัก 2,000 ล้านบาทนะครับก็จริงๆก็ดูตัวเลขอาจจะไม่เยอะนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องของขาดบาดตายนะสำหรับคนเลี้ยงนะผู้ฟังครับไม่ทราบโทรศัพท์มีปัญหายังคุยต่อไปได้นะครับก็ครับผู้ฟังครับไทยก็เหตุที่ไทยเราเนี่ยนะไปห้ามนะครับปลากระพงจากมาเลย์หรืออะไรนะไม่ใช่อะไรนะครับก็มันก็ไทยไปสุ่มตรวจก็พบว่ามีสารเคมีมียาปฏิชีวนะนะครับเดี๋ยวนี้นะเลี้ยงพวกนี้ก็ต้องใช้ยาปฏิชีวนะนะครับช่วยกระตุ้นช่วยห้ามนะครับเพื่อแต่ว่ายาพวกนี้นะผู้ฟังมันก็เป็นสารที่ก่อมะเร็งนะปนเปื้อนมากับปลากระพงแช่เย็นนำเข้าแล้วครับผมไม่ได้ว่ามาจากมาเลย์นะก็หมายถึงว่าก็ต้องตรวจสินค้าอาหารอะไรพวกแช่แข็งอะไรพวกนี้นะครับว่ามีสารกระตุ้นมะเร็งไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วทีนี้ก็เสร็จแล้วก็ส่งผลนี่แหละครับที่ทำให้เดินทางกันไปวุ่นวายนะครับคณะแรกที่ไปกันก่อนก็คือคณะของนายกทักษิณนั่นที่เขาว่ากันอย่างนั้นนะครับแหมก็มีนะนายกอนุทินก็ไปโพสต์นะครับแหมมือลั่นอ้างว่าแชร์โพสต์จากนะไปแชร์โพสต์ทำนองว่านะทักษิณก็บินไปมาเลยช่วยคุณสุริยะนะครับคุณสุริยะกับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเกษตรกรรมขออภัยนะครับก็นะปิดดีลปัญหาส่งออกกุ้งก่อนที่ตัวนายกเองจะผ่านไปแล้วก็หลังจากนั้นนายกอนุทินก็ได้ลบโพสต์อันนี้ไปนะครับอ้างว่ามือไม้นะไปถูกมือไม้สั่นนะครับไปถูกอันนี้นะครับแล้วก็มาเลยก็นะครับนะก็หลังจากคุยกันแล้วอะไรเงี้ยก็คงจะกลับมาแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วกุ้งนี่เขาก็กินกันเยอะแล้วถ้าคุณไปห้ามไม่กุ้งเข้ามาเนี่ยนะตอบโต้เนี่ยข้าวของแพงนะครับอาหารการกินแพงคนที่จะโดนก็ไม่ใช่ใครหรอกครับตัวนายกมาเลย์นี่แหละที่จะโดนนะครับก็ต้องรับผิดชอบแหละครับเอาละครับนะทั้งหมดนี้ก็อย่างว่าละครับตอบโต้กันไปมาสุดท้ายก็ลงเอยด้วยดีแต่นะคนกินก็ต้องรับข้อกันไปนะก็ต้องมีความนะครับละเอียดถี่ถ้วนหน่อยนะครับว่าจะกินอะไรยังไงนะครับเขาบอกราคากุ้งนะของไทยเนี่ยนะครับที่เลี้ยงกันเนี่ยก็ดีขึ้นนะกระเตื้องขึ้นบ้างแล้วนะครับก็นะฮะอย่างไรก็ตามไม่ถูกแบนก็ดีที่สุดนะครับนะเอาละครับเราจะไปคุยกับคุณเอกพจน์นะยอดพินิจนะครับนายกสมาคมกุ้งไทยนะครับเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่กำลังติดต่อสายอยู่นะครับว่ามาพูดว่าเรื่องจริงๆเป็นอย่างไรคุณแก้ไขกันอย่างไรนะครับประเด็นมันผมก็คือคิดว่า1สภาพการโดยรวมในขณะนี้นะครับว่าผมว่านะกุ้งไทยไม่ว่าจะกุ้งทะเลหรือกุ้งเลี้ยงหรืออะไรเนี่ยครับเราส่งไปตลาดเนี่ยนะเดิมทีเราส่งไปอเมริกาญี่ปุ่นใช่ไหมครับแต่ตอนหลังเขาซื้อเราน้อยลงเพราะว่าเขามีคู่แข่งนี้ของถูกกว่าไปขายเขาก็ไปซื้อจากทางนั้นนะโดยเฉพาะเอกวาดอร์เวียดนามอินเดียนะครับเราก็เลยได้ตอนนี้คนนำเข้ากุ้งไทยมากสุดก็คือจีนนะครับแต่อย่างไรก็ตามจีนนี่ก็อาจจะมีเขาก็มีคู่แข่งนะเหมือนกันนะครับก็ต้องไปซื้อจากประเทศอื่นๆเหมือนกันอย่างเวียดนามนี่ติดเพื่อนบ้านเขาเลยนะอินเดียนะครับแล้วก็พวกชาติลาตินอเมริกาอะไรเนี่ยนะครับก็เขาก็มีทางเลือกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นกุ้งไทยก็ต้องปรับปรุงนะครับทั้งโดยเฉพาะต้นทุนนะอาหารการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คงต้องปรับปรุงเปลี่ยนนะครับไม่ทราบว่าคุณเอกพจน์อยู่ในสายยังใช่ไหมครับเอาละครับไม่เป็นไรนะครับเราก็คงต้องปรับปรุงแหละนะครับทำปรับตัวเราให้เข้ากับโลกการค้าการแข่งขันที่มันเข้มข้นมากขึ้นนะครับเราก็ต้องปรับปรุงทั้งต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์นะครับอย่างที่ผ่านมาอาหารสัตว์เราก็เจอหนักนะครับจากการที่เกิดสงครามนะครับในตะวันออกกลางสงครามอิหร่านนี่นะครับก็ทำให้นะนะครับอาหารสัตว์มันก็แพงขึ้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับปรุงตัวเราเองด้วยนะครับการเลี้ยงก็ต้องมีการควบคุม
นะครับให้มันอยู่ในปริมาณการผลิตเนี่ยที่มันพอรับกับตลาดรองรับได้นะครับนะครับลูกค้านะของไทยในตลาดต่างประเทศเนี่ยก็เขาเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะไปบริโภคกุ้งแช่แข็งแปรรูปนะครับจากเวียดนามและอินเดียมากขึ้นเนื่องจากราคาที่จับต้องได้ปัญหาภายในประเทศเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยก็เรียกร้องให้ภาครัฐเนี่ยเร่งหาทางนะครับช่วยลดต้นทุนการผลิตและมีเสียงสะท้อนจากวุฒิสภาตอนนี้แล้วนะก็ครับก็มีการเร่งจัดทำแผนพื้นฟูนะครับอุตสาหกรรมกุ้งนะนะนี่คือสิ่งที่เราก็พยายามแต่ว่ามันอย่างว่าในขณะนี้นะครับนะก็มีปัญหาอยู่พอสมควรก็ยังเข้าใจว่ายังต่อสายคุยกับคุณเอกพจน์ยอดพินิจยังไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับเราก็ไปคุยกันความจริงเราคุยกันค้างมาก็คือเรื่องของทองคำนะครับที่นะคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตเนี่ยนะครับให้กล่าวไว้นะครับว่าต้องระวังแล้วนะการก็มองคุณชลชาติก็มองก็แม่นมาตลอดนะครับก็มองว่าตอนนี้มองแล้วว่า 4,000 น่าจะลำบากยืนไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังนะครับให้ดีในทางโหราศาสตร์นะความจริงโหนดอกเบี้ยได้ทำนายไว้ตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วว่านะฮะทองคำนะครับชะตากรรมทองคำวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมนี่ก็เหลืออีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับราคาทองคำจะตกมากกว่าขึ้นซึ่งก็แล้วก็จะตกหนักซึ่งก็ตกจริงนะครับหลุดจาก 70,000 กว่าบาทต่อบาทนี่นะครับลงมานะครับลงมาต้นนี้ก็อยู่ 60,000 กว่าต้นนี่แหละครับก็จะขึ้นไปก็โดนตบขึ้นไปก็โดนตบลงมาอย่างไรก็ตามมันก็เที่ยวนี้หวนดอกเบี้ยนะครับทำนายไว้ใหม่นะครับว่าหลังจากวันที่17กรกฎาคมไปแล้วคือ17กรกฎาคมถึง17สิงหาคมนะครับเป็นเวลา1เดือนเต็มๆทีเดียวทองคำจะขึ้นแรงนะครับขึ้นเรียกว่ามากก็ตกแหละหน้าอย่างนี้นะพูดแบบไอ้นั่นไว้นะครับจะบอกว่าขึ้นอย่างเดียวขึ้นลูกเดียวนี่ก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าดวงดาวมันก็เดินกันไปแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปทำมุมสัมพันธ์ที่แตกต่างกันไปนะครับมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับนี่ก็ทำนายแบบคร่าวๆก็บอก17กรกฎาคมถึง77สิงหาคมนะครับนะทองคำจะขึ้นแรงนะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับกำลังโคจรเข้ามาในราศีกรกฎที่ราศีกรกฎนี่ดวงอาทิตย์ก็จะมีตำแหน่งเป็นมหาจักรมหาจักรก็คือนะมีความสามารถแหละในการสร้างตัวเองนะฟักตัวเองเนี่ยฮะจากไม่มีอำนาจจนกระทั่งขึ้นมาเป็นใหญ่ได้นะอย่างที่โบราณเขาว่าไว้นะครับมหาจักรเขาบอกเมื่อเล็กจะฟักตัวเป็นใหญ่ดวงอาทิตย์เข้ามาอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยก็ถือว่าจะมีอำนาจมีพลังมากขึ้นนะครับมีพลังมีอำนาจมากขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญก็คือดวงอาทิตย์จะเข้ามาโคจรร่วมกับดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสก็เป็นดาวบุญนะครับดาวใหญ่ไฟธรรมะนะครับซึ่งตอนนี้โคจรอยู่ในราศีกรกฎมีตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับเพราะฉะนั้นดาวคู่นี้มาเจอกันเนี่ยโอ้โหก็จะมีพละกำลังมหาศาลนะครับนะมีพละกำลังมหาศาลทีเดียวนะครับก็เกิดกำลังเพราะจริงๆก็เป็นดาวใหญ่สุดเลยดวงอาทิตย์ก็เหมือนกับพระราชาแห่งท้องฟ้านะครับส่วนดาวพฤหัสก็เป็นดาวบุญดาวสติปัญญาเป็นดาวที่เรียกว่าโอ้โหนะสติปัญญาเป็นเหมือนกับเสนาธิการนะนะครับก็มาเจอกันเป็นคู่มิตรหนึ่งเป็นคู่มิตรกันด้วยนะครับอาทิตย์กับดาวพฤหัสก็เป็นคู่มิตรกันนะก็มาอยู่ในราศีกรกฎก็โคจรเป็นเวลา1เดือนเต็มๆนะครับ17กรกฎาคมถึง17สิงหาคมนะครับก็อาจจะเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีทีเดียวนะครับไม่ใช่มีทุกวันนะครับก็เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีที่ดาวคู่สมพลดาวคู่มิตรนะก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับแต่โคจรร่วมกันในราศีกรกฎเป็นเวลา1เดือนเต็มๆทีเดียวเพราะนั้นดาวคู่นี้เมื่อมาโคจรร่วมกันเนี่ยนะครับดาวพฤหัสก็เป็นตัวแทนของทองคำนี่แหละเหลืองๆนี่แหละนะฮะก็จะทำให้ทองคำเนี่ยจะขึ้นมากกว่าตกนะครับก็ในทางดวงดาวเขาว่ากันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ทองคำเนี่ยหลุดนะช่วงนี้อาจจะหลุดไปถึงอาทิตย์หน้านะครับอาจจะหลุด 4,000 อย่างที่คุณชลชาติทำนายหรือเปล่าไม่รู้แต่เอาว่าหลังจากนั้น1เดือนทองคำก็จะยืนติดแหละนะครับแล้วก็จะขึ้นมากกว่าลงเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่จะนะไป
ซื้อเก็บสะสมทองคำตอนนั้นนะครับผู้ฟังก็ตัดสินใจกันแล้วกันแบบความจริงเขาบอกก็ต้องไปซื้อตอนมันตกหนักๆดีคุณมาซื้ออะไรตอนมันกำลังขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นก็อาทิตย์หน้านะครับก็น่ามีตังก็ทยอยเก็บกันแล้วกันนะครับทองคำยังไงมันก็เป็นโลหะที่มีค่าที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่มาอยู่แล้วนะยังไงมันก็เป็นทองคำแหละนะครับเอามาหลอมยังไงมันก็เป็นทองคำแหละเพราะฉะนั้นก็ฟังไว้อีกดีนะครับฟังไว้อีกหูอีกข้างหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าทองคำจะมีชะตากรรมอย่างไรในแง่ของมุมของโหราศาสตร์นะครับจริงๆเมืองไทยในขณะนี้นะครับมาถึงตรงนี้จริงก็มีทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีข่าวดีก็คือเอางี้นะคือในแง่เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยเหตุผลอย่างไรก็อีกเรื่องนึงนะครับก็ต้องมองว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ไฟเขียวให้นะครับพรก.กู้เงินนะครับพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 200,000,000,000เอาไปนี่แหละครับไทยช่วยไทยคนละครึ่งพาสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนพาสสินะไม่มีครึ่งนะครับก็ใช้ไปแล้ว200,000,000อีก200,000,000ก็อย่างว่าหมอจะเอาไปปรับปรุงนะครับโครงสร้างการใช้ไฟอะไรยังไงแล้วแต่เป็นโครงสร้างไฟนะครับแบบเขียวนะไม่มีมลพิษไม่มีมลภาวะอะไรเงี้ยก็เรียกว่ามีการปรับปรุงอะไรกันก็ว่ากันไปก็ได้แล้วล่ะทีนี้พอ400,000,000,000เนี่ยนะครับได้ไฟเขียวปุ๊บโอ้โห IMF รับรู้ทันทีปั๊บเพิ่ม GDP ไทยทันทีนะโดยบอกว่าแม่นะครับขณะที่ประเทศอื่นๆในอาเซียนนี่ปรับลดกันนะแต่ที่ปรับเพิ่มอีกนิดหน่อยแหละนะครับแต่นิดหน่อยอย่างว่าล่ะครับในยามยากนะครับมันก็ปรับเพิ่ม GDP ให้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับนะก็จากการที่1นะครับมีเงินเติมเข้ามาเนี่ย400,000,000ก็ถือว่าพอสมควรทีเดียวนะครับในยามยากนี่โอ้อย่าว่าแต่400,000,000เลยนะผู้ฟังบาทนึงก็มีค่านะครับอันที่2ก็มองว่าไทยเนี่ยเอ้ยไทยมีอุตสาหกรรมเรื่องชิปเรื่อง AI เรื่องอะไร data center อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับก็คงทำให้ได้เปรียบเพื่อนบ้านที่ดูแล้วยังอยู่ห่างไกลนะครับยังกำลังเพิ่งจะเริ่มสนใจเรื่องนี้เรามีพื้นฐานอยู่แล้วหุ้นในตลาดหลายตัวนี่ก็มาเป็นเรื่องของชิปนะครับเรื่องของ AI อะไรอยู่นะครับก็เลยอันนี้จะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้นะครับที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยหลังจากที่เจอวันโลกาวินาศวันพุธเข้าไปก็กลับมาได้นะอย่างรวดเร็วในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็ขึ้นมายืนกลับมายืนเหนือพันหงอีกครั้งนึงนะนะครับก็ได้อานิสงส์จากแรงซื้อฟันโฟที่เข้ามาเขาบอกเป็นไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศนะครับในภูมิภาคนี้หรือในเอเชียก็ได้ที่เงินต่างชาติเข้ามาลงทุนเข้ามาซื้อเขาบอกว่าใน13วันไทยต่างชาติซื้อไปแล้วนะ12วันทีเดียวซื้อสุทธินะครับซื้อเข้าไปนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นนะครับก็ข่าวดีก็แล้วกันเอางี้นะครับแต่ว่าข่าวไม่ค่อยดีนะก็มีนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคือโดยเฉพาะนะข่าวไม่ดีอันดับแรกเลยก็แล้วกันเอาอย่างนี้นะครับไอ้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะ3สนามบินที่ CP ประมูลได้ไปเนี่ยตั้งแต่ปี2562ถึงวันนี้ยังสวีวีวีไม่เห็นหน้าตาเลยนะมันเป็นยังไงนะแล้วก็โอ้โหอยู่ๆเขาบอกว่าจะมาทีแรกข่าวมาก็บอกว่าขอเลิกนะแต่ต่อมาบอกเอ้ยยังไม่ได้เลิก CP นะจากแสงข่าวผู้ฟังก็ไปอ่านรายละเอียดก็แล้วกันนะครับยังไม่ได้เลิกยังไม่ไหนก็ไม่รู้ข่าวออกมายังไงก็นะครับหลังจากออกข่าวไปแล้วมั่งว่าจะขอเลิกโยนหินถามทางไปแล้วอาจจะโดนหนักนะทำลายภาพพจน์อะไรของเจ้าสัวนะครับเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอะไรเนี่ยนะทำลายความน่าเชื่อถือเกียรติภูมินะก็เลยเอามาเขียนข่าวใหม่แถลงข่าวใหม่ว่าทำนองว่าเอ้ยขอปรับปรุงเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยนะยังไม่ได้เลิกอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบนะครับลงท้ายจะเป็นอย่างไรหรืออาจจะเป็นการปูทางเพื่อเลิกหรือเปล่านะครับนะอันที่นะซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้นี่มันก็ทำให้องค์การ EEC นะครับองค์การเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยภาคตะวันออกของเราเนี่ยนะมันจะเป็นอย่างไรเมื่อไม่มีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะเชื่อม3สนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองแล้วก็อุตภเฒ่านะครับอย่างตอนนี้ก็อาจจะไปไม่ถึงระยองเลยซ้ำไปนะครับก็คงต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแหละโอเคคุณทำไม่ได้คุณก็ถอยออกไปนะแต่อย่าลืมนะคุณก็ต้องจ่ายชดเชยไอ้สิ่งที่คุณเนี่ยเสนอตัวเลขอะไรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะจะจากไปโบกมืออำลาไปเฉยๆนี่คงจะไม่ได้นะคุณก็ต้องรับผิดชอบนะครับกับไอ้เวลาที่มันสูญเสียไปอ่ะนะคุณจะทำเป็นมาเอ้ย
เหลือจ่ายเหลือบาทหนึ่งหรืออะไรเออสงสารเอางี้จ่ายแค่นี้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์กับโดยเฉพาะกับนะคนไทยนะไอ้ส่วนในคนที่คู่แข่งไม่ได้นะโอเคล่ะเขาก็คงนะที่แข่งกับคุณเมื่อปี2562แล้วไม่ได้เนี่ยเออเขาก็เสียหายหลายแต่ประชาชนเนี่ยประเทศเสียหายมากกว่านะข่าวที่เศร้าแล้วน่ากลัวอันนึงนะผู้ฟังก็คือเรื่องอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินนะนะสายสีม่วงใต้ลาดบุรณะเตาปูนอะไรที่กำลังทำกันอยู่นี่แหละนะตั้งแต่ลาดบุรณะกับถนนตากสินเนี่ยนะครับขุดมาจนถึงวงเวียนใหญ่สี่แยกมันแขกลอดแม่น้ำเจ้าพระยาไปแต่ตรงนั้นเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ที่ขณะนี้มีปัญหาก็คือไอ้น้ำท่วมนะอุโมงค์ถนนซุดตึกเอียงนะโอ้โหมันดูแล้วมันก็คล้ายๆกับก่อนหน้านี้ก็เกิดเหตุการณ์นึงก็คืออุโมงค์หน้าโรงพยาบาลวชิระนะก็เกิดมาแล้วอันนี้ก็โอ้โหถึงขนาดนายกต้องกับพวกนี้ต้องลุกมาดูกลางดึกอ่ะนะเออนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปเมืองไทยก็มีหลายอุโมงค์หลายอุโมงค์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยหลายลอดถนนด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงมันเกิดอะไรกันขึ้นนะอันนี้ก็น่ากลัวนะครับผู้ฟังนะครับว่ามันจะเกิดอะไรนะต่อไปถึงเวลานั้นนะมันก็คงหนึ่งออกแบบมากันยังไงอะไรอย่างนี้สร้างกันอย่างไรนะครับวัสดุก่อสร้างเอ้ยมันได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะในภาวะที่เต็มไปด้วยเรื่องราวการโกงการทุจริตการอะไรอย่างเงี้ยนะครับมากมายนะมันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้สิคนก็นะต่อไปในอนาคตเนี่ยจะไปนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนั่งอะไรเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงผมว่ามันก็ยังไงก็ไม่รู้อยู่นะเพราะมันเกิดในเรื่องในท่ามกลางที่อะไรอะไรก็ดูไม่ชอบมาพากลไปหมดไม่ว่าจะเป็นโกงสอบราชการท้องถิ่นนะครับ 4,500 ล้านมีคนแอบเงินไปนะเรื่องรับเงินไปมันโกงเพื่อนที่นะครับไปสอบแล้วเขาได้แต่เขาต้องเสียเงินเขาไม่ได้เสียเงินก็เลยไม่ได้นะเรื่องหัวนะสวก็กว่า100คนอ่ะก็ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงกกต.จะฟ้องหรือไม่ฟ้องอะไรเนี่ยครับเรื่องที่ดินเขากระโดงเรื่องแก๊งหิ้วยานะครับนะจะไปครับผ่านแอร์สายการบินของประเทศด้วยโอ้โหนะแล้วก็ตอนนี้มันยังไงกันอยู่นะไอ้ทั้งหลายเนี่ยมันขับพดประเทศเป็นยังไงต่างประเทศเขาก็ต้องจับยาเสพติดนะครับต้องจับคนที่เดินทางมาจากเมืองไทยนี่แหละนะก็ไปจับอะไรกันเยอะแยะกันโด่งกัญชาถามว่าทำไมมาเพ่งเล็งไทยว่าเขาบอกว่าก็คุณทำนโยบายกัญชาเสรีไม่ใช่หรือนะครับเรื่องโกงโอนสัญชาติจีนเป็นไทยโอ้นะครับนี่ก็เขาบอกว่าพ่อคนหนึ่งมีลูกตั้งเป็นร้อยคนทำได้ยังไงนะครับทั้งเขตทั้งอำเภอทั้งอะไรทั้งหลายนี่เอ้ยทำได้ยังไงปล่อยกันมาขนาดนี้นะครับคือคนตอนนี้มันย้อนไปหมดอ่ะย้อนถึงไอ้เรื่องตึกใหม่นะครับสตง.ที่มันถล่มนะรัฐสภาที่สร้างมาเป็นหมื่นล้านแล้วฝนตกน้ำท่วมนะเรื่องของสแกมเมอร์พวกเนี้ยมันก็กลับมาหลอกคนไทยแล้วนะกลัวละเรื่องทุนเทาลักลอบเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายเรื่องของนอมินีต่างด้าวอะไรเนี่ยนะมันได้ไม่หมดแหละผู้ฟังครับแล้วมันพอมาเรื่องแต่ละเรื่องมารวมกันเนี่ยนะครับเหมือนกับฝนตกตอนเนี้ยที่หมูไหลเรื่องไร้ๆมารวมกันมันก็ทำเอาสะดุ้งนะครับนึกว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้นะครับเอาละครับผู้ฟังครับไม่เป็นไรเราขอพาผู้ฟังกลับไปว่าไปถึงงานบุญกันแล้วกันนะครับวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้จะมีงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่เมืองอุบลก็ถือว่าเป็นงานใหญ่สุดละครับอลังการงานบุญที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับทั้งนักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติหรืออะไรต่างๆนี่ก็มานะที่อุบลราชธานีนะครับเขาก็บอกมาแล้วว่าเอ้ยใครยังไม่ได้จองโรงแรมไม่ได้อะไรที่พักอะไรเนี่ยต้องจองก่อนนะเพราะมันเต็มนะอะไรเงี้ยนะครับเพราะเป็นงานใหญ่จริงๆนะครับอย่างน้อยก็งานแห่เทียนเข้าพรรษาปีนี้ของอุบลนะครับก็จะช่วยนะครับชดเชยนะฮะกับความเงียบเหงาซบเซาของการท่องเที่ยวที่เกิดกับอุบลนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่เกิดสถานการณ์ตึงเครียดชายแดนนะครับคนจริงก็บอกว่าไอ้เมืองที่ตัวเมืองอุบลเนี่ยมันห่างจากชายแดนเนี่ยเป็น100กิโลนะครับแต่คนก็อย่างว่านะครับคนก็กลัวใช่ไหมว่าไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นปล่อยฟ้าปล่อยฝนเกิดโชคร้ายขึ้นมาอันนี้ก็อันนึงแหละนะครับก็คนก็กลัวนะอันอีกอันนึงก็คือสงคราม
อิหร่านนี่แหละที่ทำเอาการเดินทางไม่สะดวกคนก็ไม่อยากมานะครับเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันมีปัญหาเรื่องการเดินทางเรื่องสายการบินเรื่องอะไรเนี่ยที่ระงับนะครับรวมทั้งค่าน้ำมันแพงอะไรอย่างต่างๆนะสายการบินก็ระงับไปเพิ่งกลับมาเนี่ยบินปกติเนี่ยเมื่อเร็วนี้นี่เองนะครับนะครับนี่ก็เรื่องนึงเอานะไปเตรียมตัวไว้กันแล้วกันถ้าคนจะไปอุบลก่อนจะไปอุบลนะครับเราก็จัดงานใหญ่17ถึง19กรกฎาคมนี่ครับ Thailand Smart Money ครั้งที่12เมืองอุบลราชธานีครั้งที่12นะครับก็จัดมา12ครั้ง12ปีต่อเนื่องกันนะครับนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับของงานอีเวนต์การเงินการลงทุนและการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตเป็นเวลา3วันเต็มๆนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะครับเมืองอุบลนะครับก็สถาบันการเงินชั้นนำก็จะไปออกบูธในงานนี้นะครับก็เป็นสถาบันการเงินชั้นนำจริงนะครับประกอบด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะฮะธนาคารไทยพาณิชย์นะครับบริษัทกรุงไทยแอคซ่าจำกัดนะครับครับ

0: ก็ไปถือโอกาสต้องเตรียมเงินเตรียมทองแล้วครับเหตุการณ์สงครามอิหร่านที่เกิดขึ้นหรือสงครามชายแดนก็แล้วแต่เนี่ยมันบอกแล้วล่ะครับว่าเราเนี่ยอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรเนี่ยไม่คิดอ่านทำอะไรไม่เตรียมการรับมือเนี่ยไม่ได้แล้วอย่างน้อยก็ต้องทำประกันชีวิตประกันภัยทำอะไรไว้นะครับผู้ฟังเดี๋ยวนะครับชั่วโมงต่อไปคุณพิชภาสังมกรจะมารับไม้ต่อจากผมนะครับนะครับเอาละครับช่วงนี้เราลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับ
1: เปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
2: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
3: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
2: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
3: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
2: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
3: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
2: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
6: ใครอยากมีบ้านอยากเริ่มต้นลงทุนฟังทางนี้ในงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานีจัดให้ครบบ้านพร้อมอยู่บ้านมือสองลดราคาก็มีปรึกษาสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านก็ได้ขอสินเชื่อบ้านมาเลยจบได้ในที่เดียวและยังมีบริการเงินฝากกองทุนและประกันให้เลือกลงทุนลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมทุกวันเจอกันที่ Thailand Smart Money อุบลราชธานีวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบล
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันสคบลงพื้นที่ตรวจโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศคุมเข้มการแสดงฉลากและข้อมูลสินค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลาง

0: เชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศคุมเข้มการแสดงฉลากและข้อมูลสินค้าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบ.เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั่วประเทศโดยเริ่มตรวจโชว์รูมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายสู่ต่างจังหวัดกำชับผู้ประกอบธุรกิจแสดงฉลากและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายหากพบการฝ่าฝืนหรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนจะดำเนินคดีทันทีเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้ามูลค่าสูงผู้บริโภคควรได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งรายละเอียดตัวรถสมรรถนะแบตเตอรี่และเงื่อนไขการรับประกันโดยสคบจะประสานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและกรมการขนส่งทางบกเพื่อยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ก่อนตัดสินใจซื้อและหากพบการเอาเปรียบสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166ทันทีริมปราศโสภาภาครายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่13-19กรกฎาคมนี
5: ้นายธีรพัฒน์พัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาพบว่าช่วงวันที่13-19กรกฎาคมนี้เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองที่เพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและริมคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังภาคกลาง6จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครปภ.จึงประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงทั้งหมดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองอาทิงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสามารถรักษาพันรายงาน
3: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนในอำเภอบ้านตาขุนพร้อมกำชับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยพื้นที่เสี่ยง
6: นายบุญเรืองหลงละลวดผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีลงพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและตรวจสอบความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและรับมือสาธารณภัยพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกำชับให้เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยอุปกรณ์กู้ภัยระบบสื่อสารและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการเพื่อให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนราริชัยยินดีสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank หรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยงExim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
2: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
3: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: เบา
7: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
9: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
10: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
11: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
12: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
11: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
12: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
11: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
10: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
12: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
13: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
14: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: 15:10 นค่ะคุณผู้ฟังคะเข้ามาสู่ช่วงเวลารายการเซียนเศรษฐกิจนะคะเป็นช่วงเวลาจากเซียนเศรษฐกิจชั่วโมงที่2นะคะรับไมค์ต่อมาจากคุณรัฐกรอัศดรธีรยุทธนะคะซึ่งพูดคุยกับคุณผู้ฟังไปในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะส่วนชั่วโมงจากนี้ไปนะคะคุณผู้ฟังเราก็จะคุยกันนะคะถึงเรื่องบรรยากาศนะคะการส่งออกสินค้าที่สำคัญสินค้าเกษตรตัวหนึ่งที่สำคัญของไทยเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือมะพร้าวนะคะมะพร้าวว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะหลังจากที่ผ่านมาครึ่งปีนะคะแล้วก็ในช่วงปี68นะคะเรียกว่าสถานการณ์ส่งออกมะพร้าวของไทยเราลำบากแล้วก็ราคาหน้าสวนก็ตกต่ำมากพอเข้ามาสู่ต้นปี69นะคะบรรยากาศสถานการณ์เนี่ยก็ยังคงเรียกว่าตึงเครียดอยู่นะคะสำหรับคนที่มีอาชีพปลูกมะพร้าวขายนะคะมะพร้าวเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือมีมะพร้าวแกงนะคะก็คือไปทำเป็นกะทินะคะถ้าคนไทยเรามะพร้าวกะทิก็เราก็ทำแกงทำอะไรกันเนี่ยเราก็เลยเรียกว่ามะพร้าวแกงนะคะมะพร้าวแกงเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นลูกๆเขาก็จะเอาไปแปรรูปแล้วก็ทำให้มันเป็นน้ำกะทิกล่องกะทิขวดนะแล้วก็ส่งออกไปนะแล้วขายในประเทศด้วยส่วนหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือเราขายเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะซึ่งมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นตลาดหลักที่สำคัญอีกเช่นเดียวกันแหละนะคะแต่ว่าราคาหน้าสวนเนี่ยนะคะก็ลดลงมาเหลือลูกละบาท2บาทไม่ถึง3บาทอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มะพร้าวแกงก็เหลือประมาณ 6-7 บาทเองนะคะถือว่าราคาลดลงมาเยอะนะคะแล้วก็วันนี้เราก็เลยเชิญคุณจรัญเจริญทรัพย์นะคะนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์กันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะคุณจรัญสวัสดีค่ะคุณจรัญสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณจรัญรบกวนค่ะรบกวนนิดนึงนะคะสอบถามมาพูดคุยกันอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยเนาะค่ะคุณจรัญได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะ
1: ครับได้ยินครับได้ยินครับ
0: โอเคได้ค่ะคุณจรัญคะตอนนี้เนี่ยรบกวนเรียนถามก่อนเลยว่าตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมใช่ไหมคะต่อก็คือคุณจรัญมีสวนมะพร้าวอยู่ทางไหนคะทางราชบุรีหรือที่ไหนยังไงคะ
1: ครับตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยนะครับในส่วนตัวก็ทำสวนมะพร้าวน้ำหอมอยู่ร้อยกว่าไร่นะครับแล้วก็ทำโรงผลิตมะพร้าวของเราเองที่แปรรูปครับอยู่ที่ราชบุรีครับอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับ
0: ค่ะอยู่ดำเนินค่ะก็ทีนี้สถานการณ์นะมาถึงตอนนี้คือเราทราบกันมาตลอดนะคะว่าเรื่องของมะพร้าวของไทยเราเนี่ยนะครับมีจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็คนจีนน่ะชอบกินมะพร้าวแล้วก็เห็นเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาก็ชอบกินมะพร้าวกันเป็นหลักเลยแล้วก็ส่งออกไปได้เยอะแต่กลายเป็นเอาไปเอามากลายเป็นว่าได้ข่าวว่ามันตกหลุมปี68แล้วมาถึงปี69ตอนนี้สถานการณ์บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับคือมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเป็นผลไม้ที่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศและต่างประเทศแล้วก็บุคคลทั่วไปก็ชอบรับประทานอยู่แล้วเพราะว่าประโยชน์เขาสูงมากนะครับคือมีประโยชน์ทานแล้วสดชื่นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยนิยมมากนะครับตอนนี้เราส่วนใหญ่แล้วเราปลูกแล้วครับแล้วก็ผลิตนะส่งออกไปต่างประเทศซะส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับมะพร้าวน้ำหอมที่ส่งออกไปส่วนใหญ่เราก็จะเป็นทางประเทศจีนนะครับแล้วก็ขายภายในประเทศตอนนี้ผลผลิตที่ออกมาก็ประมาณวันละ3ล้านลูกฮะแบ่งในการส่งออกประมาณ 80% ก็2ล้านกว่าลูกต่อวันแล้วก็มีการเจาะน้ำนะครับเป็นอุตสาหกรรมน้ำแปรรูปนะครับส่งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับช่วงนี้ราคาหน้าสวนเนี่ยอยู่ที่12-15 บาทครับ
0: เขาขึ้นมาแล้วใช่ไหมขึ้นมาแล้ว
1: ขึ้นมาแล้วครับ
0: เป็นราคาที่น่าพอใจไหมคะ12-15 บาท
1: เป็นราคาที่เกษตรกรอยู่ได้นะครับคือเล่าให้ฟังว่ามะพร้าวเนี่ยมันมีปัญหาที่ผ่านมาเมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมาได้ที่เราเห็นข่าวว่าเหลือ2บาท3บาทเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับช่วงนั้นก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เรื่องของการตลาดแล้วก็เรื่องของผลผลิตที่ออกมากนะครับก็ค่อยๆแก้ไขกันมาแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็ปรับดีขึ้นได้มา2เดือนแล้วฮะที่ราคา10กว่าบาทนะครับตอนนี้ถือว่าราคาเป็นไปตามกลไกท้องตลาดครับ
0: ค่ะขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วก็บอกเป็นราคาที่อยู่ได้เนี่ยค่ะมันทำไมถึงขึ้นมาได้ในช่วง2เดือนเนี่ยจาก2บาทมาเป็น12บาท15บาทอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดจากอะไรขึ้นค่ะ
1: ครับจริงๆแล้วมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยกลไกการตลาดเนี่ยต่างประเทศมีความต้องการมากนะครับราคาก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆจากเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยขายได้10กว่าบาท20บาท30บาทก็มีนะครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6บาทนะครับจากเกษตรกรเนี่ยนะครับนั้นถ้าเราขายต่ำกว่า6บาทเนี่ยก็หมายความว่าเกษตรกรก็ขาดทุนแต่ในช่วงนี้ที่ปรับขึ้น12บาทคือเกรดมาตรฐานนะครับแล้วก็15บาทขึ้นไปเนี่ยก็คือเกรดออร์แกนิกอันนี้เราก็ต้องแยกให้เห็นว่ามันเป็นตามคุณภาพนะครับ
0: คร
1: ับ ครับก็คือช่วงนี้ผลผลิตในสวนเนี่ยไม่มากเท่าไหร่หมายว่าปริมาณที่ออกในสวนเนี่ยไม่มากเท่าไหร่ก็ทำให้ราคาในท้องตลาดขึ้นแล้วก็โรงงานรับซื้อสูงขึ้นครับใช่ครับ
0: ค่ะก็คือมันก็เลยทำให้ปริมาณเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันโอ้ปริมาณมันล้นวันนี้มันก็ดีขึ้นคือปริมาณมันลดลงแล้วก
1: ็ครับ
0: ปริมาณการส่งออกล่ะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมแล้วก็คู่แข่งยังเป็นตลาดเราอยู่หรือเปล่าคะ
1: ตอนนี้พูดถึงมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยปริมาณการส่งออกยังไม่พอนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วมากนอกจากผลสดที่ส่งออกแล้วเนี่ยก็จะเป็นมะพร้าวเจาะน้ำซึ่งจะเป็นน้ำมะพร้าวหอม 100% ที่ไปต่างประเทศจะเป็นในยุโรปก็ดีในประเทศในเอเชียก็ดีเนี่ยนะครับซึ่งเติบโตถึง3เท่าตัวฉะนั้นเป็นความต้องการของลูกค้าแต่ว่าประเด็นปัญหาก็เรื่องคุณภาพมะพร้าวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าประเทศคู่แข่งเราอย่างเช่นเวียดนามก็ดีหรือว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยเริ่มปลูกมากขึ้นนั้นเกษตรกรเรากับผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องมีการบริหารจัดการเรื่องคุณภาพนะครับซึ่งรสชาติของมะพร้าวน้ำหอมเราโดดเด่นอยู่แล้วเรื่องของความหอมหวานเนี่ยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของคนไทยอยู่แล้วซึ่งต่างประเทศเนี่ยก็มีหอมหวานบ้างแต่ก็ไม่ได้ 100% เหมือนประเทศไทยซึ่งเรามีภูมิประเทศที่เหมาะสมมากนะครับในโซนของพื้นที่ใกล้ทะเลคือราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามแถวนครปฐมเนี่ยนะฮะแล้วก็สงขลาประจวบอะไรเนี่ยเราเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมมากแล้วก็มีแผนการส่งเสริมที่มีคุณภาพให้มากขึ้นนะครับ
0: ค่ะก็เลยทีนี้พูดถึงในเชิงของคุณภาพเนี่ยเราเนี่ยคือได้เปรียบแหละพอพูดแบบนี้นะคะแล้วอร่อยกว่าอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในเชิงของราคาเขาขายตัดราคาเราเยอะไหมคะก็เลยทำให้คนถึงไปกิน
1: ครับถ้าสินค้ามะพร้าวเราราคาถูกเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าราคาแพงเกินเนี่ยหมายถึงว่าผู้นำเข้าในประเทศเขาอะนะเขาก็จะเน้นสินค้าราคาถูกซึ่งอาจจะคุณภาพต่ำกว่าเราเนี่ยอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยยกตัวอย่างนะเขาก็ไปสั่งซื้อประเทศต่างประเทศมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็อาจมีผลกระทบกับเรานะครับนั้นการสร้างราคาที่มันสมดุลกับสมควรกับการตลาดนะซึ่งไม่ควรจะแพงเกินไปแล้วก็เพื่อจะได้รักษาเสถียรภาพการตลาดเอาไว้แล้วก็ไม่ควรจะถูกเกินไปเพราะว่าถูกเกินไปในเกษตรกรก็อยู่ไม่ได้นั้นราคาที่เกิดสมดุลเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วก็หลายๆภาคส่วนก็กำลังช่วยกันนะครับช่วยกันในการดูแลเรื่องปริมาณการปลูกที่เหมาะสมเช่นการปลูกที่เหมาะสมสองเรื่องของคุณภาพที่เรามีเรื่องของมาตรฐาน GAPแล้วก็ออร์แกนิกแล้วก็เรื่องของมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ก็คือ GI เนี่ยเราพยายามให้เกษตรกรเนี่ยขึ้นทะเบียนให้มากที่สุดให้ถูกต้องแล้วก็ พยายามส่งเสริมเรื่องคุณภาพนะครับให้ดีเพื่อจะได้เป็นจุดแข็งของเราอ่ะที่เราจะทำให้มะพร้าวน้ำหอมเราเนี่ยโดดเด่นในโลกซึ่งจริงๆแล้วก็ดีที่สุดในโลกอยู่แล้วมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยครับ
0: ถึงยังไงก็คือดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อย่างราชบุรีก็ได้ขึ้นทะเบียน GI ยุโรปสำเร็จแล้วด้วย
1: ครับครับ
0: ค่ะแต่ทีนี้ปริมาณผลผลิตนะคะที่บอกว่าวันละประมาณ3ล้านลูกเนี่ยต่อวันเนี่ยนะคะอันนี้นี่เป็นปริมาณที่ถือว่าเป็นปริมาณปกติหรือมากไปน้อยไปคะ
1: อันนี้เป็นปริมาณที่ยังไม่พอจริงๆแล้วเราใช้ถึง5ล้านลูกต่อวัน
0: ต้องใช้5ล้านต่อวันค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ถึงเห็นว่าช่วงนี้ราคาพร้าวถึงกระยับขึ้นถึง12บาทถึง15บาทแต่ในช่วงที่ล้นตลาดจริงๆตอนนั้นมะพร้าวออกวันเป็น10ล้านลูกต่อวันก็เราก็ส่งออกไม่ทันแล้วก็โรงงานหรือโรงที่เราผลิตเนี่ยก็ไม่สามารถผลิตได้ทันได้มันก็จะเป็นคอขวดก็ทำให้ผู้ซื้อต่างๆก็อาจจะกดราคาเกษตรกรได้ในช่วงที่ผลผลิตออกมาเยอะเกินนะครับ
0: ค่ะอ๋อมันเป็นเพราะว่าผลผลิตมันย่อลงไปด้วยมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่ทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของล้งที่เราเคยมีปัญหาที่เราคุยกันโอ้โหบอกมากเราโดนกดดันมากมีล้งที่เป็นนอมินีมีอยากมากดราคาเราอะไรเงี้ยคือพวกนี้นี่คือในช่วงที่ผ่านมาเขายังแผงลิฟอยู่ไหมคะต้องใช้คำนี้แล้วกันยัง
1: เรื่องนี้สำคัญนะเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราประเทศเราเปิดนะแล้วก็มีผู้ประกอบการที่เข้ามาดำเนินธุรกิจเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะว่ามีล้งนอมินีอะไรเนี้ยเราต้องยอมรับแต่ส่วนหนึ่งเราก็พึ่งพาตลาดใหญ่คือประเทศจีนประเทศเดียวที่เป็นหลักเนี้ยอันเนี้ยเราก็ควรต้องหาประเทศผู้ซื้อเราอะที่ตลาดอื่นๆใช่ให้มากขึ้นแถวยุโรปแถวตะวันออกกลางอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พยายามแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าตรงนี้ให้มากขึ้นซึ่งจะเป็นทางออกของเราที่จะพัฒนาเรื่องของที่ไม่ให้พ่อค้าคนกลางกดราคากับล้งที่มีผู้ประกอบการเข้ามาเช่าพื้นที่บ้างลงทุนบ้างอันเนี้ยเขาก็จะมามันก็สามารถหัวกันได้นะที่จะผลักดันกดราคาได้แต่ภาครัฐก็ดำเนินการอยู่นะตรวจสอบแล้วก็พยายามจะกวดขันเรื่องล้งนอมินีต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมายครับ
0: ค่ะแต่ทีนี้มะพร้าวเนี่ยไม่ถึงกับว่าหนักหนาแบบเหมือนทุเรียนที่เราเห็นบอกโอ้ยมันคนไทยไม่ได้เป็นเจ้าของสวนแท้จริงแล้วอะไรเงี้ยสำหรับสวนมะพร้าวเนี่ยยังเป็นคนไทยอยู่ใช่ไหมเยอะใช่ไหมคะหรือว่าจีนเข้ามา
1: จริงๆแล้วต้องระวังนะคือต้องเข้าใจว่าพืชเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อทำรายได้ดีแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดเนี่ยคนไทยด้วยกันเนี่ยทั้งเกษตรกรผู้ประกอบการแล้วก็พวกเราที่มีอาชีพทำสวนมะพร้าวเนี่ยต้องคอยเฝ้าระวังแล้วค่อยแล้วก็ช่วยกันดูนะเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่สมบูรณ์มากแล้วก็แต่สิ่งสำคัญเนี่ยไม่ว่าจะประเทศไหนจะเข้ามาแล้วแต่นะถ้าคนไทยมีความสามัคคีกันมีความรักกันปรึกษากันพูดคุยกันนะครับทั้งผู้ประกอบการทั้งเกษตรกรแล้วก็ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำการตลาดที่มีการแบ่งปันกันที่ดีเนี่ยผมคิดว่าเรายังรักษาพื้นที่ในการปลูกที่เป็นของคนไทยให้มากที่สุดแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นล้งเนี่ยหรือโรงงานผลิตเนี่ยเป็นคนไทยให้มากที่สุดนะครับตลอดถึงการตลาดที่ถ้าเรามีความแข็งแกร่งเรามีตลาดต่างประเทศอื่นที่มาช่วยนะครับโดยภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องประสานสินค้าต่างๆกับหลายๆประเทศนอกจากจีนแล้วเนี่ยเราก็คงจะดูเรื่องของประเทศอื่นรวมถึงเรื่องของการแปรรูปด้วยนะเช่นน้ำมะพร้าวอัดเม็ดหรือว่าน้ำมะพร้าวกล่องซึ่งเป็นข้อดีการยืดระยะการขายกับยืดในการแปรรูปให้สามารถส่งออกไปในประเทศอื่นที่ไม่จำเขาบางประเทศเขามีข้อจำกัดเรื่องเปลือกห้ามเข้าประเทศเขาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับ
0: ค่ะก็คือมาถึงณขณะนี้แล้วมันถึงกลางปีแล้วนะคะแล้วก็สถานการณ์บรรยากาศมันดีขึ้นอย่างนี้ถ้าโดยรวมแล้วจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยดูแล้วแนวโน้มของการส่งออกมะพร้าวของไทยเราเนี่ยในปีนี้มันน่าจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วไหมคะซึ่งปีที่แล้วมันแย่มากหน่อยค่ะ
1: น่าจะดีขึ้นครับแต่ว่าจะมีช่วงเดือน ตุลาพฤศจิกาตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยประเทศผู้ซื้อเราคือประเทศจีนเนี่ยก็จะมีผลไม้พื้นถิ่นเขาออกเช่นสาลี่องุ่นแอปเปิ้ลอะไรพืชเมืองหนาวเนี่ยนั้นบางทีผู้บริโภคประเทศเขาอะอาจจะสั่งซื้อเราน้อยลงเพราะว่าผลผลิตผลไม้ในบ้านเขาออกเนี่ยฮะนั้นเราก็ต้อง
0: เป็นแบบนี้ปกติ
1: วางแผน
0: อยู่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เราวางแผนการผลิตที่ให้เหมาะสมไม่ให้ล้นตลาดเกินนี่เป็นเรื่องสำคัญนะผมว่าหลายๆส่วนทั้งภาคของวิชาการภาคของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีว่าต้องมาวางแผนหรือว่าบางครั้งเนี่ยแล้วในช่วงเดือนตุลากันยาตุลาพฤศจิกาช่วงนั้นน่ะผลผลิตของมะพร้าวเราเยอะด้วยนะเป็นฤดูกาลที่เยอะนั้นจะต้องมีการวางแผนยังไงกันบ้างแปรรูปยังไงบ้างแล้วก็พยายามไม่ให้ล้นตลาดเกินนะครับ
0: ก็ลำบากนะยังไงคะต้องคำร้องไม่ให้ล้นตลาดนี้มันก็ไปบังคับมันไม่ให้ออกลูกหรือว่ายังไงคะจะโค่นต้น
1: ถ้าเป็นในส่วนของเกษตรกรเนี่ยก็น่าจะมีโครงการที่ว่าอายุต้นมะพร้าวที่มันเกิน25ปีขึ้นไปเนี่ยคุณภาพลูกมันจะเล็กนะฮะมันก็ไม่สามารถส่งออกได้อันนี้ก็ควรจะมีโครงการว่าเราตัดแต่งตัดออกไหมแล้วก็ปลูกใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนของทลายหรือว่าจันทร์ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยเกิดอากาศมันเปลี่ยนแปลงเอลนีโญเข้ามานะครับการที่เราก็ดูรูปทรงว่าถ้าหากว่าคุณภาพใช้ไม่ได้อาจจะต้องตัดจันทร์ที่ไม่สมบูรณ์ออกสักต้นละจันทร์สองจันทร์อะไรเงี้ยแต่ภาครัฐก็ต้องให้ความรู้วิชาการตรงนี้ผมว่าไอ้ปริมาณที่มันออกเยอะเกินตรงนี้มันก็จะลดน้อยลงแล้วก็ทำให้ราคาเนี่ยมันมีเสถียรภาพขึ้นนะครับ
0: ค่ะค่ะโอ้ยอย่างนี้ไม่ต้องใช้ลงกลางแล้วก็ได้มั้งคะหรือว่ายังจำเป็นอยู
1: ่อ๋อลงกลางนี่จำเป็นมากครับเพราะว่าเราเรียกว่าลงชุมชนหรือลงกลางเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยตั้งแต่เราเกิดปัญหามาเนี่ยเรายังเห็นศูนย์กลางหรือจุดกลางที่เราจะคุยกันในภาคของเกษตรกรผู้ประกอบการและการตลาดเนี่ยตรงกลางเนี่ยเรายังไม่มีงั้นลงชุมชนเนี่ยหรือลงกลางเนี่ยมันก็จะหมายว่าประสานภาคส่วนของกลุ่มเกษตรกรนะครับตั้งแต่เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่แล้วก็เรื่องผู้ประกอบการที่ต่างคนต่างทำแล้วก็ไม่ได้ค่อยคุยกันอ่ะอันนี้เราจะมีไอ้ตรงเนี้ยมาคุยกันให้เป็นลงชุมชนหรือลงกลางแล้วก็การตลาดที่ใครอาจจะมาแชร์ช่วยกันได้ว่าการแปรรูปโรงงานไหนทำทันไหมตรงนี้สามารถเพิ่มให้กับ อีกบริษัทหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยตรงนี้ผมคิดว่าสำคัญนะครับแล้วก็เอาลงชุมชนตรงนี้มานั่งคุยกันแล้วก็ช่วยกันดำเนินการนะครับ
0: ค่ะจะเป็นไปได้มีแนวโน้มไหมคะว่าเราเนี่ยจะค้าขายแล้วก็มีผลิตผลออกมาแล้วก็ส่งออกไปได้แบบว่าเหมือนปี65หรือ66ที่แบบเป็นปีทองปี66ใช่ไหมคะเป็นส่งออกไม่เยอะมากอย่างเงี้ยเราจะกลับไปขนาดนั้นได้ไหมคะเราต้องทำยังไง
1: ได้ฮะถ้าเรามีการจัดการที่ดีตั้งแต่ อย่างที่นำเรียนว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่เกษตรกรที่รักษาคุณภาพนะครับแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมด้วยหมายความว่าถ้าต้นเราเห็นว่ามัน25ปี30ปีต้นมะพร้าวอายุแก่เกินไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องตัดออกแล้วก็เลี้ยงต้นใหม่ขึ้นมาให้มันสมบูรณ์คือมะพร้าวที่อายุเกินเนี่ยลูกมันจะเล็กแล้วเราตรงนี้คือไม่สามารถส่งออกได้ถ้าลูกเล็กเกินน้ำหนักตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะแปรรูปปั้นสดส่งออกได้นะครับแต่ถ้าเล็กกว่านี้มันก็ต้องไปแปรรูปลักษณะอื่นแล้วก็ในสัดส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยก็คงจะต้องมีข้อมูลการผลิตที่เหมาะสมไม่ให้ปลายทางเนี่ยตุนสินค้าได้หมายความว่าเขาเคยสั่งวันละ1ตู้คอนเทนเนอร์ต่อโรงงานเนี่ยก็เราควรจะส่งปริมาณนี้บางครั้งเขาเห็นว่าราคาถูกเนี่ยเขาจะสั่งจำนวนมากๆเลยแล้วก็ไปตุนในประเทศปลายทางเนี่ยอันนี้อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีวิธีการกดราคาเราได้แล้วเราต้องคุยกันแล้วก็วางแผนร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้ประกอบการแล้วก็ภาครัฐนะครับ
0: ค่ะก็คือสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยก็คงจะต้องออกแรงแล้วก็ไปจูงใจให้สมาชิกของสมาคมอย่างเงี้ยต้องร่วมมือกันในการทำในสิ่งที่คุณจรัญบอกนะคะว่าจะต้องตัดมะพร้าวดูแลกันอะไรต่างๆเนี่ยค่ะสมาคมก็ต้องมีบทบาทมากขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวนะคะ
1: ครับใช่ครับก็ต้องร่วมกับทั้งของภาคการเกษตรด้วยทางด้านเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอแล้วก็ส่วนของงานตอนนี้เราก็มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยที่ร่วมทำเรื่องของลงชุมชนและการเพิ่มมูลค่าราคาสินค้าของมะพร้าวน้ำหอมด้วยว่าทำไงให้เกิดตลาดที่ยั่งยืนแล้วก็ราคาที่ยั่งยืนได้ครับ
0: ค่ะก็คือตอนนี้เนี่ย มะพร้าวที่แหล่งสำคัญเลยสำคัญสุดๆก็คืออยู่ที่ราชบุรีเป็นหลักใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับ
0: ที่อื่นๆคือที่ราชบุรีเนี่ยสัดส่วนคิดเป็นเท่าไหร่ของปริมาณน้ำมะพร้าวทั้งหมดที่เราผลิตแล้วก็ส่งออกอะค่ะ
1: 60%ครับทั้งประเทศไทยนี่เราครับปลูกถึง200,000 ไร่แล้วก็ตอนนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ที่120,000 ไร่นะครับถือว่าเป็น 60% ของพื้นที่ที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมส่งออกครับ
0: ค่ะแล้วขอถามนิดนึงกรณีของประเทศจีนที่เขาเป็นตลาดหลักของเราเลยเนี่ยแล้วลดลงไปเป็นครึ่งนึงหายไปครึ่งเลยเนี่ยเราจะมีมาตรการอะไรยังไงไหมคะที่คนที่จะทำเพื่อจะให้เขากลับมาซื้อเราเพิ่มขึ้นอีก
1: จริงๆปริมาณไม่ได้ลดมากเพียงแต่เขาซื้อผลสดน้อยลงแต่ว่าซื้อแปรรูปเป็นน้ำมากขึ้นนะครับอันนี้ในพฤติกรรมของผู้บริโภคของจีนเนี่ยจากเราทานผลสดเขาสั่งนำเข้าผลสดใช่ไหมแล้วก็แรปใส่กล่องใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปเนี่ยนี
0: ้
1: ตอนนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนจากผลสดตรงเนี้ยซึ่งทุกครั้งก็ส่งวันหนึ่งก็เป็น200 ตู้คอนเทนเนอร์ฮะแต่ว่าในช่วงเนี้ยเขาปรับเปลี่ยนต้องการน้ำมะพร้าว 100% เนี่ยเข้าประเทศเขามากขึ้นกำลังซื้อเขาก็มากขึ้นแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบเป็นน้ำครับมากขึ้นครับ3 เท่าตัว
0: ค่ะก็คือ3 เท่าตัวคือเขาต้องการความสะดวกในการกินมากขึ้นว่างั้นเถอะ
1: ใช่ครับใช่ครับผม
0: เหมือนกับที่ทางของคุณจรัญที่ยังมีโรงงานผลิตอะไรพวกนี้เองด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะก็ได้มาผลิตเพื่อส่งออกเป็นแปรรูปเป็นน้ำอะไรเงี้ยได้มากกว่าแต่ทีนี้แปรรูปที่ให้มันเป็นน้ำออกไปเนี่ยไม่ได้เป็นผลสดเนี่ยค่ะคุณภาพมันยังดีมิคซ์อร่อยเหมือนเดิมไหมหรือว่ามันจะอร่อยลดลงไปเทียบกับผลสด
1: คุณภาพดีครับเพราะว่าเรื่องของแต่ต้องเป็นน้ำมะพร้าวผม 100% นะครับแล้วก็มีเครื่องมือเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับในการเจาะแล้วก็แช่แข็งไปนะครับแล้วก็ส่งไปประเทศปลายทางอันนี้คุณภาพได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของที่มีข่าวเรื่องของน้ำมะพร้าวหอม 100% มั้ยอะไรเงี้ยน้ำผสมมั้ยอะไรเงี้ยซึ่งเราเข้าใจว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านก็อาจจะลดต้นทุนการผลิตนะเพียงแต่ว่าลูกค้าปลายทางนั้นน่ะก็อยากจะได้ของแท้ 100%นั้นตรงนี้เราต้องมาช่วยกันทำคุณภาพเรื่องน้ำเนี่ยสมาคมก็รับจะทำเนินการเรื่องนี้ว่าเรื่องแบรนด์ 100% แล้วก็รับประกันด้วยว่าผู้ประกอบการต่างประเทศหรือปลายทางเนี่ยตอนนี้เขาก็ยังอยากให้คนได้การันตีว่าผู้ผลิตตรงนี้ 100% นะอะไรเงี้ยเขาจะได้มั่นใจเพราะตอนนี้น้ำที่ผสมเนี่ยมันก็รสชาติค่อนข้างจะเหมือนของแท้เลยครับ
0: ค่ะแต่ใกล้เคียงแต่ว่าคนถ้ากินน้ำมะพร้าวจะรู้ว่ามันไม่ใช่มันไม่อร่อยอะไรเงี้ยนะใช่
1: ครับใช่คร
0: ับ ค่ะแล้วจะทำยังไงถึงจะให้คนไทยเราเองด้วยกันเองเนี่ยกินมะพร้าวในราคาที่มันไม่แพงไปกว่าราคาหน้าสวนมากไปตามร้านอาหารอะไรเงี้ยต้อง80 101 150อะไรเงี้ยค่ะ
1: จริงๆแล้วใช่ฮะผมก็ยังคิดว่าน่าจะมีกลไกการตลาดเนี่ยคำว่าล้มกลางนี่ก็จะเป็นเรื่องของการผลิตตรงนี้ให้ผู้บริโภคในไทยด้วยและต่างประเทศด้วยที่ได้ราคาเป็นธรรมคือเราจะตัดวงจรเรื่องคนกลางออกแล้วก็พยายามพาสไปสู่ผู้บริโภคที่แท้จริงแล้วก็ในราคาที่เป็นธรรมอย่างเช่นตอนนี้เราซื้อในเกษตรกร13 บาทในการดำเนินการอยู่ที่6 บาทก็ต้นทุนเราก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน20 บาทเราก็ขายถึงผู้บริโภคค่าขนส่งด้วยก็ไม่เกิน25 บาทอันนี้ผู้บริโภคก็ได้กินมะพร้าวหอมแท้ในราคาที่มีเหตุมีผลนะครับก็อยากจะทำตรงนี้ให้เกิดผลสำเร็จนะครับ
0: ค่ะก็เป็นการบ้านที่คุณจรัญเหนื่อยแน่นอนเลยนะคะจะต้องทำอะไรอีกหลายอย่างมากมายเลยนะคะสำหรับคนชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมเนาะซึ่งเราก็โอ้โหเป็นมันเป็นคือไม่ใช่ทุเรียนอ่ะแต่มะพร้าวนี่ก็ไม่ใช่ย่อยๆนะคะเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมสูงแล้วก็ไทยเราก็น่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้คุณจรัญก็ต้องเหนื่อยแน่นอนนะไม่ทราบว่ามีอะไรอยากจะฝากอยากจะขอทางฝั่งรัฐบาลให้สนับสนุนไหมคะไทยนี้ค่ะ
1: ครับจริงๆแล้วก็คือมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยผมอยากจะให้เรารักษาคุณภาพแล้วก็รักษาเรื่องของความ นิยมเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยก็พอได้ชิมมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหอมหวานกินไปเตยแบบธรรมชาติซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าเอ้ยมะพร้าวน้ำหอมที่แท้จริงเป็นแบบนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยก็อยากให้ทางประเทศไทยเราเนี่ยในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เรื่องของการสื่อสารเรื่องคุณประโยชน์ของมะพร้าวเรากินแล้วสดชื่นยังไงมีทำให้ร่างกายแข็งแรงแบบไหนอะไรเงี้ยเป็นซีรีส์เป็นอะไรก็ได้เราคิดว่าเราผลิตของดีอ่ะเราก็อยากจะโชว์ให้คนหลายๆประเทศได้รู้จักผมคิดว่าความดีของการปลูกมะพร้าวแล้วก็การผลิตการขายอย่างเป็นธรรมอย่างมีคุณธรรมแล้วก็ทำให้คิดว่าวงการมะพร้าวน้ำหอมเราเนี่ยถ้าเราพัฒนาถึงจุดนี้ให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็ดูแลคนภายในประเทศเราเองเนี่ยช่วยกันดูแลแล้วก็พยายามที่จะรักษาคุณภาพให้ได้หรือว่ามันเป็นปัจจัย4นะอาหารการกินคือว่ายังไงคนทั้งโลกแหละแม้แต่เราคนในไทยประเทศไทยก็อยากทานของดีๆกินของดีๆคิดว่าไปได้ครับแล้วก็ยังมีอนาคตครับสำหรับมะพร้าวน้ำหอมไทยครับ
0: โอเคได้ค่ะคุณกรัตแหมวันนี้ต้องขอบคุณที่มาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะโอกาสหน้าอาจจะต้องรบกวนให้มาอัปเดตสถานการณ์กันวันนี้รบกวนคุณกรัตแค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณอย่างสูงเลยล่ะค่ะ
1: ขอบคุณครับครับผมสวัสดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณจรัญคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือคุณจรัญเจริญทรัพย์นะคะนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยนะคะก็ฟังแล้วก็คือว่ามีความสบายใจมากขึ้นราคาหน้าสวนปรับเพิ่มขึ้นแล้วนะคะก็จากเหลือ2บาทขึ้นมาเป็น12บาทและ15บาทสำหรับที่มันเป็นคุณภาพสูงๆนะคะแล้วก็เลยทำให้เขาสบายใจขึ้นเพราะว่าต้นทุนเนี้ยมันประมาณ6บาทนะคะสำหรับชาวสวนเขาอะเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ได้แหละแต่เขาเคยขายได้ลูกนึง 20-30 บาทเลยนะราคาหน้าสวนอะแต่มันลงมาแค่นี้แต่ว่าก็ดีกว่าไม่ขึ้นเลยนะคะก็ขึ้นมาถึง 12-15 บาทแล้วนะคะจริงๆก็ชอบนะคะส่วนตัวก็ชอบมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยนะคะก็อร่อยดีจริงๆด้วยก็หวังว่าราคามันจะถูกลงสำหรับคนบริโภคคนไทยเนาะจะได้กินกันเยอะๆนะคะวันนี้ก็ยังไงดอกหงจะต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังว่าพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาคุยกับคุณกิตพลไทยเพสันกิตนะคะมาอัปเดตบรรยากาศสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นกันค่ะ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาสักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
6: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
7: ปรึกษา Exim Bank สิ
6: Exim Bank หรอ
7: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
6: Exim Bank
7: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
8: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
9: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กัน คือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D-Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D-Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D-Bank ทุกสาขา SME D-Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
10: ใครอยากมีบ้านอยากเริ่มต้นลงทุนฟังทางนี้ในงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานีจัดให้ครบบ้านพร้อมอยู่บ้านมือ2ลดราคาก็มีปรึกษาสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านก็ได้ขอสินเชื่อบ้านมาเลยจบได้ในที่เดียวและยังมีบริการเงินฝากกองทุนและประกันให้เลือกลงทุนลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมทุกวันเจอกันที่ Thailand Smart Money อุบลราชธานีวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบล
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: 15:40ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอีกช่วงหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงคุณกิตพลไพศาลสารกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยนะคะมาพูดคุยกับเราแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ตอนนี้นะบรรยากาศการลงทุนนะคะก็คือนักลงทุนต่างชาตินะคะครับก็เหมือนกับเข้ามาซื้อหุ้นไทยมากขึ้นนะคะในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสัปดาห์ก่อนนู้นซื้อไป 26,000 ล้านสัปดาห์นี้ซื้ออีก 15,700 ล้านนะคะก็ถือว่ากลับเข้ามาซื้อเยอะนะคะแต่ว่าบรรยากาศต่อไปนะคะการลงทุนจะเป็นอย่างไรนะคะการที่ตลาดหุ้นขึ้นมาที่ 1,621 จุดเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะมันจะผันผวนต่อไปไหมหรือว่าจะขึ้นต่อไปได้เห็น1,700หรือเปล่าเดี๋ยวคุณกิตพลอธิบายให้ค่ะสวัสดีคุณกิตพลค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณกิตพลนะตลาดหุ้นก็ยังขึ้นต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะหุ้นไทยก็ขึ้นเนาะแล้วก็หุ้น AI ก็เป็นตัวช่วยอย่างต่างประเทศอะไรก็กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ครับก็เราเห็นว่าภาพของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเองก็มีการฟื้นตัวนะครับแต่ว่าถ้าเราไปสังเกตดูดีๆเวลาดูพวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องดูเป็นภาพเรียกว่านอกจากดูวันแล้วเนี่ยดูสัก1สัปดาห์ว่าเป็นยังไงดูสัก1เดือนเป็นยังไงนะครับถ้าเราไปดูในภาพประมาณสัก1สัปดาห์กับ1เดือนเราก็จะเริ่มเห็นนะครับว่าถ้ามองเนี่ย1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้น AI เนี่ยมันก็ลงมาในระดับนึงนะครับหรือแม้ถ้าไปดูภาพในรอบ1เดือนเนี่ยเราก็จะพบว่าจริงกลุ่มชิปกลุ่ม AI แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะเรียกว่าติดลบอยู่นะครับแล้วก็เราเห็นภาพของหุ้นในกลุ่มการเงินหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับหุ้นในกลุ่มที่เป็นพวกสาธารณูปโภคหุ้นในกลุ่มบริโภคที่อาจจะเป็นการบวกนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเห็นว่าถึงแม้ว่าระยะสั้นๆเนี่ยวันสองวันเห็นกลุ่มเทคโนโลยีฟื้นตัวแต่พอมองภาพในรายสัปดาห์จริงแล้วเนี่ยมันลงเหมือนกันนะดังนั้นในภาพลักษณะแบบนี้ถามว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นต้องบอกว่าในมุมมองของเรานะครับเราก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นภาพของการเกิดการปรับน้ำหนักการลงทุนหรือว่าการรีบาลานซ์นะครับคือบางทีเราอาจจะไปเถียงกันว่าตกลงฟองสบู่แตกไม่แตกโรคนะครับแต่ทีนี้จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องฟองสบู่แตกไม่แตกแต่เป็นเรื่องของการที่เรียกว่าน้ำหนักการลงทุนในวันนี้มันอยู่ในจุดที่นักลงทุนส่วนใหญ่จะคิดว่าเหมาะสมหรือเปล่าครับอย่างเช่นบางท่านเนี่ยอาจจะลงทุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมา2-3 ปีแล้วครับต้องเราก็จะเห็นว่า2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเทคโนโลยีบางตัวเนี่ยขึ้นไประดับ 300% นะ 600% ก็มีถ้าใครโชคดีไปซื้อหุ้นเทคโนโลยีในฝั่งเกาหลีนะครับปีที่ผ่านมาก็ต้องแบบว่าขึ้นแบบระเบิดเทิงเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าพอมันเป็นภาพของการขึ้นดีมากๆเนี่ยโอเคมันก็มีความเป็นจริงหรือความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมเพราะว่าดีมานด์ของต้องการมันเยอะจริงๆนะครับแต่ทีเนี้ยแล้วก็ในเดียวกันรอบนี้มันก็จะแตกเพราะรอบก่อนๆตรงที่ว่าบางสมัยก่อนบางทีเนี่ยเวลาความเป็นวัฏจักรเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการที่มาวูบแล้วมันก็ไปวูบแต่ทีนี้เราก็เห็นว่าพอทุกคนมีบทเรียนเนี่ยทุกคนก็จะพยายามไปปรับตัวอย่างเช่นอาจจะมีการทำสัญญาระยะยาวนะครับอย่างเช่นพวกกลุ่ม AI กลุ่มชิปเนี่ยก็ทำสัญญาบางทีซื้อของกันเนี่ยสั่งของกันมาเนี่ยหรือมีออเดอร์ลูกค้าบางที3 ปีเนี่ยก็แปลว่าเราก็จะเห็นภาพของความมั่นคงระดับหนึ่งนะแต่ทีนี้ถามว่าวันนี้สมมติว่าในมุมมองของเราในฐานะนักลงทุนเนี่ยเราอาจจะเคยถือหุ้นตัวนี้หรือว่ากลุ่มนี้เนี่ยสมมติว่า 30% ของพอร์ตนะครับวันนี้ไอ้ 30% ของพอร์ตเนี่ยมันโตขึ้นมาเยอะมากแล้วมากกว่ากลุ่มอื่นจนกระทั่งวันนี้มันอาจจะกลายเป็น 60% ของพอร์ตนะครับเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะแต่ว่าเราก็เริ่มรู้สึกว่ากินไม่อิ่มนอนไม่หลับแล้วนะครับกลางคืนบางทีตื่นขึ้นมาเห็นหน้าจอเราก็จะรู้สึกไม่เคยสบายใจบางวันแดงบางวันเขียวดังนั้นลักษณะแบบนี้ครับการที่มันน้ำหนักมันเริ่มเยอะมากเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าเราเก็บกำไรใส่กระเป๋าไหมเรารู้สึกว่ามันดีเราก็ยังคงอยากถือหุ้นกลุ่มนี้อยู่แต่ว่าโอ้ถือ60%แล้วแบบรู้สึกใจไม่แข็งแรงรู้สึกว่าถือขอเหลือสัก40%เนี่ยอาจจะรู้สึกเป็นระดับที่มันเหมาะสมมากกว่าดังนั้นผมคิดว่าสถานการณ์ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือภาพของการรีบาลานซ์ในการปรับน้ำหนักครับไม่ได้แปลว่าเทคกลุ่มเทคโนโลยีไม่ดีดีแต่ว่าน้ำหนักการลงทุนมันนี่พอมันหนักมากๆเนี่ยมันก็จะเริ่มมีคำถามแล้วว่าไอ้ใครอยากจะมาซื้อต่อหรือเหมือนกระทั่งตอนนี้บางคนที่ตกรถขบวนนี้ไปแล้วอยากจะซื้อก็รู้สึกว่าเอ้ยดีนะอยากจะซื้อแต่ว่าขอต่อเวลาหน่อยขอเล่าต่อราคานิดนึงนะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพ ของช่วงประมาณสัก1หรือ2เดือนข้างหน้าในช่วงข้างหน้าไปเนี้ยเราเห็นภาพของการรีบาลานซ์ซึ่งการรีบาลานซ์ด้วยการลดน้ำหนักหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็จะมีโจทย์นะครับว่าเอ๊ะถ้างั้นจะไปกลุ่มไหนดีซึ่งก่อนหน้านี้ภาพนี้มันยังไม่ชัดเพราะว่าจะออกจากกลุ่มเทคเนี้ยทุกคนก็จะถามกันว่าจะไปไหนล่ะโลกที่มันมีสงครามมีเงินเฟ้อขึ้นมาสูงกำลังการบริโภคก็ไม่ค่อยดีนะครับก็กลายเป็นภาพที่ว่าต่อให้อยากออกจากเทคก็ไม่รู้จะไปไหนออกไม่ได้นะแต่พอตอนนี้เราก็เริ่มเห็นว่าโลกเริ่มสงบสุขอาจจะมีการปะฉะด่ากันบ้างแต่มันก็เป็นระดับที่เราเห็นว่ามันไม่ได้พาให้สงครามเนี่ยมันขยายวงหรือว่าลุกลามไปแย่กว่าเดิมนะครับแต่มันเป็นการที่มันไม่จบเด็ดขาดมากกว่าดังนั้นภาพแต่เพราะนั้นภาพเราเห็นภาพอย่างเงี้ยภาพของการบริโภคภาพของทางด้านการเงินภาพของอะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็มีสัญญาณที่มันเริ่มดูดีขึ้นนะครับดังนั้นผมคิดว่าในการปรับน้ำหนักจะออกกับ AI เนี่ยวันนี้มันเริ่มอยู่ในจุดที่มันเริ่มทำได้แหละเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าโลกข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้ดูเลวร้ายมากการบริโภคหลายอย่างก็น่าจะฟื้นตัวนะครับแต่นั้นผมคิดว่าภาพของแรงออกจากเงินจาก AI เนี่ยมันก็จะมีผลต่อตลาดที่นี้มันจะมีผลหลักๆผมคิดว่าณวันนี้มันก็มีทั้งผลทางบวกและทางลบนะครับคือทางลบเนี่ยบางช่วงมันอาจจะผันผวนแต่ผลนี้ทางบวกก็คือว่าเอ๊ะมันออกจาก AI แล้วมันจะไปไหนล่ะนะครับก็แน่นอนว่ามันก็จะไปคนที่ไม่ค่อยมี AI นะครับซึ่งเราก็เลยกลายเป็นโชคดีนะครับว่าในฝั่งบ้านเราเนี่ยเราเหมือนกับเรามี2ขาเลยนะคือขาย AI แล้วก็พอมีนะครับเพราะว่าถ้าใครฟัง IMF พูดถึงเรื่องของรายงานเศรษฐกิจในรอบล่าสุดซึ่งเพิ่งออกไปเมื่อวันที่8กรกฎาคมนี้เองเนี่ยเขาก็พูดนะครับว่ามี4ประเทศที่อยู่ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมของพวก AI แล้วก็พวกเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งได้ประโยชน์จากการเติบโตรอบนี้ก็จะมีเกาหลีใต้นะครับก็จะมีตัวของไต้หวันมีมาเลเซียแล้วก็มีไทยนะครับซึ่งเราก็เห็นว่ามันก็เป็นภาพที่ถือว่าดีแต่ว่าอีกภาพนึงก็คือเราจะเห็นว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็แต่ว่าเราบ้านเราก็จะมีการบริโภคค่อนข้างใหญ่มีกลุ่มพลังงานนะครับที่ก็ต้องถือว่าปีนี้ก็ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ดีแล้วก็ถ้าน้ำมันไม่ใช่แล้วก็ลงไปแบบเหลือ40-50หน่วยเนี่ยไอ้กำไรกลุ่มพลังงานมันอาจจะลดลงบ้างในครึ่งปีหลังแต่มันก็คงไม่จะติดลบนะครับแล้วก็ในภาพของหลายอย่างธุรกิจท่องเที่ยวการแพทย์ที่มันฟื้นตัวมาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นทาร์เก็ตที่ทำให้คนมองว่าถ้าเราอยากจะออกจากพวก AI เนี่ยเราก็ต้องกลับไปสู่ภาพที่เป็น real sector ลักษณะแบบนี้ครับดังนั้นเราก็เลยจะเห็นว่าไทยเราน่าจะเป็นคนที่รับผลดีครับจากการที่เม็ดเงินเนี่ยมันเริ่มหมุนออกมาจากพวก AI ครับ
0: ค่ะแต่ส่วนหนึ่งที่มีวอลุ่มเข้ามาเยอะมีตลาดจับเข้ามาบนบกเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าทางอินโดเขามีปัญหาด้วยก็เลยเงินมันก็เลยไหลมาทางนี
1: ้ผมคิดว่ามันในรอบแรกๆถ้าสักเดือนที่แล้วอาจจะมีเงินออกจากอินโดมาหาเราก็ได้นะครับแต่ในวันนี้ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่เรียกว่าสมมติว่าเงินเริ่มเห็นภาพนี้แล้วอยากจะกระจายไปอย่าง emerging market เนี่ยเดิมมันมีตัวเลือกเยอะครับคือสมมติว่าวันนี้ถามว่าวันนี้ตัวของทางด้านเกาหลีใต้ก็ยังเป็น emerging market นะครับแต่ถามว่าวันนี้เกาหลีใต้เป็น emerging market แล้วเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเขากำลังจะยกระดับแล้วจริงๆเขาอยู่ในเงื่อนไขของการที่มีการพิจารณาเหมือนกันนะว่าเขาจะขึ้นเป็น developed market หรือเปล่าแต่มันยังติดข้อบางอย่างอยู่ซึ่งอาจต้องใช้เวลาสักปีสองปีแต่เราก็เห็นนะครับว่าถามว่าวันนี้มีคนจัดเกาหลีเป็น emerging market ไหมไม่มีผมว่าทุกคนแทบจะเรียกว่าจัดเขาคือต่อให้เป็น emerging market แต่ถามว่าพอวันนี้จะเป็น emerging market เราคิดว่าควรจะต้องกระจายเงินไปเราก็จะไม่กระจายไปเกาหลีครับแล้วเราก็จะกระจายไปคนอื่นก็คำถามก็คือเราจะกระจายไปไหนก็ของประเทศใหญ่ๆก็คือจะมีเกาหลีมีจีนแต่ทีเนี้ยเราก็เห็นภาพว่าเอ้ยมาอย่างเงี้ยเฮ้ยเราคงต้องไปประเทศอื่นทีนี้พอไปประเทศอื่นเนี่ยจะไปอินโดนีเซียก็ไม่รู้ครับว่าตกลงแล้วไอ้ผลของการปรับน้ำหนักเนี่ยซึ่งมันจะมีรอบอีกรอบนึงซึ่งมันจะเป็นรอบที่น่าจะมีผลเยอะคือประมาณสักเดือนพฤศจิกายนครับในรอบนั้นเราคงจะเห็นแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่อินโดนีเซียพยายามแก้ปัญหาตอนนี้พยายามจะปรับอะไรได้อย่างเนี่ย MSCI เขาเชื่อไหมนะครับถ้าเชื่อก็จะได้อยู่ต่อแต่ถ้าเกิดไม่เชื่อแล้วมีเหตุให้จะต้องมีการปรับอินโดนีเซียแย่ลงกับเป็นFrontier Market เนี่ยอันนั้นก็คงจะเป็นจุดที่ทำให้แย่สำหรับเขาดังนั้นสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ยังไม่เห็นว่าตกลงอินโดนีเซียชีวิตจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็หันซ้ายหันขวาไปตลาดไหนสุดท้ายกลายเป็นว่าเราก็เลยจะดูเป็นตัวที่โดดเด่นขึ้นมานะครับเพราะว่าคือสมมติถ้าวันนี้อินโดนีเซียเป็นปกติผมว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นโฟลว์เข้าแรงแบบนี้แต่พอวันนี้มันกลายเป็นว่าเอ้ยอยากจะไปอิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตแต่เราก็จะเห็นแล้วว่าจะไปตัวใหญ่มากๆก็ไปไม่ได้เพราะมันเป็นอีกทีมนึงไปแล้วจะไปอินโดนีเซียก็ไปไม่ได้ดังนั้นมองไปมองมามันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เป็นคนที่ดูค่อนข้างจะมั่นคงที่สุดก็คือวันนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่พิเศษมากๆสถานการณ์นึงนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยแท้จริงติดลบก็คือ เราไปดูจะเห็นว่าวันนี้เงินเฟ้อเนี่ยมันมากกว่าผลตอบแทนของดอกเบี้ยนะครับดังนั้นกลายเป็นว่าถ้าเป็นก่อนหน้านี้เฮ้ยเรากินดอกเบี้ยจะ75 ตังค์ก็ยังไม่ขาดทุนแต่วันนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยเงินเฟ้อมันมากกว่านี้แล้วนะเราไม่ทำอะไรเนี่ยเราจนลงขณะเดียวกันเราก็เห็นนะครับว่ามันไม่ใช่แค่แน่แค่ไม่ทำอะไรนะคือสมมติว่าเนี้ยถ้าก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเราอยู่ขาตราสารหนี้ก็ได
0: ้
1: สูงกว่าเงินฝากแต่ถามว่าสูงกว่าเงินฝากเนี่ยเราอยู่ตราสารหนี้10 ปีเนี่ยยิวประมาณสัก 2% นะครับในขณะที่ตลาดหุ้นเนี่ยผลตอบแทนเงินปันผล 4% แล้วก็สถานการณ์หลายอย่างเนี่ยมันทำให้ตลาดตราสารหนี้เนี่ยเป็นเสมือนหนึ่งตลาดที่ไม่มีอัพไซด์เลยครับก็คือนอกจากเจอเรื่องเงินเฟ้อไปแล้วเนี่ยวันนี้ถามว่าเอ๊ะภาวะหลายๆอย่างก็ทำให้เงินเฟ้อในช่วงถัดไปเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสขยับขึ้นนะแล้วดอกเบี้ยนโยบายกนง.ของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ดอกเบี้ยนโยบายต่ำที่สุดในโลกนะครับก็คือ 1% ครับคนอื่นเขาไปอยู่ 4% 5% กันหมดแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นก็แปลว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้โอกาสที่เราจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันมีมากกว่าที่จะลดดอกเบี้ยเราอาจจะไม่ขึ้นเร็วๆนี้นะครับผมคิดว่าตรึงได้เป็นปีเลยแต่ก็แปลว่าในมุมเนี้ยโอกาสที่คนถือตราสารนี้จะเห็นอัพไซด์เกนจากเรื่องของการลดดอกเบี้ยแล้วทำให้มูลค่าตราสารนี้เพิ่มไม่มีเลยนะครับคือแปลว่าลงทุนตราสารนี้วันนี้เราได้เฉพาะดอกเบี้ยจริงๆแต่ไม่มีอัพไซด์ในฝั่งราคาดังนั้นตรงนี้มันเลยกลายเป็นว่าเอ๊ะพอเงินเราครบเทอมเนี่ยเราก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ะจะต่อตั๋วดีไหมจะซื้อตราสารนี้เพิ่มหรือจะเอาเงินเนี้ยหมุนมาตลาดหุ้นต่อให้ไม่อยากไม่กล้าเสี่ยงหุ้นเต็มตัวเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่เสี่ยงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะงั้นไปซื้อกองทุนอสังหาริมทรัพย์ดีไหมไปซื้อกองทุนโครงสร้างพื้นฐานดีไหมดังนั้นผมคิดว่าภาพเนี่ยครับเป็นภาพที่มันบูลลิชกับตลาดหุ้นมากๆก็คือทั้งโฟลต่างชาติก็ดีทั้งโฟลในประเทศก็ดีเนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่ในสถานที่มันน่าจะไหลเข้าตลาดหุ้นทั้งคู่เลยครับ
0: ค่ะค่ะถ้ามองบรรยากาศแบบนี้สถานการณ์แบบนี้แล้วเอาเป็นว่าในช่วง1-2 สัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยนะคะก่อนที่คุณเกียรติพลจะมาคุยกับเราในสัปดาห์โน้นเนี่ยค่ะเราลงทุนแบบไหนดีคะใส่ซื้อหุ้นได้เต็มที่คือยังไม่ต้องขายซื้อเพิ่มได้อย่างนั้นด้วยหรือเปล่าค่ะ
1: ผมคิดว่าก็คือต้องบอกว่าเรามองปีนี้ค่อนข้างจะเป็นบวกนะครับจริงๆเราให้ถ้าเราดูตัวนี้ตลาดให้ target price เนี่ยอยู่ประมาณสัก1,600กลางกลางนะครับแต่จริงๆถ้าเราไปดูใน Bloomberg เนี่ยเราจะพบว่าถ้าเอาราคาเหมาะสมที่นักวิเคราะห์ทำหุ้นรายตัวแล้วเอาราคาของหุ้นรายตัวกลับมาบวกกันเป็น set indexเราจะเห็นว่าไอ้กลายเป็นว่าถึงแม้ตลาดจะทำทาร์เก็ตเป็นทางการแถว1,650ตัวทาร์เก็ตที่ไม่เป็นทางการที่มาจากรุ่นหลายตัวเนี่ยมันปาเข้าไปประมาณ1,728แล้วนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยบนสถานการณ์ที่เราเห็นวันนี้ก็คือว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ปกติคือมันเป็นสถานการณ์ที่เกิด negative leverage เนี่ยมันจะทำให้ตลาดหุ้นมีความเสี่ยงในเชิงบวกที่มันจะดีกว่าปกติได้จากนั้นผมคิดว่าปีนี้เป็นปีที่น่าสนใจมากๆเพราะเรามีโอกาสจะลุ้น1,700-1,800หรือแม้กระทั่งจะสูงกว่านั้นนะครับทีนี้ถามว่าจริงแต่ว่าเอ๊ะอัดเต็มที่เลยหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าผมคิดว่ามันมีจุดที่บางอย่างเราไม่แน่ใจในภาพของการปรับพอร์ตคือต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับว่าเรามองภาพ3 เดือนข้างหน้าหรือ4 เดือนข้างหน้าเนี่ยมองดีเลยว่าปีนี้พันเจ็ดน่าสูงกว่า1,700น่าจะได้เห็นเพียงแต่ว่าเวลาที่ตลาดเองอย่างเช่นตลาดอเมริกามีการปรับตัวหรือมีปัจจัยต่างๆเนี่ยเวลาที่มันจะเกิดการปรับน้ำหนักจริงๆระหว่างอย่างเช่นตีมเอไอไปตีมอื่นเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดภาพที่เรียกว่าหุ้น AI ลงอย่างเดียวแล้วหุ้นอื่นขึ้นอย่างเดียวครับมันจะเป็นภาพของสิ่งชีวิตจริงที่เราเจอก็คือว่ามันจะลงพร้อมๆกันทั้งหมดนะครับด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งเราก็ยังไม่รู้ในวันนี้นะอาจจะเป็นเรื่องสงครามเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรที่มันจะมาหรือแบบที่งงๆแต่ว่าพอปรับรอบแล้วพอมีการปรับลักษณะที่มันจะลงทั้งหมดแบบนี้เนี่ยหลังจากการความผันผวนรอบนี้ครับมันจะเป็นรอบที่เราจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าอะไรที่ไม่ใช่ AI เนี่ยมันจะมีทิศทางการฟื้นตัวที่ค่อนข้างไปได้ดีดังนั้นก็ต้องเรียนว่ามองตรงนี้ยังมองไม่ออกว่ามันจะลึกไม่ลึกอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือต้องเป็นการรักษาของแบงค์ค่อยๆทยอยครับแล้วก็พยายามไปมองว่าเอ๊ะกลุ่มไหนที่ยังขึ้นไม่ค่อยเยอะซึ่งณวันนี้ก็จะเป็นพวกท่องเที่ยวการแพทย์นะครับภาคบริการหรือแม้กระทั่งกลุ่มค้าปลีกหลายตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจแต่ว่าไม่อยากให้เป็นรักษาการโหมถึงแม้ว่าเราจะมองดีนะแต่ให้เป็นรักษาการค่อยๆทยอยครับ
0: ค่ะทีนี้เราจะเห็นนะว่าอย่างเซต100เนี่ยมันขึ้นบวกมากกว่าเซต50อีกเนี่ยหมายความว่าเราจากนี้เราซื้อหุ้นไม้2เอาไว้บ้างก็ดีหรือว่าควรจะอยู่ในหุ้นไม้1เอาไว้ก่อน
1: ใช่ครับผมคิดว่าเป็นปีที่เราควรจะต้องมาเริ่มดูหุ้นไม้2บ้างหรือว่าต่อให้เราคิดว่าในอดีตเราชอบแต่หุ้นใหญ่นะครับเพราะว่าหุ้นเล็กมันก็ไม่น่าสนใจมาหลายปีแต่ผมคิดว่าถ้าไปดูวันนี้ตลาดหุ้นไทยมีหุ้นที่ต่ำบุ๊กเนี่ยประมาณ 60%นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวเลขที่สูงมากๆแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่าถ้าเราคิดว่าภาพของตลาดเองจะเริ่มดีขึ้น มุมมองของตลาดน่าจะได้รับการรีเลทขึ้นทั้งจากนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนในประเทศเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะต้องกลับมามองหุ้นคุยขนาดกลางขนาดเล็กหลายตัวเช่นเดียวกันดังนั้นผมคิดว่าการทยอยเข้าซื้อในรอบจากนี้ครับเราก็อยากจะ

0: ผมคิดว่าไม่มีเพราะอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นเรื่องตลกนะครับถ้าต้องจริง
1: อ
0: น
1: ื
0: ะเพราะว่าม คือมันผิดพลาดแต่อย่างสุดข้อดีก็คือว่ามันไม่ใช่ระบบที่ทําให้เงินมันถูกโอนย้ายถ่ายเทออกไปได้เพียงแต่ว่าระบบของการรายงานซึ่งเราก็จะคิดว่ากันตามปกติว่ามันก็ไม่มีใครคนไหนคงอยากจะรายงานเล่นๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็จะถูกจับตาหรือว่าถูกตรวจสอบหรือแม้กระทั่งเรื่องของตัวการเงินเรื่องภาษีด้วยเนี่ยอย่างนั้นผมคิดว่าในภาคนี้อย่างน้อยสุดข้อดีคือมันไม่ใช่การโกงไม่ใช่การเอาเงินไหลออกครับแต่ว่าเป็นข้อบกพร่องที่เราสามารถปรับปรุงได้ครับ
1: โอเคได้ค่ะคุณจินพลวันนี้ขอบคุณอย่างสูงค่ะเดี๋ยวอีกสัปดาห์ที่เรามาคุยกันใหม่นะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็เวลาหมดนะคะยังไงก็ตามเรคคอร์ดเอาไว้นะคะปักหมุดไว้นิดนึงว่าเดี๋ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้นะคะมีงาน Thailand Smart Money ที่อุบลส่วนรายการวิทยุพรุ่งนี้เราค่อยกลับมาพบคุณผู้ฟังนะคะตั้งแต่บ่าย2วันนี้ขอบคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ
2: เศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาสักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
4: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
3: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
4: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
3: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
5: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไง
8: ให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สาย
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยสถานการณ์อุโมงค์รถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่มีแนวโน้มดีรัศมีดินทรุดไม่ขยายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
13: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
14: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
15: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่

0: แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
2: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยสถานการณ์อุโมงค์รถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่แนวโน้มดีรัศมีดินทรุดไม่ขยายกำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างเร่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบ
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทรุดจากเหตุน้ำรั่วซึมพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ว่าแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการทรุดตัวของอาคารยังคงอยู่ในกรอบคาดการ30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมทั้งนี้แม้ว่าโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่ได้กำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศหรือรฟม.และผู้รับจ้างเร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้แม้บ้านอาจไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างโดยกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนการแก้ปัญหาพบว่าหลายตัวชี้วัดมีแนวโน้มดีขึ้นทั้งปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงรวมถึงการอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลนอกจากนี้ผู้รับจ้างได้เพิ่มจุดฉีดอัดปูนจาก4จุดเป็น5จุดและเตรียมเพิ่มเป็น6จุดพร้อมรื้อสะพานลอยเพื่อเปิดพื้นที่ให้เครื่องจักรเข้าทำงานได้สะดวกและเร่งการแก้ปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยงยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อไปจนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มเติมจึงจะพิจารณาเปิดใช้เส้นทางอีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำการลดดอกเบี้ยนโยบายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้จำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินการคลังควบคู่กับการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง
4: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินไทยรับมือสงครามและวิกฤตการเงินโลกโดยระบุว่าเศรษฐกิจและการเงินโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้นขณะที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัญหาเชิงโครงสร้างส่งผลให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างล่าช้ามีอัตราการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพจึงจำเป็นต้องผสมผสานนโยบายการเงินนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างปัจจุบันนโยบายการเงินของไทยอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดขณะเดียวกันยังต้องติดตามพัฒนาการของเงินเฟ้อและเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางอย่างใกล้ชิดซึ่งการดำเนินนโยบายการเงินต้องสอดคล้องกับสาเหตุของเงินเฟ้อทั้งนี้แม้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพโดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากภาคส่งออกการลงทุนด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาวจำเป็นต้องอาศัยมาตรการเฉพาะจุดควบคู่กับการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศได้ชวิษาประทุมมารายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อน8ภารกิจชายแดนใต้ควบคู่ความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อสร้างความสงบสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที
5: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสพร้อมขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายสำคัญ8ด้านครอบคลุมการเสริมสร้างความมั่นคงการเชื่อมโยงข้อมูลการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนการยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการชายแดนแบบบูรณาการโดยย้ำว่าการรักษาความมั่นคงต้องดำเนินควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมกำชับทุกภารกิจมีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จังหวัดจะบูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้าปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความสงบสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
6: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
2: ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็เป็นประจำทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเหรียญครูอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลท่านอยากจะทราบเรื่องราวต่างๆนะพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระใน YouTube หรือแฟนเพจท่านจะทราบทันทีนะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษเกี่ยวกับเรื่องทำนายไทยทักครับแล้วก็เธอก็ได้เขาเรียกว่ามีเซนส์พิเศษตั้งแต่เกิดใช่ไหมหนู
3: คร
2: ับแนะนำตัวหน่อยคุณหนู
3: ค่ะขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้ที่คลื่น97นะคะ FM นะคะทาง MBT ทางนี้ค่ะขณะนี้นะคะอยู่กับอาจารย์มายดาราวิชัยดิษฐ์ค่ะเจ้าของศาสตร์ไพ่มิราเคิลนะคะชื่อว่าศาสตร์ดาราสายค่ะอาจารย์
2: ครับแล้วก
3: ็หนูเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช
2: นครศรีธรรมราช
3: เป็นคนใต้เลยถ้าใครที่ฟังอยู่เพื่อว่าคนที่อยู่กรุงเทพก็คือเสียงนี้เป็นเสียงของเด็กตายเป็นเสียงของสาวตายค่ะ
2: ครับเริ่มจากการที่ว่าเรามาทำนายไทยทักหรือว่ามีอะไรพิเศษต่างๆมันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: จริงๆแล้วขออนุญาตนะคะ
2: ท่านผู้ฟัง
3: ท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนกำลังฟังรายการเล่าแบบ
2: ประ
3: วัติอะไร
2: ได้
3: ขอย้อนไปนิดนึงนะคะอาจารย์ย้อนไปเมื่อ30ปีก่อนนะคะก็คือตอนเด็กๆเนี่ยตอนอายุประมาณ 2-3 ขวบเนี่ยค่ะก็มีเซนส์นะคะจริงๆตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้ตัวว่ามีเซนส์คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้นะคะสืบเนื่องมาจากว่าทางที่ใต้อ่ะค่ะถ้าท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่ถ้าท่านรู้จักนะคะว่าการรำมโนรา
2: ถูกต้อง
3: ค่ะตอนหนู 2-3 ขวบเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็พาไปชมมโนราค่ะอาจารย์ไปที่วัดไปที่เขาจัดงานกันทั่วไปนะคะท่านผู้ฟังปรากฏว่าพอเสียงดนตรีขึ้นค่ะอาจารย
2: ์ของขึ้น
3: ของขึ้นเลยหนู 2-3 ขวบอ้าวทั้งมือทั้งเท้าแบบด้วยกันเลยนะคะ คุณพ่อคุณแม่ก็เลยแบบเอ๊ะแปลกๆละแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเจอตามลักษณะอาการแบบนี้เรื่อยๆ
2: ครับ
3: จนกระทั่งค่ะอยู่มาวันหนึ่งก็ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุคำว่าไม่ทราบสาเหตุนะคะคุณผู้ฟังก็คือไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอเนี่ยก็ตรวจแล้วอ่ะก็อยากจะให้ออกจากโรงพยาบาลแต่อาการเราไม่สู้ดี
2: ไม่สู้ดี
3: คือไม่ดีขึ้นเลยสักทีแต่ว่าตรวจเลือดก็แล้วดูนั่นดูนี่ไม่มีค่าอะไรที่ผิดปกติค่ะอาจารย์ก็คุณหมอก็บอกอันนี้คือหมอก็หมดหนทางแล้วแหละคือไม่รู้ว่าจะยังไงดีก็เลยอ่ะก็กลับมาที่บ้านนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มีโอกาสที่ได้พบครูบาอาจารย์มาทำนายทายทักค่ะว่าเนี่ยลูกอ่ะมีเชื้อสาย
2: โนราม
3: ีเชื้อสายครูหมอโนราถ้าที่ใต้เขาจะเรียกกัน
2: คุณศรีศรัทธา
3: ค่ะก็มีเชื้อสายนี้นะแล้วที่บ้านเนี่ยไม่มีใครรับแล้วก็จริงๆค่ะอาจารย์คือที่บ้านเนี่ยไม่มีคนล้ำได้ไม่มีคนรับอะไรอย่างนี้ก็อ่ะคุณแม่ก็เลยขับรถพาไปหาครูบาอาจารย์นะคะ
2: ไปรับขัน
3: ไปรับครูโนราใช่ไปรับครูหมอ
2: ไปรับครูหมอไปครอบเสียนโนรา
3: ไปครอบเสียนโนรา
2: เขาเรียกเท
3: อใช่ค่ะ
2: เทอโนรานี่เป็นเทอที่พระราชทานกับขุนศรีศรัทธาแล้วโนราปักใต้นี่ที่ว่ากำเนิดของโนราปักใต้คือวัดท่าแขกใช่ไหม
3: ท่าแขกจังหวัดพัทลุง
2: พัทลุงนะแล้วผมก็คุกคีกันโนราเนี่ยตั้งแต่จังหวัดตังสมัยก่อนโนราเติมดังมาก
3: อ๋อใช่หนูเคยได้ยินช
2: ื่
3: อ
2: โนรา
3: ไม่ทันนะคะ
2: โนราชื่อโนราชื่อเติมบ้านเดิมอยู่ตังเนี่ยดังมากเลยแล้วผมก็ไปที่ที่สถิงพระที่สงขลาก็ไปรู้จักพอเราไปดูโนราเนี่ยนะ
3: เป็นยังไงบ้างคะ
2: มันสวยมันแต่งตัวแต่เวลาล้างเทอดออกมาแล้วมีอายุนั้นเลย
3: แล้วก็จำไม่ได้คือคนละคน
2: คนละคนเลยคือเด็กๆเนี่ยจะไม่มี
3: ค่ะ
2: แล้วผมก็ติดตามของเอกชัยศรีวิชัยตั้งแต่ไปเปิดวิกที่วัดเจดี ที่อำเภอสีชนสมัยนั้นเขาก็เก็บคนละไม่กี่ตังค์นะเราก็สนิทกับทางเยอะแยะเราก็เข้าไปดูเอ้ยมันก็แปลกเลยนะแล้วเอกชัยเก่งมากเก่งมากเลยนะ
3: อันนี้จริงๆ
2: ครับแล้วเราก็มาคุกคีกับโนลาแล้วก็เสื้อโนลาแล้วผมก็มีเก็บเสื้อโนลาหรือเสียโนลาไปที่สวนนะครับก็เราก็เชื่อนะแล้วก็ไปดูทุกวันนี้พัทลุงเนี่ยผมรู้จักเยอะเลยนะโนลาเราก็ไปดูว่าแทงเข้แทงอะไรเราก็ไปดูแบบไม่รู้เรื่องแต่ครูเขาแรง
3: อันนี้จริง
2: ครูแรงแล้วก็ชื่ออะไรที่เป็นตัวพุงโตๆ
3: ตาพันบุญ
2: ตาพันบุญเนี่ยวัดอะไรที่สีชนวัดยางใหญ
3: ่
2: เจ้าวาดก็เจ้าวาดกับผมก็สนิทกันนะเขาก็ทำยางใหญ่แล้วก็ผมก็งงเลยพระประธานสีชมพูโนราสีชมพูข้างหน้าไหม
3: ใช
2: ่คุณมดดำไปทำให้
3: ใช่ค่ะ
2: คุณ
3: อาจารย์พออาจารย์พูดมานี่หนูขนลุกเพราะว่าเมื่อ2วันที่แล้วค่ะหนูเพิ่งไปกราบตาพันบุญที่วัดยางใหญ่มาแล้วก็ได้ไปอนุโมทนาบุญกับคุณเอสุภชัยทราบว่าคุณเอสุภชัยผู้จัดการดาราเนี่ยไปร่วมทำนุบำรุงวัดหลายล้านบาท
2: เขาคุณเอก็อยู่ที่เขาคุณแม่นม
3: ใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คือน้องเจนนี่เจ้าของน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเพิ่งมีการยกโนราโรงครูไปที่อำเภอทุ่งสงที่บ้านของน้องนะคะ
2: ก็เป็นเรื่องแปลกวัดยางใหญ่นี่นะคือเจ้าวาดเนี่ยเขาอยู่วัดเจดีย์เป็นวัดที่ไม่มีอะไรนะผมว่าสนิทหมดทั้งตั้งท่าศาลาไปถึงสีชนและเจ้าวาดเนี่ยเขาตามผมอยู่ดูแลกงรายการนะนี่เพิ่งแวะหาที่สวนผมตอนไปกรุงเทพไปอบรมอะไรมานะแล้วอยู่ๆผมก็เข้าไปถึงเฮ้ยพระทำไมสีชมพู
3: ค
2: ุณมดดำไปทำมดดำเขาก็พาพ่อเขาเนี่ยไปบนไปแล้วผมก็ไม่รู้เขาบนเรื่องอะไรนะแล้วก็มดดำก็ไปแก้มดดำก็ไปช่วย
3: ถ้าไปแก้แบบนี้แสดงว่าเรียกได้ว่ายิ่งกว่าสำเร็จ
2: ใช่ใช่แล้วก็พัทลุงเนี่ยหลายคนที่เป็นครูหมอแล้วก็ผมก็เคยมาจัดงานที่กระบี่พึ่งเสียชีวิตไปเป็นศิลปินแห่งชาติชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้ผมมีรูปถ่ายมานะเขาก็โนราแต่ส่วนมากโนราเนี่ยจะมีอายุนะหนูเพราะยังเธอนี่คงไม่ได้มั้ง
3: ไม่ได้คือยังไงนะคะอาจารย์หมายถึงว่าหนูรำได
2: ้รำได้เล่นได้ร้องได
3: ้ร้องได
2: ้
3: ค่ะ
2: ผมไม่เคยเห็นสาวๆสวยๆเนี่ยมีแต่60 50 70แล้วโนราตัวอ่อนก็คือที่ปากผนัง
3: ใช่ค่ะ
2: ปากผนังผมเคยรวมโนราเอาไปเล่นที่หลักเมืองร้อยกว่าชีวิตตัวอ่อนทุกวันนี้ก็ยังเอ้ยอ่อนได้ยังไง
3: ใช่ค่ะก็ตามความเชื่อค่ะอาจารย์ก็คือว่ามีครูหมอโนราเนี่ยแหละประธานวิชาให
2: ้
3: แล้วก็ประธานให้เราฝึกฝน
2: แล้วถามหนูใครครอบเสียงเนี่ย
3: โนรายกชูบัวทองชูบัวค่ะโนรายกชูบัวใช่ค่ะเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นศิลปินโนราแห่งชาติ
2: และคุณเอกชัย
3: ด้วยค
2: ่
3: ะ
2: ก็
3: ผ
2: ู
3: กข้อไม้ข้อมือให้มีโอกาสได้ไป
2: ครับ
3: ได้ไป
2: แล้วก็
3: น
2: ับ
3: ถือเป็นคน
2: ไล่คนที่ตาบอดชื่ออะไร
3: ชื่อน้องเดียวค่ะ
2: น้องเดียว
3: เป็นหนังตะลุง
2: หนังตะลุงนี่ก็เก่งนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยเป็นความเชื่อนะท่านชมแล้วดูแล้วเนี่ยขอให้ท่านมีความเชื่อมีความศรัทธาปฏิหาริย์มีจริงแน่นอนนี่เรามาเข้าเรื่องตรงนี้
3: ทีนี้พอหนูรับครูหมอโนรา
2: เ
3: สร็จปุ๊บค่ะหลังจากนั้นหนูก็รำโนราแล้วก็อาจารย์ไม่เชื่อเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องความเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื
2: ่
3: อร
2: ับ
3: ปุ๊บหายปั๊บ
2: จริง
3: อาการที่เป็นก็คืออาเจียนแบบไม่มีวันหยุดไม่รู้สาเหตุทานอะไรไปก็อาเจียนเนี่ยก็คือ1ก็คือหายแล้วก็ขับถ่ายเป็นเลือดก็หายเนี่ยค่ะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปว่าถ้าคุณมีศรัทธานะมีความเชื่อ
2: คุณมีศรัทธาผมทำเรื่องพวกนี้เนี่ยผมผ่านพวกนี้มาเยอะยังมีเพื่อนคนไม่เพื่อนหรอกลูกน้องอยู่ที่อีสานเขาเป็นหัวหน้าวงดนตรีเป็นนักร้องแต่งงานเมียก็สวยวันดีคืนดีผมมันขึ้นมาตั้งเลยน
3: ะ
2: มันตัดมันจะตายเลยนะแล้วก็ไปหาหมอก็ดูมันไม่เป็นไรสุดท้ายมันก็ไปหาพระองค์หนึ่งท่านบอกว่ามึงต้องรับมึงอดีตชาติเป็นฤาษีผมบอกเฮ้ยมันจะไปกันใหญ่แล้วผมก็ยาวขึ้นมาเลยพอรับปุ๊บหายทุกวันนี้ก็อยู่ผมก็เลยตั้งชื่อว่ามุนีก้าวทุกวันยังมีชีวิตอยู่แล้วผมยาวขับรถมาออกรายการตีสิบมันต้องเจาะรถกระบะผมอย่างเงี้ยมันเป็นเปาะใช่ไหมผมเจอไปทีแรกนะผมดึงนะให้ผมปลอมว่าผมจริง
3: ผมจริ ง
2: ตำรวจจับตำรวจไม่เชื่อว่าผมจริง
3: ม
2: ุนีก้าวทุกวันยังมีชีวิตอยู่นี่คือเรื่องราวต่างๆแล้วก็ทำให้ชีวิตเขาเนี่ย เป็นฤาษีมันเป็นเพียนแล้วก็เมียภรรยาก็ต้องเลิกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของวิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะมีอาการที่จวนตายนั่นเลยแต่ถ้าไปรับขันไปจุดธูปไปจุดเทียน
3: บูชาให้ถูกต้องบูชาให้ถึงหาย
2: ไม่ต้องไปรักษาผมนี่ก็ผมเชื่อเรื่องพวกนี้น
3: ะ
2: อย่างเรื่องโนราเนี่ยเข้าไปดูเห็นบางคนเนี่ยเวลาเขาตีกองอะไรมันดิ้นเลยนะ
3: ค่ะใช่
2: ดิ้นเลยนะเราก็งง
3: มันเป็นอาการที่เราคอนโทรลตัวเองไม่ได้นะคะ
2: ทำได้ไงผมนี่อายอย่าลูบไปลงนะอย่าอะไรนะแล้วสุดท้ายมันก็ต้องยอมรับก
3: ็
2: แบบหนูต้องไปครอบต
3: ้
2: องไปรับขัน
3: พอรับปุ๊บก็หายทุกอย่าง
2: ก็เหมือนร่างทรงเหมือนสำนักทรงเนี่ยผมทำพวกนี้มานะโดนด่าเยอะแยะมากมายหาว่างมงายผมบอกเป็นเรื่องความเชื
3: ่อ
2: บางคนเนี่ยอย่างหนูเนี่ยสมมติว่าอดีตชาติเป็นอะไรเป็นพญานาคมาเป็นอะไรพอถึงเวลาแล้วมันจะเลื้อยมันจะทำอะไรนะทั้งๆนี้ไม่เป็นแล้วภาษาบูโคสภาษาเทพพูดได้ยังไงผมก็งงนะ
3: เร
2: ื่
3: องเหล
2: ่
3: านี้วิทยาศาสตร์จะอธิบายยังไง
2: มันไม่ได้เอาง่ายๆเลยว่าอย่างที่ลูกไฟของโพนิสัย
3: ไฟพญานาค
2: เขาเรียกลูกไฟ15ค่ำผมไปถ่ายเทปมาเยอะนะทำรายการมานะเราเนี่ยมันจะขึ้นได้ยังไงบางคนก็เขาบอกว่ามันทำนะจากใต้น้ำพุ่งปดเป็นไม่ได้น้ำมันแรงแม่น้ำโขงผมก็ไปทำรายการมาเยอะมากนะแล้วมันก็ปุ๊บขึ้นมาแล้วผมเนี่ยบางคนเนี่ยผมเป็นอาจารย์ผมไม่ยอมรับแล้วผมเนี่ยเรียนมาเยอะทุกอย่างเรียนมาเยอะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีพวกสำนักทรงเขาไปบอกว่า6โมงขึ้นลูกบ้องไฟจะขึ้นผมไม่รู้ไปพูดก็ได้ไงเพราะผมเอาสายสินเนี่ยผูกกระหินแล้วฟางลงกลางแม่น้ำโขงผมบอก3ทุ่มลูกไฟขึ้น3ทุ่มขึ้นจริงๆโอ้โหตอนนี้คนมาหาเลยอาจารย์ลดน้ำมนต์เนี่ยเหรอผมไม่เกี่ยวผมจะไม่เป็นเลยใช่ไหมตอนนี้เรามาเข้าเรื่องศาสตร์ตรงนี้หมอมันยังไง
3: เสร็จจากครูหมอโนราเสร็จปุ๊บค่ะก็ดูดวงได
2: ้
3: จู่ๆก็แบบดูดวงดูผ่านลายมือค่ะดูลายมือแล้วก็ทำนายทายทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เรียนไหมถามจริง
3: จริงๆก็คือจริงๆที่บ้านเนี่ยเขามีความเชื่อว่าหนูเนี่ยเป็นคุณย่ามาเกิดคือคุณย่าเนี่ยเป็นหมอดูค่ะแล้วก็พอตอนเด็กปุ๊บอาจจับมือปุ๊บก็ดูได้
2: ดูได้เลย
3: ดูได้เลยทำไงคือยังไม่ได้เรียนหนังสือยังไม่ได้แบบ
2: ทั้งเราไม่เคยเรียนว่าเส้นวาสนาเส
3: ้น
2: เส้นทรัพย์เส้นอะไรไม่เคยเรียนแต่ดูได้
3: ตอนนั้นก็ดู
2: แล้วก็ทายถูกด้วย
3: ทายถูกด้วยแล้วก็ให้เลขให้หวยตอนนั้นนะคะให้เลขให้หวยได้ค่ะค
2: ุ
3: ณฟังแล้วก็แต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเนื่องจากเขาก็โอเคแหละเขานับถือครูหมอโนราให้เรามาทางโนราเนาะแต่พอลูกเริ่มมาดูดวงเนี่ยเขาก็เริ่มแบบมันแปลกแล้วมันน่ากลัวเกินไปแล้วก็เขาก็รู้สึกว่ามันน่าจะเอาออฟคอนโทรลแล้วสำหรับเด็กในเด็ก 2-3 ขวบเด็ก4ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเสร็จปุ๊บก็คุณพ่อคุณแม่ก็เลยให้สั่งหยุดก็คือห้ามทุกคนพูดเรื่องว่าเราดูดวงได
2: ้
3: หรือว่าห้ามให้เราดูดวงเจอใครก็คือเหมือนเขาตัดเรื่องนี้ไปเลยแล้วก็จนกระทั่งเมื่ออายุ16ค่ะเวลาผ่านมาปุ๊บจาก4ขวบมา16เราก็มีโอกาสคุณแม่เนี่ยต้องขอท้าวความให้คุณแม่เนี่ยเป็นหมอดู
2: ครับ
3: ค่ะคุณแม่แบบเป็นก่อนหน้าหนูนิดนึงนะคะเป็นหมอดูเสร็จปุ๊บคุณแม่ก็มีโอกาสได้สอนโหราศาสตร์เนี่ยค่ะเป็นการดูไพ่เหมือนกันก็สอนให้กับหลานหลานเขาเนี่ยอยากจะเอาวิชานี้ไปแข่งขันนะการแข่งขันตอนนั้นถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้กด Google ดูนะคะหรือว่าจำกันได้เมื่อประมาณ16ปี17ปีที่แล้วเนี่ยจะมีรายการแข่งขันชื่อว่าศึกชิงเจ้าหมอดูนะคะก็ทางช่องของโมโนในสมัยนั้นนะคะเมื่อ17ปีที่แล้วค่ะ
2: ครับ
3: เสร็จปุ๊บหลานเนี่ยเขาก็อยากจะมาแข่งหมอดูที่ว่านี้ก็ต้องมีศาสตร์ติดตัวก็เลยเรียนกับคุณแม่แล้วก็นำไพ่มาซึ่งไม่ใช่ไพ่ตัวของหนูปัจจุบันนี้นะคะศาสตร์ที่คุณแม่สอนตอนนั้นเนี่ยชื่อว่าศาสตร์ไพ่อี้จิงนะคะเสร็จปุ๊บน้องเขาก็อ้าวไปคนเดียวน้องเขาอายุประมาณ 12-13 อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็แม่ของน้องเขาเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยต้องหาคนไปเป็นเพื่อนต้องแบบทำยังไงดีแบบหาคนไปเป็นเพื่อนน้องหน่อยแล้วก็คุณแม่น้องเขาเนี่ยเคยประกวดตอนซีซั่นที่1คือรายการเหมือน AF The Star อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันมีเป็นซีซั่น
2: คุ
3: ณแม่น้องเขาเนี่ยประกวดซีซั่นแรกเป็น1ใน20หมอดูของซีซั่นแรกที่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวเขาเข้าไปไม่ได้นะก็ต้องฝากใครไปคุณแม่เราก็ไม่ไปแม่เขาก็ไม่ไปก็หวยก็มาออก ที่เราค่ะเราก็แบบเอ๊ะแล้วที่ผ่านมาเราดูโดยเซนแต่ว่าการแข่งขันรายการเนี้ยเขาบอกว่าคุณจะต้องมีอุปกรณ
2: ์ใช่ถูกต้อง
3: ห้ามแบบเป็นนั่งทางใน
2: เ
3: ร
2: าม าน
3: ั่งนึกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เราก็แบบอุ๊ยตายแล้วแม่แย่แล้วเราแบบไม่เคยใช้อุปกรณ์เลยนะคะอาจารย์แล้วตอนนั้นอะลายมือเขาก็ไม่ให้นะคะถ้าคนดูลายมือเพราะว่าโจทย์การแข่งขันของเขาเนี่ยเขาจะไม่ให้เราอะเจอคนที่เป็นเจ้าเกณฑ์ชะตาเป็นลูกดวงเขาจะเอาวันเดือนปีเกิดมาเอาของที่ใช้มาเอาคำถามอะไรลอยๆมาเลยแต่เราจะต้องตอบให้ได้เป็นในลักษณะนั้นนะคะเสร็จปุ๊บเราก็เลยบอกแม่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีแม่ก็เลยโอเคงั้นก็เอาไพ่ไปก็คือเป็นไพ่อี้จิงไพ่เดียวกับที่น้องเขาตอนนั้นไปก็ไปปรากฏว่าพอเข้ารอบแรกไปเนี่ยหลานเนี่ยน้องเนี่ยตกรอบแรกแต่เราเนี่ยก็คือเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะตอนนั้นนะคะก็จนสุดท้ายเราก็เป็น1ใน10หมอดูที่ตอนนั้นที่แม่นที่สุดในขณะตอนที่เราอายุ16ย่าง17
2: ดูลายมือด้วยดูไพ่
3: ดูไพ่ตอนนั้นต้องใช้ไพ่เพราะว่าเขาห้ามต้องมีอุปกรณ์เท่านั้นนี
2: ่มาปัจจุบันเนี่ยผมก็มีรู้จักกันเยอะเลยที่ว่าเปลี่ยนเส้นลายมือเปลี่ยนอะไรเราก็ไม่รู้แล้วก็ตามคือเป็นความเชื่อของคน
3: ใช่
2: ใช่เป็นความเชื่อของคนต้องลายมือเนี่ยตามที่ศึกษามันจะเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมแต่ผมก็มีคนเราจะพลิกดวงพลิกชะตาเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีอื่นใช่ไหมอันนี้เราไม่พูดต้องถามเธอว่าอย่างไพ่เงี้ยเธอดูเงี้ยหนูดูเงี้ยมันจะพลิกดวงพลิกชะตาได้ไหม
3: ได้ค่ะ
2: แล้วก่อนดูต้องอธิษฐานต้องรู้วันเดือนปีเกิดหรือไม่ต้อง
3: ไม่จำเป็น
2: ไม่จำเป็นแล้ว
3: อธิษฐานได้เลย
2: อธิษฐานก็คือคนที่จะให้เราดูต้องจับไพ่อธิษฐาน
3: ใช่ค่ะต้องจับไพ่มือของเขาแตะที่ไพ่หรือว่าถ้าในกรณีนะคะสมมุติว่าเขาอยู่ต่างประเทศอยู่ใกล้อยู่ต่างจังหวัดคนละจังหวัดกันสามารถดูเป็นออนไลน์
2: ได
3: ้แต่เขาจะต้องอยู่ในที่สงบนิดนึงที่เงียบแล้วก็เขาต้องตั้งจิตอธิษฐานมา
2: ถามตรงๆมันมีค่าขู่ไหม
3: ม
2: ี
3: ค่ะ
2: มีค่าครูบอกไปเลยแล้วบอกเบอร์โทรศัพท์ด้วยหลังนี้ก็โทรศัพท์สอบถามไปเลยนะฮะหรือ Facebook บอกไปหมดเลยนะ
3: ได้ค่ะหมายถึงให้ตอนนี้เลยเลยไหมคะหรือว่า
2: ตอนนี้เลย
3: ได้ค่ะก็อาจารย์มายดารานะคะก็ขอฝากนะคะถ้าตอนนี้ใครกำลังรับฟังอยู่นะคะกดเซิร์ช Facebook เลยค่ะชื่อแฟนเพจนะคะดาราทรายโดยมายดารานะคะสะกดง่ายๆตรงตัวอักษรเลยค่ะดอเด็กสระอารอเรือสระอานะคะไม้มาลายซอโซนอนหนูกรันนะคะพิมพ์ว่าดาราทรายเว้นวรรคนิดนึงค่ะแล้วตามด้วยคำว่าโดยแล้วก็เว้นวรรคนิดนึงตามด้วยมายดารานะคะแต่จริงๆแล้วพิมพ์แค่คำว่าดาราทรายค่ะอาจารย์ก็ขึ้นเลยนะคะหรือถ้าอยากจะแบบเร่งด่วนรีบร้อน Facebook ไม่ทันใจ DM มาเดี๋ยวแอดมินตอบช้านะคะสามารถโทรมาได้ค่ะพูดคุยกันนะคะที่เบอร์โทร0655195656ค่ะ
2: ครับผมก็ทำเพจให้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะแต่ไม่ค่อยมีรายละเอียดเรื่องเบอร์โทรศัพท์เพราะว่า
3: จะได้เห็นหน้ากัน
2: เห็นหน้าแล้วก็มีชื่อ
3: แบบน
2: ี้มีชื่อมีอะไรนะก็สอบถามได้
3: แล้วก็หน้าตาไพ่เป็นแบบนี้ด้วย
2: แบบนี้นะฮะ
3: จะได้เห็นกัน
2: ครับก็สอบถามได้ท่านจะปรึกษาเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงาน
3: การเงินความรักสุขภาพ
2: สุขภาพ
3: ท
2: ั้
3: ง5หมวดชีวิตของคนเราค่ะไพ่ดาราทรายโดยไมดาราสามารถตอบโจทย์ได้หมดค่ะ
2: อย่างไพ่เนี่ยดูไงเนี่ยอธิบายฟัง
3: ค่ะไพ่ของเรานะคะจะมีทั้งหมด64ตัวหรือ64ใบนะคะก็จะแบ่งแยกเป็นไพ่ดีมากดีน้อยดีปานกลางไพ่ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะวิธีการจับนะคะอาจารย์ก็คือคนที่เป็นลูกดวงหรือเป็นเจ้าเกณฑ์ชะตาเนี่ยเพียงแค่ท่านตั้งจิตอธิษฐานมานะคะถ้าไม่ได้เจอการตั้งจิตอาจารย์จับให้นะคะก็จะสามารถตอบคำถามได้ในเรื่องนั้นๆวิธีการจับนะคะสิ่งสำคัญอย่างเดียวเลยค่ะอาจารย์ไพ่จะแม่นไม่แม่นจะสื่อตรงยิงตรงทุกคำตอบให้คุณได้หรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับการอธิษฐานจิตของเจ้าเกณฑ์ชะตาค่ะซึ่งก็ถ้าวันนี้นะคะอาจารย์มีเวลาสะดวกกันอยู่ก็ช่วงท้ายรายการก็ได้เดี๋ยวจะฝากนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะถึงวันเสาร์นะคะรวมทุกวัน7วันเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยดวงของท่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างมาคุยภาพรวมกันอย่างนี้เดี๋ยวจะเปิดไพ่ให้ทำนายกันวันนี้สดๆที่ขึ้น97เท่านั้นพิเศษให้เลยโดยอาจารย์หมายดารา
2: ครับแล้วก็ไพ่นี่มันจะบอกรูปนี่จะบอกเลยใช่ไหม
3: ในรูปจะบอกเลยค่ะในรูปจะบอกอยากให้มีโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสถ้าไม่ได้ไปติดตามใน Facebook นะคะถ้าติดตามทาง FM 97อยู่ก็อยากจะโชว
2: ์อย่างงี้อย่างง
3: ี้หน้ากล้องให้ดูนะคะ
2: อย่างงี้คืออะไร
3: อันนี้นะคะเป็นไพ่ถ้าสอนเวลาสอนลูกศิษย์อันนี้นะคะเราจะถือว่าไพ่นี้เป็นไพ่นักธุรกิจเราเรียกว่าไพ่นักธุรกิจแต่ไพ่นักธุรกิจนี้นะคะขออนุญาตนะคะมีความพิเศษค่ะอาจารย์สมมุตินะคะถ้าเราดูแบบนี้คือนักธุรกิจถ้าถามอาจารย์ลองดูหน่อยไหมคะ
2: ก็ผมทำธุรกิจเนี่ยจะเจริญรุ่งเรือง
3: แล้วถ้าอาจารย์จับไพ่ได้ใบนี
2: ้ครับ
3: ความรู้สึกแรกปึ้งที่อาจารย์เห็นไพ่ใบนี้นะคะอาจารย์คิดว่าธุรกิจของอาจารย์จะสำเร็จจะเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
2: มันก็ต้องถามอาจารย์ถามอาจารย์หมายว่าธุรกิจผมจะสำเร็จไหมถ้าผมจับไพ่อันนี้ขึ้นมา
3: อาจารย์ความรู้สึกแรกที่อาจารย์เห็นปุ๊บเลยคิดว่าสำเร็จไหมคะคนแบบจับมือกันเนี่ยค่ะท่าน
2: ก็มันก็ต้องสำเร็จเพราะว่าจะมีเขาเรียกว่ามีพันธมิตรมากมายเนี่ยมันก็ต้องสำเร็จใช่ไหม
3: อาจารย์เป็นคนมีเซนส์แรงมากนะคะนอกจากไพ่ใบนี้จะเรียกมีชื่อเรียกว่าไพ่นักธุรกิจที่สำคัญก็คือที่ลูกศิษย์เรียกกันคือไพ่พันธมิตรก็คือมาจับมือกันถ้าถามเรื่องการงานนะคะความสำเร็จติดต่อธุรกิจสำเร็จแน่นอนนะคะถ้าถามเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพดีแน่นอนมีคนช่วยเหลือมีคนช่วยดูแล
2: เป็นมีเขาเรียกคนอุปถัมภ์
3: ใช่เป็นมีคนอุปถัมภ์นะคะไพ่แต่ไพ่ใบนี้ค่ะถ้ามาเรียนกับอาจารย์ไม้นะคะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไม้ไพ่ใบนี้จะทราบว่าเมื่อสักครู่เนี่ยตอนต้นรายการอาจารย์ได้ถามว่าสามารถพลิกดวง
2: ใช่
3: กลับดวงได้ไหมทางเราเนี่ยจะเรียกว่าการเสริมดวงนะคะทางสายอาจารย์ไม้จะเรียกเสริมดวงถ้าได้ไพ่ใบนี้ การเสริมดวงคือคุณจะต้องนะคะไปไหว้ขอบคุณบรรพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์แปลว่าคุณเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาโดยเฉพาะบรรพบุรุษเนี่ยหนุนนำคุณมาตลอดนะคะแต่ว่าคุณอาจจะขอบคุณสมมตินะคะบางท่านเป็นเชื้อสายจีน จะมีการตรุษจีน มีงานเชงเม้งนะคะไปไหว้ไปทำพิธีที่หลุมศพท่านไปปีละ1ครั้งอาจจะน้อยเกินไปนะคะทางอาจารย์เนี่ยก็จะแนะนำให้ว่าทำบุญบรรพบุรุษเนี่ยทำอะไรได้อีกบ้างถวายสังฆทานได้ไหมนะคะทำบังสกุลได้ไหมนะคะหรือว่าไปออกโรงทานและอุทิศบุญนี้ให้บรรพบุรุษวิญญาณของวิญญาณบรรพบุรุษของเราก็คือเป็นแบบนี้เป็นต้น
2: ก็ของป่าของไทยเขาเรียกว่าต้องไปทำบุญบริจาคโลหิตบริจาคข้าวไปช่วยเหลือไปคนชราคนแก่นะฮะและอันนี้ผมสงสัยนี่นะนี่เรื่องแม่
3: อันนี้เลือกได
2: ้แม่อันนี้เลยเนี่ยอันนี้คืออะไร
3: อันนี้นะคะไพ่พระสงฆ์นะคะไพ่ใบนี้นะคะถ้าอาจารย์จับได้นะคะไม่ว่าจะถามเรื่องอะไรเหมือนกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่คุณเนี่ยมีเกจิอาจารย์ที่ดูแลคุณอยู่นะคะถ้าตามรูปเลยนะคะท่านผู้ชมมีทั้งหมดนะคะ5องค์นะคะไม่ต่ำกว่า5องค์เกจิอาจารย์ที่ปกปักรักษาที่คุณมักจะเอ่ยถึงมักจะสวดมนต์บทของท่านเนี่ยนะคะเราก็สามารถทำนายได้ว่าถ้าได้ใบนี้เนี่ยขอให้เสริมดวงนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระสงฆ์นะคะจะดูแลพระสงฆ์ยังไง
2: ผมนึกว่าจับได้ใบนี้แล้วผมต้องไปบวช
3: อาจารย์มันจะมีในกรณีค่ะถ้าจับได้ใบนี้คู่กับใบอื่นเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะอย่างเช่นสมมุติจับได้ใบนี้คู่กับใบนี้ค่ะอันนี้ต้องไปบวชค่ะอาจารย์ถึงบอกว่าอาจารย์เซนแรงมากใช่เลย ก็คือถ้าจับได้คู่กันแบบนี้นะคะถ้าในกล้องนะคะท่านผู้ฟังนะคะท่านผู้ชมได้ดูอยู่นะคะอันนี้นะคะเป็นไพ่แห่งตัวแทนของคุณไสนะคะถ้าได้ไพ่ใบนี้อ่ะคุณต้องอาจจะต้องอาบน้ำมนต์แล้วล่ะนะคะ
2: คือ
3: เป็นน้ำมนต์ที่
2: ถ้าจับได้ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นกาลกิณีครับจะต้องโดนเข้าโดนของโดนคุณโดนสายโดนลมเพลลมพัดแต่มันมีตัวแก้ก็คือต้อง
3: ก็คือคู่อาจารย์ใบนี้ก็คือเป็นแบบนี้นะคะเป็นต้นนะ
2: ถ้าอันนี้ก็ต้องพระไหม
3: อันนี้ไม่ค่ะอันนี้ต้องทำบุญกับคนอันนี้ถ้าถามเรื่องในหน้าที่การงานแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมักจะโดนบริวารหักหลังคนใกล้ตัวเนี่ยไม่รู้บุญคุณ
2: เขาเรียกว่าเพื่อนเป็นพิษมิตรเป็นศัตรู
3: เป็นแบบนั้นเลย
2: แล้วก็เขาเรียกว่ามันแทงหน้าแทงหลัง
3: ใช่
2: แล้ว
3: ต้องจับคู่กันสมมติว่าได้ใบนี้คู่กันอันนี้อาจารย์พอจะดูออกไหมคะว่าเป็น
2: ไม่รู้ครับแบบอ๋อประทัดต้องไปแก
3: ้
2: ต้องไปบูชาเทพบูชาเทวดานะต้องเสียงดังให้เทวดาเนี่ยตื่นจากวิมานตื่นจากสวรรค์ลงมาช่วยบอกตอนนี้ผมเดือดร้อนมากแล้ว
3: ใช่ไหมแบบนี้จะแก้เรื่องบริวารอ๋อต้องไปจุดประทัดต้องไปไหว้ที่ศาลเจ้าจีนต่างๆไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมไปไหว้เจ้าพ่อกวนอูไปไหว้เจ้าพ่อเฮ่งเจียแบบนี้เป็นต้นค่ะอาจารย์ลองดูได้ชอบใบไหนนะคะถามได้แล้วก็อย่าลืมนะคะฟังเสียงอาจารย์ไมค์กันอยู่นะคะแล้วก็ฟังเสียงอาจารย์วันชัยกันอยู่ท้ายรายการค่ะคนเกิดวันจันทร์คือทุกวันเลยอ่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราจะมีฝากดวงให้เล็กๆน้อยๆสำหรับสัปดาห์หน้า
2: อันนี
3: ้ค่ะ
2: สุขภาพคงไม่ดีก็ต้องมีใบแก้
3: แต่สุขภาพอันนี้ไม่ดีอาจารย์ลองดูนะคะอันนี้เนี่ยคนอันนี้เราดูว่าออกว่าเป็นหมอเนาะนะคะอันนี้เราดูออกเป็นหมอกับคนไข้นะคะแต่ว่าคนไข้เนี่ย เขานั่งยิ้มอยู่อาจารย์เอ๊ะไปหาหมอแบบไหนล่ะทำไมหมอฟังหัวใจแล้วยิ้มอยู่แบบนี้นะคะถ้าได้ไพ่ใบนี้เราจะทำนายว่าคุณเป็นไข้ใจไม
2: ่
3: ได้ป่วยแบบต้องเข้าโรงพยาบาลจริงๆ
2: ผ
3: ิ
2: ดหวัง
3: ผิด
2: รักเป็นพิษ
3: ไข้ใจมีอะไรอยู่ในใจน้อยใจคนที่บ้านน้อยใจลูกน้อยใจภรรยาหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแบบนี้นะคะฉะนั้นในไพ่อะค่ะถ้ามีโอกาสนะคะนอกจากอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มาร่วม DM พูดคุยนะคะในเพจดาราทรายนะคะเพื่อจะสอบถามเรื่องดวงแล้วที่สำคัญเนี่ยอาจารย์มายเปิดสอนด้วยนะคะ
2: โด
3: ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไพ่ดาราทรายเนี่ยค่ะที่ท่านที่ได้มาเรียนเนี่ยอยากจะได้ให้ทุกท่านเนี่ยนำศาสตร์นี้ไปช่วยคนอาจารย์ไพ่ใบนี้ค่ะช่วงโควิดอะค่ะอาจารย์มายได้ทำวิจัยตอนที่เราทำไพ่นี้มาก่อนโควิดนะคะเราทำวิจัยโดยการให้ลูกศิษย์ที่เรียนศาสตร์ดาราทรายโดยมายดาราเนี่ยออกไปเก็บเคสคำว่าเก็บเคสตอนนั้นเนี่ยโควิดเราเจอกันแบบนี้ไม่ได้นะคะ
2: ใช่
3: เราก็ดูออนไลน์ด้วยแล้วเราก็ต้องไปถึงบ้านเขาเพราะว่าเขาออกมาหาเราไม่ได้ตอนนั้นคืองดเดินทางบ้านเมืองชัตดาวน์นะคะไพ่ใบนี้ค่ะในช่วงโควิดออกบ่อยมากออกเยอะมากในเจ้าเกณฑ์ชะตาในลูกดวงที่มาดูเพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นไข้ใจเพราะว่าอาชีพบ้านเมืองถูกปิดอาชีพค้าขายเศรษฐกิจไม่ดี
2: ไม่ดีเลย
3: สุขภาพก็ไม่รู้จะเป็นโควิดวันไหนวัคซีนก็ไม่รู้จะได้จากรัฐบาลตอนน
2: ี้
3: จะมีโอกาสได้ฉีดได้ครบหรือเปล่าวัคซีนจริงหรือปลอม
2: ผมเนี่ย
3: ก็ไม่รู
2: ้ช่วงนั้นผมเลยเวียนหัวเพราะว่าเป็นหน้าเสือต้องพาคนไปฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องใช้กำลังภายในเยอะมากนะก็เยอะมากเลยเราก็ช่วยคนไม่เยอะนะคือแต่ตัวผมเองเนี่ยผมก็จริงๆไม่อยากฉีดน
3: ะ
2: แต่จะไปต่างประเทศต้องฉีด
3: ต้องฉีดไม่งั้นออกไป
2: ออกไปได้
3: ไปเข้าประเทศเขา
2: ไม่ได้เลยพอไปปุ๊บเนี่ยมันตรวจโอ้โหละเอียดไปนอนที่ไหนพักที่ไหนแล้วก็อะไรชุมชนอยู่ตรงไหนเนี่ยมันละเอียดมากเลยนะครับก็ผ่านพ้นไปด้วยดี
3: นี่แหละค่ะฉะนั้นก็เลยอยากจะขอเท้าความว่าช่วงโควิดเนี่ยค่ะลูกศิษย์ของอาจารย์มายนะคะจำนวน200กว่าท่านได้ไปช่วยคนมาในช่วงโควิด 2,000 กว่าคนค่ะ 2,000 กว่าเคสนะคะที่เราเรียกที่เหมือนที่ว่าก็คือว่าเนี่ยไปดูแลไปฮีลลิ่งใจเขาว่าทิศทางชีวิตเนี่ยระหว่างโควิดก็ดีแล้วหลังจากโควิดเนี่ยที่เขาต้องเจอต้องรับมือต้องเผชิญเนี่ยมีอะไรบ้าง
2: ให
3: ้ใครได้ช่วยตอบให้ช่วยนำทางค่ะ
2: แล้วอันนี้
3: ฟังอันนี้ก็เป็นไพ่ใบสำคัญนะคะอันนี้เป็นไพ่ถ้าท่านได้ดูที่หน้าจอนะคะท่านจะเห็นว่าเป็นทหารกำลังขี่ม้าไพ่ใบนี้นะคะถ้าท่านจับได้นะคะขอทำนายทายทักได้เลยว่าท่านเนี่ยมีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือว่าปู่ตากเนี่ยคุ้มครองอยู่นะคะถ้าบูชาพระเจ้าตากนะคะบูชาองค์ปู่ตากสินเนี่ยก็คือจะสำเร็จไม่ว่าจะในเรื่องใดนะคะไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินความรักนะคะไปกราบไปบอกปู่ตากนะคะที่วัดอรุณก็ได้นะคะที่วงเวียนใหญ่ก็ได้นะคะหรือว่าที่วัดระฆังนะคะที่พระตำหนักแดงก็ได้นะคะก็คือไปกราบสักการะท่านนะคะตามความเชื่อของศาสตราจารย์หมายก็คือกาแฟดำนะคะร้อน1แก้วนะคะแล้วก็พวงมาลัยดาวเรือง1พวงแล้วก็จะบูชานะคะทำพิธียกดาบที่วัดเพื่อจะทำเป็นเงินเพื่อจะทำนุบำรุงวัดร่วมทำบุญกับวัดก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าได้ไพ่ใบนี้นะคะอาจารย์เลือกมาแล้วคงไม่มีบังเอิญ
2: ไม่คือถ้าถามผมเนี่ยก็คือ
3: มัน
2: มีว่าปีหนึ่งก็บอกว่าจะมีนางพญาขี่ม้าขาวมาช่วยหรือจะมีคนขี่ม้าคือทำอะไรต้องมีคนอุปถัมภ์คำชูทำอะไรแล้วชีวิตเนี่ยจะไม่ตกต่ำมีคนอุปถัมภ์คำชูเหมือนกับพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเหมือนกันนะฮะ
3: อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแต่พระเอกในเรื่องของเราก็คือปู่ตาก
2: พระเจ้าตากสินนะก็ไปไหว้ได้ทุกที่
3: อาจารย์มีแนะนำเพิ่มเติมไหมคะสำหรับท่านที่ศรัทธา
2: ก็เรียนทุกท่านที่ฟังและชมรายการคุยเฟื่องกับพระผมอยู่นะฮ
3: ะ
2: ครับท่านก็จดเบอร์อาจารย์หมายไว้แล้วก็เฟซบุ๊กนะเข้ามาสอบถามไปเลยถ้าสงสัยอะไรนะฮะก็เข้ามาถามหรือท่านที่เป็นหมอเป็นหมออยู่อยากจะมีเพิ่มเติมต่อวิชาเพิ่มศาสตร์แล้วก็มาเรียนได้นะแล้วก็สายตรงเลยนะเข้ามาในเบอร์โทรศัพท์อาจารย์บอกอีกทีอาจารย
3: ์ได้ค่ะ065 นะคะ 519-5656 ค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์จับได้ไพ่ปู่ตากเหมือนที่ว่าอาจารย์มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะว่าถ้าการบูชาที่ถูกต้องบูชา
2: คือ
3: ควรไปยังไง
2: ก็ต้องไปว่าจะตากคือท่านต้องฟังให้ได
3: ้
2: ฟังให้เป็นตำนานพงศาวดารประวัติศาสตร์มุขปาฐะเรื่องเล่าครับก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนยังไงเราก็ไปสถานที่เขายกย่องบูชาอย่างที่นครก็เยอะเขาขุนพนม
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เขาขุน
3: ต้นตำรับเลย
2: ต้นตำรับเขาขุนพนมเนี่ยผมไปทำสารคดีมาออกอากาศไม่ได้เ พราะมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราก็ไม่เอาแล้วก็มาที่วัดแจ้งเขาก็บอกว่าท่านก็ไปอยู่วัดแจ้งเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายที่กรุงเทพนี่ยังวัดหน้ากลางก็เป็นที่พักทัพจะมาพระที่นั่งเยอะมากเลยนะแล้วก็ที่จันทบุรีก็เยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้น ท่านอย่าไปสงสัยเชื่อที่ไหนเขาบอกที่ไหนไปไหว้ได้เลย
3: จริงค่ะ
2: ถ้าจะไปสงสัยแล้วปัญหาไม่จะเกิดใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ อย่าลังเลอย่าสงสัยกลัว
2: แต่ผมก็ไปเขาขุนพน
3: ม
2: ขึ้นไปที่ถ้ำ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ขึ้นไปถ้ำแล้วก็ในโบสถ์มหาอุดของวัดเขาขุนพนมที่จะมีพระมีปูนพอกและโบสถ์มหาอุดก็มีเรื่องเล่าว่าข้างในเป็นทองคำผมก็ไปทำพิธีที่เขาขุนพนมโบสถ์มหาอุดนะฮะแล้วก็วังพระเจ้าตากเรื่องเยอะมากเลยนะก็อันนี้นะก็บอกว่าท่านเชื่อตรงไหนนะไปได้ทุกไปทุกที่น
3: ะ
2: ที่วัดมหาธาตุก็ยังมีรูปตอนที่ท่านบวช
3: ค
2: ่
3: ะ
2: มีรูปที่ตอนที่ท่านบวชอยู่นะเยอะมากนะถ้าเราตามรอยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยมันจะเยอะมากเลยนะครับ
3: อาจารย์มีใบไหนที่อยากจะ
2: อ๋อไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอาจารย์ก็บอกเลยว่ามันทายไงผมได้หมดแหละอย่างนี้ก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย
3: อันนี้ด้วยอันนี้อาจารย์เคยเรียนมาแล้วหรือเปล่าคะนี่นะคะคุณผู้ฟังนะคะ
2: หม้อ
3: จะดู
2: หม้อยา
3: หม
2: ้อยา
3: ใช่ค่ะอันนี้ถ้าถามเรื่องการงานนะคะถ้าถามเรื่องการงานก็จะบอกว่าตัดสินใจอยู่ลังเลอยู่นะคะมีความเครียดกับงานนะคะมีปัญหาในที่ทำงานอย่างแน่นอนแล้วก็ตัดสินใจลังเลใจจะอยู่ดีหรือจะไปดีแบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าถามเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันนะคะความรักก็อาจจะสงสัยมีความหวาดระแวงในตัวคนรักเพราะว่าถ้าอาจารย์สังเกตนะคะหม้อนึงเนี่ยเขียนว่าพิษนะคะก็คือยาพิษอีกหม้อนึงเนี่ยคือเป็นยาปกตินะคะผู้ชายคนนี้เขาลังเลคือตัวเขาเองเนี่ยไม่ทราบนะคะว่าตัวไหนกันแน่หม้อไหนกันแน่ที่เป็นยาที่ใช่หรือเป็นยาพิษนะคะฉะนั้นถ้าได้ไพ่ใบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพเนี่ยก็คือว่าคุณมีความกังวลวิตกกังวลสูงมากคุณระแวงมากสมมุติว่าไปตรวจมาดูได้ไพ่ใบนี้โอ้โหนี่คุณกังวลมากเลยว่าเนื้อชิ้นเนื้อที่คุณไปตรวจเนี่ย
2: มันมีพิษไหม
3: มันมีพิษมันร้ายแรงในเบอร์ไหนคือคุณมีความวิตกกังวลมากเกินไปฉะนั้นเมื่อจับได้ไพ่ใบนี้แล้วเหมือนที่บอกค่ะศาสตร์เรามีการเสริมดวงนะคะสามารถพลิกกับร้ายกลายเป็นดีได้ถ้าได้จับนะคะสมมุติว่าได้ไพ่ใบนี
2: ้อ๋อก็ต้องพึ่งพระ
3: อันนี้อาจารย์พอจะอันนี้หนูตั้งใจวาดให้เป็นพระพุทธชินราช
2: โอเคได้
3: ไม่แน่ใจว่า
2: ได้ครับก็คืออ
3: าจารย์ดูออกไหมหรือว่าท่านผู้ฟังดูออกไหม
2: ก็เป็นซุ้มเรือนแก้ว
3: ค่ะ
2: แล้วก็มีพระมีคนนั่งอยู่นะฮะ
3: คือ
2: พระพุทธชินราชเนี่ยอยู่ที่พิษณุโลกเป็นพระที่พระนเรศวรนับถือมากแล้วเป็นพระถ้าตามของพุทธนะก็คือเป็นพระปางมารเลวิชัยเขาเรียกว่าสยบมารชนะมารแล้วก็ปราบมารคือนั่งเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยเขาเรียกมารเลวิชัยนะฮะครับ
3: ก็ถ้าจับได้ไพ่ใบนี้คู่กันนะคะ
2: ค
3: หนึ่งต้องไปกราบเลยค่ะ
2: ค
3: ุณต้องไปกราบสักการะนะคะพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะขอพรสวดมนต์กรวดน้ำนะคะ
2: ค
3: อุทิศนะคะให้เทวดาประจำตัวนะคะครูบาอาจารย์บิดามารดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวต่างๆนะคะอย่างที่สองค่ะถ้าเรามาดูดีเทลนะคะมีคนปฏิบัติธรรมอยู่นอกจากไปกราบสักการะพระพุทธชินราชแล้วช่วยค่ะปฏิบัติธรรมได้ไหมถ้าคนที่มาดูกับเราค่ะอาจารย์โอ้อาจารย์ไม่สะดวกเลยติดงานลาไม่ได้อันนู้นอันนี้อันนั้นนะคะคุณปฏิบัติธรรมเองไม่ได้รบกวนค่ะซื้อชุดขาวชุดไปบริจาคขั้นต่ำนะคะชุดผู้ชายอย่างน้อยต้อง6ชุดแล้วก็ชุดผู้หญิงขั้นต่ำคือ6ชุดรวมแล้ว12ชุดบริจาคไปเลยค่ะกรอกไปเลยที่วัดไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวัดนี้นะคะฉะนั้นในดีเทลของในไพ่แต่ละใบอะค่ะจะมีดีเทลจะมีเรื่องราวซ่อนอยู่เหตุใดเหมือนที่อาจารย์บอกนะคะท่านรู้ศาสตร์อะไรอยู่แล้วก็ตามหรือว่าอยากจะเป็นหมอดูอยากจะนำศาสตร์นี้ดูตัวเองหรือนำไปช่วยคนนะคะอยากให้มีโอกาสได้มาพูดคุยมาเรียนกันนะคะเพราะว่าในดีเทลของไพ่นอกจากเรามีคู่มือแล้วเนี่ยที่สำคัญในดีเทลในหน้าไพ่ตัวสีของไพ่อะไรทุกอย่างเนี่ยคือมีความหมาย
2: ครับมีความหมายหมดก็มีตัวไม่ดีก็จะมีตัวแก
3: ้
2: จะมีตัวเสริมนะฮ
3: ะ
2: ครับก็บอกอีกทีว่าติดต่อได้ไง
3: ได้เลยค่ะสามารถนะคะพบพูดคุยกันนะคะปรึกษาเรื่องดวงกับอาจารย์มายดาราเจ้าของศาสตร์ไพ่ดาราทรายโดยมายดารานะคะที่แฟนเพจ Facebook ค่ะดาราทรายโดยมายดาราขออนุญาตสะกดอีกครั้งนึงนะคะดอเด็กสระอารอเรือสระอาไม้มาลายซอโซนอหนูกรันนะคะเว้นวรรคนิดนึงค่ะตามด้วยคำว่าโดยมายดารานะคะอันนี้ก็เป็นช่องทาง Facebook นะคะแต่ถ้าใจร้อนอยากจะพูดคุยกันไม่ได้มีโอกาสมานั่งคุยกับอาจารย์วันชัยแบบนี้บ่อยๆนะคะก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์0655195656ค่ะ
2: ครับตอนนี้ตรงนี้มันที่มีเขียนว่าบารมีเจ้าพ่อบารมีนะ
3: บารมีองค์พ่อจตุคามค
2: ่
3: ะ
2: ก็ที่หลักเมืองนครศรีธรรมราช
3: ใช่ค่ะ
2: เคยไปทำพิธีแล้วเคยไปทำอะไร
3: ใช่ค่ะส่วนตัวนะคะอย่างที่ได้บอกไปตอนต้นที่อาจารย์บอกเออหนูเป็นคนเกิดที่ไหนนะคะก็เป็นคนใต้เป็นคนนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมราชนอกจากเราจะมีพระบรมธาตุที่เก่าแก่นะคะพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชแล้วนะคะสิ่งสำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองนะคะก็คือเสาหลักเมืองนะคะแล้วก็องค์พ่อจตุคามรามเทพที่ท่านเนี่ยได้เป็นเทพยดาที่ดูแลเสาหลักเมืองต้นหลักเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ค่ะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะอาจารย์ประมาณเหมือนกันค่ะประมาณ 3-4 วันที่แล้วนี่เองก่อนจะมีโอกาสได้พบอาจารย์วันชัยนะคะมายนะคะก็ได้นำไพ่ดาราทรายนะคะได้ไปบวงสรวงค่ะอาจารย์ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยความเมตตานะคะจากท่านอาจารย์เอกราชนะคะหลักเมืองถ้าท่านใดรู้จักนะคะหรือว่าอยากจะรู้จักท่านอาจารย์เอกราชก็เซิร์ชได้นะคะท่านเป็นเรียกว่าเกจิอาจารย์นะคะเป็นผู้นำพิธี
2: ผู้ทำพิธีอาจารย์ขมังเวชแล้วก็ไม่เรียกร้องก็วันนั้นผมไปทำพิธีก็เจอคุณแม่เธออาจารย์เอกราชก็ทำพิธีแล้วผมก็พาพวกดาราไปทำพิธีแล้วก็ไปห่มผ้าที่องค์พระธาต
3: ุ
2: ครับบางท่านนี่จตุคามเนี่ยท่านชมรายการอยู่นะก็คิดว่าคงจำผมได้จตุคามเนี่ยผมเป็นคนที่ดำเนินในการเป็นฟรีเซนเตอร์ของมติชนข่าวสดนะแล้วคำว่าจตุคามก็เถียงกันอยู่เป็นเทพเกิดวงเกิดใหม่จตุคือ4
3: ค
2: ามคือขอบเขตเทพเจ้าทั้ง4องค์ที่ดูแลปกป้องคุ้มครองทั้ง4ทิศน
3: ะ
2: นี่ชัดเจนเลยนะแล้วผมทำพิธีจตุคามนี่เยอะมากรู้จักหมดทำมาเยอะแยะมากมายเลยนะก็ไปไหว้ครับหลักเมืองแล้วก็ครั้งเคยไปบวงสรวงไปทำพิธีตอนที่เลสเตอร์จะไปแข่งขันที่อังกฤษกับเจ้าสัวใหญ่ก็นำเสื้อเลสเตอร์เนี่ยไปแจก 5,000 ตัวซึ่งตัวหนึ่งก็ตอนนั้นขายได้เป็นพันนะแล้วก็ไปบวงสรวงใหญ่แล้วก็คืนนั้นก็ผมก็เดินทางไปอังกฤษไปเชียร์เลสเตอร์จนได้แชมป์ขึ้นมานะมีภาพถ่ายมีอะไรหมดเลยนะอย่างวัดมหาธาตุก็เป็นวัดเก่าแก่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายเลยนะนครเนี่ยอย่างหลักเมืองเนี่ยบางคนเนี่ยไปทำพิธีพลิกดวงพลิกชะตาจากหลายๆคนที่ผมเห็นนะจากไม่ดีกลับมาดีนะฮะจากร้ายเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาโหราศาสตร์หรือเป็นสาคำไอภาษาคำหมังเป้เขาเรียกว่าเพชรกลับร้ายกลับกลายเป็นดีตอนนี้เหลือเวลาอีก10วันนาทีก็อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องเสริมดวงวันทิศวันจันทร์วันอังคารต้องทำยังไงบ้าง
3: เดี๋ยวขอให้ท่านผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะขับรถอยู่นะคะขับรถอันนี้อธิษฐานจิตได้แต่ไม่ต้องปิดตานะคะแล้วก็ไม่ต้องปล่อยมือจากพวงมาลัยนะคะตั้งจิตอธิษฐานมาได้นะคะสำหรับขอเป็นวันแรกนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะเรามาดูนะคะการเสริมดวงนะคะรวมถึงนะคะดวงในสัปดาห์หน้ากันโทษนะคะอาจารย์เกิดวันอะไรคะ
2: ผมจำไม่ได้บัตรประชาชนหายจริงๆคือบ้านนอกจำไม่ได้
3: ค
2: ือบอกไปแล้วเดี๋ยวมันจะผิดนะฮะ
3: ขออนุญาตนะคะขอให้อาจารย์นะคะได้เป็นตัวแทน
2: ได้
3: ของชาววันจันทร์ผู้ฟังวันจันทร์วันนี้แล้วกันนะคะขออาจารย์
2: อธิษฐาน
3: ค่ะขอด้วยมือขวานะคะหยิบด้วยมือขวาก่อน1ใบแล้วก็หยิบด้วยมือซ้าย1ใบค่ะม
2: ือ
3: ขวาก่อนค่ะ
2: มือขวา1ใบนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ติดมั้ย
3: ได้ค่ะอาจารย์เลือกได้เลยชอบใบไหนดีคะอันนี้มือขวา1ใบ
2: แล้วมือ
3: ซ้าย1ใบค่ะ
2: ครับได้เลยครับ
3: ตัวแทนนะคะของคุณเกิดวันจันทร์นะคะโดยท่านอาจารย์วันชัยนะคะสำหรับนะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในสัปดาห์หน้านี้นะคะสัปดาห์หน้านี้ก็คือเริ่มวันนี้เราวันเสาร์นะคะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะคะ ในเรื่องของการงานท่านสบายใจได้เลยนะคะทุกอย่างนะคะจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะไม่ว่าท่านจะได้รับนะคะการมอบหมายอะไรจากผู้หลักผู้ใหญ่มานะคะหรือว่านะคะได้รับมอบหมายอะไรที่เป็นงานอื่นๆที่ไม่ใช่งานประจำนะคะย้ำเลยนะคะที่ไม่ใช่งานประจำเนี่ยทุกอย่างจะราบรื่นสำเร็จลุล่วงนะคะแล้วก็สำหรับนะคะท่านที่ไม่ได้ทำงานประจำแต่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือเป็นฟรีแลนซ์อะไรต่างๆนะคะจะมีงานนะคะที่มีความน่าสนใจมากๆที่ท่านอยากจะทำเนี่ยเข้ามาให้ท่านเนี่ยได้ลองทำได้ท้าทายตัวเองและที่สำคัญคือผลตอบรับผลประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยดีมากแน่นอนสำหรับคนวันจันทร์ค่ะอาจารย
2: ์
3: ฉะนั้นคนวันจันทร์เตรียมตัวเลยนะคะว่าทำงานกันอย่างสนุกสนานบันเทิงแน่นอนค่ะอาจารย์คะขอตัวแทนคนวันอังคารค่ะ
2: ครับวันอังคารเนี่ย
3: แต่ละวันเรื่องแต่ละเรื่องที่อาจารย์ดึงหน้าไพ่มาเนี่ยจะโดดเด่นไม่เหมือนกันนะคะสำหรับคนวันจันทร์เนี่ยจะโดดเด่นเรื่องการงานเดี๋ยวเรามาดูคนวันอังคารกันว่าคนวันอังคารเนี่ยเขาโดดเด่นเรื่องอะไรที่สุดในสัปดาห์หน้านี้นะคะอาจารย์ใบไหนดีคะโอเคค่ะสำหรับนะคะท่านคนวันอังคารนะคะท่านก็เรื่องการงานโดดเด่นค่ะแต่ที่สำคัญนอกจากการงานโดดเด่นนะคะยังมีในเรื่องของหัวใจที่จะกระชุ่มกระชวยขึ้นด้วยนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่นะคะวีคหน้านี้สัปดาห์หน้านี้นะคะจะเป็นช่วงเติมความหวานนะคะจะมีการได้เหมือนดีทอล์คคุยกันอย่างลึกซึ้งนะคะปรึกษาปัญหาอะไรต่างๆจะทำให้ใจเนี่ยรู้สึกเหมือนได้เติมความหวานอีกครั้งนึงนะคะแต่ถ้าไพ่ใบนี้นะคะคุณเป็นคนวันอังคารแต่ยังโสดอยู่ยังไม่มีคู่นะคะก็จะได้พบเจอนะคะคนที่มาทำให้หัวใจชุ่มฉ่ำอาจจะเป็นรุ่นน้องก็ได้หรือรุ่นพี่ก็ได้นะคะจะมาทำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะกลับมามีความรักอีกครั้งดีไหมนะเป็นต้นนะคะฉะนั้นคนวันอังคารนะคะสัปดาห์หน้าเด่นเรื่องความรักเป็นหลักมาที่คนวันพุธกันค่ะอาจารย์คุณวันพุธนะคะท่านที่ได้รับฟังดวงรายสัปดาห์นะคะของวีคหน้าอยู่นี้ไม่ธรรมดาเพราะว่ามีอาจารย์วันชัยนะคะได้เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ฉะนั้นจะต้องพิเศษแน่นอนคนวันพุธนะคะสัปดาห์หน้านะคะจะมีโอกาสนะคะได้ท่องเที่ยวไปในที่ใหม่ๆค่ะแล้วก็ที่ใหม่ๆนั้นนะคะจะนำความสบายใจนะคะแล้วก็นำโอกาสดีๆมาให้จะมีโอกาสได้รู้จักมิตรหรือบริวารเพิ่มมากขึ้นที่จะนำโอกาสแล้วก็สิ่งดีๆมามอบให้ทั้งนี้ค่ะคนวันพุธขอแนะนำเรื่องสุขภาพไว้นิดนึงนะคะคนวันพุธเรื่องสุขภาพจะเด่นมากในเรื่องของช่องท้องระวังนะคะการรับประทานอาหารระบบการย่อยอาหารระบบการขับถ่ายนะคะในช่วงสัปดาห์หน้าของคนวันพุธเนี่ยอาการท้องอืดท้องเฟ้อเรื่องลมเรื่องกรดไหลย้อนเนี่ยจะมาแวะเวียนที่ท่านนะคะหากโรคดังกล่าวนะคะเป็นโรคประจำตัวของท่านที่เกิดวันพุธอยู่แล้วก็แนะนำว่าให้พกยาไว้หน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นอีโนแบบซองก็ได้แอร์เอ็กซ์แบบเคี้ยวอะไรเป็นต้นนะคะไม่ได้ร้ายแรงแต่จะมาทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวนิดนึงนะคะสำหรับคนวันพุธนะคะเด่นเรื่องเหมือนที่บอกค่ะการเดินทางและเรื่องสุขภาพสำหรับคนวันพุธค่ะมาค่ะคนวันพฤหัสค่ะอาจารย์ขอมือขวา1ใบมือซ้าย1ใบค่ะสำหรับคนวันพฤหัสนะคะได้ใบนี้ถ้าท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะจะรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราจะต้องซื้อตัวลงตัวเลขแล้ว นะคะในเรื่องของโชคลาภมีโอกาสมีดาวเด่นค่ะสำหรับเรื่องของโชคลาภนะคะการเสี่ยงโชคต่างๆนะคะมีโอกาสทั้งนี้ที่สำคัญนะคะศาสตร์ของอาจารย์มายนอกจากการถูหวยรวยเบอร์ต่างๆได้ไพ่ใบนี้นะคะแปลว่าคุณจะมีโอกาสนะคะได้สิ่งดีๆจากคนรอบข้างในเรื่องของโอกาสความเชื่อใจนะคะความศรัทธาต่างๆแสดงว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยกำลังจะแนะนำงานมาให้เพิ่มนะคะหรือแนะนำมิตรหมู่บริวารที่มีความรักเราศรัทธาเราเนี่ยเข้ามาในสู่แวดวงสังคมในครอบครัวเรามากยิ่งขึ้นนะคะคู่กับไพ่ใบนี้นะคะอันนี้คนพฤหัสต้องเสริมดวงค่ะอาจารย์ในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางนะคะเจ้าที่เจ้าทางถ้าคุณอยู่บ้านคอนโดนะคะศาลพระพรหมศาลตายายที่คอนโดเนี่ยคุณสามารถไหว้ได้เลยนะคะด้วยน้ำเปล่า1ขวดพวงมาลัย1พวงนะคะพวงมาลัยตามสะดวกเลยค่ะจะเป็นพวงมาลัยดอกพุธก็ได้นะคะพวงมาลัยดาวเรืองก็ได้หรือว่าพวงมาลัยดอกมะลิก็ได้ตามท่านสะดวกนะคะเสริมดวงวิธีการด้วยวิธีการแบบนี้นะคะสำหรับคนวันพฤหัสแล้วก็จะโชคดีแล้วก็จะได้เจอเรื่องราวดีๆอยู่แน่นอนไม่รู้อาจารย์เกิดวันอะไรแต่ว่าดูด้านนอกเนี่ยอาจจะมีคนเกิดวันพฤหัสอยู่รู้สึกว่าอาจจะดูดีจงดีใจกันนิดนึงนะคะมาที่คนวันศุกร์ค่ะคนวันศุกร์นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะคะคนวันศุกร์นะคะ โอกาสดีของคุณมาแล้วค่ะตอนนี้คนวันศุกร์เนี่ยคิดที่อยากจะริเริ่มทำอะไรสิ่งใหม่แน่นอนอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆบางอย่างแล้วก็ริเริ่มเหมือนที่ว่านะคะจะริเริ่มงานธุรกิจนะคะหรือริเริ่มอาชีพเสริมต่างๆการริเริ่มทุกอย่างของคนนะคะของคุณนะคะสำหรับคนวันศุกร์สำเร็จแน่นอนค่ะเพียงแค่คุณจะต้องเริ่มในอาทิตย์หน้านี้เลยเพราะว่าเป็นฤกษ์งามยามดีของคุณแล้วนะคะแล้วก็คนวันศุกร์นะคะหากเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะหากมีการสอบไม่ว่าจะสอบอะไรต่างๆสอบผ่านแน่นอนสบายใจได้นะคะแต่ก็ให้อ่านหนังสือด้วยนะเดี๋ยวน้องว่าเอ๊ะไม่อ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบนะคะแต่ว่าผ่านแน่นอนนะคะแล้วก็ท่านที่มีการสอบราชการนะคะสอบเลื่อนตำแหน่งมีการอะไรต่างๆเนี่ยการเกี่ยวกับการสอบเนี่ยก็คือท่านจะทำได้ผ่านสมใจแน่นอนสำหรับคนเกิดวันศุกร์ค่ะมาที่คนเกิดวันเสาร์กันค่ะอาจารย์ค่ะคนเกิดวันเสาร์นะคะคนเกิดวันเสาร์ไม่ธรรมดาเลยนะคะคนเกิดวันเสาร์เพิ่งได้ของไปเพิ่งได้ของใหญ่ๆสิ่งใหญ่ๆเพิ่งประสบความสำเร็จไปนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะไพ่ได้นำเสนอมาเหมือนกันค่ะในเรื่องของการเสริมดวงจะโดดเด่นมากของคนเกิดวันเสาร์นะคะก็คือการไหว้เจ้าที่นะคะไหว้เจ้าที่ในที่นี้นะคะไม่ใช่เจ้าที่คอนโดเหมือนเดิมแล้วนะหรือว่าท่านอยู่บ้านอะไรไม่ใช่แล้วนะกลับไปไหว้เจ้าที่บรรพบุรุษที่บ้านเดิมของเรานะคะแสดงว่าคนเกิดวันเสาร์ที่มีโอกาสได้ฟังเสียงอาจารย์มาอยู่นี้นะคะแสดงว่าท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในถิ่นกำเนิดของตัวเองนะคะอาจจะเหมือนอาจารย์มายนะคะอยู่นครศรีธรรมราชวันนี้มานั่งกับอาจารย์วันชัยแล้วนะคะที่ NBT ของเราที่ขึ้น97นี้นะคะเป็นต้นฉะนั้นแนะนำนะคะให้ท่านมีโอกาสได้กลับภูมิลำเนาเดิมของท่านถ้าท่านเป็นคนกรุงเทพแต่เดิมฟังอันนี้อยู่นะคะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ศาลพระภูมิถ้าไม่มีศาลพระภูมินะคะจุดธูปกลางแจ้งที่หน้าบ้าน31ดอกนะคะไหว้ขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางนะคะที่ท่านได้ปกปักรักษาตัวเราแล้วก็ครอบครัวเรามาตลอด
2: ขอถามนิดทำไมต้อง31
3: 31ก็คือ16ชั้นฟ้า15ช
2: ั้
3: น
2: ดินนะครับ
3: ก็อยากให้จุดธูปนะคะ31ดอกแล้วก็ปักกลางแจ้งแล้วก็ไหว้ส่งบุญให้เจ้าที่เจ้าทางค่ะคนอาทิตย์ค่ะวันสุดท้ายค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่นะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าอาจารย์ไม้พูดเร็วไปเพราะว่าตอนนี้เวลาเราก็กระชั้นมาก
2: ม
3: ัน เต็มที่เวลามันกระชั้นมาก
2: หนึ่งชั่วโมงนี่น้อยไปเลยนะ
3: น้อยไปเลยใช่ไหมคะอาจารย์ก็อย่าลืมนะคะโทรหาอาจารย์ไม้ได้ค่ะที่0655195656แล้วก็เพจ Facebook ดาราทรายโดยมาดาราค่ะมาที่คนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะได้ไพ่ใบนี้นะคะแปลว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคนวันอาทิตย์เนี่ยมีการ เข้าใจผิดมีปากมีเสียงนะคะมีการเข้าใจผิดกับคนใกล้ตัวคนรอบข้างนะคะหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยทำอะไรแล้วรู้สึกแบบไม่ถูกอกถูกใจเขาทำอะไรก็ไม่เข้าตาเราไปหมดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ชิดนะคะคนใกล้ชิดที่ว่าอาจจะเป็นบุตรหลานก็ได้นะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาก็ได้หรือว่าเป็นญาตินะคะเป็นคนใกล้ตัวเราในวงศาคณาญาติเราก็ได้นะคะสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคนวันอาทิตย์เหนื่อยมากนะคะกับการที่เหมือนต้องปรับความเข้าใจค่ะอาจารย์ปรับความเข้าใจกับคนรอบข้างแล้วก็มีการปรับเรื่องงานด้วยนะคะอันนี้ก็ถ้าอาจารย์เห็นนะคะคนนี้แต่งตัวทำงานเนาะ คนนี้ก็คือไม่ได้ทำงานแล้วเป็นผู้สูงอายุนะคะฉะนั้นทัศนคติของสองคนนี้จะสวนทางการตรงข้ามกันถ้าได้ไพ่ใบนี้เนี่ยคนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสัปดาห์หน้านะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะทุกอย่างจะราบรื่นคลี่คลายได้แล้วเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยจัดอยู่ในเป็นไพ่ที่ระดับดีนะคะฉะนั้นก็คือเป็นกำลังใจให้คนวันอาทิตย์นะคะสำเร็จแน่นอนไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่กำลังทำอยู่จะคลี่คลายอย่างแน่นอนค่ะ
2: ครับนี่ก็คือเรื่องราวของเขาเรียกว่าเสริมเขาเรียกว่าเติมเพิ่มเติมต่อชะตาแต่นี้ถามว่ายังทั้งหมดมันมี7วันใช่ไหม
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: มี7วันนะถ้าตังตำราเขาเรียกนพเคราะห์หรือการบูชาเทวดาประจำวันเกิดมันมี9มันเพิ่มพระเกศราหู
3: มีกับพุธกลางคืน
2: เพิ่มพระเกศกับราหูคนเกิดวันจันทร์ทำไมมีกำลัง15เขาบอกว่าพระอิศวรได้เอานางฟ้าสวยๆเลยน
3: ะ
2: เอามาป่นแล้วห่อด้วยผ้าขาวคนเกิดวันจันทร์ถ้าเป็นผู้หญิงจะสวยแล้วเป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่บ่ายแล้วจุดที่ดับอย่างคือทำบุญคุณกับคนไม่ขึ้นน่ะนี่ครับวันคนเกิดวันจันทร์นะมีกำลัง15
3: แต่หนูไม่ได้เกิดวันจันทร์นะคะท่านผู้ฟังหรือว่าท่านผู้ชมอาจ
2: จะไม่อันนี้
3: ดูหน้าเราเอ๊หรือว่าเกิดวันจันทร์ว่า
2: ไม่ตามตำรานพเคราะห์ตามตำราบูชาเทวดาประจำวันเกิดนะเพราะว่าคนเกิดวันจันทร์จะสังเกตนะผู้หญิงสวยใจบุญสุนทานพูดง่ายๆคือหลอกง่ายแต่ทำบุญคุณกับคนไม่ขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็ต้องทำพิธีก็คือไปไหว้พระ ปางมารวิชัยก็คือสะดุ้งมารปราบมารสยบมาร
3: อ
2: ันนี้ก็เป็นความดีเลยนี่เป็นความเชื่อการไหว้พระเองนะท่านเข้าวัดไหนไปไหว้ได้เลยนะดวงไม่ดีไปไหว้ราหูดวงไม่ดีไปไหว้พระอุปคุตนะดวงไม่ดีไปไหว้เจ้าพ่อเข้าไปไหว้ได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวต่างๆมันก็คือศาสตร์คล้ายๆกัน
3: คล้ายๆกัน
2: ก็เรื่องความเชื่อ
3: ใช่ค่ะ
2: ทุกอย่างในโลกนี้ขอให้ท่านเชื่อศรัทธานะแบบจริงใจนะปาฏิหาริย์มีแน่นอน
3: แน่นอนค่ะ
2: ครับบางคนเนี่ยเรื่องเล่าต่างๆอธิษฐานได้พระไปหาพระมาวัดหนึ่งไปกัน7คนพระก็แจกวัตถุมงคลอีกคนเนี่ยมันอธิษฐานน่าดูเลยโอ้โหขากลับมา6คนนี่ตายรถชนแต่อีกคนรอดเพราะว่าอะไรมันแรงอธิษฐานเทพเทวดาปกป้องคุ้มครองดูแลนี่ฮะก็ทุกท่านที่ฟังและชมรายการอยู่นะฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับความเชื่อความศรัทธาเท่านั้น
3: จริงๆ
2: ปาฏิหาริย์จึงจะเกิด
3: จริง
2: บางคนเกิดมาวันเดียวกันเวลาเดียวกันเอาแฝดอย่างเงี้ยผิดแค่เสี้ยววินาทีแต่ชีวิตเปลี่ยน
3: ทำไมดวงไม่เหมือนกัน
2: เออเนี่ยฮะเขาเรียกบุพเพกตบุญญาตาหรือว่าเป็นบุพเพอดีตชาติที่ทำมามันก็อันนี้จะไม่เข้ามันก็อยู่ที่ท่านเนี่ยไหว้พระ

0: ปริญญาโทกี่ใบ
1: จบปริญญาโทใบหนึ่งค่ะที่ธุรกิจบัณฑิตแล้วก็จบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาค่ะเรียนเกี่ยวกับคนมาโดยเฉพาะค่ะอาจารย์ก็มีโอกาสว่าเรามีทางนี้เนาะทางในสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็ในสิ่งที่มองเห็นเนี่ยก็เลยเลือกเรียนสังคมวิทยาเพราะว่าเราจะได้เข้าใจคนรู้จักคน
0: คือการศึกษาเนี่ยอย่างผมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องมาทำละกงรายการเลยอยู่ๆมันก็มาทำรายการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างลูกผมจบสแตนฟอร์ดมาอยู่ๆจบนี่จบนิเทศ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยู่ๆก็ไปเรียนสักเปิดร้านสักผมก็งงแล้วผมไม่รู้ผมส่งไปเรียนอะไรมาเนี่ยใช่ไหมนี่คือ
1: แต่ว่าเรื่องนี้เราอธิบายได้ด้วยเรื่องดวงนะคะ
0: ใช่เรื่องดวงคือความชอบแล้วก็อยู่จบมาสังคมมันก็เปลี่ยนไปไปคบเพื่อนฝูงไปคบอย่างงู้นอย่าง
1: น
0: ี้เขาก็ดูช่องทาง
1: เราเจอความชอบใหม่ๆ
0: ใช่ใช่ไหมใช่ไหมครับก็อาจารย์มาก็บอกไปทีง
1: ได้ค่ะก็เจออาจารย์ไมค์ได้ที่เพจดาราไซน์นะคะดูไมค์ดารานะคะ Facebook เซิร์ชได้เลยค่ะตอนนี้เซิร์ชปุ๊บกดไลค์นะคะแล้วก็ทัก DM มันเข้ามาได้นะคะก็จะ
0: แอดเบอร์โทรศัพท์
1: คอยตอบนะคะแล้วก็หรือสามารถนะคะโทรมาพูดคุยสอบถามเรื่องดวงกันได้ที่เบอร์0655195656ค่ะ
0: ครับแหมเวลามันเร็ว1ชั่วโมงจะหมดแล้วนะฮะครับท้ายรายการอวยพรหน่อยให้ท่านที่ฟังรายการผม
1: ได้ค่ะก็ขออนุญาตนะคะอาจารย์มายดารานะคะประภาดาวิชัยดิษฐ์นะคะขออนุญาตน้อมนำบุญนะคะที่ได้ตั้งใจกระทำมานะคะในอดีตชาติในปัจจุบันชาติแล้วก็ที่อาจารย์มายนะคะจะมีโอกาสได้ทำมาในอนาคตนะคะขอน้อมส่งบุญนี้นะคะถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทวราประจำตัวของทุกท่านนะคะท่านผู้ฟังที่กำลังฟังรายการอยู่ทางคลื่นเรา97นี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญในวันนี้นะคะเราจะมาแบ่งบุญกันแบบนี้ไม่ได้พูดคุยเรื่องดวงแบบนี้ไม่ได
0: ้ครับ
1: ก็ไม่มีอาจารย์วันชัยก็ขอขอบคุณอาจารย์วันชัยด้วย
0: ครับขอทุกท่านโชคดีครับเวลาหมดเวลาครับสวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เปิดงาน Thailand Character and Content Expo 2026สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
3: ระทรวงพาณิชย์เปิดงาน Thailand Character and Content Expo 2026สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
9: นางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026

0: 2016ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมสูงโดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,440,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขณะที่อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศจากนั้นนางสุปฏิพร้อมคณะได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์จากลานหน้าสยามสแควร์วันไปยังบริเวณ Walking Street สยามสแควร์เพื่อส่งเสริมการรับรู้และสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับงานทีเซ็ก2026รวบรวมผลงานจากศิลปินและครีเอเตอร์ไทยกว่า250รายพร้อมกิจกรรมกับผู้ธุรกิจเวทีสัมมนาและการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยตั้งเป้าให้เกิดการจับผู้ธุรกิจกว่า500คู่เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจคอนเทนต์คาแรคเตอร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานประชาสัมพันธ์สวนลำไยคุณภาพยกระดับสู่การส่งออกและวันเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวลำไยจังหวัดลำพูนปี2569ยกระดับลำไย GI สู่ตลาดส่งออกเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก
2: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์สวนลำไยคุณภาพยกระดับสู่การส่งออกและวันเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวลำไยจังหวัดลำพูนปี2569ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจังหวัดลำพูนคือหัวใจสำคัญของการผลิตลำไยของประเทศไทยโดยเฉพาะลำไยเบี้ยวเขียวซึ่งเป็นสินค้าอัตลักษณ์ที่สร้างรายได้มหาปัจจุบันประเทศคู่ค้ามีความเข้มงวดเรื่องมาตรฐานด้านสุขอนามัยพืชรัฐบาลจึงเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตลำไยที่ได้มาตรฐานปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบการย้อนกลับได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดให้กับผู้บริโภคและประเทศคู่ค้าลำไยไทยจะยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาดโลกและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนนันทพรฟั่นเครือสวทลำพูนรายงาน
1: เกิดเหตุถนนยุบตัวบริเวณถนนจักรเพชรก่อนถึงสะพานเหล็กล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าซ่อมแซมเสร็จแล้วการจราจรเคลื่อนตัวได้สถานีตำรวจนครบาลพระราชวังแจ้งประชาสัมพันธ์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุถนนยุบตัวบริเวณถนนจักรเพชรก่อนถึงสะพานข้ามเมกาพลาซาหรือสะพานเหล็กเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยระหว่างการซ่อมแซมได้มีการปิดการจราจร2ช่องทางเหลือช่องสัญจรได้1ช่องทางล่าสุดซ่อมแซมเสร็จแล้วการจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเดชภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
2: รวยรวยรวย
3: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: รวย
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับช่วงเย็นๆวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ 5:00 น. ถึง 6:00 น.พบกันกับรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวครับผมอมรวรมารีมานั่งจัดสรรเนื้อหานะครับคัดเอาการสนทนาที่เป็นประโยชน์มาฝากท่านผู้ฟังรายการกันนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวทุกเสาร์และอาทิตย์ก็จะพบกับ2ท่านนะครับพระเดชภูรีปฏิภาณหรือว่าเจ้าของนามปากกาพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับกับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับท่านเป็นคู่หูกันนั่งพูดคุยกันเสวนาเรื่องการเมืองสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องมานั่งพูดคุยกันเช่นเดิมนะครับไปรับฟังกันดีกว่าครับ
6: พญาไม้เลยครับสวัสดีครับพี่เดชครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: แฟนๆก็ถามว่าสอนี่คือใครถ้าผมก็จะได้ไปเปลี่ยนชื่อบ้างนะจากบรรณวิทย์เป็นสัญญวิทย์เพื่อลุ้นเขาบ้าง
7: ตอนนี้เขาก็มองไปว่ามองไปที่ท่านองคมนตรีอยู่แล้วนะชื่อมันก็ไม่ได้แปลกอะไรไปละนะเพราะว่าปัญหาถ้าคุณอนุทินแกจะไปด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่เนี่ยเรื่องเศรษฐกิจมาก่อน
6: ใช่
7: เพราะเศรษฐกิจมันก็คือเรื่องเงิน
6: สำคัญมาก
7: นะเพราะเรื่องเงินมันก็ต้องถ้าพูดว่าแบงค์ชาตินะเขาก็ต้องมาแก้เรื่องเงินแล้วเครดิตเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนค่อนข้างจะแน่นหนานะฮะเพราะนั้นวันนี้ถ้าคุณอนุทินแกพูดเรื่องความจงรักภักดีองคมนตรีก็ต้องสูงกว่าอยู่แล้ว
6: แน่นอน
7: ใช่ไหมสูงกว่าถ้าเอาฝีไม้ลายมือก็คนละชั้นนะฮะเอาคนละชั้นไปละเพราะนั้นวันนี้ถ้าเผื่อคุณอนุทินต้องมีอันจากลาไปด้วยเหตุใดๆก็ตามแต่เอาคุณสอมาเนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับการเมืองเลยเพราะว่าถ้าเอาคุณสอมาเนี่ยแล้วก็ต้องเอาบ้านใหญ่เข้าไปรวมอย่างเก่าต้องเอาพรรคนี้พรรคนู้นไปโคต้าอย่างเก่าเนี่ยรัฐบาลมันก็รัฐบาลเดิมเปลี่ยนแต่แค่อนุทินออก
6: เอาหัวเอง
7: เอาอ่างออกเอาสคคเข้ามาต
6: อ
7: นนี้ถ้าเข้ามาการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ต้องทำกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
6: แน่นอน
7: ถ้ามันฉบับนึงไม่ผ่านก็คือออกนะฮะก็ต้องคือลาออกโดยธรรมเนียมแล้วต้องลาออกอะไรก็ตามแต่ก็จะแปลกใจไปเป็นว่าเมื่อเป็นนายกแล้วเนี่ยเขาก็ต้องอยากเป็นนานใช่ไห
6: ม
7: เพราะว่าถ้าไปเป็นเร็วนี่มันก็ดูกระจอกไปก็อยากจะอยู่ให้ยาวเพื่อเป็นเกียรติยศเกียรติคุณอะไรก็ตามแต่
6: วงตระกูล
7: ก็ต้องไปถูกผู้นี้แบ็กเมย
6: ์สับ
7: ถ้าไม่ให้ผมตามนี้ผมไม่ยกนะก็กลายเป็นเข้ามาคนเดียวไม่มีประโยชน์ผมบอกว่าถ้าใครก็ตามคิดว่าจะเอาสอมาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องไปคิดใหม่ถ้าคุณยังทำสงครามกับเจ้าสัวยักษ์ไม่ได้เจ้าสัวยักษ์ที่นั้นที่เรียกว่าครอบคุมสินค้ามันเกือบทุกชนิดแย่งอาชีพคนธรรมดาไปเกือบหมดเนี่ยไม่ได้คุณยังเปลี่ยนข้าราชการที่อยู่บนหัวขนาดนี้ไม่ได้ มันก็ไม่มีประโยชน
6: ์
7: มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหม
6: ใช
7: ่เพราะบ้านใหญ่ก็ต้องมีโควต้าเขาค่ายการก็ต้องมีอยู
6: ่
7: มันก็ไม่ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นถ้าจะเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงหมายถึงว่าปรับปรุงกันใหม่มันก็ต้องกลับมาสูตรเดิมสูตรของลุงตู
6: ่
7: นะฮะสูตรของลุงตู่ก็คือยึดถ้ายึดแล้วเนี่ยก็ต้องมาแก้แบบเวียดนามแก้แบบจีนคือเรื่องกับเรื่องคอร์รัปชันเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะคอร์รัปชันเนี่ยตัวเลขที่เขาคุยกันในบ้านเราเนี่ยปีนึงเนี่ยคือ500,000 ล้านนะถ้าวันนี้เรามี3 ล้านล้านกู้8ล้านกว่า800,000 กว่าถ้าเอาคอร์รัปชันออกไปได้อย่างเดียวมันเกือบเข้าปีว่าเกือบจัดงบประมาณสมดุลแหละ
6: เกือบไม่ต้องกู้เลย
7: ไม่ต้องกู้เลยแล้วถ้าเผื่อประหยัดอีกหน่อยนึงก็จบ
6: ค่าไม่น้ำเลย
7: ไอ้300,000 ล้านนี่ก็อยู่ได้แล้วก็ค่อยไปตกแต่งเรื่องข้าราชการเอานะว่าโอเคให้ออกข้าราชการเนี่ยถ้าเอาแบบอเมริกาเนี่ยฮะไม่ว่าคุณจะทำงานตอนอายุเท่าไหร่เนี่ยเมื่อคุณทำงานมาแล้วครบ20 ปีเนี่ยรัฐบาลให้เกษียณได้เท่ากับเกษียณเนี่ยหมายว่าเคยจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายตามนั้นไปเลยนะเท่ากับเกษียณแต่ไม่ให้เกิน57 ปีเขาไม่ได้เอา60 เอา 57นะทำไมเราต้องไปอยู่กับตัวเลข40 50 60 70ต้องไอ้ตัวเลขระวังอีก5 ปีนี่มันอายุอย่างพวกเราเนี่ยมันพอถึงนาทีนี้มันเป็นปีต่อปีแล้วนะ
6: ใช่
7: มั้ยฮะ
6: ใช่
7: แล้วถ้าเอาค่าการไปต้องไปถึงอายุ70เนี่ยมันแก่เกินแกงแล้วอ่ะ
6: โอ้อาทิตย์นี้เนี่ยคนอื่นก็ไปทำงานได้5 วันถ้าเอาผมเมื่อตอนอายุ80ไปเนี่ยก็อาจจะไปทำงานวันหนึ่งอีก4 วันไปโรงพยาบาล
7: เอาแค่นอนรวดเดียวยังนอนไม่ได้เลยก็ตื่นไปปัสสาวะป
6: ว
7: ดวายไปหมด
6: น
7: ะแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปนั่งทำงานแล้วถ้าเอาคนอายุ70ไปทำงานพวกเด็กๆก็ต้องมาคอยดูแลใช่ไหมเอาเดี๋ยวไปหยิบนู่นหยิบแล้วเธอไปหมดความจริงเนี่ยต้องให้เขาเกษียณตั้งแต่หัวค่ำเขาจะได้มีเวลาไปทำมาหากินอาชีพอื่น
6: เหมือนสิงคโปร์
7: ใช่ไหมฮะเพราะว่าสมมติว่าท่านนวิทย์เนี่ยจบโรงเรียน25ก็ครบ20 ปีออกเวลาที่เหลืออีก20-30 ปีเนี่ยท่านนวิทย์บอกกูไม่ทำอะไรมากกูปลูกต้นสักอย่างเดียวปลูกต้นไม้แพงอย่างเดียวปลูกเต็งรังอะไรก็ตามแต่เรารู้ว่าต้องออกตอนอายุ40ใช่ไห
6: ม
7: เราก็พอทำงานเราก็เริ่มสะสมแล้ว
6: ม
7: ีหาที่ดินปลูกต้นไม
6: ้
7: พอต้นไม้มันอายุ20ปีเรามี10,000 ต้นเท่าไหร่ละ
6: โอ้โหคูณไม่ออก
7: แล้วขายคนได้ทั้งโลก
6: ใช่
7: สูงนี่ขายที่ไหนก็ได้ฮะ
6: เป็นของต้องการหมด
7: มันแพงกว่าอะไรทั้งหมดตอนนี้บ้านที่เป็นบ้านไม้มันแพงอะไรทั้งหมดอ่ะ
6: บ้านเศรษฐี
7: บ้านเศรษฐีมันเป็นบ้านไม
6: ้
7: ตอนเราเด็กๆนี่บ้านตึกเป็นบ้านเศรษฐี
6: บ้านไม้กันต่อกันนี่บ้านไม้ไม่
7: ใช่ไหม
6: เฮ้ยบ้านไม้เลยวะ
7: คนอ่ะตอนเราเด็กๆนี่โอ้โหใครอยู่บ้านตึกนี่บ้านตึกไว้แต่ตอนนี้ตึกเป็นสลัม
6: ใช่ตึกอยู่สลัม
7: ไอ้ไม้นี่กลายเป็นบ้านเศรษฐีใหญ
6: ่แร่ไอ
7: เพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะรับราชการแค่40 ปีทำงานรับใช้ชาติไว้20 ปีเสร็จแล้วเราก็เตรียมถึงเวลาเราอยู่ต่อก็ได้แต่ถ้าเราเกษียณอยู่ต่อไปถึง57กว่าจะไปตายตอน77 20 ปีทำอะไรใช่ไหมเราก็จะเตรียมคนก็จะเตรียมการเปลี่ยนอาชีพตั้งแต่ต้นๆหาความรู้ด้านอื่นทำงานราชการไปก็ได้แต่ก็ยังมองหาความรู้ด้านอื่นผมว่าถ้าไปในรูปนี้เนี่ยมันก็แก้ปัญหาเรื่องคนล้นงานไอ้ค่ายการมากท่วมหัวเนี่ยได้นะแต่วันนี้ทำไมถึงคนถึงต้องมาเป็นค่ายการหมดแม้กระทั่งที่ไปสอบแข่งแย่งกัน800,000 บาท
6: หมื่นกว่าก็ร่วม10,000 คน
7: เพราะอะไร
6: 8,000 คน
7: เพราะว่าอาชีพอื่นมันไม่มีแล้ว อาชีพถ้าเป็นอาชีพไปทำงานมันก็เดี๋ยวเอไอมาไล
6: ่
7: เดี๋ยวก็ต้องลดคนงานเดี๋ยวก็ต้องยื่นซองขาว
6: ม
7: ันไม่มีความปลอดภัยแล้วก็อาชีพอื่นเจ็บไข้ได้ป่วนต้องเงินตัวเราเองหมด
6: ใช่
7: ไหมเพราะงั้นให้การเนี่ยมันเป็นหลักประกันด้วยถ้าเป็นแล้วเนี่ยตายไม่เดือดร้อน อยู่ดันตายได้ถึงจะน้อยหน่อยแต่ในความน้อยเนี่ยของเงินเนี่ยมันมีการอำนาจบริการประชาชนใช่ไหมอ้าวตอนนี้มันก็จะเบี้ยใบไหลทางใช่ไหมมันก็ ป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นทุกอย่างเราเนี่ยมันในประเทศไทยมันพันกันเป็นมันพันเกาะกันเป็นลูกโซ่หมด มันไม่ใช่ปัญหาหนึ่งปัญหาใดนะไม่ต้องไม่ใช่ปัญหาความมั่นคงเศรษฐกิจหรืออะไรทุกเรื่องมันรวมกันหมดเป็นเรื่องเดียวคือความข้าราชการก็หัวโตเท้าเล็กเท้ารีบเพราะว่าเมื่อคุณเปลี่ยนรัฐบาลทีนึงคุณเอาชุดใหม่ขึ้นมาคุณก็ต้องไล่คนไอ้คนที่มีอยู่แล้วเนี่ยไล่ก็ไม่ใช่บนไปกองไว้แล้วก็เอาคนใหม่ๆไล่ขึ้นมาเหมือนทั้งกองทัพทั้งระบบข้าราชการต่างกระทรวงทำแบบเดียวกันหมดคือพอมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราเปลี่ยนแปลงกันถี่ยิบ3ปีเปลี่ยนนายกคนนึงนะฮะ90 94ปีประชาธิปไตย32นายกนะมันก็เท่ากับ3ปีคนนึง3ปีคนนึงเนี่ยเป็นทหาร10เป็นทหารไม่มากอ่ะแต่เป็นพลเรือนมากกว่าแต่พลเรือนรวมกันแล้วเนี่ยเป็นรัฐบาล30กว่าปีทหารที่มีจำนวนนายกน้อยกว่าเป็น65ปี
6: เออใช่ใช่ครับ
7: ถ้าจะถามว่าไอในประชาไตยทั้งหมด94ปีเนี่ยใครทำให้ประเทศมีวันนี้นะทหารต้องรับผิดชอบไป2เท่านะ
6: อ
7: ่
6: าใช่
7: ไอพลเรือนรับไปเท่านึง
6: ใช่
7: ใช่ไหมเพราะคุณใช้เวลาบริหารราชการ2เท่าของพวกพลเรือน
6: อ
7: ่ะเพราะนั้นวันนี้ก็จบแล้วก็เอานี่ไปนอกเรื่องหน่อยแล้วกันไปเรื่อยๆนะ
6: ไปเรื่อยๆเราไปเรื่อย
7: ตอนนี้เรามาดูว่าถ้า75เนี่ยเราบวกมา10ปีก่อนว่าในปี2485ประเทศเป็นยังไงแล้วก็เราถ้าเอาปี75เป็นหลักแล้วย้อนหลังกลับไป10ปีพอ2465
6: 65
7: ขอโทษเนี่ยมันมีสงครามพอดีนะสงครามโลกครั้งที่1กับสงครามโลกครั้งที่2
6: สงครามโลกครั้งที่2ก็ประมาณสัก
7: จังหวะคอมเข้าไปจังหวะพอดีเพราะมันห่างกันประมาณ20ปี
6: 1945สงครามครั้งที่2
7: 45นี่ครั้งที่2ตอนสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเราเลือกอยู่ฝ่ายชนะนะ
6: ใช่
7: เราแก้สนธิสัญญาได้มากมายเลยนะเพราะโอ้เราอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรนี่ไอ้ที่มันมานั่งผูกพันเราไว้เราแก้ได้หมดเลยแต่พอเรามาเป็นประชาธิปไตยเราเลือกฝั่งผิดนะเราไปอยู่ฝ่ายแพ้
6: ก็เราไปอยู่ญี่ปุ่น
7: เราประกาศสงครามกับสหรัฐนะ
6: กันโดนเลยกับพันธมิตร
7: ทั้งหมดใช่ไหมแต่แล้วเราก็โดนยึดหมดไอ้เสริมละพัตตาบองเนี่ยไปเพราะเรื่องนี้แหละใช่ไหมอันนี้ถึงจะบอกว่าวันนี้วันทุกอย่างมันเป็นการเมืองหมดการเมืองหมดเลยเพราะนั้นวันจะแก้ตรงไหนแก้อันนึงแก้ไม่ได้เพราะนั้นผมมันต้องแก้ด้วยอะไรก็ตามแต่มันกลายเป็นแก้ด้วยอำนาจถูกขาดอำนาจเบ็ดเสร็จตอนนี้มันจะเป็นยังไงต่อนี่ก็ทายไม่ถูกแล้วนะก็ตอนนี้ก็มาถึงเรื่องไอ้ที่พี่ไปวันนี้เขาคิดว่าอนุทินจะไปเพราะไอ้4แสนล้านเนี่ย
6: เขาบอกว่าก็พอศาลรัฐธรรมนูญตัดสินมาทั้งคุณไหมทั้งคุณเท่งเต้งแกก็ออกมาผิดหวังมากประชาชนส่วนใหญ่ก็ผิดหวังนะครับผมในฐานะทำข่าวประชาชนก็ผิดหวังคิดว่าไปแน่เพราะว่ามันเงินไอ้5ไอ้2แสนล้านหลังเนี่ยมันไม่น่าจะ
7: คือเด็กคือต้องความเป็นเด็กเนี่ยมันก็คือเค้ามองไม่คลุ
6: ม
7: บางเรื่องเนี่ยมันต้องสนับสนุนกรณีที่อย่างเป็นวิกฤตการณ์ของน้ำมันซึ่งจะมาพบกับชีวิตชาวบ้านก็ดีหรือเค้าอ้างเหตุความมั่นคงก็ดีเนี่ยถ้าฝ่ายค้านเป็นหน่อยเนี่ยกับ4แสนล้านเนี่ยเป็นผมเชียร
6: ์อย่างนั้นเลยฮะเชียร์เลยเหรอ
7: ผมเชียร์เลยผมบอกดีครับเพราะว่าประชาชนกันเดือดร้อนหาเงินมาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะฮะก็ผมเป็นพรรคประชาชนคุณก็เท่ามาช่วยพวกผมนะฮะตอนนี้ถ้าเผื่อใน2แสนล้านเนี่ย2แสนล้านเนี่ยเข้าไปคดโกงคุณก็ตามไปบี้กับตอนเข้าโครงดิถ้ามันไม่ถูกต้องใช่มั้ยอ้าว2แสนล้านมาถ้ามันหายใครผิดเอาตรงนี้ดิใช่ไหมไอ้ตรงที่มีไอ้โม่งเอาน้ำมันไปตุนกี่แสนอยู่ไหมล่ะมาเจาะเล่นเขาตรงนี
6: ้
7: ไปเจาะที่ตอนเขาจะช่วยชาวบ้านเขาก็สบายเขาก็สบายเลยเอาแต่นี้พออีก2แล้วก็อีก2แสนเขาบอกว่ามาเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากจะให้มาสนับสนุนวันนี้เขาก็ออกมาว่าทุกบ้านท ทำหลังคาขายรัฐบาลไฟฟ้าขายได
6: ้
7: เขาก็ไม่เสียหายอะไร
6: ก็ไอ้คิงมันบอกอ่ะทำได้
7: เพราะนั้นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยช่องทางที่จะแก้เยอะแยะเลยแบบ
6: อ
7: ้าววันนี้เรามีความมั่นคงโอ้ยมีอะไรมั่นคงนี่ไม่ใช่ก็เรากำลังรบกันอยู่กับเขมรนี
6: ่
7: แล้วเพิ่งเลิกยิงกันไม่กี่วันแล้ววันนี้ก็มีรถถงรถถังมาเป็นข่าววุ่นวายไปหมดอ้าวถ้ารบกันเนี่ยขาดเบนซินในรบไหว
6: ป้าโตขาดดีเซนก็ไม่ได้เพราะถึงเบนซิน
7: ใช่ไหมเพราะนั้นหมูไงคือไปมองแล้วหมดแล้วก็เขาไม่ถึงตายด้วยนะถึงจะไม่เห็นด้วยนะก็ไม่ต้องออกแผลนี้มันไม่ตายอ่ะ
6: ใช่แผลนี้ไม่ตาย
7: ฮะแต่ถ้าเผื่อเข้าไปคอร์รัปชันอันนั้นสิแผลนั้นตาย
6: คอร์รัปชันเนี่ยน็อกแ
7: น่เลือกแผลผิด
6: เลือกแผลผิดนะครับใช่
7: เพราะนั้นวันนี้สบายมากสบายมากผมพูดเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อเช้าตอนนี้ยังไม่มีคำตัดสินผมก็บอกแบบนี้บอกว่างานนี้หมูแล้วทำอะไรเขาไม่ได้ด้วยแล้วตัวเองกลับเสียด้วย
6: ต้องบอกว่าคำพิพากษาเอ็นดูสนับสนุนเขาเลยว
7: ่
6: าจำเป็นต้องกู
7: ้นะก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่ก็อันหนึ่งนะเพราะว่าแล้วคุณเท่งเองนี่ก็ต้องออกมาเล่นเหมือนกันเพราะอะไรไห
6: ม
7: ไอการที่แพ้คะแนนของกรุงเทพหรือตั้งกรุงเทพเนี่ยแพ้มาลีกาเนี่ย
6: โอ้น่าเกลียดมากนะ
7: อันนี้เท่ากับตัวหัวหน้าพรรคไม่มีราคานะถ้าเป็นพิธาไม่ออกแบบนี้นะ
6: เป็นที่สามเลยอ่ะแล้วที่สองก็ไม่ได้แบบ
7: อันนี้ท่านเท่งเองก็ต้องออกมาสร้างบทบาทเพื่อจะให้มีกระแสหนุนตัวอยู่แล้วก็อย่าไปอิจฉาน้องไอเขาล่ะเพราะน้องไอเขาวันนี้คนนิยมสูงกว่าเท่งแล้วนี่
6: เขาเดินเขาเองเขาบ้าเลือดดีต้องยอมรับเขาอะยอมรับเลย
7: เพราะว่าวันนี้ยังวันนี้ยังไม่ถึงเวลาที่สอเสือจะมาออ่างจะไปผมว่าสมมุติว่าดิเศษจะไม่เอาอนุทินสมมุตินะสมมุติว่าไม่เอาก็หรือไม่เอาถ้าไม่เอานิทินก็คือไม่เอาประชาธิปไตย
6: อย่างนั้นเลย
7: ก็ตอนนี้คุณกำลังตกอยู่ผมจะไปรีบไปฆ่าคุณผมจะรีบไปชกคุณก็คุณป่วยจะตายผมต้องไปยิงคุณทิ้งแล้วก็ผมเป็นนักโทษ
6: ผมแค่ไปส่งโรงพยาบาลแล้วตาย
7: ใช่ไหมก็แค่ดูก็มองเขาตายต่อหน้าต่อตาให้ดีกว่าวันนี้ก็ถ้าเผื่อใครก็ตามที่คิดเรื่องอำนาจเบ็ดเสร็จเขาไม่รีบร้อนตรงนี้เขาปล่อยให้ไปเรื่อยๆจนกว่าลงถึงเรียกว่าจมจนไม่เห็นหัวเรือแล้วอ่ะน้ำทะเลนิ่งแล้วอ่ะ
6: ใช่
7: ดีกว่า
6: ใช่
7: ใช่ไหมเขาก็รอเอาตอนนี้แต่เพียงแต่ว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณกำลังรอแร่คุณรู้คุณกำลังมีความแต้มมันตกต่ำมหาศาลคุณจะทำยังไงคุณอนุทินคุณก็จับมือคุยคุณเนวินไปให้เนวินเราถ้าจะให้ชาตินี้มันอยู่ได้เนี่ยนะเราสองคนต้องหยุดการใช้จ่ายงบประมาณแบบฟุ่มเฟือยเราต้องทำลายการกดโกงทุกเส้นอย่างน้อยก็ให้มันสัก3ปีว่าประมาณนะ อีก4ปีที่4เราก็จะเลือกตั้งแล้วนี่ใช่ไหมก็เอาสัก3ปีตกลงกันไห
6: ม
7: ถ้าอนุทินบอกเอ้าเขา2คนนี่ก็แก้ปัญหาคอร์รัปชันได้แล้วครับเขาอยู่บนหัวสุดของการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินแล้ววันนี้เคราะห์ดีของเราอย่างหนึ่งคือตอนนี้เห็นก็ดีคอร์รัปชันไห
6: ม
7: ตั้งแต่เหนือยันใต้ออกยันตกมีติดคุกไม่รอลงอาญาหมดเลยศาล
6: ใช่
7: ศาลท่านศาลท่านลงมาแก้ปัญหาละศาลลงมาเห็นปัญหาแล้วว่าคอร์รัปชัน
6: ไม่รอลงอาญา
7: ทำลายแผ่นดินประเทศชาติวันนี้คดีขึ้นศาลติดคุกเรียบ
6: เขาบอกคดีศาลอาญาไอ้ทำทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยลงอาญายังไม่เห็นเลย
7: ไม่มีรอเลย
6: ติ
7: ดหมดแต่น้อยมากก็แล้วแต่การที่มันติดแน่ๆเนี่ยมันก็คือตัดอนาคตนะฮะอันที่หนึ่งตัดอนาคตทางการเมืองอันที่สองไม่มีใครอยากติดคุกถ้าเขาแล้วมันก็การติดคุกเป็นเรื่องน่ากลัวไม่รอลงนี้ทุกคนกลัวหมดผมว่าวันนี้ทางรอดของพวกเราในเรื่องการคอร์รัปชันวันนี้เราเห็นแสงสว่างที่ปากของมุมไปที่กระบวนการทางศาลซึ่งเป็นศาลอาญาปกตินะไม่ใช่ศาลอิสระนะ
6: ครับศาลอิสระก็ศาลรัฐธรรมนูญอิสระ
7: เพราะว่าศาลที่มาจากสวไม่ต้องไปดู
6: ตุลาการนี่มาจากสวแต่ถ้าศาลทุจริต ศาลฎีกาคดีอาญานักการเมืองอันนี้ละเหนื่อยเหน่งเหน่งเหน่งเลย
7: อันนี้ตอนนี้เราเห็นไหมช่วงนี้จะ 2-3 ปีไม่ได้จะถี่มากเลยคือใครโกงมาเข้าป๊อกป๊อกป๊อกนะใหญ่โตแค่ไหนโดนหมดเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นนิมิตที่ดีถ้ารัฐบาลหนูกับเนช่วยไปดูแลแต่เบื้องต้นด้วย3ปีผมว่าทุกอย่างดีขึ้นแต่ในถ้าเผื่อคุณยังอยู่กันตรงนี้ชาวบ้านต้องขับไล่คุณมหาศาลเลยแล้วถ้าใครไปอุ้มตกไปด้วยใครอุ้มลงไปด้วยนะไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะไม่คุณจะใหญ่แค่ไหนถ้าคุณอุ้มการช่อราดบังหลวงการโกงทุกเม็ดการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเนี่ยคุณอุ้มไม่อยู่หรอกครับวันหนึ่งมันจะต้องไปพร้อมกันหมดเพราะชาวบ้านเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ที่นี่ มันตายพร้อมกัน65ล้านคนไม่ได้
6: เออใช่แล้ววันนี้พอ5สสลาออกมาก็คนก็นั่นกันใหญ่เลยสุภจีก็คดีก็ด่าคดีก็ด่าเลยเออให้มันอะไรกันนั้น
7: คืออันนี้เป็นการหยอกล้อกันฮะเพราะว่าชื่อย่อเนี่ยไม่มีใครเอาตัวอื่นมาหรอกเขาเอาแต่ตัวบนตัวแรกตัวแรกสุดเท่านั้นถ้านายพลเลยคนนึงอักษรบองก็ต้องบรรณวิชเท่านั้น
6: ใช่
7: ไหมไอ้นักข่าวสื่อตัวขอก็มาผมมันหรือไม่ก็มีอีกคนก็อาจจะเป็นพดุงพดึงใช่ไหมมันก็อยู่ตามนี้แหละนะเพราะว่าสอเนี่ยเนื่องจากว่าคุณอนุทินเนี่ยชอบอ้างเรื่องความจงรักภักดีเขาก็เลยสร้างคนที่ดีกว่าในมุมเดียวกันมาประกบ
6: โอ้ใช่อันนี้เรียกว่าแยบยล
7: มันเป็นเนียนเนียนเนียนเนียน
5: ครับผมครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวมาต่อกันในช่วงที่2ของรายการครับ
8: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
9: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
10: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เบา
11: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
0: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lifesจากธนาคารออมสิน
7: นะเพราะว่าสอเนี่ยเนื่องจากว่าคุณอนุทินเนี่ยชอบอ้างเรื่องความจงรักภักดีเขาก็เลยสร้างคนที่ดีกว่าในมุมเดียวกันมาประกบ
6: โอ้ใช่อันนี้เรียกว่าแยบยล
7: มันเป็นเนียนเนียนเนียน
6: เน
7: ีย
6: น
7: เน
6: ีย
7: นเนี่ยเพราะนั้นผมบอกวันนี้ถ้าเขาถึงลิฟเซจะไม่เอาอนุทินเขาก็ยังไม่เร่งค่ะก็ยังไม่เร่งก็ปล่อยไปให้ตกไปเรื่อยๆตกจนถึงพื้นตกจนฟื้นไม่ได้เพราะการตกของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันคืออวสานของการเลือกตั้งมันเป็นอวสานของการเลือกตั้งโดยตรงเลยเพราะการเลือกตั้งมันจะถูกวันนี้มันพรรคประชาชนก็มีคนเกลียดพรรคแดงไม่ต้องพูดถึงวันนี้พรรคน้ำเงินโดนแล้วพรรคเขียวไม่ต้องพูดถึงไม่มีความศรัทธาใดๆเหลืออยู่กับระบบพรรคที่มาจากการเลือกตั้งของคนทุกๆกลุ่
6: ม
7: แล้วมันก็กลายเป็นกลุ่ม4ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เป็นส้มแดงอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเป็นเขียวน้ำเงินอะไรก็ตามแต่เนี่ยผมว่ามันนำไปสู่ความแตกแยกหมดอ่ะเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นวันนี้มันสิ่งที่ต้องแก้ไขที่สุดก็คือเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นนะเพราะวันนี้เราจะเห็นว่ายาเสพติดเองนี่มากันใหญ่เลยขึ้นซ้ายขึ้นขวาเพราะวันมันไม่มีเงินทางอื่นมันไม่มีเงินทางอื่นทุกคนมันก็เลยต้องดิ้นรนเอาตัวรอดมันก็เลยกลายเป็นว่ายาเยอะก็ต้องออกมาเพ่นพ่านไปหมดเนี่ย
6: ก็รู้กันได้เขาพูดคำเดียว นายกเต้นเลยบอกโอ้ยไอ้เนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ของการค้ายาเลยโอ้โหนายกเต้นมองผังเลย
7: จริงๆเนี่ยมันแหล่งผลิตยาเนี่ยถ้าในประเทศที่มีการสงครามมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม
6: ครับ
7: ใช่ไหมฮะไอ้ประเทศที่สงบสงัดที่มันถึงจะทำเรื่องพวกนี้ได้แล้วก็ไอ้เราเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของป่าเขาลำน้ำไพอ่ะมันง่ายอ่ะมันจะไอ้กายาเสพติดเจ้าทางทะเลทรายมันก็เห็นมากอันนี้มันก็ออกมาตามป่าตามเขาง่ายมาก
6: แล้วมันง่ายขนาดว่าเฮ้ยถ้ามีอะไรก็ยังหลบหนีง่ายกว่าอีกนะอ้าวแล้วที่มีเด็ดว่ามันเราเป็นเซ็นเตอร์เนี่ยหลังจากที่มีการหิ้วออกไปที่ออสเตรเลียแล้วเนี่ยยังเจอกัญชาอีก5-6ล็อตเลยเนี่ยมันอะไรเกิดข
7: ึ้
6: น
7: ก็วันนี้นะฮะถ้าดูว่าที่กตล.เนี่ยชี้มูลความผิดของอดีตผู้จัดการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับตรวจ200 คนในเรื่องของเงินที่มาจากบัญชีม้าอะไรก็ตามแต่เนี่ยอันนี้มันยิ่งกว่ามันเป็นการที่เราบอกกับคนทั้งโลกเลยว่าเราเป็นอยู่อย่างนี
6: ้
7: คนระดับนี้ยังมีปัญหาแบบนี้นะฮะนี่คือตำรวจนะนะซึ่งมันถ้าเป็นจีนเนี่ยโอ้โหมหาศาลเลยรับรอง
6: โอ้โห
7: รับรองเนี่ยมันเป็นการเราเขาไม่ได้มาบอกเราเนี่ยบอกโลกเองว่าเราเป็นอะไรอยู
6: ่
7: ไม่ต้องให้เขามาชี้ฮะไม่ว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จะมาชี้เราจีนจะมาชี้ยังไงไม่ต้องชี้หรอกเพราะเราสารภาพอยู่แล้วเราสารภาพกรุณาเถอะผมสารภาพแล้วไม่ต้องมากล่าวหาผมนะ
6: โอ้โหน่ากลัวโอกาสที่เราจะลบชื่อเสียงเสียของเราพี่เดชจะได้เดินทางไปต่างประเทศอย่างสบายๆพอไหมว่าตบก็หยิบพาสปอร์ตเลิกลากเลยไทยแลนด์นี่ก็เหรอดูนี่กระป๋องกระเป๋ามัน
7: หยิบพาสปอร์ตดูผู้หญิงขายตัวผู้ชายขายยา
6: เออ
7: แล้วนี่ผู้หญิงขายยาด้วย
6: ผู้หญิงขายตัวบวกยาด้วยไม่หนักเข้าไปอีกแล้วเนี่ย
7: คือเราอยู่ตรงนี้มานานแล้วฮะเราเนี่ยอยู่ตรงนี้มานานแล
6: ้
7: วเมื่อก่อนเราหนุ่มๆไปฮ่องกงแล้วก็โดนค้นพิเศษอยู่แล้ว
6: ใช่ฮะใช่
7: เพียงแต่ว่าช่วงหลังมันหายไปนะตอนนี้ผมก็เห็นด้วยว่าถ้าเราจะแก้เรื่องนี้ให้มันจบๆเนี่ยโทษมันต้องหมายถึงว่ามันต้องมีมาตรการที่รุนแรงนะแต่พอรุนแรงไปมันก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งคือไงโวยวายอย่างตอนคุณทนทักษิณทำเนี่ยมันสลบไปพักหนึ่งนะฮะมันสลบไปพักหนึ่งแต่วันนี้เราก็ไม่อยากจะหนุนให้มีการฆ่าอีก 2,500 ศพแต่ว่าถ้าตำรวจเราดีอย่างเดียวนะเรื่องพวกนี้เกิดยากฮะ
6: ครับแม่เอาล่ะทีนี้แฟนๆถามพี่เด็ดมาว่าเรื่องยาเสพติดนี่มันหนักอกหนักใจจริงๆแย่มากมีทั้งยาทั้งกัญชาทั้งอะไรสารพัดเลยเขาถามว่าพนักงานบริการบนเครื่องบินเนี่ยที่หิ้วถุงอันนั้นไปแล้วดันมียาไม่ใช่เขาหิ้วยานะหิ้วถุงที่มียาผิดไม่ผิด
7: ถ้าดูจากข่าวถึงวันนี้นะฮะถ้าเราเป็นแอร์โฮสเตสแล้วเราหิ้วเฮโรอีนเนี่ยได้เงิน 8,000 บาทค่าหิ้ว 8,000 บาทจะใครจะหิ้ว
6: ไม่พูดอย่างหัวร้อน
7: 8,000 บาทแต่ไอ้คนที่ขนมาให้เนี่ย 50,000 แค่ขับรถมาส่งนะจากจุดถึงจุดนะในกรุงเทพด้วยนะ 50,000 แต่หิ้วข้ามฟ้าไปออสเตรเลียไปผ่านดงหมาผ่านดงศุลกากรผ่านตำรวจตรวจตาทั้งขาเข้าขาออก
6: แล้วแค
7: ่ 8,000 บาทแต่นี้เรื่องนี้มันก็คือไม่เห็นมันจะยุ่งยากอะไรนะคือเราถ้าเผื่อแอร์โฮสเตสเราเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการเราก็ต้องทำหลักฐานให้ชัดว่าเด็กคนนี้ไม่เกี่ยวโดยรัฐประเทศเนี่ยเป็นผู้รับรองเพราะมันหมายถึงเครดิตของเครื่องบินของแอร์เครื่องบินการบินไทย
6: ซึ่งเป็นการบินไทยเป็นของพี่เด่นนะเพราะคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของ
7: การบินไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายมากนะ ไปดูว่าฐานะทางบ้านถ้าเขาหิ้วมาไปมาแล้ว14ครั้งหิ้วต่อเนื่องไหมถ้าเขาหิ้วมาต่อเนื่องฐานะเขาจะไม่เป็นอย่างนี
6: ้
7: คนเราวันนี้บินต่างประเทศเนี่ยคือใช้เงินมือถือทั้งนั้น
6: ครับ
7: นะฮะถ้าใช้เงินสดอย่างเดียวไม่ใช้มือถือเลยก็ผิดสังเกตถูกไหม
6: ใช
7: ่ไหม
6: ใช่
7: ก็ผิดสังเกตแต่ถ้าใช้มือถือก็ดูว่าเงินมีมากแค่ไหนถ้าวันยิงหน่วยในความเป็นไปได้ในสิ่งที่เธอมีรายได้เท่านี้ใช้เท่านี
6: ้
7: มันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรผิดสังเกตเพราะนั้นแล้วเธอเป็นคนเอาไปให้ตรวจเองนะไม่ใช่แอบจนแล้วก็พยายามจะดีแคร์เป็นช่องเขียว
6: อ
7: ันนี้คือเข้าไปให้เขาตรวจแล้วบังเอิญเจ
6: อ
7: คือผมว่าหนึ่งถ้าเราอยากจะจับผิดเขาเราจับในประเทศนี้ได้จากเส้นทางทางการเงินนะเพราะคนเดินทางเดินทางเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เงินสดหรอกเขาต้องใช้เงินนี้หมด
6: ใช่ใช่
7: ถูกไหมฮะ
6: เดี๋ยวนี้ดูหมายไม่ใช่
7: ถ้าเงินสดแล้วมันแปลงมามันก็เปลืองตังค์ใช่ไหม
6: ไม่แล้วมันก็ส่งกันลำบากต้องเอาถึงมือแตะมือกันไอ้นี่ไม่ต้องเลย
7: เพราะเราบินแล้วก็ใช้กันนี้ก็หมด
6: แล้ว
7: เนี่ยแล้วคนที่อาชีพนี้เนี่ยต้องใช้งี้หมดก็ไปดูว่าเงินอิเล็กทรอนิกส์เธอเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็เห็นชัดพอเห็นชัดแล้วก็บอกว่าเขาไม่เกี่ยวบอกไปทางออสเตรเลียว่าเราได้ตรวจสอบดูแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของพวกอาชญากรรมโดยตรงซึ่งอาศัยแอร์โฮสเตสคนนี้ถูกหลอกนะฮะแล้วก็ไอ้คนที่ถูกจับคนหนึ่งก็ขอโทษแอร์แล้ว วันนี้เราก็ต้องทำเรื่องนี้ส่งไปให้ออสเตรเลียว่าเราขอยืนยันว่าเด็กคนนี้ไม่ผิดการบินเราไม่ได้มีความเราป้องกันเรื่องนี้แล้วแต่มันก็มีการหลุดรอดมันก็เป็นการช่วยภาพพจน์แต่วันนี้ก็ไม่มีใครทำไปถึงตรงนี้เลย
6: เขาอีตาชายเอี่ยมสนิทดีๆไม่ทำหาอะไรเลยได้แต่บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมึงพูดเลยเป็นเรื่อง
7: ไม่มีส่วนตัวได้ไง
6: แล้วมึงจะหวังอย่างไรเลย
7: คือเสียงประเทศชาติ
6: กูขอต่ออายุอีก4ปีนะวะมึงทำเรื่องนี้ดีเรื่องชื่อเสียงการบินไทยมึงอย่ามองว่าเด็กคนเดียว มึงมองว่าการบินไทยทั้งการบินไทยเลยไอ้นี่เขาผิดส่วนตัวเราไม่เกี่ยวมึงบ้านหน้าบ้านมึงอยู่ติดคลองหน้าบ้านมึงสะอาดเลยเพราะมึงปัดสว่างอย่างเดียว
7: ใช่ไหม
6: เออ
7: มันก็ไม่มีอะไรมันก็แค่นี้เองมันก็พิสูจน์ทราบได้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่ไอ้คนที่หิ้วผ่านรถมันบอกว่าได้ 50,000 อันนี้สมควร
6: เพ
7: ราะมันรู้ว่ามันขนอะไรใช่ไหมแล้วตอนมามันก็มีความรู้สึกว่ามันรู้ตัวมันปิดฮูดใส่อะไรเต็มหมดแล้วไม่ให้ใครจำหน้าได้มันทุกอย่างมันสมองค์ประกอบหมดแล้วนะเพราะเรื่องนี้มันเรื่องปกติแต่ว่าจะให้เครดิตว่าต่างชาติเขาจะเรื่องเกี่ยวกับเราเนี่ยเราทะเลาะกันเองเนี่ยแล้วก็เปิดโปงกันเรื่องคนขายยาคนขายทำออนไลน์มันก็วันนี้ก็เปิดโปงกันทุกตูดในสภาก็พูดถึงไอ้แล้วคนนี้พวกเราก็ประจานกันเองอยู่แล้ว ไม่ต้องไปนั่งปิดไอเหนียมใครหรอกครับมันก็ประจานกันเองอยู่แล้วไง
6: นี่ก็ถามพี่เด็ดอ่ะจี้มากเลยเขาบอกต้องเล่นถามคนอย่างพี่เด็ดนะคณะกรรมการงบประมาณเขาบอกต้องเร่งแก้ปัญหาใหญ่แล้วเพราะกรมสัมปทานมิตรธนารักษ์บอกว่าภาษีบุหรี่เก็บไม่ได้ล่วงจะหาทางทำยังไงดีก็มึงไม่ไปดูก็มึงรณรงค์ให้คนไม่สูบบุหรี่ไอ้สสมึงใช้เงินไปจบให้คนไม่สูบบุหรี
7: ่
6: แล้วมึงจะเก็บภาษีบุหรี่ได้ยังไงแล้วนี่แล้วมันมาบอกจะทำยังไงก็ดีเขาประชุมใหญ่เลยจะแก้ยังไงไอ้เวรต้องแก้คุณยกใครมึงเลิกสูบบุหรี่เออให้ดูดิผมก็ขำนะเมืองไทย
7: ควรจะดีใจใช่ไหม
6: เออควรจะดีใจ
7: ภาษีมันลดลงเพราะคนไม่สูบบุหร
6: ี
7: ่ก็คุณจะหารายได้ขนาดเดียวแล้วไอ้เงินเนี้ยก็ไปส่งเสริมไอ้ทีวีช่องนู้นช่องนี้สองพันล้านนะ
6: มันมีเงินเป็นหมื่นล้านนะสสเนี่ย
7: ถ้าอยากจะแก้ง่ายนิดเดียวให้คนนาบุรีได้สิไม่ต้องไปกระมิ้งมีมีกล่องปกกล่องปิดบอกคนนาได้มันก็ขึ้นเองแหละใช่ไหมฮะมันก็ขึ้นเองหรือว่าที่คนดูบุรีน้อยลงเพราะมันไปสู่กัญชามากขึ้น
6: ไอ้มุมนี้ดีนะมันไปสู่กัญชามากขึ้นบอกเนี่ยใช่เลยบุรีนี่น้อยลงเลยก็ไม่เข้าใจเขาถามมาอีกอันนี้วันนี้คนถามพี่เด่นเยอะเลยบอกไม่เข้าใจว่าเหล้าเวลานี้ซื้อไม่ได้เวลานั้นซื้อไม่ได
7: ้
6: บ่ายสองโมงไปจนตกหลังสี่โมงซื้อไม่ได้เด็กซื้อไม่ได้วันนักขัตฤกษ์ที่เป็นเกี่ยวกับศาสนาซื้อไม่ได้เขาถามว่าทำไปทำไมอ่ะ
7: นี่คือคนที่มันไม่รู้จักความเป็นจริงถ้าคุณซื้อได้24ชั่วโมง คุณจะไม่สต็อกของเนี่ยเซเว่นนี่คุณเข้าได้24ชั่วโมงเพราะนั้นถ้าคุณอยากได้เวลาไหนคุณก็ไปซื้อขวดนั้นกินหมดก็จบตอนนี้พอคุณห้ามเวล
6: า
7: ผมไม่ซื้อขวดแล้วนี่ถ้าผมเป็นคนเสพเหล้าผมต้องซื้อยกลัง
6: หรือไม่ก็เบิ้ล
7: หรือไม่ก็ยังน้อยก็2ขวด
6: เบิ้ลตังค์น้อยขอเบิ้ลก่อน
7: เอาไว้2ขวดก่อนเท่ากับผมเมื่อก่อนผมกินขวดนึงก็จบแต่พอมันมี2ขวดมันก็จบที่2ขวด
6: แล้วก็ไปเรื่อย
7: ๆแล้วก็มี2ขวดก็ชวนเพื่อนมากินเพ
6: ิ่
7: มผมว่างานเนี้ยเสียรู้โรงเหล้าหรือไม่โรงเหล้าไปกำหนดวิธีการมา
6: เพื่อคุณจะทำการตลาด
7: เพื่อการตลาดนะฮะเพื่อการตลาดเพราะอย่าลืมว่าพวกทำอุตสาหกรรมพวกนี้เขาจะเก่งในเรื่องการประชาสัมพันธ์เพราะเขามีลีลามีมากมายยกตัวอย่างให้ผมให้เห็นอันหนึ่งปลาหมอคางดำนะเป็นที่แน่นอนชัดเจนทางเอกสารว่าการเข้ามาของปลาหมอนี่เป็นการเอามาทดลองของบริษัทหนึ่ง
6: บริษัทใหญ
7: ่ผ
6: มบอกใหญ่ปลาใหญ่บริษัทใหญ่
7: พูดอยู่แล้วนะพ
6: ู
7: ดอยู่แล้วผมไม่อยากพูดให้เสียดปากผมนะปรากฏว่ามีการรั่วไหลออกไปวันนี้แม้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มมาหมด
6: แล้วแม่งในทะเลสาบสงขลายังเจอเลย
7: แต่ว่าเขาเก่งไหมเขาให้ออกมาได้ข่าวนั่นว่าเอาปลาหมอคางดำทำน้ำปลาอร่อยเอาเนื้อมากินก็โอเมก้าทีนะมันเป็นปลาโอ้ใช่ครับมันคือปลาครับมันก็เป็นน้ำปลาได้ดีแน่เพราะหนังวัวหนังหมามันก็ทำปลาปลาได
6: ้ใช่ไหม
7: ขอให้มีเกลือ
6: ใช่ก็หนังวัวหนังหมา
7: พอเป็นปลามันก็ยิ่งดีใหญ
6: ่
7: มันเป็นน้ำปลาตั
6: วจริ ง
7: มันก็ดีแต่ว่าที่มันมาฆ่ากุ้งหอยปูปลาตามธรรมชาติจนหมดไม่เหลือเลยเนี่ยมันจะมีแต่ปลาหมอข้างดำทั้งประเทศนะต่อไปกุ้งหอยปูปลาจะหายหมดเพราะพวกนี้มันกินพวกนี้
6: เป็นอาหารหมด
7: แล้วมันกินชนิดว่าวอดวายเลย
6: มันแดกไม่เหลือเลย
7: ฮะแต่เห็นไหมเห็นวิธีพีอาร์เขาเก่งมากเขามาบอกว่ามันมีประโยชน์ทำน้ำปลาได้อะไรได้ทำนู่นทำนี่ได้มีการออกมาเป็นออกมาในช่องต่างๆเลยว่ามันทำให้ความเข้มข้นของความกดเคืองมันลดลง
6: แต่มึงเอาเข้ามาแล้วมึงเอาไปปล่อยนี่นี่ไม่ถูกต้อง
7: อันนี้เขาบอกเขาไม่ได้ปล่อยมันหลุดโดยธรรมชาติอะไรก็ตามแต่ว่ามันผิดตั้งแต่คุณเอาเข้ามาแล้วนะว่าคุณทำบกพร่องจนมันกลายเป็นอันตรายเพราะนั้นคุณมีเงินกี่แสนล้านนะคุณต้องปราบให้หมด
6: งบประมาณคุณแหละเพราะคุณเป็นคนทำบาป
7: ใช่ฮะมันต้องเขาไม่ใช่กรมปศุสัตว์ไม่ใช่พวกเรานะไม่ใช่พวกเราแต่ว่าเรากำลังพูดถึงวิธีการไปทำพันธุ์ของเขาในการบกเว็ดเพราะนั้นเรื่องเล่าก็เหมือนกันที่บอกห้ามขายนั้นเวลานั้นเวลาเนี้ยไอ้เวลาที่ห้ามขายคือเดียวเวลาให้คนไปทำงานไม่มีเวลาไปซื้อละแต่มาเปิดตอนที่คุณจะกลับบ้านนี่ก็คือเทคนิคในการขายนะมันไม่ได้ทำให้ลดลงมันทำให้เพิ่มขึ้นเหมือนที่เราพูดเรื่องจำนองกับขายฝากใช่ไหมจะช่วยชาวบ้านยากจนเพราะจำนองแล้วมีปัญหามากให้ขายฝากซะก็จบเลยตอนนี้คนจนจนสนิท
6: ก็จะตายเลย
7: ตายเลย
6: ทั้งที่ไม่มีหาอะไรเหลือเลยอ๋อทีนี้เขาก็ถามมาอีกนะครับว่าไอ้กรมนเนี่ยเดี๋ยวยุบเดี๋ยวไม่ยุบตอนนั้นละก่อนไอ้รัฐบาลเศรษฐาก็จะยุบว่าโอ้โหมันถูกต้องแล้วอ่ะแล้วก็เป็นจะยุบแล้วก็ไม่ยุบแล้วก็ยุบก็ไม่ยุบพอรัฐบาลชุดนี้บอกไม่ยุบหรอกเพราะกรมนอยู่คู่เมืองไทยมานานลมเนนอันนี้บอกไม่ยุบแล้วตกลงมันอะไรกันแน
7: ่คือรัฐบาลเนี่ยเป็นบลูคัลเลอร
6: ์
7: เขาไม่กล้ายุ่งกับเขียวเขาไม่กล้ายุ่งกับเขียวแน่นอนนะเขาไม่ใช่ส้
6: ม
7: เพราะนั้นเขาจะไม่ยุ่งแน่น
6: อ
7: นแล้วก็เราก็รู้ว่ากรมนคืออะไรเราก็รู้กันเพราะเราเป็นผมเป็นลูกข้าราชการถ้าไม่เป็นข้าราชการแล้วก็รู้ว่ากรมนเนี่ยถ้ามันเขาพูดง่ายๆถ้าเขาทำงานสำเร็จอย่างที่เขาเป็นทุกอย่างต้องจบไปหมดละ
6: ถูกต้องเลยถ้าเขาทำนะนี่เขาไม่ทำนะ
7: ถ้าเขาทำอย่างมีฝีมือนะ
6: อ
7: ตอนนี้มันกลายเป็นว่าไปที่หลบสำหรับจากเป็นสาวัดจะเป็นรองผู้กับก็ไปคอม
6: อนอน
7: แล้วเป็นผู้กับวานอนแล้วค่อยย้ายออกมา มันเป็นทางด่วนมันจะเป็นมันเป็นทางด่วนมันเป็นมอเตอร์เวย์มันกลายเป็น ไอ้บายพาสสำหรับข้าราชการในการจะขึ้นมาแม้กระทั่งเรื่องสงครามใต้เนี่ยรุ่นเดียวกันหมด50จบมารุ่นเดียวกันแข่งกันมาใครมีใครไปใต้ได้กลับมาแซงเลยนะกลับมาแซงเพื่อนฝูงในทันทีแต่นี่การจะไปใต้ไม่ใช่ไปได้เองเนี่ยต้องให้นายสั่ง
6: อ้
7: าวกูจะตั้งมึงนะให้มึงมาตรงนี้นะจะได้เองไปใต้2ปีก่อนแล้วเดี๋ยวจะเรียกมาช่วยราชการมันก็กลายเป็นแค่เรื่องมาก็ที่ขึ้นมาเกษียณเลยที่ขึ้นมาเป็นตัวหมายเลขหนึ่งขององค์กรต่างๆของหน่วยงานต่างๆอายุ50 52ก็มาจากเส้นทางนี้ทั้งนั้น
6: ก็มองนั้นแล้ววันเวลาทวีคูณด้วย
7: ก็บายพาสมาทั้งนั้นก็หมายถึงว่าเนี่ยบายพาสมาทั้งนั้นก
6: ็
7: นี่เป็นบายพาสไงกมน.นี่ก็เส้นหนึ่ง
6: แล้วกมน.นี่มีอำนาจเหนือฝ่ายปกครองนะอย่างกรมนภาคเนี่ยเอาภาค4เนี่ยย้ายผู้ว่าได
7: ้ก็ถ้าทหารมีอำนาจก็จะมีรองผู้ว่าฝ่ายความมั่นคง
6: เออใช่
7: กรมนก็ส่งไปคนคนนี้พอไปนั่งแต่ในชุดเขียวมันก็ติมันก็ใหญ่กว่าสีกากีแล้วใช่ไหมถ้าในยามที่ภาวะไม่ไม่ปกติเนี่ยนะแต่จะเลิกไม่เลิกผมว่ามันวันนี้ตัวมันใหญ่โตง่ายง่ายแต่ถ้าเราปรับกมน.ให้มีลักษณะกระฉับกระเฉงเป็นหน่วยความมั่นคงนะก็มันทำงานได้เยอะมากนะมันก็คือมันก็คือCAA เนี่ยเพราะเราไม่มี CAA เนี่ยไอ้กมน.เนี่ยคือ CAA แต่เราเป็น CAA ที่มันไม่มีประสิทธิภาพ
6: ลองหลับตานึกภาพดูว่าเป็นสมมติว่าผมเป็นกรมนภาคกรมนภาคก็เท่ากับแม่ทัพภาคแม่ทัพภาคนี่จะเบื่อว่าไม่ยามไม่ปกติแล้วเขาใหญ่สุดนะพอแม่ทัพภาคในยามไม่ปกติที่ไม่ใหญ่สุดเนี่ยได้รับพ่วงอีกบ่อยอีกใบหนึ่งเป็นผอ.กรมนทางใต้ใหญ่เลยนะเรียกประชุมได้หมดเลย
7: ก็ใหญ
6: ่
7: เพราะว่าเป้าหมายในการสร้างกองบัญชาการสอบสวนกลางนั่นก็คือ FBI นั่นคือ FBI ใช่ไหมแล้วกองบัญชาการนี่ก็คือ CIA แต่เนื่องจากเราเป็นชาติที่ไม่ได้ออกไปทำงานต่างประเทศเยอะๆมันก็เลยไปซ้ำซ้อนกันความจริงไอ้กองบัญชาการความมั่นคงภายในเนี่ยต้องไปดูจากข้างนอกนะ
6: ใช่ต้องดูข้างนอกใช่ใช่
7: ใช่ไหมไม่ใช่มาอยู่ข้างในนะเอาไปกัมพูชาหนุนส่งไหนส่งมาเป็นหน่วยสายลับนะฮะหรือจะไปอุ้มมาก็ไปเลยไปเลยไอ้พวกโกงชาติแล้วหนีไปสวยสุขอยู่ชายแดนเนี่ยเองไปเอามาเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบนั้น
6: ต้องไม่อย่างพี่เห็นว่านะพี่สงสมัยก่อนเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาไปอยู่ในลาวไปฝังตัวเลยตรงข้ามบ้านสัญญาข้ามที่เลยอ่ะเขาไปฝังตัวเลยจนไปมีภรรยาที่นั่นเลยวันดีคืนดีจับกลับมาจมเลย
7: เพราะความวันเราเมื่อก่อนเนี่ยเราไว้สู้กับคอมมิวนิสต์ไอ้ความมั่นคงภายในเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้คอมมิวนิสต์มันก็ไม่รู้ไปไหนแล้วอ่ะ
5: ครับผมครับและนั่นก็คือทั้งหมดในวันเสาร์นี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพQuality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
13: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
14: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
15: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
16: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
17: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
18: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
19: นราพงศ์วัยวัฒน
20: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นเช้าถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
19: ชัดทุกประเด็น
20: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
19: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
21: ทราบแล้วเปลี่ยน
22: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
23: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
16: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ปูนปูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพวกผมปางแหนมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์ผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียว

0: ก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนทุกคนสีน้ำเงินวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่11เดือนกรกฎาคม2569โฟกัสของโลกสีน้ำเงินวันนี้ไปอยู่ที่ไหนโลกกลมๆใบนี้แม้มันแคบลงนิดเดียวโฟกัสไปอยู่ที่น้องเนเน่100ล้านวิวแล้วนะนี่เดาผิดใช่ไหมล่ะโฟกัสไปอยู่ที่ไหนอีกโฟกัสไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ฟุตบอลโลกเข้า8ทีมสุดท้ายตอนนี้เข้าไปอีกแล้วเหลือ2ทีมเหลืออีก2ทีมจาก8จะต้องเหลือ4เดี๋ยวไปดูกันและโฟกัสไปที่ไหนไปดูพระอภัยมณีเป่าปีเอ้ยไม่ใช่นะนายกรัฐมนตรีเป่าแซกโซโฟนนายกอนุทินเป่าให้ใครฟังให้นายกมาเลเซียฟังและโอกาสไปอยู่ที่คนเยอะที่สุดก็คือพิธีศพแห่งศตวรรษที่อิหร่านไม่รู้จะเล่าได้ครบหรือเปล่าแต่ขอไตเติ้ลวันนี้ทุกอย่างมีแต่งานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยบอลโลกก่อนนะครับขอชื่นชมขอชื่นชมเดี๋ยวจะไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวจะไม่ได้ชมชื่นชมอะไรชื่นชมเพื่อนๆนักข่าวกีฬาหรือว่าคอกีฬาหรือผู้ที่ทำสกู๊ปกีฬาหรือใครก็แล้วแต่ที่ทำเกี่ยวงานเกี่ยวกับด้านกีฬาฟุตบอลโลก2026นี้ทำสกู๊ปได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นสารคดีเกี่ยวกับประวัติของนักฟุตบอลต่างๆชื่นชมขอชื่นชมเวลาผมเปิดดูข่าวผมก็จะเปิดดูทั้งผลกีฬาและเปิดดูทั้งสกู๊ปข่าวไม่ว่าประวัติของเมสซี่โรนัลโดประวัติเอ็มบัปเป้หรือประวัติของประเทศแอปเปิลอย่างเงี้ยดีมากๆขอชื่นชมทั้งหนึ่งเรื่องการหาภาพบาเรียงระดับภาพให้ตรงเป๊ะๆสองเอาประวัติของแต่ละท่านแต่ละคนมาเล่าให้ฟังจนเข้าใจสามงานเจาะลึกสี่มีภาพประกอบขั้นรายการทันสมัยมากไม่ว่าจะเป็นภาพของตลกไทยใส่ไปบ้างตลกฝรั่งใส่บ้างมีความสมบูรณ์ในการทำข่าวฉะนั้นการนำเสนอครั้งนี้ขอชื่นชมขอชื่นชมจริงๆขอคารวะหนึ่งจอกขอชื่นชมจริงๆนะครับถามข้อมูลพวกนี้จากเพื่อนๆรุ่นยาวพวกนี้เลยบอกไว้ก่อนเลยแม้จะผมยังไม่รู้ชื่อสักคนเลยแต่แต่ละคนแต่ละคนนี่ทำให้ผมอึ้งประทับใจผลการแข่งขันออกมาแล้วนะครับฝรั่งเศสชนะโมร็อกโก2-0ส่วนสเปนเบลเยียมชนะเบลเยียม2-1เข้าไปแล้วคอยแข่งแล้วไปนั่งเก้าอี้คอยแล้วนะคอยแล้วส่วนอีกสองคู่นอร์เวย์อังกฤษรอเดี๋ยวอาร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด์รออีกเดี๋ยวจักเดี๋ยวก็จะครบสี่ทีมสี่ทีมส่วนที่ตกไปแล้วก็คือโมร็อกโกแล้วก็เบลเยียมไปว่ากันว่าเป็นยังไงยอดวิวสูงไหมสูงสูงเออสูงน้องนี่นี่ปิลิติตาติตายศิลปินไทยแย่งซีนไป100ล้านวิวจำได้เมื่อ8ปีที่แล้วไงจำได้ไหมทำคุณนั้นน้องๆก็ทำช่วงฟุตบอลโลกนี่แหละกระจายเหมือนกันไปนี่ไล่เรียนไปเรื่อยๆนะครับมาดูข่าวของโลกสินเงินวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะขยับแขนไปเรื่อยๆที่เดียวคอมโกนะครับเชื้ออีโบลาระบาดหนักไปแล้ว600ศพ ส่วนอิทธิพลของไต้ฝุ่นบาวีเป็นยังไงบ้างโอ้โหทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งฟิลิปปินส์โดนหนักนะครับโดนหนักหมดเลยอ่วมหมดเลยนะครับมีทั้งเสียชีวิตมีทั้งตายมีทั้งดินทั้งลมโอ้ทุกอย่างกู้ภัยทุกอย่างเลยแนะนำถ้าอยากจะเห็นภาพชัดๆเวลาพูดถึงข่าวอุตุนิยมวิทยาโลกแล้วถ้าคิดอะไรไม่ออกพิมพ์ไปใน Google หรือ ChatGPT หรือว่าภาพผ่านดาวเทียมของโลกแค่นั้นแหละหรือจะให้เพื่อนเลือกให้เพื่อนเลือกท่านก็จะเห็นว่าบรรยากาศของโลกมันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วตรงไหนไม่อยากจะบอกกันว่าบอกแล้วเพื่อนก็จนไปทันหรอกถามไปเลยว่าจะดูเซิร์ชเน็ตดูได้ตรงไหนเพื่อนจะเห็นโอ้โหมันอาณาเขตของฝุ่นมันเยอะมากของเราเนี่ยดูทั้งหางหรือเปล่าไม่ทราบได้นะน่าจะโดนนะฮะเพราะเราจะเรียกดูไปผมเคยเล่าให้เพื่อนฟังแล้วนะครับว่าอากาศโลกมันหมุนเนี่ยมันเหมือนเราหมุนเหรียญบาทหมุนปิ้วไปเนี่ยของเราจะขึ้นไปทางนี้ถ้าเราอยู่ทางทิศทิศตะวันออกมันจะไหลจากทิศตะวันตกมรสุมจะไหลจากตะวันตกขึ้นไปว่าอย่างนี้ก่อนเข้าๆก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าทุกพื้นที่ในประเทศต่างๆที่ผมพูดมานะครับบางที่ก็เสียชีวิตบางที่ก็ต้องอพยพไม่ว่าจะเป็นไต้หวันไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่โดนสองเด้งทั้งโรคลมแดดก็สี่จังหวัดก็โดนทั้งเกาะโอกินาวาก็โดนลงมาที่สิงคโปร์นะครับลงมาที่สิงคโปร์ราคาน้ำมันทำไมเวลามันขึ้นเร็วแต่ทำไมลงช้าเพื่อนอาจสงสัยเหมือนกับผมแหละนะลงปืดนายกรัฐมนตรีจะสั่งเปิดให้ลงได้ไหมกูรูของสิงคโปร์ตอบมาแล้วนะครับมันมีค่าความเสี่ยงอยู่มันมีค่าความเสี่ยงอยู่ฉะนั้นการที่จะลงไปทันทีเหมือนกับกาวตอนขึ้นนั้นเป็นไปได้ยากตอนขึ้นเพราะว่ามันไม่ต้องเสี่ยงแล้วตอนขึ้นเนี่ยใช่ไหมเสี่ยงได้ไงแต่พอตอนลงก็เรียกเสี่ยงเสียไงเสี่ยงเสียมันก็ช้าหน่อยหรอวะนะพันไปที่เมียนมาสั่งจำคุกเจ้าของบริษัทก่อสร้างสกายวิลล่าตอนแผ่นดินไหวเมื่อปี2025ปีที่แล้วเนาะก็อันเดียวกันกับที่ตึกสตง.ถล่มนั่นแหละของเขานี่จัดการเรียบร้อยแล้วจำคุก5 ปีเรียบร้อยแล้วของเราจุดส่วนที่เวียดนามนะครับเวียดนามฟุตบอลโลกใช่ไหมของเราเท่าเขาไหมนี่ทลายเครือข่ายการพนันมูลค่า 4.4 พันล้านบาทนะจะมาแข่งกับไทยไหมหรือไทยหรืออีกหน่อยก็จะเดี๋ยวพรุ่งนี้สารคดีแล้วกันผมจะเช็คดูให้ว่าทลายไปแล้วเท่าไหร่ยังเปิดอยู่ไหมยังล้างคุกคอยอยู่ไหมส่วนข้าวเวียดนามครองตลาดฟิลิปปินส์นี่เป็นปีที่2แล้วนะครับโอ้ปีที่3แล้วมั้ง6 7 6 8 6 9อ่ะครองตลาดโลกเพราะว่าตอนต้นรายการได้อ่านข่าวฟังแล้วนะครับว่าเกิดมรสุมเข้าใช่ไหมมรสุมเข้าเพราะนั้นเขาก็เพาะปลูกไม่ได้ก็นำเข้าข้าวความมั่นคงทางอาหารนำเข้าคงทางอาหารประเทศไทยไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเป็นข้าวอีกเกรดหนึ่งนะครับไม่ต้องตื่นเต้นแต่ถ้าได้ส่งไม่ได้ก็ดีแต่เขาใกล้กันนะเขาใกล้กว่าเราเยอะเขาใกล้กับเราเยอะเวียดนามไปกับฟิลิปปินส์จึงเดียวก็จะมาสั่งหรือทำไมมันค่าโสหุ่ยการเดินทางมันสูงส่วนที่อินโดนีเซียมีข่าวว่าอะไรมีข่าวว่าคุณทักษิณและคุณแพทองธารและคุณยิ่งลักษณ์นี่นะไปนู่นนะไปไหนไปที่ประเทศอินโดนีเซียไปที่ประเทศอินโดนีเซียข่าวของเรานี่เห็นว่าได้ที่หนึ่งใน50เท่าไหร่อ่ะรวยอันดับติดยังรวยติดอันดับในประเทศไทยอยู่นะฟอร์บส์ก็บอกอ่ะนั่นแหละไปที่นู่นก็มีการนักการเมืองซึ่งก็ต้อนรับเหมือนกันนะของเราไม่ต้อนรับเนาะต่างประเทศเขาต้อนรับดีก็ยังมีเพื่อนทางนู่นดีส่วนภูเขาไฟขยะรู้จักไหมภูเขาไฟขยะขยะนี่มันเป็นปัญหาทั้งโลกนะไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวนะอินโดนีเซียเนี่ยลามถึง94ไร่โอ้โห94ไร่นาน8 วันเนี่ย หมดง่ายนะครับมันซ้อนอยู่ข้างล่างเมื่อหลายปีก่อนไฟไหม้ขยะข้างบ้านผมเนี่ยก็เอาอะไรอ่ะรถดับเพลิงมาดับก็ยังระอุอยู่ข้างล่างนะครับปัญหาลูกแตกปัญหาขยะเนี่ยปัญหาลูกแตกอันนี้เยอะมากที่สุดตั้ง94 ไร่อ่ะเยอะไหมอ่ะ94 ไร่ขนาดไหนอ่ะจะเทียบง่ายๆก็คือเท่ากับสนามหลวงอ่ะสนามหลวงละ99 ไร่ใช่ไหมเท่านี้แหละส่วนที่ประเทศอินเดียนะครับชาวทิเบตที่อินเดียและเนปาลร่วมกันเฉลิมฉลองวันประสูติขององค์ดาไลลามะครบรอบ91 ปีส่วนที่อินเดียเช่นกันนะครับคดีข่มขืนเด็กวัย11 ปีถูกรุมประชาทันแต่ที่เป็นข่าวใหญ่คือรุมประชาทันผิดตัวนะดิผิดฆาตกรผิดคนนะดิอีกไอ้พวกที่น่าจะตายไม่น่าตายอะไรเป็นเรื่องใหญ่อีกตลอดพักแมลงสาบช่วยหน่อยพักแมลงสาบช่วยหน่อยได้ไหมนะและบังคับใช้น้ำมัน E20 ทั่วประเทศอินเดียนี่บังคับหลายอย่างนะห้ามซื้อทองห้ามซื้อทองเพราะว่าทองมันต้องแลกเป็นเงินดอลลาร์ก่อนใช่ไหมตอนนี้ห้ามซื้อน้ำมันอื่นเอาน้ำมัน E20 มาใช้ไม่สิทธิ์ไปใช้โอ้โหเครื่องคงเขาบอกว่าเครื่องยนต์จะพังเราเครื่องยนต์จะพังเราที่ไซต์ก่อสร้างอุโมงค์มีผู้เสียชีวิต3 ศพค้นหาอีก5 คนอินเดียเนี่ยแนะนำอะไรแนะนำให้ดูสกู๊ปข่าวของอินเดียมีสกู๊ปหนึ่งดีมากๆประชากรอินเดีย1,400 ล้านคนเขาต่อสู้ชีวิตกันอย่างไรมีทั้งเก่งไม่มีน้ำมันใช้เขาเอาเขาจะทำยังไงเขาจะทำมอเตอร์ยังไงทั้งสกู๊ปของอินเดียหรือว่าติ๊กต่ออินเดียที่เพื่อนเห็นเอายางรถยนต์มาทำอย่างนี้บ้างเอาเป่าเตาแก๊สมาเป่าแก้วหลอดแก้วมั่งเขาต่อสู้ชีวิตกันเงินมีหมดแล้วพูดทำสกู๊ปชิ้นนี้บรรยายข่าวได้ดีมากๆสรุปเลยว่า1,400 คนนี่คุณจะมามัวตามลำดับขั้นมาไม่ได้เลยนะชีวิตคุณยังไม่มีกระเบียบกฎเกณฑ์เลยนะคุณจะต้องแซงคิวคุณจะมานั่งยืนรับคิวรับรองไม่ได้พูดง่ายคุณยังไม่ได้รับความอำนวยความสะดวกขนาดนั้นจะเป็นผู้ดีใส่สูตรเพื่ออะไรบ่ายบ่ายปูนปูนไปหาดูซะจะได้เข้าใจชีวิตการต่อสู้ของอินเดียไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ของชาวบ้านอะไรทั้งหมดอินเดียเก่งเรื่องไอทีมาทางนี้ทั้งหมดเลยตัวกระเปี๊ยกเดียวอยู่บ้านนอกบ้านนาก็ยังเก่งเท่าไทยรูปออกมาเขาต้องต่อสู้ต่อกับคน1,400 ล้านคนส่วนที่บางประเทศก็มีดินถล่มเหมือนกันนะครับภาพโรงเรียนหญิงล้วนทั้งครูและนักเรียนดับ8 ศพตอนนี้นะแต่อยากไปที่จีนพี่เบิ้มของเรานะครับประสบผลสำเร็จอะไรประสบสำเร็จในการใช้จรวดซ้ำลงจอเป็นครั้งแรกเห็นไหมเนี่ยสเปซเอ็กซ์ทำได้จีนก็ทำได้เทคโนโลยีจีนต้องแงะไปมองอีกแล้วนะแล้วก็สั่งประหารชีวิตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหนานจิงที่ติดสินบนรับสินบน10,000 ล้านบาทเรียบร้อยแล้วหลังจากจำคุกมา30 ปีตอนนี้ไปฆ่าทิ้งซะฟังแล้วคิดถึงคุณเอกเสรีเนาะเอ้ยมาคุณแหมผู้ผิดเสร็จแล้วเนี่ยพรรคเศรษฐกิจนะนั่นแหละไปเลยทุจริตเท่ากับประหารชีวิตอ่ะนั่นแหละมาหายไปเลยปากกันไปส่วนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ว่าไงเกาหลีเหนือยกกฎนี้แต่เรื่องอาวุธสงครามนะถ้าพูดถึงเกาหลีเหนือคิมจองอึนนะครับได้ร่วมพิธีคารวะจากคารวะอดีตผู้นำคิมจองอึนไปครบคิมจองซุงมาครบรอบ32 ปีแห่งการอสัญกรรมครับเป็นผู้เป็นทวดเขาส่วนที่เกาหลีใต้ชิปเป็นยังไงระดมทุนชิป SK Hynix ยักษ์ใหญ่ด้านชิประดมทุนเป็นผลสำเร็จเข้าตลาดหุ้นของสหรัฐ8.83 แสนล้านบาท ส่วนซัมซุงได้กำไรโอ้ทำไมมันเยอะขนาดนี้ 1,800% จากการที่ AI มันเรียกว่า AI มันมีคนต้องการเยอะเข้าใจไหมต้องการเยอะฮะก็เลยทำให้เอากำไรปันไปถึง1,800%ป้าอ้าวว่ากันไปส่วนนักข่าวสื่อมวลชนออกข่าวปลอมถูกปรับหน้าตอนนี้ข่าวปลอมถูกปรับหน้า5 เท่าเลยนะอ้าวระวังนะแต่ของเรานี่ขอโทษมลินกิงกองอยู่เลยของเราก็เริ่มเข้มแล้วนะครับออกข่าวผิดนี่ผมเน้นตลอดนะครับโดยเฉพาะในรายข่าวของกลุ่มฟังเหี่ยมนะครับเอาใครยังไม่เข้าก็รีบเข้าซะส่งข่าวได้แต่ต้องรับผิดชอบข่าวตัวเองที่ส่งไม่มีอ่านไม่ต้องแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์มากเอาข้อมูลดิบๆให้อ่านฉะนั้นข่าวในไลน์ของฟังเหี่ยมทุกวันได้รับความชื่นชมจากเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มไลน์ข่าวมากกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ส่งให้ตอนเช้าน้อยที่สุดไม่ต้องว่าจริงจังน้อยที่สุดมีข่าวพยากรณ์อากาศจากพี่นภาของผมเนี่ยส่งมาให้ทุกเช้าทุกวันตีสี่ที่ห้าท่านส่งแล้วข่าวรวมอื่นรวมแล้วฉะนั้นกลุ่มข่าวของปังเอ็มเนี่ยน้อยคนที่จะเข้าถึงไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนนะของดีต้องขี่มาหาของดีขี่มาหาเจอเองแล้วกันนะคุณที่เคยอยู่ในนี้จะรู้เองว่าโอ้เสถียรเหลือเกินของข่าวของกลุ่มของปังเอ็มเอาจุดที่ญี่ปุ่นนะครับโอ้โหเพื่อนบ้านเย็บปากเลยบางอย่างพูดมากเย็บปากเลยโอ้โหกลับไปญี่ปุ่นแล้วส่วนเรือชายฝั่งของญี่ปุ่นกับจีนก็ปะทะกันอีกแล้วก็พิพาทกันตรงนั้นก็เอาแล้วคูลิทเอาแล้วนะเปิดสื่อกันให้ได้ส่วนที่ออสเตรเลียพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์เฮดไฟส์ในนกทะเลท้องถิ่นเป็นครั้งแรกตื่นเต้นนะครับเพราะมันบินมาหรือบินมันมีมันบินล่วงเลยนะบินล่วงเลยนะถ้าขยายมาถึงที่นี่มาแล้วโอ๊ยอย่าเพิ่งมาถึงเลยนะบินอีกไกลนะมรสุมเยอะช่วยพัดนกไปหน่อยส่วนที่อังกฤษข่าวใหญ่ของอังกฤษจริงๆแล้วตอนแรกผมจะนำมาเสนอข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่เพราะมันอายุตั้ง900 ปีพรมผนังบาเยอร์โอ้โหเป็นไงยาวมากเห็นภาพแล้วสวยไว้โอกาสหน้าแล้วกันเนาะจะมีเวลาสงบจะมาเล่าให้ฟังว่าพรมนี่มันสำคัญยังไงนะ900 ปีชัยชนะของเขาไปจัดแสดงที่ British Museum ตรงนี้ขออุบไว้ก่อนใจเต้นก่อนได้ไหม900 ปีโอ้โหโอ้900 ปีมันทะลุที่ไหนอะทะลุสุโขทัยอีกนะไปถึงอาณาจักรทราวดีนะเพราะสุโขทัยแค่700 กว่าปีนะ750 ปีเองนะนี่เกินสุโขทัยของเราไปอีก150 ปีก็นู่นก็ไปนู่นไม่ถึงไหนอ่ะเกิดอ่ะพูดง่ายๆเกิดสุโขทัยไปอีกอ่ะผนังยังเก็บไว้อย่างดีเดินทางไว้ยังไงอะไรโอ้สตอรี่เยอะเดี๋ยววันหลังจะเอามาเดี๋ยวเขาจัดแสดงให้ชัดๆก่อนเอาภาพมาให้ชัดๆก่อนแล้วจะมาเล่าให้ฟังต่อส่วนที่เช่นกันนะครับเจ้าชายแฮร์รี่แพ้คดีฟ้องสื่อในการสืบหาข้อมูลผิดกฎหมายแฮร์รี่เรียบร้อยแล้วนานๆออกมาแพร่ทีแท้ได้ชนะแพ้ส่วนฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสผู้นำพรรคขวาจัดมารีนเดอเป็นผู้หญิงนะครับถูกเพราะว่าผิดกฎหมายจริงในข้อหานำเงินทุนของ EU ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์แต่อย่างไรก็แต่แผ่มาครงเกือบไม่มีคู่แข่งเลยเนี่ยอย่างไรก็แต่การลงชิงตำแหน่งผู้ประธานาธิบดียังลงได้อยู่สเปนไฟป่าทำให้ฆ่าชีวิตไป12 ศพส่วนที่ไฟป่าที่ฝรั่งเศสเหมือนกันต้องอพยพคนกว่า10,000 คนเยอรมนีโหดมากสั่งจำคุกแพทย์ที่ฆาตกรรมคนไข้15 ศพแล้วต้องสอบอีก70 กว่าคดีแกไปตรวจคนไข้ตามบ้านพอไปตรวจคนไข้ตามบ้านเสร็จไปวางยาสลบและก็ยาคลายเส้นคนไข้ตายโอ้หมอโหดร้ายมาก โหดจริงๆหมอจะเป็นคนที่เราไว้วางใจเนาะฝากปีฝากให้ฝากชีวิตไว้กับเขากลับมาเอาชีวิตเขาด้วยจะติดตามต่อไปว่าผลเป็นยังไงโอ้15ศพหมออะไรเนี่ยใจร้ายจังคนที่กรีซเครื่องบิน F16 นะน่ะจะจอดกระแทกพื้นไฟลุกท่วม F16 ที่ทำไมต้องพูดถึง F16 เพราะประเทศไทยยังใช้ F16 อยู่เนาะใช้ F16 อยู่เนาะนะส่วนที่ตุรกีนะครับการประชุมนาโต้ที่ผ่านมานี่ยังอยู่ยังจกตากันอยู่ปืนลูกโม่เป็นของขวัญว่าเป็นข่าวของเราทำมาก็ได้ชามเบญจรงค์เนาะหรืออะไรก็แล้วแต่ฮะชามเบญอันนี้เอาปืนลูกโม่แจกเลยส่วนประธานาธิบดีมาครงเดินทางไปซีเรียก็เกิดระเบิด2 จุดในกรุงดามัสกัสโชคดีที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นไงบาดเจ็บ18 คนข้ามน้ำข้ามทะเลที่ไปที่สหรัฐอเมริกามั่งผู้หญิงที่อายุมากที่สุดที่เคยเดินทางไปอวกาศอายุ87 ปีก็คือคุณวอลลี่ฟังเป็นยังไงได้เสียชีวิตแล้วนะครับค่าเนาะได้ขึ้นไปดูโลกสีเงินดึกจากนอกโลกไอ้ผมมันอยู่โลกสีเงินในโลกมันก็เลยขโมยอยู่นี่แหละเออขโมยแหมว่าตัวเองสิอ่ะส่วนเครือข่ายมาเฟียเยี่ยข้ามชาติถูกจับเรียบร้อยแล้ว24 คนมันโหดนะครับแก๊งนี้ไปฆ่าเท้าซิกที่ที่โพกศีรษะนั่นแหละครับเท้าซิกผมมีเพื่อนชาวซิกอยู่2-3 คนเป็นคนดีมากๆเป็นคนดีมากๆถ้าอยากรู้ว่าชาวซิกดีอย่างไรและอยากรู้จักเพื่อนชาวซิกว่ามีคุณธรรมจริยธรรมอย่างไรเปิด YouTube ดูวัดซิกในประเทศไทยและคำสอนซิกในประเทศไทยจะทราบซึ้งผมนั่งดูเรื่องนี้ความยาวประมาณชั่วโมงกว่าๆเกือบ2 ชั่วโมงด้วยความภาคภูมิใจใกล้เคียงกับพุทธศาสนาของเรามากบอกโปรโมทให้เรียบร้อยเป็นเพื่อนชาวซิกยิ้มผมก็ยิ้มเจอชาวซิกที่ไรผมจะเข้าไปทักทายก่อนนะรถบรรทุกสารเคมีตกรางในโอไฮโอนะส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียนแบบประเทศสารคันเราเบาเนี่ยประชานิยมเราเนี่ยทรัมป์แอคเคาท์บัญชีออมลงทุนให้เด็กมอบเงินตั้งต้น $1,000เอา30 คูณ32เอา30 คูณก็พอแล้วนะ30,000 บาทของไทยเราแค่พันเดียวของเขาแค่$1,000เขา $1,000ใช่ไหมแล้วก็สั่งปลดบอร์ดการเลือกตั้งยกชุดโอ้โหแกมีความสนุกเหลือเกินนะอย่าทำไม่ได้ก็ทำสนุกสนานถ่ายฟังอะไรก็โอ้โหแล้วจะเลือกตั้งเป็นยังไงเนี่ยว่ากันไปแกสนุกเหลือเกินแล้วน่าจะรู้ว่าเขาป่วยให้ค่อยปล่อยให้คนป่วยบริหารประเทศมันดีตรงที่ว่าจริยธรรมทางการแพทย์นี่ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเจ็บป่วยของคนไข้นะส่วนศาลสหรัฐสั่งให้ทําจ่ายเงิน 5.8 ล้านดอลลาร์ให้แก่อีจีนคอร์แครอลล่วงละเมิดทางเพศและหมิ่นประมาทยังไม่พอเปลี่ยนชื่อสนามบินเปลี่ยนชื่อสนามบินที่ฟลอริดาเป็นชื่อตัวเองเปลี่ยนชื่อโดนัลด์เจทรัมป์พร้อมกับเอาเครื่องบินเนี่ยของพระคุณลงก่อนเป็นครั้งแรกอีกว้าสุดยอดกระทำเลยส่วนแอร์พวกวันที่กาตามอบให้ผมก็เดาไม่ผมก็เดาไม่ผิดอ่ะเดาใจไม่ผิดใช้มันจะใช้จริงเหรอขนาดของซีเวเนียต่างๆที่ไปเยือนจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยยังไม่กล้าเอากลับมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เลยต้องกองไว้ที่นั่นใช่ไหมต้องกองไว้นั่นกูจะเป็นสปายกูจะเป็นสายลับแล้วเครื่องบินลำบึ้มเทิมสร้างให้เลยไม่กล้าขับไม่กล้านั่งครั้งเดียวคนนั้นเละเพราะเหตุผลความปลอดภัยเห็นไหมไม่รู้ไปฝังชิปอะไรไว้ในนั้นเยอะแยะไว้เยอะแยะส่วนเรื่องของกรีนแลนด์นั้นตอนนี้กำลังจะคุยกันอยู่โดยดูโค้ชประธานาธิบดีหัวหน้าทรัมป์จะว่ายังไงต่อไปจะว่ายังไงต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของกรีนแลนด์จะไปยึดเขาอ่ะ เออจบกอนาโต้เอาจริงทำไงคุณต้องการพวกเปล่าล่ะคุณต้องการไม่ต้องการพวกคุณก็ไปยุติเนี่ยก็เลยได้คิดมั้งนี่งั้นเนี่ยตะวันออกกลางมีปัญหาแน่เอามาดูเรื่องสงครามบ้างเรื่องสงครามบ้างส่วนเรื่องศพของคาเมเนอีดีจะเล่าในเบรกถัดไปนะครับจอยยอนนิดหนึ่งในเล่าแน่นอนเล่าแน่นอนก็เกิดยิงเรืออีกแล้วยิงเรืออีกแล้วตอนนี้พอยิงเสร็จจับมือใครดมไม่ได้ไฟลุกท่วมเรือไม่อเมริกาก็ไม่ใช่ฉันไม่ใช่คนยิงนะฐานทัพแถวนั้นอะไรแถวเนี้ยยิงตอบโต้ไปแล้วโอ้โหก็เหมือนประเทศไทยกับกัมพูชานะเพื่อนอย่าคิดมากนะนะอย่าคิดมากเลยการเมืองระหว่างประเทศสงครามระหว่างประเทศหาข่าวจริงยากเสียเหลือเกินไม่รู้จับก้นใครดมไม่ได้พูดง่ายๆนะทรัมป์บอกว่าถ้าจะโจมตีจะต้องหยุดเรือในห้องแคบพมุดอันนี้ก็หยุดก็ได้เธอต้องมาจ่ายตังค์กับฉันก่อนไปนอกกงนอกเขตนะถูกโจมตีนะก่อฆ่าคันก็จะตีอีกนะโอ้โหเอาหมดทุกอย่างนะเอาหมดทุกอย่างทรัมป์บอกว่าไงฉีกข้อตกลงอยู่จริงอิหร่านเป็นพวกขยะคุณป่วยตัดความสัมพันธ์การค้ากับสเปนอีกเอ้าบอกขอดข้าวสัมปีก็ไปอวยอิตาลีเลยแหมบอกว่านายกอิตาลีเป็นคนไหนแต่ไม่ช่วยอเมริการับมือกับอิหร่านเลยนะราคาน้ำมันเป็นไงก็พุ่งขึ้นสูงพุ่งขึ้นสูงนี่แหละคือผลของสงครามยังมาลองกองอย่างอยู่นะครับยังมาลองกองอย่างอยู่ครับจะถล่มกันแต่ยังไม่ถล่มในช่วงนี้ขอให้ผ่านช่วงนี้ไปสักหน่อยผมว่าช่วงไหนช่วงพิธีศพไปก่อนนะส่วนเรื่องรัสเซียจะมีแต่ข่าวร้ายๆนะครับมีแต่ข่าวร้ายๆแต่เราเนื่องจากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอยู่ทั้งรัสเซียยูเครนฉะนั้นการนําเสนอข่าวเรื่องรัสเซียและยูเครนเต็มด้วยความระมัดระวังนะครับว่าจะสะเทือนฝ่ายไหนข่าวที่ผมเอาออกมามันข่าวจริงหรือข่าวเท็จพักหลังจะมีฮาร์ดคอร์คนหนึ่งมานั่งบรรยายจนกระทั่งโอ้โหไม่ว่ากันใครอยากฟังข่าวไหนก็ดูติดตามตาม YouTube เองแล้วกันพักกันสักครู่เดี๋ยวไปดูท่านนายกไปที่มาเลเซียไปทำภารกิจอะไรบ้างแป๊บเดียวครับ
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และ

0: ครั้งนี้นะครับที่พรรคสององค์มาพบกันนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมีนายอันวาอับบาฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมคณะให้การต้อนรับด้วยตัวเองพร้อมกับเชิญไปที่ทำเนียบรัฐบาลผ่านกองเกียรติยศนะคนต้องรับอย่างอบอุ่นความสัมพันธ์ระหว่างของประเทศเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งเน้นขยายการค้าการลงทุนการเชื่อมระบบโยติกันคมนาคมและการยกระดับความร่วมมือด้านการเกษตรการท่องเที่ยวการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยเกษตรกรผู้ส่งออกและแรงงานไทยสามารถเข้าถึงตลาดมาเลเซียและภูมิภาคได้มากขึ้นสร้างรายได้จากการจ้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์การหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อโอกาสทางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการสร้างงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศพอช่วงพักรับประทานอาหารพระภัยบดีของเราก็ไปเป่าปี เป่าแซกโซโฟนก่อนหน้านั้นท่านไปตีอะไรอ่ะตีโปงลางอ่ะใช่ไหมตีเวียดนามนี่ไงยังไม่ผิดเนี่ยใช่ไหมของเราเป็นศิลปินนะก่อนหน้านู้นใช่ไหมมือกระฮัดร้องเพลงอะไรอ่ะผมนวดให้ฟังนะถนนเพชรบุรีเยอะแยะไปหมดว่ากันไปตามภาษาใช่ไหมส่วนคุณเสียศักดิ์วงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็ร่วมหารือทวิภาคีเช่นกันร่วมหาขาดือกับกลุ่มเล็กนะโดยเฉพาะการส่งเสริมความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยและรัฐภาคเหนือของมาเลเซียผ่านการเสริมสร้างการเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งการค้าชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจของสองฝั่งชายแดนควบคู่กับความร่วมมือในการจัดระเบียบชายแดนและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติร่วมหารือเต็มคณะกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆของทั้งสองประเทศของไทยแอนมาเลเซียประกาศเป็นคนประกาศนางงามไม่ได้ในโอกาสปีหน้า2570ครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียผมเคยบอกแล้วว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปจะมีเลข0ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกเยอะอย่างเช่นครบรอบ70ปีไทยมาเลเซียเห็นไหมครบรอบ170ปีไทยฝรั่งเศสนะครบรอบ340ปีไทยฝรั่งเศสนะเห็นไหม90ปีเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะครบ100ปีของสงครามโลกครั้งที่2อะไรเงี้ยมีไปหมดอ่ะจะมี00หมดอย่างเงี้ยเห็นมั้ยโลกเรามันเจริญมาถึง100ปีแล้วนะเมื่อเอาบรรทัดฐานนี้ไปก็จะทำให้นึกถึงอะไรได้อีกหลายอย่างนะครับอีกหลายอย่างหลายอย่างพรรคคอมมิวนิสต์เรายัง105ปีเลยเห็นมั้ยมาเลเซียเป็นยังไงนางนิธิเป็นผู้ค้าอันดับ1ของไทยในอาเซียนนะครับเจ้านายนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเที่ยวเรามากที่สุดนะตอนนี้เศรษฐกิจเติบโตด้าน AI และพาณิชย์และอิเล็กทรอนิกส์ เหมือนเกาหลีใต้อ่ะไงเขา AI เขาได้ 1,800% นะ Samsung เขารวยอ่ะ นี่คือความร่วมมือที่ท่านนายกเดินทางไปและเดินทางไปเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิกายูฮิดัมวันหลังผมจะไปตรงนี้ไปยืนหน้าเท่ๆจูยอมหรือวันหลังโอกาสหน้าที่วันหลังวันหน้ากันเองนะถ้าวันหลังเนี่ยพูดตามปฏิทินจริงๆก็วันหน้าต้องไปข้างหน้าดิวันหลังไม่มีแต่ภาษาไทยพูดแล้วเข้าใจวันหน้าวันหลังอันเดียวกันภาษาไทยที่ใช้อันเดียวกันแล้วเข้าใจอย่างเช่นบางแหมเป็นคนปากเสียเนี่ยปากแหงเป็นคนปากดีเงี้ยความหมายเดียวกันงงมันเสียก็ดีมันมีความหมายเดียวกันได้อย่างไรนะอ้าวมีการแถลงการ MOU แก้ไขปัญหาชายแดนและประมงทำความเข้าใจ MOU พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ไหมส่วนประเทศฟิลิปปินส์ว่าอย่างไรประเทศฟิลิปปินส์บอกว่าในปีนี้จะมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่กรุงเทพรัฐมนตรีต่างประเทศทั้ง11ชาตินะ ท่องใหม่นะมันสิบชาติไม่ได้นะไหวเรามัดไหวของอาเซียนเป็นเส้นที่11นะบอกว่ายังไงในฐานะประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดการประชุมในวันที่12ออกกรุงนี้ได้นี่ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนร่วมกับการเชิญเมียนมามาประชุมด้วยมาถามเพื่อนหน่อยสิเมื่อไรของท่านจะสงบไออะไรห้าข้อของท่านที่ปฏิวัติไปทำได้ไหมบอกว่าอย่างนั้นให้ความสำคัญหาหรืออย่างเป็นทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหน่อยสิมันเป็นจะใดทำให้จะเอาออกจากประเทศให้มันเหลือ10โอ้เพื่อนเขาอุตส่าห์อยากเข้ามาเนาะใช่ไหมอิมมอริตี้อุตส่าห์เข้ามาไอ้นี่จะออกไปได้ยังไงมันอยู่เต็มๆสิชวนเมียนมาบอกว่าไงไม่รู้จะมาก็เนี่ยคุณไม่ยุ่งกับฉันทำไมนี่รัฐสภาเมียนมาบอกว่าไม่พึ่งเสนอญัตติคัดค้านฉันทามติ5ข้อของประเทศ9ประเทศ10ประเทศนั้นน่ะมาพูดถึงประเทศฉันทำไมเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของเมียนมาเอาเรื่องหนักเข้าไปอีกตอนนี้ไปทั้งหมดเลยไปทั้งสภาเลยคุณอย่ามาแทรกแซงของฉันจะข้าวฟันกันก็ว่ากันไปก่อนที่จะเข้ารายการเมื่อวานนี้ผมโทรไปหาเพื่อนที่ชายแดนจะเก็บชายแดนมาอยากบอกว่าตรงไหนบอกว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนชายแดนแถวๆนั่นทำไมมันเงียบจังพอครัวบอกไม่เงียบหรอกปังเหมชายแดนก็ยังต่อสู้กันอยู่ผมก็ถามต่อว่าปกติมันหน้าแรงไม่ใช่หรือโอ้โหตอนนี้กระเลียงมันจะยึดคิดว่าจะยึดเมียวดีให้ได้เอางั้นเลยเหรอเอามันยึดได้มันดีกับพม่าหรือไม่ดีกับพม่าก็โอ้ปังแหมยึดได้เดี๋ยวก็ยึดไม่ได้ก็สลับกันไปสลับเราเป็นฟันปลาอย่างนี้แหละไม่ต้องตื่นเต้นอ้าวเต้นไม่เต้นก็มาเล่าให้เพื่อนฟังเนาะจบข่าวนะอ่ะไปต่อที่อิหร่านแล้วกันนะครับพิธีศพแห่งศตวรรษหมายความว่ายังไงไล่เป็นไทม์ไลน์เลยแล้วกันวันที่ก่อนวันที่3ก็มีการเตรียมงาน3กรกฎาคมนะครับพอถึงวันที่3เจ้าหน้าที่อิหร่านขอเรียกพิธีศพนี้ว่าพิธีศพแห่งศตวรรษก็คือ100ปีไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่านี้ยิ่งใหญ่อย่างไรมีคนเข้าร่วมในพิธีประมาณทั้ง12ถึง20ล้านคนมีการเตรียมการที่ยิ่งใหญ่สำหรับรัฐวิธีในอิหร่านจะเป็นหนึ่งในพิธีศพแบบเปิดต่อสาระที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคสมัยใหม่ใหญ่กว่าพิธีศพของอายาตุลาโคไมนีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อปี1989ซึ่งมีผู้เข้าร่วม10ล้านคนอันนี้เขา12ถึง20นะทั้งนั้นก็ต้องเยอะกว่าใช่ไหมนะโดยใครมุตบาคาเมเนอีบุตรชายของอาลีคาเมเนอีและผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันของอิหร่านจะไม่ได้เข้าร่วมในพิธีศพครั้งนี้ด้วยเหตุผลความปลอดภัยเพราะถูกอิสราเอลขู่จะสังหารซะเหลือเกินขณะที่ผู้บัญชาการทหารของอิหร่านบอกว่ายังไงขอนะไหมไม่ให้โจมตีอิหร่านในขณะที่เตรียมพิธีศพนะเขาเตรียมยังไงสถานที่พักสำหรับนักบุญหลายพันแห่งสถานที่พักสำหรับผู้ชมมากกว่า1ล้านคนโอ้นะผมเคยเล่าให้ฟังว่าคนเสียชีวิต1คนเป็นความเศร้าโศกเสียใจใช่ไหมนะคน2คนพ่อแม่เราเสีย1คนเนี่ยเสียใจไหมเสียใจสิใช่ไหมแต่ถ้าเสียชีวิต1ล้านคนมันเป็นสถิตินะอันนี้เช่นกันสถานที่พักสำหรับผู้ชม1ล้านคนมันเป็นสถิตินะกองกำลังมวลมันรออุลละรอเป็นผู้ปฏิบัติการในการปฏิบัติการในการพิธีศพครั้งนี้จะมีบุคคลจากหลายประเทศเข้ามาร่วมงานประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและรัฐมนตรีของไทยเข้าไปนะผู้สื่อข่าวอีกนะประมาณสัก800คนนะทางการยันได้ใช้คำว่าเราต้องลุกขึ้นยืนหยัดเป็นคำขวัญสำหรับงานศพนะผู้เข้าชมสามารถร่วมแสดงความเคารพได้จนถึงบ่ายของวันอาทิตย์ที่5ที่เอฮารานนะครับก่อนที่จะเดินทางวันที่4ที่5ทางการอิหร่านจะเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและเคารพศพซึ่งคาดว่าจะมีถึง10ล้านคนกว่า มีมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มข้นโรงเรียนมัสยิดและสนามกีฬารองรับประชาชนเข้ามาร่วมพิธีโรงแรมหลายแห่งเสนอลดราคาลงถึง 50% ส่วนเส้นทางเหมือนประเทศไทยเราเนี่ยแหละปรับเส้นทางรถไฟและรถโดยสารที่มาร่วมพิธีวันที่6วันที่7จะมีการจัดขบวนแห่ศพจะสู่เคลื่อนย้ายโดยรถพาไปตามพื้นที่ต่างๆของเตหะรานไปยังเมืองกอมซึ่งอยู่ห่างจากตรงไปทางใต้ประมาณ120กิโลเมตรเมืองกอมนี่มีความสำคัญยังไงเพราะเป็นเมืองเป็นเกิดเป็นเมืองที่เป็นอะไรเป็นเมืองเกิดใช่ไหมอันนี้ท่านอาลีคาเมนีอีเกิดในเมืองมัสฮัสในปี1939ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นและก่อนที่ไปศึกษาต่อที่เมืองกอมนะขยับมาวันอังคารที่เจพิธีการจะย้ายไปที่เมืองกอมซึ่งอยู่ทางใต้ของเตหะรานนักบุญอาวุโสของศาสนานิกายชีอะจะนำการละหมาด นี่ที่จำคารันที่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่สำคัญซึ่งเมืองกอมที่พูดถึงเนี่ยครับเมืองกอมที่พูดถึงเนี่ยเป็นศูนย์กลางการศึกษาศาสนาอิสลามนิกายชีอะที่สำคัญที่สุดของอิหร่านตะเทียบของเรากับมอจอรอนนะเนาะใช่ไหมมหาจุฬาเรานี่แหละและเป็นหนึ่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศเป็นที่ตั้งของเรียนสอนศาสนาที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่านและมีนักวิชาการหลายพันคนศึกษาและสอนศาสนาที่มีชื่อรวมทั้งอาลีคาเมรีอีกก็ที่นี่นะเราเป็นพุทธเราก็มุ่งต้องนึกถึงพุทธเด้อมันจะได้ฟังข่าวแล้วมันจะได้มีความสุขมีจินตนาการตามไปกับผมด้วยวันที่8นะจะถูกนำไปที่เมืองนาจาบนะเคลื่อนย้ายไปที่เมืองมาจาบและเมืองคาบาล่าหลังจากนั้นขบวนแห่ก็จะแห่ไปที่สุสานของอิมานอาลีซึ่งอิมานอาลีเนี่ยเป็นอิมานคนแรกของศาสนานิกายชีอะท่านเป็นชาวชีอะเนาะเป็นที่ตั้งสุสานของท่านซึ่งท่านอิมานอาลีเป็นลูกพี่ลูกน้องและบุตรเขยของศาสดามูฮัมหมัดและเป็นอิหม่ามคนแรกในศาสนาอิสลามนิกายชีอะไอ้ไม่ต้องรู้แต่สมัยของพระศาสดามูฮัมหมัดใช่ไหมพิธีการต่างๆก็จะเริ่มขึ้นที่เมืองคาบาล่านี่แหละครับมูส่วนเมืองคาบาล่าเป็นยังไงเมืองคาบาล่าเป็นที่ตั้งของมัสยิดฮุสเซนและอับบาสซึ่งเป็นน้องชายต่างบรรดาผู้เป็นหลานชายของศาสดามูฮัมหมัดและเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในศาสนาอิสลามนิกายชีอะเช่นกันฉะนั้นนึกภาพออกไหมล่ะมันเป็นยังไงว่ามันยิ่งใหญ่แค่ไหนเจ้าที่บอกว่ายังไงการจัดการในอิรักเป็นไปตามคำร้องของกลุ่มต่างๆในอิรักโดยนักวิเคราะห์ว่ายังไงเป็นเพื่อให้เห็นอิทธิพลของคาเมนีอีในโลกของมุสลิมชีอะและความสัมพันธ์ทางศาสนาและการเมืองของอิหร่านในภูมิภาคนี้ขยับมาเมื่อวานก่อนวันที่9คาเมนีจะถูกฝังอยู่ที่เมืองมัสฮัสสถานที่เกิดของเขาณสุสานอิหม่ามเรซาซึ่งเป็นอิหม่ามลำดับที่8ของศาสนาอิสลามนิกายชีอะชื่อว่าสุสานอิหม่ามเซลาและเป็นสถานที่แสวงบุญที่สำคัญที่สุดของอิหร่านหนึ่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของอิหร่านที่ดึงดูดผู้มาเข้าชมถึงหลายล้านคนในแต่ละปีพิธีไว้อะไรจะดำเนินต่อไปทั่วประเทศเป็นเวลา40ปีโดยจะมีกิจกรรมที่ระลึกในการวางแผนจนครบ1ปีแรกของการฝังศพการฝังศพของเพื่อนอิสลามนี่ในพื้นที่นี่ผมเคยไปนะครับกูโบนะครับแหมถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังนะครับไปดูทุกพื้นที่เลยเพื่อนนักศึกษาอิสลามต้องเอ่ยชื่อหน่อยเนาะบางเผือกแล้วกันชื่อเล่นแล้วกันบางเผือกแล้วกันบางแหมผมจะพาไปกูโบนะผมก็พาไปเดินเหยียบที่นี่มีมานานยังมีมานานแล้วก็ถมซ้ำจนดินมันสูงวันหลังชาอยากรู้เรื่องนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็เพื่อนผมพาไปเจาะลึกแค่ไหนนะทั้งนี้เป็นด้วยของวัตถุประสงค์ของทั้งด้านการเมืองและการศาสนาส่วนประเทศไทยว่าจะใดประเทศอื่นที่มาร่วม พิธีมีอะไรบ้างไทยนะครับส่งคุณปานปรีมหิทธานุกรประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะเดินทางไปในนามของผู้แทนของคณะผู้แทนไทยนะส่วนประมุขของรัฐอื่นจะมีใครไปบ้างมีปากีสถานทาจิกิสถานอาร์เมเนียเหล่านี้อิสราและส่งผู้แทนระดับสูงไปร่วมพิธีก็มีจอร์เจียจีนอินเดียรัสเซียอัฟกานิสถานและบังคลาเทศนะบังคลาเทศเป็นไงล่ะผมก็ขอบอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับพร้อมกับเพื่อนๆพี่น้องชาวอิหร่านผมมีเพื่อนมีพี่คนหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาสถานทูตไทยในอิหร่านพยายามจะขอพูดคุยสัมภาษณ์หลายครั้งกับสื่อไปถึงท่านทูตอิหร่านท่านทูตอิหร่านครับเงียบๆอยู่นี่นะครับผมคิดว่าเสียงของผมคงได้ยินถึงท่านบ้างนะครับและบอกผ่านพี่ชื่อได้ไหมนี่เอาชื่อเล่นกันเนาะบอกพี่ใหม่ไปแล้วพี่ใหม่ฟังหน่อยได้ไหมผมอยากจะคุยกับท่านทูตอิหร่านหน่อยถึงบรรยากาศถึงความรู้สึกวันหลังถ้าท่านทูตอิหร่านประจำประเทศไทยอนุญาตคงจะได้สัมภาษณ์คงจะได้อะไรมาฝากเพื่อนบ้างเอ็กซ์คลูซีฟมาฝากเพื่อนบ้างดีไหมดีสิฟังอะไรสดๆบ้างเนาะนี่คือบรรยากาศของอิหร่านพิธีศพแห่งศตวรรษส่วนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต้องอยู่ไทยยิ่งใหญ่ที่สุด100ล้านวิวน้องเนเน่สาวภูเก็ตวัย16ปีเอาไปดูสภาพเลยดีกว่าประวัติไปดูอื่นเนาะไปดูนะน้องก็ปวดหมดกว่าไปแต่ที่ประทับใจมากที่สุดคืออะไรผมดูงานนี้ตอนที่มันเด้งดึงมาครั้งแรกใน YouTube เด้งดึงมาประเทศไทยนี่ประมาณสักตอนช่วงเที่ยงประมาณนั้นแหละเด้งดึงเข้ามาปั๊บผมตกใจผมดูเอ๊ะผมก็ทะเลนใช่ไหมขึ้นมาก็ทะเลนผมเปิดดูว่าผมหยุดเปิดดูประมาณเที่ยงนะครับอาจจะก่อนหน้านี้นะครับผมอึ้งทำให้ความคิดเยอะแยะมากมายความคิดเยอะแยะมากมายแต่ก็ผ่านไปเออทำไมเด็กเก่งอย่างเงี้ยลีกีต้าเก่งอย่างเงี้ยเคยดูผลงานเขาอยู่นะครับเก่งอย่างเงี้ยนึกถึงตัวเองนึกถึงตัวเองหลายอย่างเดี๋ยวจะเล่าควบคู่ไปกับคุณน้องเน่ๆแล้วกันน้องเน่หรือนางสาวรัติการอำลอยอายุ16ปีเปิดใจครั้งแรกก็โชว์พลังเสียงและเป็นมือการเล่นกีตาร์ซอมบี้ของวงเดอะคลาวเบอรี่ซอมบี้ที่มันเพื่อนแปลว่าศพผีซากผีเดินได้เนี่ยหนังเรื่องซอมบี้เนี่ยไปเปิดดูตำนานซะเป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆเพลงซอมบี้เนี่ยเป็นตำนานของไอแลนด์ไปวางระเบิดมีเด็กตายอายุ4ขวบ2ขวบทำให้เกิดเพลงนี้ออกมาพวกคุณจิตวิญญาณคุณเหมือนซากศพผีหรือยังไงเพลงเรื่องนี้เสียดสีสังคมเสียดสีการเมืองว่าคุณจิตใจโหดร้ายอย่างกับผีซอมบี้เข้าใจมั้ยไปเปิดดูซะฉะนั้นเพลงนี้มันจึงเป็นจิตวิญญาณที่ออกมาจากใจออกมาจากใจของคนที่ต้องการเสรีภาพเสรีภาพจิตใจของคนที่ไม่ต้องการความรุนแรงคือเพลงซอมบี้เหมือนเพลงอะไรนะไอ้มิจินของ The Vision นั่นแหละซอมบี้นี่ก็เช่นเดียวกันผมฟังเพลงซอมบี้นี่บ่อยมากถ้าขึ้นมาเมื่อไหร่แต่ผมเปิดฟังทุกทีผมจะเปิดฟังทุกครั้งนะเปิดฟังทุกครั้งคนข้างๆอาจจะงงเพลงอะไรมันล็อกอะไรขึ้นมาเหลือเกินแต่จริงๆฟังด้วยความหมายของเขาอ้าวบอกว่ายังไงตอนขึ้นเวทีตื่นเต้นมากพอเห็นกรรมการทั้ง4คนใจเต้นแรงแต่ก็บอกตัวเองว่าเราซ้อมมาแล้วต้องทำให้เต็มที่ตอนแรกหลายคนอาจคิดว่าเล่นแบบนุ่มๆแต่จริงๆหนูชอบเพลงร็อกเลยใส่เต็มที่ทั้งร้องทั้งเล่นกีตาร์และเอนเตอร์เทนกันดูเหมือนกำลังเล่นคอนเสิร์ตของตนเองคณะกรรมการลุกขึ้นมาตบตีเธอคือร็อกเกอร์สตาร์ทำให้รู้สึกตื้นตันจนเกือบกั้นน้ำตาไม่อยู่หนูภูมิใจที่ทำได้เต็มที่พอหันไปดูพ่อร้องไห้ก็ยิ่งรู้สึกว่าความพยายามทั้งหมดมันคุ้มค่าหลังเวทีเราก็กอดกันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดนะเตรียมตัวเวลาหลายเดือนซ้อมร้องเพลงและเล่นดนตรีทุกวันและเหนื่อยก็พักเพียงไม่กี่นาทีแล้วก็กลับมาซ้อมต่อโดยทุ่มเทให้กับการฝึกอย่างเต็มที่ร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ7ขวบช่วงชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ก่อนจะเข้าเรียนลอง เล่นดนกีตาร์เป็นครั้งแรกจนนิ้วเจ็บและเล่นยากหลงไหลเสียงดนตรีอย่างรวดเร็วเพลงแรกที่ฝึกเล่นก็คือเพลงซอมบี้นี่แหละและการเพลงที่ทำให้น้องเนเน่เข้าสู่ระดับโลกระดับโลกบอกว่ายังไงการฟังเพลงร็อกต้องมีพ่อตั้งแต่เด็กแม้ครอบครัวจะได้ไม่ได้เป็นนักดนตรีแต่คุณพ่อเคยมีความฝันอยากเล่นดนตรีวันนี้ลูกสาวได้สานฝันที่เป็นจริงในอนาคตก็จะสร้างบทเพลงของตนเองผลงานของตนเองและจะมีโอกาสออนทัวร์เช่นเดียวกับศิลปินในหัวใจลิซ่าและมิลลิที่ผมฟังคุณน้องพูดถึงอะไรอ่ะถึงว่าช่วงแรกนิ้วเจ็บและเล่นยากนิ้วเจ็บเนี่ยเพื่อนๆที่เป็นนักดนตรีโดยเฉพาะเล่นกีตาร์ปังเหงมเดอส่วนตัวนี่แหละจะเล่นกีตาร์แล้วจะเป็นอะไรตรงนิ้วเนี่ยนิ้วขวาซ้ายมือเนี่ยนะฮะนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยด้านเลยนะเพื่อนนะเจ็บด้านขนาดไหนนะด้านเท่ากับพูดหยาบคำหยาบได้ไหมหนังหนามันส้นตีนเลยพูดง่ายๆนิ้วตรงเนี้ยหนังหนามากจนลอกออกได้นั่นแหละจึงจะเล่นดนตรีได้จึงจะลีดได้ฉะนั้นถ้าเพื่อนไปจับนิ้วไม้จับมือนักดนตรีที่เป็นเล่นกีตาร์ไปจับนิ้วดูได้เลยนะครับด้านหมดทุกคนผมเล่นว่าเจ็บแล้วตอนนี้ไม่เล่นนานแล้วนะครับเจ็บ
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธ์พิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: าคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้เพื่อสนับสนุนการสร้างสันติภาพในเมียนมาโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ขณะนี้การแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่พบการสุดตัวเพิ่มผู้นำสหรัฐสั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธพร้อมโจมตีอิหร่านโดยทันทีหากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการลอบสังหารประธานาธิบดีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนและสนับสนุนการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาน
2: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งได้หารือร่วมกับนายอันวาอิบรอฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาชายแดนซึ่งรัฐบาลได้เดินหน้าบทบาทเชิงรุกด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเชิงบวกในเมียนมาโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายน2569ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นว่าบริบทของสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยประเทศไทยได้เสนอแนวทางการกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนเพื่อเปิดช่องทางการหารือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ชาติผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบเมื่อปี2564ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้แก่การยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีการเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อหาทางออกอย่างสันติทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียนอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านทางศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติทูตและคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นเวทีพบหารือครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาคาดว่าจะเอื้อต่อการส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคโดยรวมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดงาน Thailand Character and

0: Content Expo หรือ TSEC 2026เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมสูงโดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,440,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขณะที่อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2: วันนี้แหละค่ะจะเป็นวันที่เรามีการรวบรวมของแท้ของจริงนะคะในผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และก็ไม่ใช่มีแค่ความคิดเท่านั้นแต่ว่าได้มีการสร้างตัวตนผ่านทางรูปแบบของคาแรคเตอร์แล้วก็คอนเทนต์ต่างๆด้วยเช่นกันนี่แหละค่ะจะเป็นทางที่เราสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ความเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริงหรือ Creative Economy
1: สำหรับงาน TSEC 2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Multiverse of Creativity รวบรวมผลงานจากศิลปินและครีเอเตอร์ไทยกว่า250รายพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเวทีสัมมนาและการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยตั้งเป้าให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ500คู่เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจคอนเทนต์คาแรคเตอร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนชวิสาปทุมมารายงาน
0: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแนะในภาวะวิกฤตการเงินโลกการกำหนดนโยบายการเงินในภาวะวิกฤตต้องสอดคล้องกับนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างนายวิทย์ไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.บรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินไทยรับมือสงครามและวิกฤตการเงินโลกโดยระบุว่าเศรษฐกิจและการเงินโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้นขณะที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัญหาเชิงโครงสร้างส่งผลให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างล่าช้าและมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพจึงจำเป็นต้องผสมผสานนโยบายการเงินนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างปัจจุบันนโยบายการเงินของไทยอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดขณะเดียวกันยังต้องติดตามพัฒนาการของเงินเฟ้อและเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางอย่างใกล้ชิดความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ขณะนี้การแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่พบการซุดตัวเพิ่มคาดจะสามารถควบคุมได้ภายใน12วันพร้อมเร่งดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยระบุว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการซุดตัวของอาคารยังอยู่ในกรอบคาดการ30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมหลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสอบถามประชาชนในพื้นที่วันนี้ไม่พบสัญญาณผิดปกติเช่นเสียงดังหรือความเสียหายที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามแม้โครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่ได้กำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างให้เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้แม้บ้านอาจไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างโดยกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ส่วนการแก้ไขปัญหาพบว่าหลายตัวชี้วัดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงขณะที่การอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลบางจุดชั้นดินดันตัวกลับขึ้นเล็กน้อยส่วนรอยแยกของอาคารลดลงจากประมาณ 8.7 เซนติเมตรเหลือกว่า7เซนติเมตรแสดงให้เห็นว่าเป็นการดันกลับซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่วิศวกรยอมรับได้นอกจากนี้ผู้รับจ้างได้เพิ่มจุดอัดฉีดปูนจาก4จุดเป็น5จุดและเตรียม พิ่มเป็น6จุดพร้อมรื้อสะพานลอยเพื่อเปิดพื้นที่ให้เครื่องจักรเข้าทำงานได้สะดวกและเร่งการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
4: ของอัตราการซุดอัตราการเข้าหน้างานต่างๆนานาเนี่ยก็มีสัญญาณดีหลายอย่างอย่างเช่นปริมาณน้ำที่ซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะครับมีอัตราลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในบางช่วงที่เขาใช้วิธีเกาติ้งอย่างที่พูดกันมา 2-3 วันนี้เนาะก็คือฉีดน้ำปูนลงไปแล้วให้น้ำปูนเนี่ยเซตตัวเนี่ยปรากฏว่าบางจุดนะครับเราได้เห็นว่ามีลักษณะที่ชั้นข้างล่างเนี่ยดันขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นสัญญาณดี
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าจากข้อมูลทางวิศวกรรมและค่าการตรวจติดตามตรวจวัดต่างๆสถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มดีขึ้นคาดว่าจะสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลาประมาณ12วันหรืออาจเร็วกว่านั้นหากผลการดำเนินงานยังเป็นไปในทิศทางที่ดีสำหรับกรณีฝนตกไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เนื่องจากน้ำที่รั่วเข้าสู่อุโมงค์เป็นน้ำใต้ดินส่วนรอยแตกร้าวของผิวถนนยังอยู่ในขอบเขตเดิมแม้อาจมีรอยปริแตกเล็กน้อยจากแรงสั่นสะเทือนของรถที่ยังสัญจรรอบวงเวียนใหญ่แต่ไม่พบการขยายตัวของพื้นที่เสี่ยงขณะที่บริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยงยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อไปจนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มเติมจึงจะพิจารณาเปิดใช้เส้นทางอีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาคณะกรรมการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าขณะนี้สามารถควบคุมการซุดตัวของดินได้ในระดับหนึ่งหลังมีการอัดสารเคมีเพื่อเสริมความแข็งแรงของชั้นดินเพื่อลดการเคลื่อนตัวแต่ยังไม่สามารถวางใจได้ทั้งหมดจึงจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดส่วนปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากประมาณ50เหลือ30ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงถือเป็นทิศทางที่ดีและยังต้องรักษาระดับน้ำบางส่วนไว้เพื่อคงสมดุลแรงดันและป้องกันน้ำใต้ดินไหลทะลักเข้าสู่อุโมงค์ขณะที่หน้างานเตรียมนำเทคนิคอัดน้ำในอุโมงค์เพื่อสร้างแรงดันต้านน้ำใต้ดินมาใช้เพิ่มเติมสำหรับสัญญาณที่จะบ่งชี้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลงมี3จุดคือต้องติดตามอัตราน้ำเข้าและน้ำออกของอุโมงค์หากน้ำไหลเข้าน้อยลงและสูบน้ำออกได้ทันแสดงว่าวิธีซ่อมแซมได้ผลสภาพผิวถนนหากรอยแตกร้าวหรือพื้นที่ทรุดตัวไม่ขยายเพิ่มถือเป็นสัญญาณที่ดีและการเอียงและรอยร้าวของอาคารขณะนี้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเอียงอาคารแล้วโดยประชาชนสามารถสังเกตรอยร้าวใหม่ที่เกิดขึ้นได้หากพบความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทั้งนี้จากการสำรวจล่าสุดพบว่าบางอาคารมีการเอียงแต่ยังไม่พบรอยร้าวที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างยังต้องเดินหน้าต่อแต่ควรสำรวจชั้นดินเพิ่มเติมโดยเฉพาะบริเวณรอยต่อระหว่างอุโมงค์กับบ่อรับน้ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อการรั่วซึมเพื่อให้ทราบลักษณะชั้นดินอย่างละเอียดและใช้ข้อมูลในการออกแบบมาตรการเสริมความแข็งแรงของดินรวมถึงป้องกันปัญหาในอนาคตพร้อมเสนอให้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์ในอนาคตด้วยการติดตั้งระบบตรวจวัดการทรุดตัวของพื้นดินและการเอียงของอาคารแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน
5: โครงการเนี้ยมันต้องเดินต่อไปเพราะว่าตอนเนี้ยมันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์การที่มันเกิดน้ำรั่วเข้าไปในอุโมงค์ได้เนี่ยผมอยากจะร้องขอให้ลองตรวจสอบสภาพชั้นดินใต้ดินอีกทีนึงอาจต้องมีการทำหลุมเจาะเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าวว่าสภาพชั้นดินตรงระดับความลึก30เมตรที่เป็นจุดต่อของตัวอุโมงค์กับตัวบ่อรับน้ำตัวนี้เนี่ยชั้นดินมันเป็นลักษณะแบบไหนมันเป็นชั้นดินทรายประเภทไหนเพราะว่าทรายร่วนหรือว่าทรายแข็งเนี่ยมันมีผลต่อการเคลื่อนที่เพื่อที่ว่าเราจะได้นำไปปรับปรุงในเรื่องของการทำให้ดินมันแข็งขึ้นเนี่ยจะได้มีวิธีการออกแบบแก้ไขปัญหานี้ได้
0: และเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดฝนตกลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะฝั่งธนบุรีซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซ่อมแซมการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยมีวิศวกรประจำโครงการและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีเหตุถนนยุบตัวที่ถนนจักรเพชรช่วงก่อนถึงสะพานข้ามเมกาพลาซ่าหรือสะพานเหล็กเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พระราชวังพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยระหว่างการซ่อมแซมได้ปิดการจราจร2ช่องทางเหลือช่องทางสัญจรได้1ช่องซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วและการจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกตินายกรัฐมนตรีเรียกประชุมปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้เกี่ยวข้องที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามการสอบสวนและนำผู้กระทำผิดการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยได้เรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามความคืบหน้าในการสอบสวนและติดตามนำผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษโดยมีเป้าหมายต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขการสอบบรรจุข้าราชการทั้งระบบไม่ให้เกิดการทุจริตพร้อมหาแนวทางการดำเนินคดีและเพิกถอนการบรรจุข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรมต้องสงสัยไม่มีใบอนุญาตสั่งการผู้ว่าตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีพร้อมเร่งขยายผลกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายวันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเป็นวันที่2ในจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนเพื่อกวาดล้างการถือครองธุรกิจผ่านนอมินีการก่อสร้างผิดกฎหมายและการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยกล่าวว่าจากการเข้าตรวจสอบโรงแรม2แห่งเบื้องต้นพบไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและไม่ได้รับอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีพร้อมขยายผลตรวจสอบโรงแรมและธุรกิจต้องสงสัยเพิ่มเติมโดยเฉพาะกรณีการถือครองกิจการผ่านนอมินีนอกจากนี้ยังได้เข้าตรวจสอบอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าตองหลังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยมอบหมายให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารการก่อสร้างการใช้ประโยชน์พื้นที่และผู้ถือครองกิจการอย่างละเอียดนายพลพียังกล่าวอีกว่ากระทรวงมหาดไทยบูรณาการข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ตรวจพบบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายนอมินีแล้วกว่า361บริษัทและจะเร่งขยายผลอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดรับข้อมูลจากประชาชนยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าผู้ประกอบการและชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามาดำเนินธุรกิจหรือพำนักในประเทศไทยต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันขยายผลกวาดล้างเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าว
6: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงผลปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีการปฏิบัติการครั้งนี้เข้าตรวจค้น5จุดซึ่งเป็นเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจผ่านบุคคลสัญชาไทยแทนคนต่างด้าวอันอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งเอกสารทางการเงินเอกสารการถือครองที่ดินและข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทเพื่อนำไปตรวจสอบขยายผลกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันว่าจะเร่งสืบสวนสอบสวนและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายพร้อมป้องกันการใช้บุคคลอำพรางถือครองทรัพย์สินหรือประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เป็นธรรมของประเทศราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: Trist Rating คงอันดับเครดิตของกฟผที่ระดับ Triple A เป็นปีที่10ติดต่อกันสะท้อนบทบาทรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนางสาวสมจิตด่านศรีประเสริฐรองผู้ว่าการการเงินและบัญชีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่าบริษัททริสเรตติ้งจำกัดได้ประกาศผลการทบทวนการจัดอันดับเครดิตของกฟผ.ประจำปี2569คงที่ระดับ Triple A ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดเป็นปีที่10ติดต่อกัน สะท้อนถึงบทบาทของกฟผ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่ดำเนินกิจการบูรณาการกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ทั้งการผลิตและการจัดหาพลังงานไฟฟ้าดูแลความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศรวมถึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่สำคัญคือสะท้อนถึงสถานะทางการเงินและสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของกฟผ.ทั้งนี้อันดับเครดิตองค์การเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตรของกฟผ.แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้รวมถึงความมั่นคงทางการเงินขององค์การแม้อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยกฟผ.ยังคงบทบาทสำคัญในฐานะหน่วยงานหลักดูแลรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าการบริหารความยืดหยุ่นและการบูรณาการพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ให้สามารถเติบโตควบคู่กับความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ MRT สายสีน้ำเงินตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปรฟม.ปรับลดอัตราค่าโดยสารในบางช่วงการเดินทางสูงสุด1บาทต่อเที่ยวโดยค่าโดยสารใหม่เริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิม45บาทสำหรับการเดินทาง6 80และ12สถานีขึ้นไปนอกจากนี้ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ขณะที่เด็กมีความสูงไม่เกิน120ซมและผู้พิการยังคงได้รับยกเว้นค่าโดยสารเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลาริดาพรุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
11: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่าน Truth Social Platform Social Media เมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าเขาสั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธกว่า 1,000 ลูกพร้อมโจมตีเป้าหมายในอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือลอบสังหารตัวเขาในฐานะผู้นำสหรัฐขณะที่คำสั่งนี้ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกองทัพสหรัฐมีความพร้อมความมุ่งมั่นและความสามารถที่จะทำลายล้างอย่างเต็มเปี่ยมภายในระยะเวลา1ปีในการทำลายทุกพื้นที่ของอิหร่านให้สิ้นซากถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการจีนอพยพประชาชนกว่า 1,800,000 คนในเมืองหวนโจวมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาวีที่กำลังเคลื่อนตัวเตรียมพัดขึ้นฝั่งเมืองหวนโจวในช่วงเวลาเช้าของวันอาทิตย์นี้แม้ว่าความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นความรุนแรงระดับที่1แต่ยังถือว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นที่อันตรายมากที่สุดเนื่องจากทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านญี่ปุ่นและไต้หวันกำลังเผชิญกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีพัดถล่มในวันนี้ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากพายุลูกนี้ขณะที่ไต้หวันมีผู้บาดเจ็บแล้วอย่างน้อย87คนจากอุบัติเหตุที่เกิดจากลมกระโชกแรงต่อไปเป็นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ฉบับที่7 ในช่วงวันที่11ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเท่านี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรและเวลา 20:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 น.
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life ไวเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญารชุนนะคะในรายการ Smart Life ไวเกษียณนะคะกับเรื่องราวแล้วก็สาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยนะคะเมื่อเราพูดถึงโรคมะเร็งนะเราก็รู้กันอยู่นะว่าเป็นโรคที่ไม่มีใครอยากจะเป็นนะคะหรือไม่อยากให้คนที่เรารักเป็นนะคะแต่ในปัจจุบันนี้เรากลับพบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็โรคนี้สามารถที่จะเกิดได้กับคนเรียกว่าแทบทุกวัยเลยนะคะไม่เฉพาะกับคนอ่อนแอหรือไม่เฉพาะกับคนที่สูงอายุเท่านั้นนะคนที่ดูแลสุขภาพดีคนที่ดูแลตัวเองดีๆออกกำลังกายสม่ำเสมอก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดโรคมะเร็งได้นะถึงแม้วงการแพทย์ก็จะมีการศึกษาวิจัยค้นคว้าถึงสาเหตุต่างๆที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆนะแล้วก็รณรงค์ให้เรารู้จักวิธีการป้องกันแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งได้มากมายนักนะซึ่งสาเหตุในการเกิดโรคมะเร็งที่น่ากลัวอันหนึ่งก็คือที่คนเราควรจะให้ความสนใจมากๆแล้วก็ระมัดระวังมากๆก็คือการทำความรู้จักกับเรียกว่าสารก่อมะเร็งต่างๆที่มีการศึกษาค้นคว้ากันว่าสารพวกนี้มีส่วนสำคัญเลยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งนะหลายๆชนิดเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องของสารก่อมะเร็งนะคะสารก่อมะเร็งคืออะไรนะสารก่อมะเร็งก็คือสารที่สามารถที่ทำให้เราเกิดโรคมะเร็งได้นั่นเองนะคะอาจจะเป็นสารที่อยู่ในอากาศอาจจะเป็นสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหรืออาจจะเป็นสารเคมีในที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารในเครื่องดื่มนะคะหรืออาจจะเป็นสารก่อมะเร็งทางชีวภาพที่เกิดจากการติดเชื้อเช่นเชื้อไวรัสบางชนิดหรือแบคทีเรียบางชนิดก็ได้แต่ว่าพอพูดถึงสารก่อมะเร็งนะก็อย่าเพิ่งไปวิตกกังวลจนเกินเหตุนะเพราะว่าบางทีการที่เราสัมผัสกับสารก่อมะเร็งที่มันถูกบ่งชี้ไปแล้วนะว่าอันนี้เป็นหนึ่งในสารก่อมะเร็งทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราสัมผัสแล้วเราจะเป็นมะเร็งเสมอไปนะคะคือโอกาสที่เราจะป่วยเป็นโรคมะเร็งก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะรวมถึงระยะเวลาในการสัมผัสระดับในการสัมผัสรวมถึงพันธุกรรมของเราด้วยก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันนักวิทยาศาสตร์จากหลายๆประเทศเขาก็มีการคิดค้นวิธีต่างๆที่จะเหมือนกับว่าใช้ในการตัดสินว่าสิ่งไหนที่ควรจะอยู่ในหมวดที่เขาเรียกว่าสารก่อมะเร็งที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์นะรวมถึงเขามีการทดลองใช้สารเหล่านี้ค่ะในปริมาณที่แตกต่างกันเนี่ยในสัตว์ทดลองหลายๆชนิดเพื่อที่จะดูว่ามันเป็นมะเร็งไหมแล้วก็มาเทียบเคียงกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ของเรานะคะสารก่อมะเร็งมันนำไปสู่โรคมะเร็งได้ยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะคือเรารู้สึกว่าสารก่อมะเร็งมันมีความน่ากลัวใช่ไหมมันมีความอันตรายเพราะว่า เราค้นพบว่าสารนี้มันสามารถที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพันธุกรรมของมนุษย์เราได้คือยีนของคนเราเนี่ยมันประกอบด้วย DNA นะคะซึ่งเป็นเซลล์อยู่ในร่างกายของเรานี่แหละนะคะเขาก็จะทำหน้าที่ออกคำสั่งให้ร่างกายของเราทำงานไปในทุกๆวันนะทีนี้คำสั่งเหล่านั้นบางส่วนก็ใช้สำหรับการสร้างโปรตีนซึ่งโปรตีนก็มีส่วนสำคัญมากในกระบวนการทำงานต่างๆของอวัยวะในร่างกายนะคะรวมถึงช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของเซลล์ด้วยสารก่อมะเร็งโดยทั่วไปมันสามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัว DNA ของเรานะคะแล้วมันก็คือตัวการเนี้ยแหละที่ทำให้เซลล์ของเราเนี่ยทำงานผิดปกติแล้วก็กลายเป็นเซลล์มะเร็งแล้วมันก็จะทำให้ DNA ของเราเนี่ยทำงานผิดปกติไปนะพวกเซลล์ที่มีหน้าที่ซ่อมแซมความเสียหายต่างๆก็จะหยุดทำงานนะคะเพราะ DNA มันผิดปกติไปแล้วเนี่ยเวลาที่มันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาก็ไม่สามารถต่อสู้ได้แล้วก็กลายพันธุ์กลายเป็นเซลล์ตัวร้ายซะเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดเซลล์หรือยีนในร่างกายของเรามีความเสียหายแล้วไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือเกิดการกลายพันธุ์อย่างที่เมื่อกี้บอกเนี่ยนะคะทีนี้วิธีการที่เราจะควบคุมเซลล์ของเราเนี่ย มันก็ทำได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพบเจอก็คือว่าเซลล์เหล่านั้นแหละที่เป็นเซลล์ผิดปกติมันก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆไม่เวลาผ่านไปแต่ควบคุมไม่ได้เลยแล้วก็นำไปสู่การเกิดมะเร็งในอวัยวะต่างๆทีนี้เรามาดูกันนะคะว่านักวิทยาศาสตร์เขาจำแนกสารก่อมะเร็งยังไงบ้างนะคะอันนี้เป็นเอกสารวิชาการเลยนะที่มีการรวบรวมแล้วก็เผยแพร่ในเรียกว่าเอกสารการวิจัยโรคมะเร็งระหว่างประเทศที่เขาเรียกว่า IARC เนี่ยนะซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การอนามัยโลกที่เขามีการจัดประเภทสารก่อมะเร็งไว้ในหลายๆหมวดนะคะซึ่งเขาก็ได้ศึกษาแล้วก็เชื่อมโยงกับพฤติกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์ด้วยสารก่อมะเร็งที่ได้มีการศึกษาค้นคว้ามาแล้วเนี่ยเขาจำแนกออกเป็นทั้งหมดเนี่ย4กลุ่มนะคะกลุ่มที่1นะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เขายืนยันแล้วว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ชัดๆเลยนะคะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะลงไปในรายละเอียดแต่ว่าพูดคร่าวๆให้นึกภาพออกก่อนนะคะก็จะมีพวกบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกเนื้อสัตว์แปรรูปทั้งหลายเช่นไส้กรอกกุนเชียงอะไรเนี่ยแร่ใยหินรังสี UV แม้กระทั่งฝุ่น PM2.5 ก็อยู่ในหมวดนี้เหมือนกันกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เรียกว่าน่าสงสัยที่จะก่อมะเร็งเพราะว่ามันมีหลักฐานการวิจัยจากในสัตว์ที่ชัดเจนมากๆนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่พวกยาฆ่าแมลงต่างๆหรือการดื่มเครื่องดื่มที่ร้อนจัดๆหรือการใช้ชีวิตหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับนาฬิกาชีวิตที่เรียกว่า biological clock คือคนที่ใช้ชีวิตไม่ตรงตามเวลาของโลกเช่นถึงเวลาตื่นไม่ตื่นถึงเวลานอนไม่รอนไม่นอนอะไรประมาณนี้นะคะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่2เนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่ม 2A นะคะกลุ่มที่3เขาเรียกว่ากลุ่ม 2B นะเป็นกลุ่มที่น่าสงสัยว่าอาจจะมีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งแต่ก็ยังก้ำกึ่งยังไม่ฟันธงซะทีเดียวนะพวกนี้ก็จะมีหมวดที่เป็นพวกสารให้ความหวานที่เป็นสารเทียมทั้งหลายนะคะที่เป็นพวกเรียกว่าสารสกัดให้ความหวานนั่นแหละหรือว่าพวกสัญญาณขึ้นโทรศัพท์มือถือหรือพวกผักดองหรือแม้กระทั่งพวกที่ถ้าใครเคยได้ยินเนี่ยที่เพิ่งมีข่าวล่าสุดมาเนี่ยก็คือการใช้หูฟังก็อาจจะมีส่วนในเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดเจอมะเร็งได้เหมือนกันก็อยู่ในหมวดนี้นะคะส่วนกลุ่มที่4เขาเรียกว่ากลุ่มที่3ก็คือพวกนี้ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนส่วนใหญ่แล้วก็จะมีพวกสารเคมีต่างๆที่หลักฐานมันอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะฟันธงได้เลยว่าเป็นสารก่อมะเร็งนะคะแต่ก็ยังอยู่ในหมวดนี้อยู่ดีนะคะคืออยู่ในกลุ่มของเรียกว่าสารก่อมะเร็งที่จะต้องเรียกว่าศึกษาวิจัยเพิ่มเติมทีนี้ลองมาดูว่าตัวอย่างของสารก่อมะเร็งที่แน่ชัดแล้วก็มีเรียกว่ามีการทดสอบทดลองแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้อย่างชัดเจนเลยมีอะไรบ้างนะอันแรกก็คือยาสูบนะไม่ว่าเราจะเป็นคนที่สูบบุหรี่ด้วยตัวของเราเองหรือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่า second smoker ก็คือคนที่สูดดมควันบุหรี่จากคนอื่นที่อยู่ในบ้านเราหรือคนที่อยู่ข้างๆเราก็แล้วแต่สารเคมีในยาสูบเนี่ยเขาค้นคว้าว่าอย่างน้อย70ชนิดนะคะเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งแล้วไปทำลาย DNA ของเราอันนี้รวมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้าที่มีการแจ้งเตือนกันแล้วด้วยทั่วโลกนะคะว่าสามารถนำไปสู่โรคมะเร็งได้เช่นกันแม้กระทั่งการสูบบุหรี่เพียงเล็กน้อยนะเขาก็เรียกว่าเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยนะบางคนเคยสูบบุหรี่แล้วก็หยุดสูบมานานแล้วอันนี้ก็ต้องดูด้วยในเรื่องของพฤติกรรมการสูบเมื่อในอดีตว่ามันยังมีความเกี่ยวพันหรือต่อเนื่องทำให้มีโอกาสในการเกิดมะเร็งได้หรือเปล่านะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นตัวร้ายนะคะก็คือเขาเรียกว่ากัสเรดอนชื่อไม่คุ้นนะกัสเรดอนแต่มันคือภัยเงียบที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็เขาบอกว่าเป็นสาเหตุอันดับ2ของการเกิดมะเร็งปอดรองจากบุหรี่นะคะหรือเรียกได้จริงๆก็คือว่าเป็นสาเหตุอันดับ1ของการเกิดมะเร็งปอดสำหรับคนที่ไม่สูบบุหรี่นะคะสำหรับในประเทศไทยแล้วนะเรามีการค้นคว้าวิจัยศึกษาข้อมูลเนี้ยมาแล้วก็มีการนำมาทดสอบกับคนที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งปอดด้วยก๊าซนี้แหละค่ะเราพบได้ในธรรมชาติทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าในปริมาณที่เล็กน้อยมันไม่เป็นอันตรายหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเราสูดดมมันก็ไปเยอะๆนะจากอากาศที่รอบตัวเราเนี่ยมันก็จะไปทำลายเยื่อบุปอดของเราได้นะคะก๊าซเรดอนมันเป็นก๊าซที่มี กัมมันตภาพรังสีมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีอะไรเลยนะแต่มันเกิดจากการสลายตัวของแร่ยูเนียมที่มันปนเปื้อนอยู่ในพวกดินพวกหินพวกทรายภายใต้อาคารต่างๆมันสามารถที่จะแทรกตัวผ่านพวกรอยแยกของดินของฐานอาคารที่มันอยู่ภายในอาคารหรือในบ้านของเราในโดยเฉพาะในที่ที่ถ่ายเทไม่สะดวกนะคะเรารับสารตัวนี้ได้จากการสูดดมนะคะแล้วมันก็ไปทำลายพวก DNA ต่างๆในร่างกายของเราแล้วมันก็จะกลายพันธุ์ได้ด้วยนะคะประเทศไทยเราเองก็มีก๊าซนี้เหมือนกันนะมีการค้นพบเหมือนกันว่าก๊าซเรดอนเนี่ยมีอยู่ในพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันตกในพวกจังหวัดอย่างเช่นเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีเป็นภูเขาที่เป็นหินแกรนิตที่เป็นแร่ยูเรเนียมปนเปื้อนอยู่ตามธรรมชาติหรือพวกเหมืองเก่าๆที่สมัยก่อนนี้มีการขุดเหมืองทำเหมืองกันหรือพวกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่ใช้พวกหินแกรนิตในการตกแต่งบ้านในการใช้ทรายใช้คอนกรีตเป็นวัสดุนะคะพวกนี้มันมีโอกาสเหมือนกันนะที่จะแพร่พวกแร่กัมมันตรังสีนี้ออกมาพวกอาคารที่เป็นห้องใต้ดินที่อยู่ข้างล่างสุดหรือห้องปิดตายพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงนะคะอันนี้คือเรียกว่าก๊าซเรดอนนะคะต่อไปที่น่ากลัวอีกตัวนึงก็คือแร่ใยหินแร่ใยหินเราอาจจะเคยได้ยินกันหนึ่งมันเป็นแร่ธรรมชาตินะที่เป็นเส้นใยหินที่ละเอียดมากๆเลยมีคุณสมบัติที่ทนต่อความร้อนสูงแล้วก็แข็งแรงนะราคาไม่แพงเพราะฉะนั้นมันก็จะถูกนำมาใช้ในเรื่องของการทำอุตสาหกรรมการก่อสร้างเช่นทำเป็นเอาไปทำเป็นกระเบื้องมุงหลังคาเอาทำเป็นกระเบื้องฝ้าเพดานหรือเป็นชิ้นส่วนรถยนต์นะทีนี้ถ้าเกิดว่าเส้นใยเหล่านี้มันหลุดออกมาแล้วเราสูดดมเข้าไปอันนี้ก็ไปติดอยู่ในปอดก็ทำให้เราเกิดโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอดได้เหมือนกันนะความที่มันเป็นเส้นใยขนาดเล็กมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันก็จะไปได้ทุกๆที่เลยแล้วแถมมันยังทนต่อไฟทนต่อสารเคมีนะแล้วก็เป็นสารนำไฟฟ้าได้อย่างดีเยี่ยมเลยอันนี้ก็ถูกจัดอยู่ในสารก่อมะเร็งกลุ่มที่1เหมือนกันนะเพราะว่าเราสามารถที่จะสูดดมเข้าไปได้นะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยโรคที่จะเป็นก็คือแน่นอนนะพวกมะเร็งปอดทั้งหลายนะคะประเทศไทยมีไหมสิ่งที่ต้องระวังสำหรับแร่ใยหินนะก็คือพวกสถานที่ที่เป็นพวกวัสดุที่เป็นบ้านเก่าๆอ่ะที่ก่อสร้างมานานหลายสิบปีแล้วที่มีใช้การใช้กระเบื้องมุงหลังคาใช้ฝ้าเพดานแบบเก่าๆใช้ท่อน้ำร้อนแบบเก่าๆใช้กระเบื้องยางแบบเก่าๆหรือพวกผ้าเบรกในรถยนต์คลาสในรถยนต์รุ่นเก่าๆนะคะพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันแต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยใช้พวกนี้แล้วเขาก็จะตัดทิ้งไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมายังมีอีกสารก่อมะเร็งอีกหลายตัวเลยที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยแล้วก็มีอันตรายที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะคะพักสักครู่ค่ะ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
1: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยเรื่องสารก่อมะเร็งกันต่อนะคะสารตัวต่อไปที่น่ากลัวแล้วอยู่ใกล้ตัวเรามากก็คือสารหนูนะคะสารหนูนี่เป็นธาตุชนิดนึงที่อยู่ในธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยนะมันก็ไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะคะสารหนูเนี่ยพบได้ในดินแล้วก็ในหินนะมันจะมี2รูปแบบก็คือเป็นเรียกว่าสารหนูที่เป็นอนินทรีย์ก็คือพวกนี้จะอันตรายสูงมากเลยจะพบได้ในพวกในน้ำบาดาลในเขตต่างจังหวัดเนาะในดินในน้ำบาดาลในพื้นที่อุตสาหกรรมนะคะอันนี้เสี่ยงเป็นมะเร็งสูงมากแล้วก็สารหนูอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าสารหนูอินทรีย์อันนี้ก็พบในอาหารทะเลนะคะมันมีพิษน้อยกว่านะคะแต่ก็มีความเสี่ยงแล้วก็เป็นสารก่อมะเร็งได้เหมือนกันแต่สิ่งที่น่ากลัวคือว่าข้อมูลล่าสุดของบ้านเราที่มีการค้นคว้ามาคือว่ามันมีการตรวจพบนะการปนเปื้อนของสารหนูในแหล่งน้ำสำคัญนะที่อยู่ใกล้พื้นที่ชุมชนด้วยนะคะสารหนูเนี่ยถูกจับอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งกลุ่มที่1เลยนะก็มันเข้าไปทำลาย DNA เหมือนกันนะแล้วก็ ถ้าเกิดว่ารับไปรับสารหนูไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดมะเร็งที่พบบ่อยก็คือมะเร็งผิวหนังนะคะมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะหรือไตนะคะในพื้นที่ของประเทศไทยเราเนี่ยเขาก็จะแจ้งมาว่าพื้นที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยสำหรับสารหนูก็คือพวกแหล่งลุ่มน้ำนะคะในภาคเหนือเช่นแม่น้ำกกทำจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะคะก็มีพบสารหนูสะสมเหมือนกันนะคะในคนที่อยู่ในชุมชนเหล่านั้นสะสมในเล็บสะสมในเส้นผมก็มีด้วยนะคะหรือพวกที่พื้นที่ที่อยู่ในเหมืองแร่เก่าๆทางภาคใต้นะเช่นนครศรีธรรมราชยะลาอะไรพวกนี้ที่สมัยก่อนเนาะย้อนไปร้อยปีที่แล้วหรือหลายๆปีมาที่เขาทำพวกเหมืองดีบุกเนี่ยมันยังมีการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำประปาในน้ำบาดาลในหมู่บ้านที่คนอยู่กันด้วยนะและที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือสารหนูเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะปนเปื้อนเข้าไปในข้าวด้วยเพราะข้าวเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกในดินถูกไหมแล้วมันก็จะซึมซับพวกสารหนูที่อยู่ในดินได้ดีกว่าพืชชนิดอื่นแล้วถ้าเกิดว่าเราปลูกข้าวในแหล่งที่มันมีการปนเปื้อนสารหนูเช่นอยู่ในแหล่งที่ใกล้โรงงานใกล้เหมืองหรือว่าใกล้พื้นที่ที่ทำเกี่ยวกับพวกเหมืองแร่เนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับสารหนูด้วยนะคะตัวต่อไปก็คือฟอร์มาลดีไฮด์นะฟอร์มาลดีไฮด์นี่เป็นสารเคมีที่เขานำไปใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในครัวเรือนหลายๆอย่างเลยนะเช่นเอาไปทำเป็นไม้อัดเนื้อเราเป็นทำเป็นฝ้าผนังบางชนิดนะคะเราก็มีการศึกษาในหนูทดลองด้วยนะว่าตัวฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยมันสามารถที่จะก่อให้เกิดมะเร็งได้จริงๆมันเป็นลักษณะของก๊าซนะมันไม่มีสีแต่ว่ามันมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวซึ่งร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะรับสารนี้ผ่านทางสูดดมแล้วก็การทานก็ได้หรือว่าสัมผัสทางผิวหนังก็ได้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะพอพูดถึงฟอร์มาลดีไฮด์นะแต่ถ้าบอกว่าฟอร์มาลีนอันเนี้ยนะเราอาจจะคุ้นเคยกับชื่อนี้เพราะว่าเรานึกออกนะว่าเราเอามาใช้ในเรื่องของการดองผลไม้หรือเอามาฉีดศพก็เอามาใช้กันนานมากแล้วเหมือนกันนะตัวฟอร์มาลดีไฮด์หรือตัวฟอร์มาลีนนี่มันจัดอยู่ในสารก่อมะเร็งกลุ่มที่1เลยฮะยืนยันมาแล้วว่ามีอันตรายต่อมนุษย์มากๆนะแล้วก็ทำให้ DNA นี่มันกลายพันธุ์กลายเป็นมะเร็งนะมะเร็งที่เกิดจากตัวฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยที่พบบ่อยๆก็คือมะเร็งโพรงจมูกนะคะหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพราะว่าบางทีเนี่ยเราละเหยพวกไอที่มันเป็นตัวสารเนี้ยเข้าไปนะคะหรือสารนี้มันไปจับกับพวกเม็ดเลือดต่างๆก็ทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้ด้วยนะคะแหล่งต่างๆที่บางทีมันสะสมฟอร์มาลดีไฮด์โดยที่เราไม่รู้ตัวก็คือเพราะว่ามันเอาไปทำเป็นพวกไม้อัดไม้ปาเก้ทั้งหลายเนี่ยสำหรับที่จะเอามายึดแผ่นไม้ให้มันติดกันเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะปล่อยก๊าซพวกนี้ออกมาในทีละเล็กทีละน้อยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นสถานที่ก่อสร้างหรือเป็นห้องที่มันร้อนมันอับมากๆนะหรือบางทีเนี่ยบางโรงงานเนี่ยเขาเอาไปใช้ผสมสีทาบ้านหรือน้ำยาเคลือบเงาเนี่ยพวกสารระเหยต่างๆพวกสีใหม่ๆที่เราทาเข้าไปน้ำยาเคลือบผิวเนี่ยมันก็มีสารตัวนี้เหมือนกันหรือเอาไปผลิตเป็นผ้าม่านพรมนะคะอันนี้ก็มีสารตัวนี้พวกในอาหารน้ำกี้พูดไปแล้วเนอะพวกฟอร์มาลีนที่เราไปใช้ในการที่จะยืดอายุพวกผักผลไม้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเนี่ยชอบเอามาฟอร์มาลีนมาใช้แช่ อาหารทะเลอย่างเงี้ยนะหรือผักผลไม้เพื่อไม่ให้เน่าเสียอันนี้ก็อันตรายมากๆเหมือนกันแล้วก็หมวดที่เป็นพวกเครื่องสำอางก็มีเอาไปใช้ผสมกับยาทาเล็บน้ำยายืดผมหรือการเผาไหม้ของควันบุหรี่อันนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็น่ากลัวอันตรายต่อไปคือพวกควันรถยนต์จากท่อไอเสียรถยนต์อย่างรถบรรทุกรถโดยสารที่มันใช้เชื้อเพลิงเงี้ยนะคะน้ำมันดีเซลโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลที่มันมีก๊าซมีขมเหลวไอเสียออกมาจากเครื่องดีเซลอันนี้เป็นสาเหตุของมะเร็งปอดได้มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงเวลาเดินทางอะไรเนี่ยก็หลีกเลี่ยงพวกควันรถนะนอกจากมลพิษที่นอกจากมาจากท่อไอเสียแล้วนะก็ยังมีมลพิษอื่นๆอีกมากเลยนะที่สามารถที่จะเป็นสารก่อมะเร็งได้ก็คือพวกฝุ่นละอองนะคะแล้วก็พวกสารโลหะที่มันเป็นตัวทำละลายอยู่ในควันต่างๆฝุ่นละอองอย่างเช่น PM 2.5 เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคนในเมืองเนาะ ที่สูดดมกันทุกๆวันนะคะทีนี้ในหมวดของพวกรังสีต่างๆนะคะก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งได้ด้วยเพราะรังสีบางอย่างมันมีพลังงานสูงแล้วก็มันสามารถที่จะทะลุทะลวงเข้าไปในเซลล์ของมนุษย์เราแล้วก็ทำลาย DNA ของเราได้เหมือนกันนักวิทยาศาสตร์เขาก็มีการแบ่งประเภทของรังสีที่มีความเกี่ยวข้องโยงใยกับการเกิดโรคมะเร็งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มแรกที่เขาเรียกว่ารังสีชนิดก่อไอออนซึ่งเป็นอันตรายสูงมากๆกลุ่มนี้พลังงานสูงนะมันเข้าไปกระทบกับอะตอมในร่างกายแตกตัวเป็นไอออนแล้วก็ทำลายผู้ DNA เลยพวกนี้อยู่ในสารก่อมะเร็งกลุ่มที่1เหมือนกันมีอะไรบ้างก็พวกรังสีจากเครื่องเอ็กซเรย์หรือรังสีแกรมม่าในการที่จะใช้ในวงการแพทย์ต่างๆพวก CT สแกนเอ็กซเรย์พวกหรือพวกสารที่ใช้ในการรักษามะเร็งหรือสารกัมมันตรังสีต่างๆพวกนี้หากได้รับในปริมาณมากๆหรือนานๆหรือว่าบ่อยเกินความจำเป็นอันนี้ก็เสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้เหมือนกันหรือมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมก็ได้นะคะหรือรังสีจากพวกคอสมิกนะคะพวกนี้อาจจะไกลตัวนิดนึงจะเป็นพวกรังสีที่มาจากอวกาศที่ส่องมายังโลกเนี่ยนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่ได้รับรังสีพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่เป็นนักบินเป็นแอร์โฮสเตสที่หรือเป็นนักบินอวกาศที่อยู่ในระดับบนสูงๆที่อยู่ในเพดานบินสูงๆพวกนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้รับสารเหล่านี้ด้วยเหมือนกันคนที่ทำงานในโรงงานไฟฟ้าโรงงานนิวเคลียร์นะพวกบุคลากรทางการแพทย์หรือสถานพยาบาลต่างๆเนี่ยซึ่งมีการแนะนำกันว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ป้องกันนะคะก็มีคำถามว่าอะไรอย่างเราอย่างเงี้ยสมมติเราเป็นผู้ป่วยแล้วเราไปต้องไปเอ็กซเรย์นะคะต้องไปเอ็กซเรย์ฟันไปเอ็กซเรย์อวัยวะต่างๆต้องไปทำซีทีไปทำเอ็มอาร์ไออันเนี้ยเรามีความเสี่ยงไหมคือถ้าเกิดในปริมาณน้อยๆมันไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าอันเนี้ยสิ่งที่ต้องมุ่งไปมากๆก็คือพวกบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาอยู่ตรงนั้นเป็นประจำหรือใช้งานตรงนั้นเป็นประจำนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีรังสีอัลตราไวโอเลตนะคะหรือรังสี UV นะคะไม่ว่าจะมาจากแสงแดดหรือมาจากพวกเครื่องอบผิวต่างๆนะมันก็สามารถดูดซึมเข้าไปอยู่ในผิวหนังของเราแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะมีการเตือนมาบอกว่าเราคนเราทุกคนต้องการต้องได้รับแสงแดดนะเพราะว่าแสงแดดมีวิตามินดีถูกไหมแต่การรับแสงแดดก็ต้องระมัดระวังไม่ให้มากจนเกินไปคือไม่ใช่ให้กลัวรังสี UV จนกระทั่งไม่ออกไปตากแดดเลยนะคะแต่ก็คือถ้าเกิดเราจำเป็นที่ต้องออกไปตากแดดในช่วงเวลาที่แดดแรงมากๆเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการทาครีมป้องกันหรือสวมอุปกรณ์ป้องกันสวมหมวกสวมแว่นกันแดดนะทีนี้รังสีอีกกลุ่มนึงนะกลุ่มแรกที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันก่อให้เกิดไอออนรังสีอีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มที่ไม่ก่อให้เกิดไอออนกลุ่มนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันเหมือนกันว่าเป็นสารก่อมะเร็งจริงๆหรือเปล่านะก็ยังมีการศึกษาค้นคว้ากันอยู่พวกนี้เช่นอะไรเช่นพวกคลื่นวิทยุหรือคลื่นไมโครเวฟนะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเสาสัญญาณไปเสาสัญญาณโทรศัพท์ 5G พวก Wi-Fi หรือเตาไมโครเวฟนะคะอันนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มมะเร็งกลุ่มที่2ที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งแต่ว่ายังไม่แน่ใจเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานในมนุษย์ที่ชัดเจนในการที่จะศึกษาตัวเนี้ยนะมันก็จะมีคนเริ่มกังวลแล้วว่าโทรศัพท์มือถือก่อให้เกิดมะเร็งหรือเปล่าคือรังสีที่โทรศัพท์มือถือปล่อยออกมาหรือที่เรียกว่าพลังงานคลื่นความถี่วิทยุเนี่ยคือมันไม่ได้มีพลังงานมากพอที่จะไปทำลาย DNA ในร่างกายของมนุษย์นะคะแต่ก็มีการทำการทดลองในสัตว์ทดลองเหมือนกันนะคะว่ามันจะมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดมะเร็งไหมถ้าเกิดเราใช้ในปริมาณที่มากๆนะคะคือเอาไปว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันนะคะทีนี้เรามาดูในโหมดของกลุ่มอาหารกันบ้างกลุ่มอาหารที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งนะย้ำกันอีกนิดนึงนะก็คือกลุ่มอาหารพวกปิ้งย่างนะเราเคยได้ยินคำเตือนหรือคำแนะนำให้เด็กเลี่ยงการทานอาหารปิ้งย่างกันบ่อยแล้วนะคะเช่นพวกมันทอดมันเผาข้าวโพดปิ้งหมูปิ้งหรือพวกของปิ้งย่างทั้งหลายเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันก็จะมีสารก่อมะเร็งโดยเฉพาะในส่วนที่มันไหม้เกรียมแล้วนะคะอันตรายก็คืออยู่ในกลุ่มของเขาจัดอยู่ในกลุ่มของมะเร็งกลุ่มที่2นะคะซึ่งอาจจะ ผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารแล้วก็ทําให้เกิดเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งระบบทางเดินอาหารได้อีกกลุ่มนึงนะคะที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือสารที่มาจากพวกเชื้อราที่เป็นอัลฟาท็อกซินนะอันนี้ก็พบได้ในพวกถั่วต่างๆของแห้งต่างๆเนาะพวกเครื่องปรุงเช่นถั่วบดพริกแห้งนะคะหอมกระเทียมที่ขึ้นราเงี้ยนะอันเนี้ยเป็นสารที่ก่อมะเร็งแน่นอนนะคะคือเวลาทานก็ต้องเลือกทานระมัดระวังให้ดีนะคะหมวดต่อไปก็คือแอลกอฮอล์นะคือเขาบอกว่ายิ่งเราดื่มแอลกอฮอล์มากเท่าไหร่ก็ยังยิ่งทำให้เกิดโอกาสการเกิดมะเร็งมากยิ่งขึ้นนะมะเร็งที่อาจจะพบได้ในการดื่มแอลกอฮอล์ก็คือพวกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งตับนะแน่นอนเลยมะเร็งตับนี่นะมะเร็งลำไส้มะเร็งทวารหนักนะคะอาหารกลุ่มต่อไปก็คือเนื้อสัตว์แปรรูปนะก็คือเบคอนแฮมไส้กรอกหรือเนื้อสัตว์แปรรูปอื่นๆกุนเชียงเนี่ยนะคะพวกนี้จะใส่สารที่เหมือนกับยืดอายุทำให้เก็บได้นานขึ้นนะคะก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งลำไส้สูงมากพวกของหมักดองของรมควันทั้งหลายนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือพวกอาหารที่ใส่สารกันบูดและสารปรุงแต่งอาหารคือนอกจากที่เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงการทานอาหารแปรรูปแล้วนะคะการทานอาหารที่มีการใส่สารที่เป็นสารกันบูดหรือสารปรุงแต่งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันเพราะว่าพวกนี้จะมีสารไนเตรตซึ่งอันนี้เป็นตัวเรียกว่าตัวร้ายเลยนะที่เราพบในกุนเชียงไส้กรอกแหนมเนื้อแดดเดียวอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ใส่เข้าไปเพื่อให้เนื้อมีสีชมพูมีสีแดงสวยๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้สารก่อมะเร็งทั้งนั้นเลยนะคะรวมถึงพวกสารที่ให้ความหวานนะคะที่เขาเรียกว่าแอสปาร์แตมนะคะพวกนี้จะพบในพวกน้ำอัดลมโดยเฉพาะน้ำอัดลมที่เดี๋ยวนี้ฮิตกันจังนะก็คือพวกน้ำอัดลมสูตรไม่มีน้ำตาลเนี่ยทานมากๆไม่ดีเลยนะคะก็เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่สองเหมือนกันเอาพวกสารกันบูดที่ใส่ในน้ำสมุนไพรน้ำผลไม้พร้อมดื่มหรือแม้กระทั่งซอสปรุงรสต่างๆในพริกแกงต่างๆที่เป็นพริกแกงสำเร็จรูปเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังเช่นกันจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็สรุปได้ง่ายๆก็คือว่าสารก่อมะเร็งเนี่ยมัน อยู่ในทุกๆที่รอบๆตัวเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารอากาศในบ้านนะคะแต่ว่าเราก็อย่าไปต้องบอกว่าเราก็อย่าไปตื่นตัวมากนักนะในเมื่อเรารู้แล้วว่าสารพวกนี้มันมาจากไหนบ้างที่เมื่อกี้อธิบายให้ฟังก็พยายามหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงการดมควันพิษหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีสารปนเปื้อนเหล่านี้อันนี้ก็จะทำให้เราห่างไกลจากสารก่อมะเร็งได้นะคะก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วค่ะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะแล้วเรากลับมาคุยกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สถานีข่าว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีจังหวัดลพบุรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญชวนเที่ยวชมงาน Thailand The Land of Tropical Fruit เริ่มพรุ่งนี้วันแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ไทยอิหร่านยืนยันยังคงรักษาสัญญาในการหยุดยิงกับสหรัฐมาโดยตลอดแต่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะบราซิล3-0เซตการันตีไม่ตกชั้นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 11:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดลพบุรีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายวิรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประธานฝ่ายคฤหัสถ์นำคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวงเวียนเทพสตรีจังหวัดลพบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตทั้งนี้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ชาวลพบุรีและประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้ทรงสถาปนาเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่2ทำให้สยามประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านสถาปัตยกรรมการค้าวรรณกรรมและการต่างประเทศประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ได้โอกาสผ่านโครงการต่างๆเป็นภาพความทรงจำที่อยู่ในใจตลอดไป
3: น้ำท่วมที่อุบลบ้านก็อยู่แถวนั้นท่านไปต่างที่น้ำลดท่านบอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มาประชาชนแถวนั้นร้องไห้พูดได้คำเดียวว่าดีที่สุดเพราะว่าประโยชน์ที่ท่านทำมันเยอะมากมาย
4: ตั้งใจมากราบท่านยังจำใจไม่ได้ตอนนี้คือพวกเราที่มานี่เรารักราชวงศ์ทุกพระองค์อะแต่ว่านี่ทำใจไม่ได้เลยกับพระองค์ฟ้าคือท่านอายุยังน้อยยังทำประโยชน์ได้อีกเยอะภาพที่ท่านช่วยเหลือไม่ว่าจะน้ำท่วมไม่ว่าจะคนยากคนจนยังจำได้อยู่ไม่อยากให้ท่านสิ้น
2: สำหรับภายใน

0: พื้นที่สนามหลวงต่อเนื่องไปถนนหน้าพระรานจนถึงพระบรมมหาราชวังมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นอกจากนี้ยังจัดรถรับส่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อจุดสำคัญทั่วกรุงเทพมหานครมายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกโดยประชาชนสามารถเดินทางไปถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา20นาฬิกานิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในกิจกรรมโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดปากพลตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงโดยมีพระธรรมวชิระเวทีเจ้าคณะภาค18วัดดุสิตดารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายในงานพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราชก่อนที่ผู้เข้าร่วมในพิธีจะร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง29นิ้วแด่วัดปากพลเพื่อประดิษฐานเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั่วประเทศที่ร่วมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนาจำนวน99แห่งโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของกระทรวงคมนาคมและประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปีชาสะแลแมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดปัตตานีบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริโดยมีประเด็นความร่วมมือสำคัญประกอบด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงาน Thailand The Land of Tropical Fruits เริ่มพรุ่งนี้วันแรกเพื่อกระตุ้นการบริโภคและเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ไทย
4: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานมหกรรมผลไม้ไทยThailand The Land of Tropical Fruit ภายใต้แนวคิด Fresh from Farm มหัศจรรย์ผลไม้4ภาคเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทยก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรผ่านการส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้าควบคู่กับการสนับสนุนจุดรวบรวมสินค้าที่มีมาตรฐานและระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรักษาความเป็นผู้นำด้านผลไม้เมืองร้อนในระดับนานาชาติ
5: กรมส่งเสริมสหกรณ์เราก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการที่จะช่วยกระจายสินค้านะคะของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยภายในงานด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ผลไม้อย่างเดียวแต่วันนี้เราจะนำเอาสินค้าระดับ GI นะคะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินเนี่ยจะอยู่ในงานภายในงานนี้ด้วยนะคะก็เชิญชวนทุกท่านเข้ามาจับจ่ายซื้อของนะคะแล้วก็มาร่วมกันสนับสนุนสินค้าของสหกรณ์และสินค้าของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศค่ะ
4: ภายในงานจะมีการถ่ายทอดเสน่ห์ของผลไม้ไทยจากทั่วประเทศรวมถึงการจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นหรือ GI สินค้ามาตรฐานสินค้าเกษตรหรือ Q และสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยตรงจำนวนกว่า50บูธนอกจากนี้จะมีการสาธิตการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตรวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างอาชีพและกิจกรรมการเจรจาธุรกิจจะเปิดพื้นที่ให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เจรจาธุรกิจเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายกับห้างโมเดิร์นเทรดผู้ประกอบการเอกชนโรงแรมและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์และสหกรณ์เครือข่ายในวันที่14และ15กรกฎาคมนี้สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ในวันพรุ่งนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดพื้นที่ MRT จำหน่ายผลไม้ไทยช่วยระบายผลผลิตและส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร
6: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จัดกิจกรรมจำหน่ายผลไม้ทั่วไทยผ่านช่องทาง MRT ภายใต้เทศกาล Thailand The Land of Tropical Food ตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายและเร่งกระจายผลผลิตผลไม้ไทยจากสวนสู่ผู้บริโภคโดยใช้พื้นที่สถานีรถไฟฟ้า MRT เป็นช่องทางจำหน่ายช่วยลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวในช่วงฤดูกาลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงผลไม้คุณภาพที่สดใหม่ในราคาที่เป็นธรรมและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโดยภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้จากแหล่งผลิตทั่วประเทศอาทิมังคุดเงาะสละลำไยมะม่วงมะพร้าวและทุเรียนรวมถึงสินค้าชุมชนจากตลาดต้องชมพร้อมจัดโปรโมชั่นเช่น All You Can Feel ตักมังคุดไม่อั้น59 บาทและสิทธิ์ซื้อผลไม้1กิโลกรัมแถมฟรี1 กิโลกรัมสำหรับผู้โดยสาร MRT ที่ร่วมรายการโดยกิจกรรมจัดขึ้นถึงวันที่24กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 19:00 น.ณเมโทรมอลล์สถานี MRT สวนจตุจักรและจุดจำหน่ายบริเวณสถานี MRT ลาดพร้าวและสถานี MRT สุขุมวิทปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมส่งมอบสนามกีฬาและสิ่งของจำเป็นแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที
7: ่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยเป็นประธานในพิธีส่งมอบสนามกีฬาและสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุมอำเภอสังขะภายใต้กิจกรรมโรงเรียนแห่งความสุขสู่การแห่งความหวังของสำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแต่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนและสร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลการสนับสนุนสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพควบคู่กับการเรียนพร้อมฝากถึงเยาวชนให้ตั้งใจศึกษาและเดินตามความฝันของตนเองเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศคุมเข้มการแสดงฉลากและข้อมูลสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามแนวทางเลมอนลอว์
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั่วประเทศโดยเริ่มตรวจโชว์รูมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายสู่ต่างจังหวัดพร้อมกำชับผู้ประกอบธุรกิจแสดงฉลากและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายหากพบการฝ่าฝืนหรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนจะดำเนินคดีทันทีเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้ามูลค่าสูงผู้บริโภคควรได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งรายละเอียดตัวรถสมรรถนะ แบตเตอรี่และเงื่อนไขการรับประกันโดยสคบจะประสานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกรมการขนส่งทางบกเพื่อยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคนอกจากนี้การดำเนินการดังกล่าวยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือเลมอนลอซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาโดยระหว่างนี้สคบจะบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่โดยเฉพาะเรื่องการแสดงฉลากและการโฆษณาอย่างเข้มงวดพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ก่อนตัดสินใจซื้อและหากพบการเอาเปรียบสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166หรือช่องทางของสคบได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าผลักดันไทยสู่ประเทศต้นแบบด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลภายในปี2573เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นรากฐานสำคัญของระบบสุขภาพที่มีคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จึงร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจัดการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลประจำปี2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และนวัตกรรมจากพื้นที่ต้นแบบทั่วประเทศต่อยอดแนวปฏิบัติที่ดีและสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายในทุกระดับอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมย้ำว่าการพัฒนาระบบสุขภาพให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันผลักดันให้การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นวัฒนธรรมขององค์กรและบรรทัดฐานของสังคมไทยเพื่อนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลต้นแบบภายในปี2573
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
11: ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ยืนยันว่าอิหร่านยังคงรักษาสัญญาในการหยุดยิงกับสหรัฐมาโดยตลอดซึ่งแตกต่างจากสหรัฐที่ละเมิดบันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้อิหร่านจะรักษาสถานะเดิมของโครงการนิวเคลียร์และสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและจะไม่ส่งกองกำลังทหารสหรัฐไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางเพิ่มเติมจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐตกลงที่จะเจรจากับอิหร่านต่อไปแม้ว่าการหยุดยิงนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วพร้อมยืนยันว่าการเจรจากับอิหร่านเป็นเรื่องที่เสียเวลาเปล่าสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการประณามองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นสงครามที่แลกมาด้วยการทำลายสันติภาพและความมั่นคงในยุโรปและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยการแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้ความคุ้มครองของสหรัฐรวมถึงการเข้าร่วมข้อตกลงการแบ่งปันอาวุธนิวเคลียร์ของกลุ่มพันธมิตรพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือจะปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและสันติภาพโดยใช้สิทธิอันชอบธรรมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่7 ถึง8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่พันธมิตรนาโต้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการเพิ่มงบประมาณด้านอาวุธและความร่วมมือทางทหารมูลค่ากว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสารคดีต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย17รายและสูญหายอีก5รายซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นบาวีขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายพร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสำหรับความเสี่ยงต่อดินโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันต่อไปขณะที่ล่าสุดพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวใกล้บริเวณทางตอนเหนือของหมู่เกาะซากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งกำลังเผชิญฝนตกหนักและลมกระโชกแรงพร้อมเตือนให้ประชาชนระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ22ของโลกลงสนามนัดที่3พบกับบราซิลทีมอันดับ2ของโลกโดยแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะบราซิลไปแบบขาดลอย 3-0 เซต 25-15 25-16 25-17 โดยทัชดาวนึกแจ้งตบทำแต้มมากสุด15คะแนนทีมไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้8นัดมี12แต้มอยู่อันดับ14การันตีไม่ตกชั้นเนชั่นลีกแน่นอนแล้วส่วนบราซิลทำผลงานชนะ9แพ้2มี26แต้มอยู่อันดับ2หลังการแข่งขันเพียวอัจฉราพรคงยศกล่าวว่าเป็นแมตช์ที่ยากเหมือนทุกครั้งเพราะบราซิลมีนักกีฬาที่สูงมากๆแต่ก็เล่นไปทีละแต้มจนชนะได้อยากบอกคนไทยว่าทำได้แล้วไม่ต้องยืมจมูกใครหายใจและรอดตกชั้นแน่นอนแล้วขณะที่ทัชดาวนึกแจ้งกล่าวว่ารู้สึกโล่งที่เอาชนะบราซิลได้และไม่ตกชั้นนัดต่อไปก็จะทำเต็มที่อย่างแน่นอน
13: ก็โล่งค่ะเหมือนพอเราสามารถเก็บใช้ได้วันนี้มันก็ทำให้เราแบบมีกำลังใจที่จะสู้ต่ออีกในวันพรุ่งนี้ก็ยังเหลืออีกแมตช์หนึ่งก็เราก็อยากจะคว้าชัยอีกใช่ก็ทำเต็มที่เหมือนเดิมค่ะ
12: สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายของสัปดาห์นี้พบกับตุรกีทีมอันดับ3ของโลกในวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นาทีลีกวอลเลย์บอลอาชีพสหรัฐอเมริกาลีกวันวอลเลย์บอลประกาศต้อนรับศศิภาพรจันทวิสูตรนักตบหัวสาวคนเก่งทีมชาติไทยเข้าสู่ลีกอย่างเป็นทางการโดยถือเป็นนักตบสาวไทยรายที่4ในลีกวันวอลเลย์บอลต่อจากพิมพ์พิชญาโคกรัมพรพันธ์เกิดปราดและปิยนุชแป้นน้อยทำให้ลีกวอลเลย์บอลอเมริกาในฤดูกาลหน้าจะมีสาวไทยไปแข่งขันถึง6คนทั้งในลีกวันวอลเลย์บอลและลีกโปรวอลเลย์บอลเฟเดเรชั่นที่มีอัชราพรคงยศและณัฐนิชาใจแสนสะท้อนให้เห็นว่าศักยภาพของนักวอลเลย์บอลสาวไทยได้รับการยอมรับในระดับโลกศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่4ของปีดิอามุนดิเอลวิยองแชมเปี้ยนชิพที่ประเทศฝรั่งเศสโปรจีนอัจฉยาจิตติกุลมือ2ของโลกดีกรีรองแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วขึ้นฟอร์มเก่งในรอบ2หุดวันเดียว7อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้และอีก1อีเกิลโดยไม่เสียโบกี้สกอร์รวมเป็น6อันเดอร์พาขยับจากอันดับ69ร่วมขึ้นมารั้งอันดับ5ร่วมขณะที่ผู้นำเปลี่ยนเป็นลอตตี้โวลท์โปรสาวจากอังกฤษที่ทำสกอร์รวม11อันเดอร์พาด้านแนลลี่คอร์ด้ามืออันดับ1ของโลกชาวอเมริกันสกอร์รวมเกินไป1โอเวอร์พาไม่ผ่านการตัดตัวสุดโปรสาวไทยที่ผ่านการตัดตัวอีก4คนได้แก่เอริยาจุฑานุการ4อันเดอร์พาอันดับ18ร่วมประพังกรชวัฒนกิจ3อันเดอร์พาอันดับ23ร่วมปัจจลีอนันตริการ2อันเดอร์พาอันดับ38ร่วมและอภิชยายุบลอีเวนพาอันดับ57ร่วมเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026รอบรองชนะเลิศที่ All England Tennis Club ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษยานิคซินเนอร์มืออันดับ1ของโลกและแชมป์เก่าจากอิตาลีโชว์ฟอร์มดุผู้ชนะโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์7สมัยจากเซอร์เบียไปอย่างขาดลอย 6-4 ทั้ง2เซตชัยชนะแมตช์นี้ของซินเนอร์นอกจากจะทำให้เจ้าตัวได้ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์แล้วจะมีการดับฝันการลุ้นแชมป์กระแสนำรายการที่25ของโนวัคโยโควิชลงทันทีเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W15 Astana Women Open ที่ประเทศคาซัคสถานในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวกมลวรรณยอดเพชรพริกโค่นจังกาอึนมวงอันดับ8ของรายการจากเกาหลีใต้ไปอย่างยอดเยี่ยม 7-5 ทั้ง2เซตไปเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอรุจันซากันดิยาโควานักหัวเจ้าถิ่นคาซัคสถานมวงอันดับ6ของรายการกอล์ฟอาชีพไทยแลนด์ PGA ทัวร์รายการสิงห์ SAT ปราจีนบุรีแชมเปี้ยนชิพที่สนามกบินบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายนพรัตน์พานิชผลทำ3เบอร์ดี้ใน3หลุมสุดท้ายก็จบวันที่5อันเดอร์พาสกอร์รวม20อันเดอร์พาเฉินชนะพัชรพลขันทัชชาเพียงสโตรกเดียวป้องกันแชมป์ได้สำเร็จรับเงินรางวัล 240,000 บาทและเป็นแชมป์ไทยแลนด์ PGA ทัวร์รายการที่2ในอาชีพ รายการต่อไปของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยคือศึกสิง SAT TDT ฉะเชิงเทราจึงกำลังวันรวม1ล้านบาทระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคมที่สนามโลตัสวันเล่ห์กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดเดินหน้าสร้างประสบการณ์ที่มากกว่าการขับขี่ผ่านการรวมพลังของคอมมูนิตี้ผู้ใช้ยามาฮ่า PG1 ทั่วประเทศกับกิจกรรม PG1 Ride and Run ชวนออกเดินทางร่วมกันสู่ภารกิจสุดพิเศษในงาน Ultra Man Hero Run 2026งานวิ่ง Ultra Man อย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปี Ultra Man ที่จะจัดขึ้นรวม3สนามทั่วประเทศไทยสนามแรกวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์กรุงเทพมหานครสนามที่2วันที่26กันยายนที่สวนสาธารณะนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสนามที่3จังหวัดกาญจนบุรีในช่วงเดือนพฤศจิกายนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่าน Facebook Yamaha Society Thailand ศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้นอร์เวย์ที่นำโดย Erling Haaland เตรียมพบกับอังกฤษที่นำโดย Harry Kane เวลา 4:00 น.พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะทิตตสีโล
15: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจไฟสมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9 นาฬิกาคลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกา
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: กอล์ฟเกรดเองกับมนมัมมี่วิชชี่วรันธรโมปามกอล์ฟมาสเตอร์และโคฮุกชมพัด
14: งงดิงงเปิดรายการมาแบบนี้งงครับหลายคนฟังเฮ้ยรายการอะไรวะไอ้มวลมาวันเสาร์เฉยเลยงงนะฮะไม่ต้องงงครับนะครับรายการใหม่ฮะคุณผู้ฟังครับก่อนอื่นเลยวันเสาร์ไม่เคยนะแต่ว่าเราจะเจอกันดึกๆนะครับวันเสาร์ช่วง 2:30 นเนี่ยไม่เคยเจอขออนุญาตนิดนึงแล้วกันวันนี้แทรกรายการเช็ดน้ำปั้มไก่นะครับก็เดี๋ยวจะขยับรายการเช็ดน้ำเนี่ยไปอยู่ประมาณสัก 3:30 นนะครับมันต้องหลีกทางให้รายการผมหน่อยไม่ได้ครับนะฮะวันนี้วันเสาร์ครับแล้วก็เป็นวันเสาร์แรกที่วันนี้ขออนุญาตประเดิมรายการใหม่เนาะชื่อรายการว่า Golf Gate A นะครับก็ใครๆที่ติดตามกันอยู่ทั้งเพจ Golf Gate A นะครับวันนี้เรามาออนแอร์แล้วที่นี่นะครับรวมไปถึงวันนี้เนี่ยนะครับออนแอร์พร้อมกันอีกวัน 2-3 เพจนะฮะ ก่อนอื่นเลยดีกว่านะครับถ้าใครติดตามที่เพจน้องปาล์มอยู่หรือเพจโปกุ๊กอยู่เนี่ยนะครับก็ฟังพร้อมกันได้นะฮะทั่วประเทศเลยนะครับแน่นอนครับวันนี้ครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวผมไม่ได้อยู่คนเดียวแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็มีพิเศษด้วยนะครับผู้ดำเนินรายการร่วมของเรา2คนครับคนแรกก่อนเลยฮะโปกุ๊กชมพัดครับสวัสดีครับโปกุ๊กครับสวัสดีโปปาล์มครับ
15: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
14: นะฮะโปปาล์มกอล์ฟมาสเตอร์168
15: กอล์ฟมาสเตอร์168
14: นะครับเดี๋ยวจะมาว่ากันว่าอยู่ที่ไหนนะครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญคนแรกของเราครับผมว่าใครที่ตามโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่นะวันนี้นะเป็นสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟหนึ่งปาก
15: ครับ
14: ซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าพี่โชคดีมากเลยแล้วก็คือพี่คุยกับปาล์มว่าพี่ชอบไอเดียของสนามกอล์ฟนี้แล้วเห็นปาล์มไปตี
15: ครับ
14: ก็เลยทักไปคุยกันกับโปปาล์มคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็พี่ก็เลยบอกว่าพี่อยากจะเชิญเจ้าของเข้ามานั่งคุยหน่อยนะ
15: ครับ
14: บังเอิญปาล์มบอกรู้จักกันพี่อ้าวรู้จักกันเข้าทางเลยงานนี้แล้วเข้ามาปั๊บงั้นได้งั้นขอประเดิมเลยรายการเราเพิ่งมีขอประเดิมก่อนเลยวันนี้นั่งกับเรามาเรียบร้อยหลายคนเคยตามหรือว่าเคยเห็นใครที่แชร์ไปเนี่ยนะครับกับสนามกอล์ฟอยุธยากอล์ฟคลับมันจะมีคลิปนึงที่เป็นไวรัลมาก
15: ใช่
14: คลิปที่เป็นแคดดี้ทำแต่งตัวเป็นนักรบโบราณ
15: สมัยอยุธยา
14: เป็นไวรัลมาก
15: ครับ
14: วันนี้เจ้าของสนามและเจ้าของไอเดียนั้นนั่งกับเราเรียบร้อยนะครับอ่ะตบมือต้อนรับนิดนึงครับสำหรับน้องเบนซ์ครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
14: ขอชื่อจริงนามสกุลจริงน้องเบนซ์หน่อยได้ไหม
15: ใหม่
16: เบนซ์ค่ะพรทิพย์ชัยมัธยมผลค่ะ
14: คนเดียวกับคนที่ไปตีกอล์ฟตกน้ำอะไรนั่นใช่ไหม
16: ใช่ค่ะจริงๆแล้วมีหลายคนอ่ะอาจจะเป็นหนูเป็นหลักเป็นนักแสดงหลัก
15: นิดนึงเป็นแคดดี้ด้วยนะ
16: ล่าสุดเป็นแคดดี
15: ้ไปสมัครแคดดี
14: ้นี่ไงเป็นแคดดี้ด้วย
15: สมัครแคดดี้ด้วย
14: นะครับการสนามกอล์ฟที่ต้องบอกนิดนึงว่าการโปรโมทแบบเนี้ยเกิดมาในชีวิตที่ผมก็ไม่เคยเห็นนะคือจริง
15: ๆ
14: ผมเมื่อกี้หลังไมค์คุณผู้ฟังผมนั่งคุยกับน้องว่าเอ้ยพี่มีไอเดียแบบนี้เว้ยไอเดียแบบนี้กับสนามกอล์ฟสนามหนึ่งแต่ว่าเจ้าของสนามกอล์ฟเหมือนน้องเบนน้องเบนโทษนะน้องเบนคือทายาทของเจ้าของสนามถูกไหมคะ
16: ใช่ค่ะเป็นรุ่นที่2ค่ะเจ้าของคือคุณพ่อ
14: ครับก็คุณพ่อก็ตอนนี้เราก็มาทำหน้าที่บริหารงานแทน
16: ก็ยังไม่แทนขนาดนั้นค่ะก็จะเป็นคุณพ่อแล้วก็พี่น้องอย่างเงี้ยช่วยกันบริหารแล้วก็จะมาช่วยตอนนี้ก็เป็นลูก
14: ๆครับ
16: รุ่นที่2เข้ามาช่วยบริหาร
14: ครับคำถามก็คือหลายคนเดี๋ยวนิดนึงนะหลายคนอาจจะยังไม่เคยไปที่สนามกอล์ฟอยุธยากอล์ฟครับอยู่ตรงไหนก่อนสนามเนี้ย
16: อยู่ตรง
14: ทำไมเราไม่เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวต้องมานั่งแอดกันหน่อยนะเชิญฮะ
16: อยู่ระหว่างเส้นเอเชียกับทางหลวงหนูจำเรียกไม่ได้ทางหลวงไม่ได้อีกอันหนึ่งที่วิ่งมาจากราชคามอะค่ะ
14: อ่าฮะ
16: มันจะอยู่ระหว่างกลางเลยถ้ามาจากเส้นนั้นมันก็จะคือเลยศูนย์บางไซขึ้นไปนิดนึง
14: ครับ
16: แล้วก็เลี้ยวขวาที่จะเป็นเส้นที่ไปตัดกับถนนสายเอเชียค่ะซึ่งก็คือง่ายๆคืออยู่ก่อนถึงเซ็นทรัลอยุธยาเกือบถึงตัวเมือง
14: เกือบเข้าเมือง
16: เกือบเข้าแต่ยังไม่ถึงค่ะ
14: ผมเนี่ยไปเล่นหลายครั้งมากแล้วผมบอกนิดนึงผมชอบสนามนี้คุณผู้ฟังถ้าใครเนี่ยไม่เคยไปเล่นผมแนะนำให้ไปเล่นนะ
15: ต้องไป
14: คือหนึ่งต้องบอกนิดนึงว่า ราคาถูกต้องใช้คำนี้ก่อนนะแต่คุณภาพโคตรดีปกกูเคยเล่นยัง
17: ย
14: ัง
17: ค่ะ
14: นี่ไงเป็นโปรทำไมคุณไม่เคยไปเล่นคุณแข่งอย่างเดียวไงคุณก็จะแข่งในพวกรถยนต์ฮงรถยนต์ฮิวไงสนามดีปกกูเดี๋ยวต้องให
15: ้
14: ต
15: ้
14: อง
16: ให้คุณปาล์มได้คุณปาล์มเพิ่งไปมาให้คุณ
15: ใช่ครับ
16: ปาล์มรีวิว
14: เขาตีไม่จบเนี่ย
15: ก้าวหนุ่มฝนตก
16: ฝนต
14: ก
15: ก็เลยเรียนเช็คไปก่อนเรียนเช็คไปก่อน
14: เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องสนาม
15: สภาพดี
14: เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องสนามแต่คราวนี้ผมต้องมานั่งคุยตรงนี้ก่อนว่าก่อนจะไปถึงเรื่องการโปรโมทสนามเนาะซึ่งจริงๆแล้วเพิ่งจะมาโปรโมทกันจริงๆสักปีนี้ไหมน้องเบน
16: ก็ต้นปีแล้วกันค่ะก็คือความจริงเราเบน
14: อ
16: ะเพิ่งกลับมาช่วยเนี่ยแหละเมื่อต้นปี
14: ไปไหนมาบอกเพิ่งกลับมา
16: ก็ไม่ไปไหนค่ะก็ไปทำตามความฝันไปทำของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ก่อนหน้านี้อาจจะยังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้พร้อมมากที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้หรือเราอาจจะยังไม่มีศักยภาพมากพอจนเราไปอะไปสั่งสมความรู้ความสามารถใดๆก็ตามมาแล้วแล้วก็เอาวันเนี้ยเรารู้สึกเราพร้อมแหละที่จะกลับมาช่วยตรงนี้ให้มันเติบโตขึ้นได้ดีขึ้นน
14: ะครับ
16: อือฮึก็เลยเพิ่งกลับมา
14: ผมฝากนิดนึงนะใครที่ตามโปรกุ๊กสอนกอล์ฟง่ายจนงงอยู่เนี่ยในเพจหรือว่าตามที่เพจปาล์มกอล์ฟมาสเตอร์แล้วก็ฟังทาง97ของเราอยู่เนี่ยใครมีคำถามอะไรยังไงเนี่ยส่งเข้ามาได้ทั้งสองฝั่งเน
15: า
14: ะ
15: ใช่ครับ
14: เดี๋ยวเรา
16: เด
14: ี๋
16: ยวเ
14: รา
16: เปิดไว้ให้เปิดคู่ไว้ให้ดีไหม
17: พ
16: ี่
17: เบนเหม
15: ือ
17: น
15: พี่เบนเขยิบมา
14: น้องเบนเข้ามาหน่อย
15: โอเคโอเค
14: นะครับ
15: โอเค
14: พูดได้นะ
16: เสียงเบามาก
14: มีอะไรถามได้มีอะไรถามได้นะ
16: ลูกเพจคุณปาบอกเสียงเบามาก
14: เสียงเบาเนี่ยเสียงเบาจากไหนถ้ามาจากเพจ
15: จะจากไลฟ
14: ์อ๋อมาจากไลฟ์นะครับตัวนี้ใช่ไหมมันไกลนิดนึง
17: ม
14: ันไกลนิดนึงนะครับก็แต่ว่าจะพยายามตะคอกให้ฟังแล้วกันนะแต่ถ้าใคร
17: ตะคอกให้ฟ
14: ัง ใครฟังไม่ชัดเปิดวิทยุนะครับ FM 97ได
15: ้ใช่ FM 97ไปด้วยได
14: ้นะครับคืออย่างนี้นั่งคุยกันนิดนึงนะครับเรื่องของการโปรโมทพี่เพิ่งจะมาเห็นคลิปจริงๆเนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไหม
16: ค่ะใช่ๆก็อาจจะเป็นตัวที่ไวรัลแบบว่าสุด
14: ๆพี่เห็นตัวแรกพอพี่ตามเพจเขา
16: พายเรือ
15: คร
16: ับ
14: ใช่
16: พายเรือ
14: ใช่
17: ทำดีมาก
15: โอวีวันใช่ไหม
16: โอวีวัน
15: ค
16: ื
15: นโอวีวันแล้วคนพายเรือก็คือใส่ผู้หญิงใส่ชุด
16: ใ
15: ส่ชุดไทย
14: ใช่ใช่ใช่คือเขาสื่อความเป็นอยุธยา
17: หนูว่าทำดีมากเลยค่ะเป็นแอดที่เข้ามาแล้วหนูดูจนจบอ่ะ
16: เห็นใช
17: ่
16: ไหม
17: ใช่ค่ะเพราะว่าหนูว่ามันดูรีเลทดีอ่ะเราเห็นภาพนี้มาอยู่แล้วแล้วบังเอิญว่าเฮ้ยอยู่ในสนามกอล์ฟไอเดียดีมาก
15: จริงจริงครับไม่มีใครทำเหมือนที่พี่มน
14: ต์ใช่เอาไอเดียมาจากไหน
16: ก็คือความจริงเนี่ยก็หนูอะทำงานคู่กับอันนี้หนูพูดได้เลย
14: พูดได้เลยไม่มีปัญหา
16: หนูทำงานกับน้องปิงเนาะหลายๆคนถ้าเป็น
14: ของ
16: กอล์ฟอาจจะรู้จักน้องปิงจากแฮปปี้ฮิตเตอร
14: ์
16: คือความจริงแล้วเนี่ยกอล์ฟเนี่ยอาจจะเป็นแพชชั่นของเขาแต่อาชีพหลักของเขาคือทำโปรดักชั่นเฮาส
14: ์
16: ซึ่งความจริงเบนซ์น่ะรู้จักน้องปิงมานานมากแล้วค่ะน่าจะเป็น 7-8 ปีแล้วแต่ก็คือเราก็ยังไม่ได้กลับมาตีกอล์ฟเราก็ไม่ได้มาสนใจเรื่องกอล์ฟจนเรากลับมาก็แบบเฮ้ยเราอยากโปรโมทอะแต่เราเอาไอเดียจากไหนดีนู่นนี่นั่นอะไรดีก็เลยอ่ะคิดว่าลองทักน้องปิงไปดูเผื่อว่าเขาจะแบบพอมีไอเดียเพราะเห็นเขาทำช่องด้วยทำอะไรด้วยก็เลยทักน้องปิงไปก็เกิดการคุยกันนู่นนี่นั่นตอนแรกบรีฟแรกที่เบนบอกน้องปิงไปคือขอเอาอะไรที่ไม่รีเลทกับอยุธยาเลยเพราะไม่อยากให้คนติดภาพว่าไกลหนึ่งพอคำว่าอยุธยาไกลกรุงเทพสองอยุธยาคือเก่าฟีลแบบว
14: ่
16: า
14: เมืองเก่าม
16: ันจะมีอะไรทำไมมันเป็นวัดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องปิงอ่ะเขาก็เสนอไอเดียนี้มาซึ่งคลิปแรกอ่ะเนาะเป็นเอกคนพายเรือ เป็นแบบว่าน้องปิงแบบพี่เบนคือผมคิดว่าผมอยากลองไอเดียนี้จริงๆผมขอสักตัวหนึ่งได้ไห
14: ม
16: คือเราอาจจะคุยกันว่าโอเคเดี๋ยวน้องทำให้พี่4คลิปละกันน้องปิงบอกผมอยากลองนี้จริงเดี๋ยวผมทำให้อ่ะ5คลิปเลยผมขอลองไอเดียเนี้ยแบบว่าลองดูว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กตอนแรกเราก็ยังแบบมันจะเวิร์กจริงหรอไม่อยากให้แบบมันติดคอมเมดี้หรือติดอะไรเกินไป
14: ยังมีความคิดเก่าๆอยู่นิดนึง
16: ยังมีความคิดว่าแบบเพราะเราก็ยังไม่มีภาพไงว่ามันก็อยากที่พี่พลอย่างพี่ปานอย่างปงบอกว่ามันไม่เคยมีสนามไหนที่มันทำสิ่งนี้ออกมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะโอเคลองเชื่อเขาละกันคือเพราะว่าเบนก่อนอันนี้ก็ทำแบรนด์ทำอะไรของตัวเองอะสุดท้ายที่ตกผลึกมาได้คือเราควรเชื่อคนที่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆนะมันจะเป็นสิ่งที่ดีนั่นก็โอเคลองดูพอปล่อยตัวนั้นไปปุ๊บก็คือโอ้โหไวรัลมากทุกคนพูดถึงแบบลูกค้ามาตามแบบ ทุกคนที่มาก็คือวันนี้ไม่มีเรือหรอวันนี้ไม่มีใครเรือหรอค
14: ือ
16: ท
14: ุ
16: กคนพ
14: ู
16: ดอย่าง
14: นี
16: ้
14: เลย
16: ใช่ดังนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอเดียนี้มันเวิร์กแล้วหลังจากนั้น
14: อ
16: ะน้องเราก็ไม่ได้ไปฟีดแบ็กน้องปิงไงว่าแบบเราชอบเราไม่ชอบอะไรเง
14: ี้
16: ยจนรอบต่อมาว่าน้องปิงเอาอยุธยามาให้พี่อีกอันดิไปคิดตัวให้หน่อย
17: ซีร
16: ี
17: ส์
16: เออไหนลองเอาอยุธยาไปงั้น
17: เล่น
16: จนมันก็เลยมากลายเป็นไออันที่ตีข้ามน้ำแล้วแคนดี้กลายเป็นนักลบก็ไวรัลกว่าเดิมอีกกลายเป็นไวรัลกว่าเดิมอีก
14: ใช่
16: ค่ะ
14: คือจริงๆผมว่าไอเดียเนี้ยดีเพราะว่าเขาเรียกว่านำเสนอสิ่งที่มันเป็นท้องถิ่นเป็นพื้นถิ่น
15: อ๋อจริงครับ
14: คือในมุมน้องเบนซ์ไม่ผิดนะปาล์ม
15: ครับ
14: ที่คนเขาคิดแว็บแรกของอยุธยาก็คือมันเก่าม ันคือเมืองเก่าอ่ะแล้วมันไกลแต่ในความจริงสนามไม่ไกลนะ
16: ไม่ไกลความจริงมันไม่ชั่วโมงนึงถ้าคุณไม่ได้อยู่บางนาหรือพระราม3
17: อ
16: ่ะคือจากในเมืองจากทองหล่ออย่างน้องปิงเขามาจากทองหล่อเขาก็ชั่วโมงเดียว
14: ก็ถึง
16: เพราะมันขึ้นทางด่วน
15: แล้วขับง่ายเพราะมันตรงอย่างเดียว
16: ใช่
15: ตรงอย่างเดียว
14: ต้องให้ปกกุ๊กไปลองนะ
16: ให้โปก
14: ูผมบอกเลยสนามดีด้วยคุณผู้ฟังคืออย่างนี้เราไม่ได้แบบว่าทำไวรัลออกมาแล้วมันดีแต่โปรดักชันนะคือด้วยสินค้าเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งผมเป็นลูกค้าเขานะผมก็ไม่ได้อะไรนะผมก็ไปก่อนนั้นนี่ไม่เคยรู้จักกับน้องเบนซ์มาก่อนเน
15: ี่
14: ย
15: ครับ
14: ผมไปสนามเขาหลายรอบผมชอบคือสนามเขาดีเขาคอนดิชันเขาดีอ่ะคือในราคาที่แบบคุณจับต้องได้โอเคต้องยอมรับนิดนึงอ่ะแล้วต้องขยับออกไปไกลสักนิดนึงแต่มันไม่ได้ไกลจนเกินไปอ่ะในความเป็นจริงแล้วอ่ะแต่คุณได้คอนดิชันที่แบบเฮ้ยดี
15: พี่บอลครับทีนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าที่ว่าราคาดีเนี่ยเท่าไหร่
14: ให้เจ้าของพูดเลยเท่าไหร่
15: ดีเท่าไหร่
16: ดีก็คือวันธรรมดาเนี่ยรวมทุกอย่าง 1,300
15: 1,300 รวมทุกอย่างก็คือกินฟรีแคทตี
16: ้
15: รถกอล์ฟ
16: ไม่รวมทิป
15: พันสาม
14: อันนี้มันเรื่องปกติแล้วทิปมันอยู่ที่เรา
15: ทิปใช่ทิปอยู่ที่เราอยู่แล้ว
16: จันถึงสุกค่ะ
15: จันถึงสุกพันสามถูกมาก
17: จันถึงสุกพันสาม
14: ถามที่ไหน
16: คะเดียวทั้งวัน
17: อยุธยากอล์ฟค
14: ลับ
15: อยุธยากอล์ฟคลับ
14: เขายังตกใจเพราะเขายังไม่เคยไปเดี๋ยวถ้าเขาไปนะแล้วเขาจะบอกขายราคานี้ได้เหรอเชื่อคำพูดพี่ขายราคานี้ได้จริงๆเหรอ
15: เพราะวันนั้นปาล์มไปตีนะฝนตกมาก่อนหนักมากเลยเราก็คิดว่าไอ้กรีนมันก็คงแบบช้าๆฝ
14: ื
15: น
14: โอ้โหอย่างโหดกรีนเขาอะ
15: ใช่แต่กรีนยังแข็งแสดงว่าระบบระบายน้ำดีมาก
14: คือสิ่ง
15: เร็วด้วย
14: สิ่งหนึ่งสนามกอล์ฟถ้าจะดูเนี่ยไม่ได้ดูอะไรเยอะคุณฟังครับใครที่เพิ่งเล่นกอล์ฟหรือว่าอะไรก็ตามสนามกอล์ฟในหัวใจสำหรับผมนะมีอยู่สองอย่างข้อที่หนึ่งสำคัญที่สุดสำหรับผมคือกรีนคือถ้าขึ้นไปแล้วกรีนมันไม่กระด่างกระดำกรีนมันเนียนนะจบผมไม่สนใจแฟเวย์จะแบบกระด่างกระดำบ้างอะไรผมไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ที่นี่เขาสมบูรณ์นะ
15: อ
14: ันที่สองอันนี้สำคัญทีบ็อกซ์มันต้องเรียบบางทีเป็นหลังเต่าอ่ะมันไม่แฟร์ไงถูกไหมเป็นหลังเต่าน
15: ี่ดีจะเห็นทีออฟเรียบหมด
14: มันจะเรียบที่นี่เรียบ
15: เรียบ
14: คือคุณไม่ต้องซีเรียสไอ้เรื่องใดวงใดหวัดมันเป็นเรื่องปกติสนามดีๆมันมีทั้งนั้นแหละแต่ว่าขอให้มันเรียบไม่ใช่หลังเต่าไม่งั้นคุณปักทีคุณจะยืนยังไงผมถามหน่อยหน้าสูงหน้าต่ำ
15: เขาอาจจะตั้งใจให้คนตียากหน่อยไงครับอาจจะยากหน่อยไม่งั้นตีเหมือนพรมใครจะไปชอบ
14: ผมไม่ได้มองว่าตรงนั้นมันทำให้ยากนะแต่พี่มองว่าอะไรมองคุณไม่เอาใจใส
17: ่
14: คำว่าทีออฟอะทีบ็อกซ์มันต้องแฟร์ก่อนส่วนเขาจะตีขวาตีซ้ายมันเรื่องเขาแหละถูกไหมเพราะฉะนั้นที่นี่ในราคา 1,300 บาทย้ำอีกครั้งนะรวมทุกอย่าง
15: 1,300 รวมทุกอย่าง
14: รวมทุกอย่างนะ 1,300 เสาร์ที่ละ
16: เสาร์อาทิตย์มันจะมีช่วงเช้าถ้าช่วงเช้าจะเป็นราคาเดียวน่าจะ 2,500 ค่ะแล้วก็ถ้าช่วงบ่าย
14: ก็ยังถูก
16: หลัง 11:30 น น่าจะประมาณ 1,500
14: เสาร์ที่ 1,500
17: เสาร์อาทิตย์ช่วงบ่ายขอเน้นอีกทีนึง
16: ช่วงบ่าย
15: ช่วงบ่าย
17: ตั้งแต่กี่โมงคะบ่ายโมงเหรอคะ
16: 11:30 นะ
14: คะไม่บ่าย
17: ไม่บ่ายด้วย
14: ไม่บ่ายแค่
16: สาย
17: เอาล่ะเดี๋ยวสนามจะไม่ว่างแล้วค่ะตอนนี
14: ้อันนี้
17: 11:30 น 1,500 บาทวันเสาร์และอาทิตย
14: ์รวมทุกอย่าง
16: รวมทุกอย่างรวมทุกอย่าง
17: ใครที่รู้สึกว่าสนามในกรุงเทพอ่ะคนแน่น
14: อ
17: ยุธยากอล์ฟคลับเป็นช้อยส์ต่อไป
16: ที่แต่ช่วงนี้ก็อาจจะเริ่มแน่นแล้ว
17: นี่มาแล้ว
14: เพราะว่าคลิปไวรัลคราวนี้ต้องถามนิดนึงกลับมาที่คลิปนิดนึงทำมาแล้วกี่คลิปครับ
16: โอ้น่าจะเยอะแล้วค่ะน่าจะลงคือมันก็จะมีสลับการที่เบนทำเองด้วยแล้วก็มีที่ทีมช่วยทำด้วยก็เยอะน่าจะเยอะน่าจะเป็น20
14: 20คลิป
16: แล้วค่ะ
14: คราวนี้พี่จะเห็นว่าในกวนของน้องเบนเนี่ย มันไม่ใช่มีน้องเบนคนเดียวแล้วมันก็จะมีผู้ชาย2คนมีผู้หญิงคนนึงอันนั้นคืออะไรยังไงครับ
16: เป็นผู้ชาย2ผู้หญิง2ก็คือเป็นญาติกันหมดเลยค
14: ่
16: ะใช่ก็คือเป็นพี่น้องที่นี่แหละค่ะที่ช่วยกันอยู
14: ่
16: นะ
14: เ
16: พราะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าพอมันมีการถ่ายทำบางทีก็จะเรียก
14: มาทั้งหมด
16: ทุกคนมาก็คือเหมือนตอนแรกพี่เขาก็เสนอไอเดียว่าจะหานางแบบในแบบหรืออินฟลูเอนเซอร์อะไรมาถ่ายไหมแต่ทีเนี้ยเราก็คิดกันว่ากลัวอย่างนั้น
14: อ
16: ะภาพจำมันจะไม่ชัดเจน
15: ม
16: ันจะไม่ยั่งยืนเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาก็สามารถไปตี
14: ที่อื่นได
16: ้ที่แต่อันเนี้ยคือแอสเซทของเราดังนั้นเป็นทีมของเราไปเลยให้คนจำภาพของเราไปเลยดีกว่า
14: คุณกระซุบซิบอะไรกันคุณกระซุบกระซิบอะไรกันฮะทำไมพูดเลย
17: พี่หมดนั่งนี่เดี๋ยวเรา
14: ไปนั่งนี่ไม่เป็นไรนั่งได้
15: นั่งได้เปลี่ยนนี่
14: นั่งได้คุยได้คุยได
15: ้ใช่ลองดูเปลี่ยนบ้าง
17: เดี๋ยวหนูได้คุยได้เดี๋ยวหนูชงให้
14: มาคุยได้ขยับมา
17: เดี๋ยวหนูชงให้มาชงให้มาฉันไหนชงได้หนูชง
14: ขยับได้
17: เขาจะได้เห็นหน้าพี่เบนซ์หน่อย
16: ค
14: ่
16: ะ
14: โอเค
15: โทษนะ
14: คือไอเราก็วางฐานของการทำวิทยุอ่ะเนาะเพราะมันอยู่ตรงมุมไหนก็ได้ขอให้เสียงมันออกใหม่มันก็โอเค
16: เน
14: ี่
16: ยเพจปุ๊บคอมเมนต์เยอะมาก
14: อ่ะเดี๋ยวไปโจทย์เข้ามาโจทย์ผมมาไอตัวนี้ไอตัวโจทย์ผมไอตัวนี้กูอ่านคอมเมนต์หน่อยมีคอมเมนต์หน่อย
17: หนูขออ่านคอมเมนต์ทุกคนค่ะ
14: เชิญ
17: FC โปกูครับอะไร
15: FC โปกู
17: คนมนเจอผมได้นะครับใครคะ
14: ไอ้นี่โจทย์ผม
17: อ๋อโจทย์เหรอโจทย
14: ์ไอ้นี่ไม่มีอะไร
17: หนูบังหน้าพี่มน
14: ไอ้นี่ไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรนั่งได้
17: บังหน้าพี่มน
14: ได้ๆๆเอา
17: ใหม่ติดตามโปกุ๊กตลอดเลยครับได้ความรู้มาพัฒนาตัวเองเยอะเลยครับขอบคุณค่ะผมเคยเจอแล้วครับแกลืมของไว้ในล็อกเกอร์ใครเจอพี่มนเขาบอกว่าเจอพี่มน
14: แล้วอันนี้น้องผมอันนี้เขาเพิ่งหัดตีกอล์ฟคนนี้
17: อะไรครับคุณนิวอ๋อนี่เขาคุยกันแล้ว
14: ครับ
17: ขอความกรุณาทำโรงแคดดี้ให้เป็นสวัสดิการให้แคดดี้ให้ดีกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับ
16: ก็คือเหมือนสนามอ่ะก็คือทำมา17ปีได้แล้วค่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการรีโนเวทหรืออะไรเลยซึ่งตอนนี้เราก็จะมีแผนที่จะรีโนเวทดังนั้นทุกอย่างก็จะดูแบบว่าวินเทจโอสกูลนิดนึง
14: อ่ะถ้าอย่างนี้คุยนิดนึง17ปีพี่เพิ่งไปเล่นสนามอยุธยากอล์ฟคลับนี่มาสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนาะแต่ไปหลายทีคราวนี้ถามนิดนึงว่าอ๋อนี่ไม่เคยรีโนเวทสนามดีจังเลยไม่เคยรีโนเวทเลยครับก็คือแมนเทนแนนซ์อย่างเดียวนิดหน่อย
16: แมนเทนแนนซ์ด้วยแล้วก็ช่วงน้ำท่วมก็คือโดนท่วมก็คือมีการปรับปรุงไปรอบนึงที่
15: น้ำหนักคือท่วมแบบหมดเลย
14: อย่างเกี้ยง
16: ชั้นบนขับเฮาเลย
15: ค่ะก็คือเกือบทั้งสนามเลยพูดก็คือในสนามแฟร์เวย์กรีนหมดเลย
14: สูงมากนะ
16: เลยใช่
14: เพราะขับเฮาชั้น2
16: ใช่ค่ะ
15: ใช่ครับ
14: สูงมาก
16: ใช่ท่วมหมดเลย
14: โอ้โห
16: ใช่
14: ก็ทำใหม่โอเคแต่สนามดูแลดีจริงๆตอนนี้ต้องพูดจริงว่าดูแลจริงๆคราวนี้ก็คือคนออกแบบเป็นใครครับ
16: คนออกแบบเป็นนักกอล์ฟคนไทยค่ะหนูจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ถ้าม
14: ีชื่อไหมมีที่อยู่ไหม
15: ที่อยู่
14: ที่วิ่งตามไปตบกระโหลกหน่อย
15: ทำไมครับ
14: โอ้โหสนามแกโหดแล้วเกิด
16: เราช่วยกันดีไซน์คนหนึ่งคือเป็นคุณพ่อหนูแต่ไ
14: ม่ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหา
15: ไม่ได้
14: สนามสนุกอ่ะสนาม
15: ตั้งใจทำให้ท้าทาย
14: ไอ้ถ้าพูดถึงเรื่องสนามนิดนึงนะมีหลุมหนึ่งกุ๊กเป็นโค้งลูกตัวอยู่หลุม18อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ใช่ไหม
16: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
14: เป็นโค้งลูกตัวอยู่
17: อันนี้คือ
14: พาห้า
17: หลุม
14: พ
15: าห้า
14: ทีออฟตรงนี้นะ
15: ทีออฟตรงนี
14: ้แล้วก็กรีนอยู่ตรงนี
15: ้ทีออฟตรง
14: ตีข้ามนะ
17: เอาอย่างที่บางคนตีตัดเลย
14: 350
15: ตีตัดตกน้ำ
17: ทะล
15: ุหลังตกน้ำ
14: ถึงกับเฮ้าเลยนะเนี่ยตีถึงกับเฮ้าเลยอ่ะ
15: แคดดี้ร้องโฟดังหน่อยร้องโฟดังหน่อย
14: อันนี้น่าไปลอง
15: โฟปลาในบ่อนี่เลย
16: แต่ความจริงแล้วหลังๆเขาจะไม่ค่อยให้ตีตัดแล้วค่ะเพราะว่าบางคน
14: เดี๋ยวต้นไม้มากัน
16: อัดสุดแรงแล้วมันจะไม่ไปทีออฟม
15: ัน
16: จะมีทีออฟ
15: คือมันขวาล้นมันล้นขวา
16: ไปถ้ามันล้นขวามันจะไปตก
15: อันตราย
16: คนอื่นมันจะค่อนข้างอันตรายนึง
14: เพราะอันนี้ใครไปเล่นก็ไม่ต้องทะลึ่งตีข้ามเพราะมันมียา
16: ใช
14: ่
16: ใช่เดี๋ยวพี่แคดดี้จะโดนใบเตือนค
15: ่
16: ะ
15: เดี๋ยวแคดดี้โดนเตือนมีคอมเมนต์ท่านหนึ่งครับพี่มนบอกว่า I'd like to try it if I get a chance ก็คืออยากไปลองสนาม
14: มาเลยครับยินด
15: ีมากเยี่ยมมากควรไปครับควรไปอยุธยากอล์ฟคลับ
14: เดี๋ยวพักแป๊บนึงเดี๋ยวให้ Wi-Fi
16: นี่ชื่อคุณเดี๋ยวนะคะอัธนันยมจินด
14: า
16: อดีตนักกอล์ฟทีมชาติไทยค่ะ
14: ครับ
15: อ๋อเป็นนักออกแบบสนาม
14: สนุกสวยเลเยอร์ดีมาก
15: วันนั้นผมไปออกรอบไปก็โบกี้แล้ว
17: เอ้ย
15: โบกี้พาทุกทีโบกี้พาแล้วก็โบกี
14: ้นี่สนามยาวด้วยนะสนามความยาวเท่าไหร่นะผมไม่ยาวนะ
16: ไม่ยาวมากทั้งหมดนะ7,000 ถ้าจากหมุดเหลืองใช่ไหมหมุดหลังสุด
15: วันนั้นปาไปตีน่าจะ 6,000 ปลายๆมั้งครับ
18: ถือว่ายาวนะ
15: ถ้าหลังก็น่าจะ 7,000
18: ถือว่ายาวนะเพราะว่าสนามปกติถ้าคนเล่นปกติไม่เกิน 6,500 นะ
15: ใช่ 6,500 6,600
18: ถ้าเอาคุยเรื่องหมุดขาวนะอย่าโปกุ๊กอ่ะ
16: อ๋อถ้าหมุดขาวแค่ 6,000 ค่ะอ๋อหมุดขาว 6,000 แต่ว่าถ้าหมุดเหลืองอ่ะหมุดหลังสุดอ่ะน่าจะสัก7,000 7,200 มั้งคะถ้าจำไม่ผิด
18: สนามเคยจัดแข่งมั้ย
16: เคยแต่ก่อนจัดแข่งบ่อยค่ะแล้วก็
18: ที่เป็นแข่งทัวร์นาเมนต์ระดับประเทศนะ
16: ใช่ๆก็มีคัดเยาวชนคัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆ
15: แล้วเดี๋ยวจะมีอีกไหมครับ
16: ก็ถ้ามีใครสนใจก็ม
15: ีได้โอเคจัดได้
16: เรื่อย
18: คืออันนี้เดี๋ยวก่อนจะเบรกเนี่ยต้องคุยให้มันจบๆกันเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องคลิปเนี่ยอย่างสนามเนี้ยสามารถปิดแข่งอะไรก็ได้ใช่ไหม
16: ปิดแข่งได้ค่ะก็มีคนมาจัดปิดแข่งตลอดใช่
18: ราคาก็คือคุณดูจากราคากรีนฟรีอ่ะ
19: ค่ะ
18: ก็ไม่น่าแพงถูกป่ะ
16: ใช่
18: ปิดแข่ง
15: ไม่แพง
19: หนูว่าไม่แพงอ่ะ
18: เนาะไม่น่าแพง
19: เพราะว่าราคากรีนฟรีปกติก็ถือว่าไม่แพงอยู่แล้วถ้าเทียบกับที่อื่นๆถ้าบอกว่าคอนดิชันดีนะ
18: ดีคอนดิชันดีมากนะครับก็เดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเราต้องเบรกกันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวทางออนไลน์เนี่ยก็อาจจะต้องคุยกันไปก่อนนี่แหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทางวิทยุเนี่ยจะเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักนิดนึงเดี๋ยวค่อยกลับมานะครับก็กลับมาเนี่ยเดี๋ยวจะมีหลายเรื่องที่ต้องคุยเห็นได้ข่าวไปเป็นแคดดี้ทำไมถึงได้เป็นแคดดี
15: ้
18: เดี๋ยวจะคุยตอน
15: เจ้าของสนามไปเป็นแคดดี้ได้ยังไง
18: ทำไมถึงมีไอเดียนี้
19: มีคอมเมนต์บอกว่าคนนี้ใช่แคดดี้ที่มาสมัคร
18: ครับเอาล่ะได้แล้วไง
16: ลาออกแล้วค่ะตอนนี้มารับบทเป็นพนักงานวิทยุ
18: เอ้าเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะทางวิทยุนะฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับ
15: ครู
18: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อแต่ว่าในฝั่งของทั้งเพจโปกุ๊กเพจโปปาล์ม
15: ครับ
18: คุยกันต่อพักแป๊บครับ
20: กอล์ฟเกรดเองกับมอนมัมมี่พิชชี่วรันธรโปปาล์มกอล์ฟมาสเตอร์และโปกุ๊กชมพัด
21: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
22: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและ Uncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
23: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: เบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
0: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อน2มาตรการดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนระยะที่3เพื่อตัดวงจรหนี้นอกระบบยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
6: นางสุขสมรวยวันธนียกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อสร้างการรับรู้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายและส่งเสริมความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยล่าสุดได้ขับเคลื่อน2มาตรการใหญ่ประกอบด้วยโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านปัจจุบันรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือไปแล้วกว่า570กองทุนใน16จังหวัดทั่วประเทศซึ่งสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยลงกว่าครึ่งหนึ่งให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้มากกว่า 45,000 รายคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า32ล้านบาทมุ่งเน้นการเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบพร้อมทั้งสร้างอาชีพและรายได้เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
7: จันจิรางามนุรักษ์สวท.ขอนแก่นรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำให้กับหน่วยงานของรัฐจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าหลังคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบปฏิทินจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2571สทนช.ได้แจ้งแนวทางและกรอบระยะเวลาให้หน่วยงานรัฐจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีหน่วยงานต้องจัดทำรายละเอียดแผนพร้อมเอกสารแสดงความพร้อมผ่านระบบไทยวอเตอร์แพลนภายในวันที่30กันยายนและยืนยันข้อมูลภายในวันที่2ตุลาคมก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้ำและคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดโดยสทนช.จะรวบรวมวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญก่อนเสนอกนช.พิจารณาในเดือนธันวาคมเพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณปี2571ทั้งนี้สทนช.ย้ำความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถจัดทำแผนและนำส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างมีประสิทธิ

0: ภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรติดตามกรณีเพิกถอนโฉนดทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติที่จังหวัดราชบุรีย้ำแก้ปัญหาอย่างเป็นธรรมพร้อมผลักดันใช้พื้นที่คืนรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
2: นางสาวกุลวลีนพอมรบดีประธานคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการได้ติดตามกรณีร้องเรียนการออกโฉนดที่ดินทับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ถือครองหรือซื้อขายที่ดินโดยสุจริตทั้งนี้กรมที่ดินชี้แจงว่าได้เพิกถอนโฉนดแล้ว29แปลงและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5แปลงโดยเมื่อเพิกถอนแล้วพื้นที่จะส่งมอบให้กรมป่าไม้ดูแลต่อไปขณะที่กรมป่าไม้ยืนยันจะปักแนวเขตพื้นที่และวางมาตรการป้องกันการออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนในอนาคตรวมถึงพิจารณาบริหารจัดการพื้นที่ที่ยึดคืนเพื่อประโยชน์สาธารณะเช่นการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่ที่กฎหมายอนุญาตพร้อมย้ำว่าการดำเนินการต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อประชาชนควบคู่กับการคุ้มครองทรัพยากรของรัฐพร้อมติดตามการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมชาวพิสาประทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาก
2: อล์ฟเกรดเอกับมนมัมมี่พิชชี่วรันธรโมปามกอล์ฟมาสเตอร์และโปกุ๊กชมพัฒ
3: น์นะครับกลับมาครับในเบรกที่2ฮะของกอล์ฟเกรดเอนะครับยังอยู่กับพวกเรา4คนนะผมมนมัมมี่นะครับโปกุ๊กแล้วก็โปปามกอล์ฟมาสเตอร์นะรวมไปถึงแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับจากอยุธยากอล์ฟคลับนะครับน้องเบนซ์นะครับก็ตบมืออีกทีนึงกลับมาออนแอร์อีกครั้งครับก็
4: ครับ
3: คราวนี้มีคำถามที่คาไว้เมื่อเบรกที่แล้วกลับมาที่แคดดี้ก่อนเมื่อกี้มีคุยหลังไมค์นิดนึงนะในตอนไอออนไลน์เนี่ยทำไมมีคลิปเพิ่งออกมาเมื่อกี้เป็นไวรัลมากเหมือนกันนะมาสมัครแคดดี้อารมณ์ไหนทำไมทำไมยังไง
5: มันมีอินไซต์หลายๆอย่างแล้วกันที่หนูเลือกจะทำอันนี้หนึ่งก็คือโอเคมันคงแปลกดีที่หมายถึงว่าอยู่ดีๆเราเป็นเจ้าของมันทำให้เกิดคนความสนใจอ่ะเป็นเจ้าของสนามจะมาลองเป็นแคดดี้ทำไมมันก็อาจจะสร้างเรื่องราวให้คนน่าติดตามเนาะอันดับที่สองคือด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเราคุกคีอยู่กับพี่แคดดี้ค่อนข้างเยอะเราฟังคุยปัญหาเขาทุกวันเนี้ยแล้วก็บวกอาจจะบวกกับกระแสตอนเนี้ยขอทัชเรื่องนิดนึงกระแสเรื่องหลุม19เรื่องอะไรที่มันทำให้คนข้างนอกอ่ะอาจจะมองภาพลักษณ์ว่าแคดดี
6: ้
5: มันคืออะไรคนที่ไม่ได้รู้จักกีฬากอล์ฟละกัน
4: มัน
5: คืออะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก็อยากสื่อสารในมุมของเราเนาะว่าในมุมของเราเนี่ยคือพี่แคดดี้อ่ะทุกคนเป็นเหมือนพี่เลี้ยงของเราอ
6: ่
5: ะที่แบบคอยช่วยให้เราตีดีขึ้นนู่นนี่นั่นก็คือแค่อันหนึ่งอยากโปรโมทสนามอันนั้นใช่อยู่แล้ว2ก็คืออยากให้ทุกคนแบบว่าเฮ้ยอาชีพนี้มันก็เป็นอาชีพหนึ่งนะที่มันมีคุณค่าแล้วก็ทุกคนก็แบบคือมันไม่ใช่ง่ายๆเลยอ่ะการที่จะมาเป็นแคดดี้แล้วเป็นแคดดี้ที่ดีมันต้องมีประสบการณ์มันต้องมีความอดทนมันมีหลายอย่างมากก็คืออยากสื่อสารตรงเนี้ยให้ทุกคนที่ทั้งตีกอล์ฟไม่ตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ว่าแคดดี้ตรงเนี้ยเป็นยังไงใช่
4: ไปทางโน้นบ้าง
3: นะฮะก็กลายเป็นไวรัลนะกูเคยเห็นหรือยังกูก็เห็นหรือยัง
6: กล่องนี้เลย
3: เราเห็นยัง
4: ไปทางโน้นบ้าง
6: ยังเลยค่ะเอามาอวด
3: พี่ชอบพี่ชอบพี่ชอบพี่ชอบพี่ชอบ
6: อันสัมภาษณ์ใช่ไหมคะ
3: อันสัมภาษณ์อ่ะ
6: เราเห็นแต่แบบนั่งเรือแล้วก็ใส่ชุดอยุธยา
5: ตอนน
6: ี้
5: นั่นก็เป็นคนที่เป็นผู้หญิงก็เป็นแคดดี้นะก็เป็นน้องแคดดี้แล้วก็คนที่พายก็เป็นคนสวน
6: เฮ้ย
3: แล้วคนที่สัมภาษณ์นี่ก็คือเป็น
5: คนสัมภาษณ์ก็คือเป็นซีเนียร์แคดดี้ที่เมื่อกี้เราคุยกัน
4: มา
5: เขาเป็นซีเนียร์แคดดี้จริงใช่ใช่ใช่ใช
3: ่ก็คือเอาแอสเซทที่เรามีอยู่ทั้งหมด
5: ใช่ใช่
3: อันนี้น่ารักดี
5: คือพอทุกคนอะเห็นหนูทำอย่างเงี้ยเขาก็จะกล้าทำกล้าออกกล้องหรือใครไม่กล้าหนูก็แบบว่าไม่ได้ทำเพื่อสนามนะ
4: มาหมดเจ้านายนิดนึง
5: ใช่แล้วก็โดยเฉพาะคลิปเนี้ยทุกคนก็แบบวิลลิ่งที่จะเสนอตัวมากเพราะว่าได้มาบูลลี่เจ้านายได้มาแบบทำปากเบ้ใส่
4: ใช่ใช่
5: แล้วเขาก็เอนจอยมาก
6: โอ้ยดีเนาะ
3: ดีน่ารักน่ารักแต่ส่วนที่มันเป็นไวรัลจริงๆเลยก็คือคลิปที่เป็นนักรบอันนั้นก็คือแคดดี้ใช่ไหมครับ
5: อันนั้นใช่เป็นแคดดี้ค่ะชื่อพี่สี
4: แคดดี้ผู้ชาย
5: แคดดี้ผู้ชาย
4: ใช่เป็นแคดดี้ผู้ชาย
5: ที่สนามมีแคดดี้ผู้ชายประมาณ5คน
4: ซึ่งสามารถรีเควสต์ให้แคดดี
5: ้
4: ใส่ชุดใส่ชุดนักรบได
6: ้
4: แต่จ่ายค่าชุดเพิ่มหน่อย
5: อาจจะมีในอนาคตอาจจะมี
4: ผมว่าสายโทรศัพท์นี้สายคอนเทนต์เยอะ
5: คนรีเควสต์เยอะมากแต่ว่าอาจจะสงสารพี่แคดดี้นิดน
4: ึ
5: งอาจจะร้อนแล้วก็อาจจะขยับตัวลำบาก
4: อาจจะต้องทิปขั้นต่ำ
3: 1,500 แพงทิปแพงกว่าค่าตีงนะ
4: ทิปขั้นต่ำเพราะต้องมีค่าชุดด้วย
5: แล้วก็ไม่แน่อาจจะมีที่คิวอยู่อาจจะมีชุดไทยให้คนเช่าด้วยค่ะ
3: เออเนี่ยเจ๋ง
4: ให้เช่าตีเพื่อทำคอนเทนต์
3: เป็นคอนเทนต์อันนี้เจ๋ง
5: ใช่ก็คือจากตอนแรกที่เราคุยกันน้องที่แบบหนูรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากลิงก์ความเป็นอยุธยากลัวมันดูเก่ากลัวมันดูแบบคนมันติดภาพเนี้ยแต่พอทำไปจริงๆกลายเป็นคนชอบ
6: ดี
5: ใช่แล้วคนมาขอมารีเควสต์กลายเป็นเฮ้ยอันนี้มันกลายเป็นจุดขายของสนามกอล์ฟเราไปเลยแม้กระทั่งมีคนต่างชาติคนไต้หวันอะไรมาตีอยู่ไม่มีเรือหรอแบบเออเขามาบอกเขาอยากมาถ่ายเรือเลยนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่
4: ครั้งหน้าต้องจ้างคนมาถ่ายแล้วถ่ายแล้วพอถ่ายรูปก็แล้วแบบขายของในเรือ
3: พี่เห็นด้วย
4: ไหมครับ
3: ใช่ พี่คิดไปถึงไหนรู้ไหมคิดถึงวันลอยกระทงตีกอล์ฟด้วยไปลอยกระทงด้วย
4: จัดเป็นอีเวนต์ลอยกระทง
3: แต่นิดนึงเพราะมันมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องลอยกระทงเพราะว
5: ่ามันจะสร้างขยะอะไรอย่างงี้
3: ไม่ใช่ในขยะมันควบคุมได้เพราะมันอยู่ในพื้นที
4: ่
3: พี่ไม่ได้ห่วงเรื่องขยะอยู่แล้วแต่คราวนี้ก็คือว่าสนามกลางคืนที่ยุธยากอล์ฟคลับเนี่ยพี่เห็นเสาไฟเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยที่นี่มีไนท์กอล์ฟไหมมีไหมครับจริงๆแล้วมันยังไง
5: ตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่ามันมีเสาไฟไว้สำหรับเวลาช่วงที่กอล์ฟแน่นๆจริงๆแล้วลูกค้าตีไม่จบไม่ทันสัก6โมงครึ่งอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเปิดถึงสักทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยให้กอล์ฟมันจบแค่นั้นค่ะแต่ว่ามันยังไม่พอที่จะเปิดไว้ทั้งคืน
3: เขาเทคแคร์ลูกค้าดี
6: ใช่ค่ะ
3: นะฮะแต่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้ามันมีเสาไฟเนี่ยเฉพาะวันลอยกระทงถ้าเสนอไอเดียได้ไหมก็คือใครมาตีก็มาลอยกระทงด้วยอะไรอย่างเงี้ย
5: หนูอันนี้หนูแพนนิ่งคร่าวๆกันหนูบอกว่าอาจจะมีวันฮาโลวีน
3: นี่ไง
5: วันฮาโลวีนอาจจะมีทีมอยุธยาตอนนี้กำลังเวิร์กกันอยู
6: ่เฮ้ย
5: ก็อาจจะแบบว่าแคดดี้ทุกคนใส่ชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยกำลังเวิร์กอยู่
4: คือเหมือนเอาความขลังของภาคอยุธยารุ่นเก่ามาเชื่อมกับคนสมัยใหม
3: ่
4: คนสมัยใหม่น่าจะไม่เจอแต่ของใหม่ๆมาเยอะแล้วพอเราเปลี่ยนไปธีมของความ
6: ย
4: ้อนยุคหน่อย
6: ย้อนกลับไป
4: มันก็เลยเป็นความใหม่ความเก่าในความใหม
6: ่
4: ความใหม่ในความเก่า
6: ความใหม่ในความเก่า
4: ครับ
5: เพราะว่าตอนนี้สโลแกนที่เราตั้งกันขึ้นมาใหม่เนี่ยขออนุญาตอ่านนะ
3: เชิญสโลแกนสนามใหม
5: ่สโลแกนก็คือ timeless grounds แปลว่าเสน่ห์กอล์ฟเหนือกาลเวลาก็คือแปลว่าตอนนี้เราโอเคแล้วเราก็อยากลิงก์ให้มันกับว่าคือกอล์ฟมันเป็นอะไรที่ timeless อยู่แล้วดังนั้นเราก็สนามเราก็คือมันเป็นอาจจะยุคไหนมันก็นี่แหละคือกีฬากอล์ฟให้ทุกคนมา enjoy ได้อะไรอย่างเงี้ย
6: ค่ะแต่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือ
5: ขายก๋วยเตี๋ยวเรือ
6: แบบจะได้มีเรือถ้าจะได้มีคนใส่ชุดด้วยแล้วขายก๋วยเตี๋ยวได้กินข้าวตรงน
5: ั้
6: น
5: แต่ตอนนี้อาจจะเอาง่ายๆกว่านั้นอาจจะขายลูกกอล์ฟอะไรเงี้ยที่แบบว่าก
4: ินอาจจะไม่สะดวกกินอาจจะไม่สะดวก
6: แต่เป็น
3: แต่มันต้องระวังไหมเวลาเขาโฟไประวังไหม
5: มันจะมี blind spot ที่มันก็ตั้ง
3: โอเคถ้าอย่างนั้นก็โอเค
4: ต้องหาโลเคชั่นดีๆหน่อย
3: นั้นก็โอเค
5: กำลัง working กันอยู
3: ่มันจะกลายเป็นสนามกอล์ฟที่มีอีเวนต
5: ์กลายเป็น entertainment
3: โอเคนะโดยที
4: ่ในทางที่ดี
3: เป็นทางที่ดีโดยที่แบบถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยภาพลบในสนามกอล์ฟมันเยอะ
4: ถูกต้อง
3: ถูกไหม
4: ภาพบวกใส่เข้าไปครับ
3: แล้วมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครเคยทำในสนามกอล์ฟด้วย
4: ถูกใครจะมาพายเรือขายของไม่มี
6: ชอบมาก
4: มีแต่ตลาดน้ำสมัยก่อน
5: นักกอล์ฟมาถามเราเอ้ยเมื่อคืนไม่ได้มีนะคะคนพายเรือ
4: ยุ่งแล้ว
3: มีงานงอก
4: ยุ่งเลยกันนะ
3: กลับมาที่น้องเบน
6: เมื่อคืนที่เห็นคนพายเรือ
3: เกินมาก่อนหน้านี้ว่าอาจจะมีการรีโนเวทสนามตั้งเป้ารีโนเวทปีไหนแล้วจะรีโนเวทแบบไหนคือรีโนเวทคลับเฮาส์ไหมหรือว่าจะทำสนามเรืออะไรไหนคร
5: ับ ไม่ตอนนี้ก็คือสนามเนี่ยเราคงไม่ได้รีโนเวทเพราะว่าก็คือรุ่นคุณพ่อแล้วกันคุณพ่อคุณลุงเนี่ยก
4: ็
5: คือสิ่งที่คนยุคคุณพ่อ
3: ก่อนหน้านั้น
5: เขาให้ความสำคัญก็คือคุณภาพสนาม
3: ครับ
5: กรีนคอนดิชั่นนู่นนี่นั่นก็คือทุกอย่างอันเนี้ยคือดีอยู่แล้วแต่เขาอาจจะไม่ได้ตอนนี้เขายังอาจจะไม่ได้แบบว่าให้ค่ากับเหมือนกับนักกอล์ฟรุ่นใหม่ที่แบบโอเคคลับเฮาส์ต้องสวยเหมือนไปตีเพื่อเป็นเหมือนเวเคชั่นอะไรเงี้ยซุ้มต้องดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราก็โอเคเข้ามาทำแล้วก็พยายามโชว์ให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันอะไรที่มันเก่าเกินมันก็ต้องปรับปรุงนิดนึงนะเพราะว่านักกอล์ฟใหม่ๆมาก็เยอะเราก็อยากสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็แพลนคร่าวๆก็น่าจะมีทั้งเข้าใหม่ทำซุ้มใหม
3: ่โอ้นี่เห็นด้วยเลย
5: ใช่เพราะทางเข้านี่คือค่อนข้างจะวินเทจแบบเลี้ยวเกือบเลยอ
3: ่
5: ะ
3: อันนี้ต้องพูดนิดนึงคือ
6: เลี้ยวเกือบเลย
3: คนที่ไม่เคยไปสนามนี้นะพอเห็นป้ายข้างหน้าที่เขียนว่าอยุธยากอล์ฟคลับเนี่ย
4: ครับ
3: จะตกใจ
4: ทำไมครับ
5: ถึงแล้วหรอ
3: ถึงแล้วหรอ
6: จริงๆช็อตนี้เอามาออกเป็นคอนเทนต์ได้อีกเลยเพราะว่าสนามเนี้ยที่หรอที่แบบถึงแล้วหรอ
3: ใช่แล้วใช่เหรอ
6: ที่บอกว่ามีเรือพายเรือ
3: คือมันใช่เหรอแล้วคือพอเข้าไปมันคอนทราสต์มากเลยครับ
5: สน
3: ามป้ายก็เก่าๆป้ายอะไรก็ไม่รู้แต่สนามกอล์ฟดีมากอะไรเงี้ยคือป้ายมันต้องดีป้ายมันต้องแบบขึ้นให้เห็นหน่อยอะไรเงี้ยผมพี่ว่าเห็นด้วยนะอันนี้ก็ถ้าจะทำอันนี้เห็นด้วยนะครับอื่นๆต้องมีอะไรปรับไหมก็ไม่ต้องเนาะสนามดีแล้ว
5: ก็เป็นพวกน่าจะเป็นพวกฟาซิลิตี้เนี่ยค่ะอย่างโลแคดดี้ที่มีคุณพี่คอมเมนต์เข้ามาก็ต้องปรับปรุงเพราะว่ามันก็ค่อนข้างนานแล้วมันก็เกือบ20ปีแล้วเราก็อยากทำให้มันดีให้ทุกคนให้พี่แคดดี้จะได้ชิลๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: จริงครับ
3: คราวนี้มาถามเรื่องส่วนตัวหน่อยสองคนนี้รู้จักกันได้ไง
5: เอาจริงเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ป .1 แล้วค่ะ
4: ป .1 ใช่ครับย้อนไปอายุ
6: น่าจะตัวแค
4: ่6ขวบใช่ไหมครับป .1 6ขวบ
5: ใช่ใช่ใช่
4: ป .1 6ขวบ
5: อยู่โรงเรียนเดียวกันจนจบม .6 เลยค่ะ
4: จนจบ
5: ใช่
3: แล้วเขาเป็นโปแล้วนะ
5: เขาเริ่มเป็นโปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นานแล้วแบบว่าจำไม่ได้แล้วอะ
4: ปีกว่าเอง
5: ปีกว่าเองเหรอ
3: เขาบอก 7,000 หลาสำหรับเขานี่สบายมาก
5: สบายมากระดับนี้
4: ก็ตอนนั้นพาโปกุ๊กไป 7,600
3: อ่ะโอ้โหไอ้โรบินวูดนะ
4: ใช่
3: ไกลเกิน
4: อันนั้น
3: ไกลมาก
4: เหนื่อยเลย
6: เหน
4: ื่อ
6: ยเหน
4: ื่อ
6: ย
4: พา 4-500 หลา
3: เขาทำก็อย่างว่ามันนั้นแต่เราก็คงไม่ได้ขยายขนาดนั้นหรอก
5: ไม่น่าค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นเท่านี้แล้วก็
4: ใช่
5: คีปเมนเทน
4: ใช่ๆ
5: ไปเรื่อยๆเอาเป็นเลเวลกลางๆให้ทุกคนมาสนุกได้ดีกว่า
4: ใช่ครับ
3: จุดเด่นอันนึงคือกรีนเร็วมากสปีดเท่าไหร่ปกติ
5: สปีดปกติไม่อยากเค็มเร็วเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงแล้วมันไม่เร็ว
3: แต่มันเร็ว
5: ก็คิดว่าน่าจะประมาณ90ประมาณ
6: เร็ว
4: 90ก็คือดี
6: มาก
4: พี่ว่าแต่ความรู้สึกวันนั้นน่าจะเกินขนาดฝนตกยังเร็ว
5: แต่ว่าช่วงนี้มันเพิ่งคอลลิ่งเสร็จด้วยทุกอย่างก็เลยจะค่อนข้างสมบูรณ
4: ์
5: ใช่ค่ะ
3: คือไปครั้งแรก2-3 ปีที่แล้ว
5: ค่ะ
3: พัดไม่ได้วอร์มไม่ได้อะไรกับกรีนซ้อม
5: ไม่รู้น้ำหนัก
3: ไม่รู้น้ำหนักคือพัดทัวออกไปเนี่ยความรู้สึกแรกเลยโทษนะผมฟังกูอยู่คัสคาต้าเหรอ
4: ทำไมอะครับ
3: เร็วเหมือนคัสคาต้าเลย
4: เร็วมาก
3: แตะแบบแล้วก็ไปหลังจากนั้นนะก็จะรู้ว่าที่นี่เร็วอารมณ์คัสคาต้าเลยถ้าใครเคยเล่นคัสคาต้านะอารมณ์เดียวกันแต่คัสคาต้ากรีนใหญ่กว่าที่นี่คือเล็กกว่าหน่อย
4: ครับสรุปเยอะ
3: สรุปเยอะ
5: คือ
3: ยากที่นี่ค่อนข้างยากนะผมว่าแต่เล่นสนุกนะคือยากแต่สนุกคือไม่ได้แบบสนามรีสอร์ทแบบง่ายๆแบบมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับถือว่าโอเคเลย์เอาท์ดีทุกอย่างดีนะครับนี่ต้องให้เขาไปลอง
5: ใช
3: ่
5: ค่ะ
3: เดี๋ยวไหนเราอย่างนี้ได้ไหมคุยกันออกอากาศเนี่ยเดี๋ยวเอาทีมกอล์ฟเอเเล่นกับน้องเบนซ์หน่อย
5: โอ้โห
4: 3ลุม1เลยเหรอครับ
3: 4ลุม1เดี๋ยวตาอ
4: ีกทีอ๋อ4ลุม1โทษที4ลุม1
3: เขาตีโอฮอกันให้เขาซัดกันก็ได้ไม่เป็นไรเรา4ลุม1
5: ต้องไปซ้อมกัน
4: ละครับ
3: เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิดนึงไหนๆโปกุ๊กเขาอยู
4: ่ครับ
3: ให้โปกุ๊กวิเคราะห์วงสวิงน้องเบนซ์หน่อย
4: โอ้วิเคราะห์วงสวิง
3: นิดนึงนิดนึง
4: เชิญนี่เอานี้ไปเลยครับนี
3: ่เดี๋ยวให้พวกกุ๊กดูพวกกุ๊กดู
6: อุ้ยขายาวมากค่ะ
4: ขายาว
3: เฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยยังไงเนี่ย
6: อุ้ยขายาวค่ะ
4: นี่พี่มนต์เอาคลิปมาจากไหนครับอันนี
3: ้ในเพจเลยครับในเพจ
4: โอเค
3: นี่
4: เฮ้ยตีเลยมีพลัง
3: สปีดกันเร็วมากนะ
4: ในคลิปฟาสต์ฟอร์เวิร์ดหรือเปล่าน
6: ี่
5: ไม่ฟาสต์อ่ะคืออาจจะด้วยว่าเป็นคนที
6: ่
5: ออกกำลังเล่นกีฬาเป็นคนแอคทีฟอยู่แล้วก็คือโปรที่สอนเมนเขาก็บอกว่าเออมันเหมือนมันเป็นคนที่มีแรงมีอะไรอยู่แล้วค่ะพอมันมาตีมันก็จะแล้วเล่นกีฬาอยู่แล้วหมายถึงว่าเราก็จะเก็ตเรื่องการควบคุมบอดี้การอะไรเงี้ย
3: เล่นอะไรครับน้องเบนเล่น
5: หนูเล่นเหรอคะหนูเล่นคือที่เล่นบ่อยๆก็คือก็พิลาทิสแล้วก็ยกเวทค่ะใช่แล้วที่เหลือก็เป็นพวกคาร์ดิโอปั่นจักรยานแล้วก็มีเล่นเซิร์ฟ
4: มาช่วงวิเคราะห์วงสวิงนิดนึง
3: ว
4: ิเคราะห์วงสวิงโปกุ๊กนิด
3: วิเคราะห์วงสวิงน
4: ิดนึง
5: โอเคแล้วค่ะตอนนี้กำลังอยากปรับวงอยู่พอดีเลย
6: เอ้ยก็ดีอยู่นะคะ
3: ดีไหมดีไหม
6: ดีค่ะ
3: อยากตีไกลแล้ววันนี้นะ
6: ก็เมื่อกี้พอดีฟังพี่เบนซ์พูดด้วยแบบเล่นกีฬาด้วยใช่ไหมคะก็เหมือนแบบน่าจะพอมาจับไมค์กับที่พี่เบนซ์บอกต่อให้ไม่ได้จับนานอาจจะแบบก็จับจุดการออกแรงได
4: ้อืมใช่เบนซ์สูงเท่าไหร่ครับ
5: 175
6: ว้าว
4: 175
3: เขาไกล
5: อาจจะด้วยสรีระอยู่แล้วมันก็เลยแบบว่าแล้วก็ออกกำลังด้วยมันก็เลยแบบว่าก็อาจจะไปไวกว่าคนอื่นนิดนึง
3: น้องเบนซ์เป็นคนสูงเนี่ยคือสปีดเร็วมากอ่ะสปีด
4: สวิงออกแรงดูออกแรงเป็นจริงๆนะ
6: ใช่เนี่ยออกแรงได้
3: แบบแทมโป้ได้ไหม
6: สมมติถ้าเราหยุดพอดใช่ไหมมันจะมีตอนที
4: ่นั้นปก
6: ติ เราควรทำหนูรู้ละอัดหน้าจอให้หนูหน่อยค่ะหนู
3: อัดยังไง
4: เอาเลยโอเค
6: ไม่รู้ค่ะอ๋อหนูรู้ละ
3: อัดนะอัดโอเค
6: แล้วก็รู้ทุกคนใ
4: ช่ไหมไม่ธรรมดามีอะไรถามปกุ๊กถามได้เลยนะครับชอบทานอะไรอย่างเงี้ย
6: ชอบกินก๋วยเตี๋ยว
4: ก๋วยเตี๋ยวไก่นะซื้อก๋วยเตี๋ยวไก่มาฝากโปกุ๊กได้นะครับ
6: มาน่าจะได้แล้วเน
3: า
6: ะ
3: โอเคอ่ะให้โปกุ๊กวิเคราะห์ไปก่อน
4: วิเคราะห์เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ทายด้วยว่าช็อตนี้กี่หลา
3: คราวนี้อย่างนี้เดี๋ยวพี่กดนั่นแหละได้ไหม
6: ได้ค
3: ่
6: ะ
3: นั่นแหละคราวนี้อย่างนี้ถามเรื่องอาหารเมื่อกี้พูด
4: เรื่องอาหารครับ
3: ผมไม่เคยทานอาหารในขาเมาส์นะอาหารขาเมาส์มีอะไรที่เป็นจุดเด่นไหมมีพยายามจะนำเสนอไหมความเป็นอยุธยาเนี่ยพอมีไหม
5: จริงไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นจุดเด่นค่ะก็เป็นอาหารทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าเมนูที่หนูกินบ่อยก็คือข้าวกะเพราหมูสับอร่อยมาก
3: อันนี้แนะนำนะง่ายๆ
5: แบบว่าแห้งๆอะไรเงี้ยก็คือหนูก็ทานมื้อเที่ยงที่นั่นเลยเกือบทุกวันใช่ก็จะต้องสรรหาเมนูมีกระเฉดกุ้งก็อร่อยค่ะ
6: อุ้ยมีกระเฉด
5: ใช่แล้วก็จะมีพวกต้มยำมีพวกอะไรเงี้ยก็เป็นอาหารไทยทั่วไปเลยก็รสชาติดีค่ะ
3: ก็ทานได้นะที่นู่น
5: ใช่อร่อย
3: แต่อยุธยาเขาจะคิดถึงกุ้งเผาก
5: ุ้งเผาความจริงรีเควสต์ได้หรือโทรจองล่วงหน้า
3: เออมีด้วย
5: ขับเฮาเขาจะเตรียมให้ได้ค่ะ
4: เฮ้ยโอ้โหผมว่าหลายท่านไม่ทราบหลายท่านยังไม่รู้
6: ไปเลยไหมท่านซื้อกินฟรี
5: กินหมกกุ้งเผา
3: เฮ้ยอันนี้
4: ไอเดียดีมาก
3: อันนี้
4: ไอเดียดีมาก
5: ใช่เพราะว่า
4: บันเดิลแพ็กเกจ
5: ทุกคนที่มาคือถามมากว่าไปกินกุ้งเผาที่ไหนต่อดีอะไรอย่างเง
3: ี้
5: ย
3: เออเอาที่นี่เลย
5: แต่บางทีคนเขาก็อยากไปแบบว่านั่งริมแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ย
4: แบบว่าก็ไปนั่งริมบ่อน้ำ
5: โอเคจากก๋วยเตี๋ยวเรือเราไม่ขายแล้วเราขายกุ้งเผา
4: แล้วขายกุ้ง
6: เผากุ้งผาหลัง
5: กุ้งผาหลัง
3: เฮ้ยเวิร์กอันนี้อาจจะฝาก
4: ไปพิจารณาต่อได้
3: อันนี้เวิร์กอ่ะเป็นไงดูแล้วเป็นยังไงบ้าง
6: ดูแล้วเป็นไงบ้าง
3: อ
6: ่ะบอกอันที่ดีสอง
4: นะวิเคราะห์
3: วิเคราะห์นิดนึง
5: ก
3: ัน
5: ขออน
3: ุ
5: ญาตถ่าย
6: พี่เป็นยืนดีค่ะพี่เป็นคนที่
4: ย
6: ื
4: นด
6: ีแบบว่าปกติเนี่ยเท้าเหยียบพื้นดีเน
4: า
6: ะ
4: เท้าเหยียบพื้นดี
6: ค่ะแล้วก็ขึ้นไม้เนี่ยไอตอนขึ้นไม้ที่เป็นจุดเช็คพวกแขนพวกเนี้ยตรงเนี้ยดีที่แบบมือมาข้างหลังเนี่ยเอออันนี้ดีถ้าใครที่แบบขึ้นไม้มาแขนประมาณนี้มือประมาณตรงเนี้ยออกแรงได
3: ้
5: แต่มันชันไปไหมคะคือตอนนี้ปัญหาของเบนคือเบนรู้สึกว่าตัวเองอะขึ้นชัน
6: ชันไปไหมยัง
4: ไม่ชันเท่าไหร
6: ่ยังเกือบใช่เกือบแต่ยังไม่ได้ชัน
5: ก็รู้สึกว่าตอนลงมาคือไดเวอร์คือเบนรู้สึกว่าเบนตี้ดีแต่ว่าถ้าเป็นพวกเหล็กอะไรเงี้ยคือเบนจะค่อนข้างโอเวอร์เดอะท็อป
6: อ้าวโอเวอร์เดอะท็อป
5: ลงมามากแต่ว่าจะไม่ค่อยลงช็อตเหล็กเท่าไหร่จริงๆแต
6: ่ใช่เออช็อตเหล็กพี่เบนตียังไงบ้างคะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันท็อปหรอหรือว่ามันตีไม่ค่อยโดนหลังลูก
5: หลักๆคือออกขวา
6: ออกขวา
5: คิดว่าน่าจะลงมาชันโอเวอร์เดอะท็
6: อ
5: ปเกินไป
4: ส่งดีไหมครับโปกุ๊กอันนี้ส่งแบบ follow through
3: ก็ดีนะ
6: ส่งดีนี่ส่งดีค่ะสำหรับไดเวอร์แต่ถ้าแบบแกนตัวตีอย่างเงี้ยกับเหล็กอะก็ออกขวาค่ะ
5: แต่จริงๆเพราะว่าโปที่สอนเบนเนี่ยเขาบอกว่าวงที่วง natural ของเบนนะมันจะเป็นวงเสยคือวงไดเวอร
6: ์
5: มันจะเป็นวงนี้ใช่ก็เลยตีไดเวอร์ได้ดี
4: ก็จะตีเหล็กไม่ดี
3: เพราะเหล็กมันต้องกดถูกไหม
4: เหล็กต้องตีมุมกด
6: ใช่
4: ครับ
3: ต้องเข้ามุมกด
6: จริงๆถ้าคุยกันง่ายๆแบบเหล็กถ้าจะตัดให้สวยๆนี้ออกไปอ่ะจริงๆเนี่ยพี่เบนดูตรงปะทะลูกนะคะตรงอกตรงเนี้ยใต้คางอะค่ะตรงเนี้ยย้ายซ้ายเพิ่มนิดนึง
5: ย้ายซ้าย
6: ใช่
5: คือยังไง
4: ย้ายอกไปทางซ้าย
6: ใช่
4: ย้ายอกไปทางซ้ายตอนนี้แกนเอียงไปหน่อย
6: ถ้าเราตีไปทางนี้ใช่ไหมคะตอนนี้แกนตัวอยู่ประมาณตรงนี้หรือข้างหลังใช่ไหมหมุนลงมายังไงตัวก็หงายแต่ว่าถ้าไปทางนี้เพิ่มนิดนึง
5: คือยังไงนะ
6: หมุนขึ้นมาปุ๊บใช่แล้วตอนลงมา
4: ตอนลงก็มาทางนี้
5: ตอนลงมาอ๋อลงได้อย่างนี
6: ้ใช่แค่นี้
3: ใช
6: ่
3: ไหม
6: แต่ข้างล่าง
3: ชะโงกไปข้างหน้า
4: ชะโงก
6: ไปข้างเดิมแต่เอาแค่นี้พอนะคะแบบ
5: นิดเดียว
6: ใช่พอแล้ว
5: เพราะตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่โอเค
6: เพราะถ้าชันเดี๋ยวหนูพาดูชันถ้าชันเนี่ยอันนี้ไม่ชันนะ
4: ขึ้นไม่ชัน
6: ไม้ยังขึ้นเข้าในอยู่เลย
4: ใช่
6: ไม่ชันถ้าชันเนี่ย
4: แล้วลงล่ะครับโทษที
6: แขนต้องปึ้งขึ้นมาทางนี
3: ้
6: ถ้าชันนะแขนต้องปึ้งทางนี้แต่แขนทางนี้ได้ลงใช่ไหมคะลงพี่เป็นต้องไปฝึกไอ้นี่เฉย
4: ๆฝึกไอ้นี่ครับ
6: พี่เป็นเดี๋ยวก็ขาลงอ่ะอันนี้เป็นปกติค่ะเพราะเราจะถูกสอนมาว่าให้หมุนเอวก่อนเน
5: า
6: ะใช่พี่เป็นใช้การหมุนเอวก่อนแขนมันติดอยู่มือมันติดอยู่ข้างบน
4: มันสตั๊กอยู่ข้างหลัง
6: ใช่ใช่มันเป็นการขึ้นไม้ปุ๊บมืออยู่ข้างบนนะแต่หมุนเอวมาแล้วมันก็เลยตีนะยากเพราะจริงๆมันคือปรับมือลงมานิดนึงแล้วค่อยหมุนเอว
5: ก็เอาลงมือลงมาก่อนนิดนึง
6: ใช่ค่ะใช่แต่อันนี้เป็นเทคนิคของหนูนะเพราะว่าถ้าถามคนอื่นเขาอาจจะใช้อีกวิธีนึงแต่ว่าถ้าเป็นแบบของหนูก็คือหนูจะแบบเนี่ยสมมติถ้าขึ้นอันนี้เสร็จแล้วอ่ะโอเคหนูฟีสตัวไว้งี้ก่อนแป๊บนึงแล้วหนูเอามือลงมาตรงนี้ปุ๊บ
5: ก่อน
6: ใช่แล้วนี้ก็ค่อยเริ่มบิดเอวบิดไหล
5: ่โอเค
6: มันจะพอดีขึ้นมันจะใช้แรงน้อยลงแต่ทีเนี้ยที่หนูบอกไปอ่ะต้องซ้อม
5: ใช่อันนี้พูดเหมือนโปรอีกท่านที่เขาเคยคอมเมนต์มาเหมือนกันเขาพูดว่าลองดึงมือลงก่อนแล้วมันก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องโอเวอร์เดอะท็อปด้วย
6: ใช่จริงๆจะใช้ ใช้หนูใช้คำว่าวางอย่างนี้แล้วก็วางแทนเพราะถ้าดึงบางทีมัน
5: มันลงมาเยอะเกิน
6: ใช่นะครับ
3: อ่ะช่วงท้ายนิดนึงหนีวิเคราะห์วงสวิงไปแล้วมีคำถามอะไรไหมครับใครส่งเข้ามาตอบคำถามมีคอมเมนต์อะไรยังไงไหม
4: ของโบกุ๊ก
3: ม
4: ี
3: ไ
4: ห
3: มของโบกุ๊กมีอะไรไหม
6: ของโบกุ๊กมีเขาบอกว่าเหมือนเขาไปฟังกันในสสวทขอนแก่นหนูไม่เข้าใจเหมือนกันเขาพูดอะไร
3: ทำไมกูไปฟังอะไรไกลขนาดนั้น
6: เขาฟังเหมือนขึ้นขอนแก่นอะไรก็ไม่รู้
3: ไม่ใช่เนี่ยมันจะไปรับยังไงขอนแก่น
6: ไม่รู้เหมือนกัน
5: อ๋อเขาบอกเรื่องเสียง
6: กลายเป็นเสียงวิทยุขอนแก่นอ๋ออ
5: าจจะเพราะว่าไลฟ์ในเนี้ยมันเป็นลำโพงของคอมเสียงมันเลยอาจจะไม่ดีไหมเขาเลยบอกว่าเสียงพวกเราเลยกลายเป็นวิทยุขอนแก่นฟีลว่าสัญญาณไม่ดี
3: อันนี้อันนี้คุณฟัง
5: จาก
3: ไห
5: นเปล่านะเพราะว่าเขาน่าจะฟังจากเฟซบุ๊กไง
3: ถ้าฟังจากเฟซจริงๆอะผ่านไมค์ของผมผมว่าไม่มีปัญหาแน่นอนถ้ายิ่งของโปกุ๊กเนี่ยออนแอร์ทางฝั่งนี้ด้วยเนี่ยชัด 100% แต่ถ้ามาทางโทรศัพท์อาจจะไม่ชัด
6: สวทขอนแก่น
3: อันนี้ค่ะจะอยู่ขอนแก่นนี่แหละ
5: ไม่เหมือนคุณมาโนดข้างบนเนี่ยปกุ๊กเนี่ยเขาเหมือนเขาว่าเสียงเป็นวิทยุครับก็ค
3: ือวิทยุไงครับ
5: ไม่หมายถึงว่า
6: เสียงไม่ทันอะไรเลยค่ะคอ
5: ม
6: อะ
5: มันน่าจะผ่านคอมเข้าไปปะ
3: อันนี้เสียงวิทยุครับพี่
4: ของวิทยุนะ
3: อันนี้มันออนแอร์
6: อันนี้ชัดไหมคะ
4: อันนี้ชัดไหมครับ
3: ถ้าฟังวิทยุมันชัดอยู่แล้วมีอะไรอีกไหมเชิญ
6: เสียงกลายเป็นเสียงวิทยุขอนแก่นไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะฟังข่าวสวทซะนานคืออะไรวะ
3: เสียงดังได้เสียงดังได้
6: อ้าวดู YouTube เห็นแต่ปกุ๊กดูทางเพจปกุ๊กเห็นครบทั้ง4ท่านเลยครับ
3: ครับ
5: อ๋อน่าจะเป็นช็อตเมื่อกี้ที่ซูมอินปกุ๊ก
3: อ๋อแล้วก็ FC ปกุ๊กมา
6: FC ปกุ๊กขอบคุณค่ะ
3: ขอปูปามมีอะไรไหมฝากปูปาม
4: มีคุณเทวินสักพักแล้วตอนนั้นที่เราคุยกันเขาบอกว่าไอเดียดีครับผมว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเขาชอบนะตั้งแต่น่าจะเป็นเรื่องบนเรือเรื่องเรือนะครับอันนี้เบนไปลุยต่อได้แล้วก็มีต่างชาติมีรถขายวิ่งขายน้ำไทยมีเรือวิ่งขายน้ำ
3: นี่ก็เป็นไอเดียนะไอเดีย
4: เพราะต่างชาติก็มีรถแบบเครื่องดื่มขนม
5: beverage อะไรสักอย่าง
3: สุดยังไงมีอะไร
6: แต่หนูแอบคิดถึงแบบถ้าเป็นโบชัวร์ที่แบบขายกินฟรีแล้วมีแบบแถมกุ้งเผาผ่าหลัง
5: ใช่ไหม
6: หนูว่ามันก็ปังอยู่นะ
4: ต้องลองไปคิด
6: ก็ทำให้ใช่ทำให้คนได้มานั่งกินอาหารที่ขับเฮาเพิ่มด้วยและทีนี้ก็พอเรารีโนเวทหรือทำอะไรอย่างน้อยคนก็เริ่มพูดต่อแล้วหุ้ยขับเฮาดีนะอาหารอร่อยนะอะไรเงี้ยก็จะได้หลังจากตีกอล์ฟเสร็จกินข้าวต่อด้วย
3: เอาละสุดท้ายครับนะครับไหนๆน้องเบนซ์มาเยือนที่นี่อีกสักครั้งครับใครอยากจะไปเล่นอยุธยากอล์ฟครับอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเดินทางตรงไหนสะดวกแล้วที่สำคัญราคาเท่าไหร
5: ่ค่ะ
3: อีกสักทีครับ
5: ก็อยุธยากอล์ฟคลับนะคะจะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองอยุธยานิดเดียวก็คือไปจากกรุงเทพไม่ไกลมากก็ถ้าอยู่ใจกลางเมืองหรืออยู่ฝั่งที่ค่อนไปทางปทุมราชพฤกษ์อะไรเงี้ยค่ะก็1ชั่วโมงไม่เกิน1ชั่วโมงครึ่งถึงแน่นอนค่ะแล้วก็เดินทางง่ายถ้าเกิดมาจากสายเอเชียก็ตรงลงทางด่วนตรงมาเรื่อยๆเลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วหรือว่าถ้าจะมาจากอีกเส้นนึงก็คือถ้าทุกคนนักกอล์ฟหลายคนเคยน่าจะเคยไปราชคามก็คือวิ่งเส้นเดียวกันเลยราชคามไปสัก15นาทีเลยบางปะอินขึ้นไปก็15นาทีก็ถึงแล้วค่ะแล้วก็ราคานะคะวันธรรมดาอยู่ที่ 1,300 บาทรวมทุกอย่างรถกอล์ฟกินฟรีแคดดี
4: ้ถูกมาก
3: ถูกมาก
4: ราคาดีมากราคาดีมาก
5: ค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ช่วงเช้าจะอยู่ที่ 2,500 บาทแล้วก็ถ้าหลัง11ครึ่งเฉพาะคนไทยจะอยู่ที่1,500 บาทค่ะ
3: อันนี้เฉพาะคนไทย
4: หลัง11โมงครึ่ง
3: 11โมงครึ่ง
5: แต่ว่าถ้าต่างชาติเนี่ยถ้าเป็นจำไม่ผิดหลัง11ครึ่งจะเป็น 2,200 แล้วก็หลังบ่ายโมงครึ่งจะเป็น 1,600 ถ้าจะไม่ผิดนะ
3: ก็ยังอยู่ดีแต่เราก็ไม่มีส่วนเราก็ไม่เกี่ยวเราคนไทยอยู่แล้วนะเราก็ใช้ราคาคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นสนามดีสนามหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะครับเป็นสนามดีสนามหนึ่งเลยที่ผมบอกได้เลยว่าราคากรีนฟรีถูกแบบถูกมากอ่ะจริงๆนะครับผมก็ไม่รู้อยู่กันได้ยังไงอ่ะผมถามจริง
4: และคุณภาพดีด้วย
3: แล้วคุณภาพสนามเนี่ยผมพูดตรงนี้นะอย่าโกรธกันนะดีกว่าสนามบางนาหลายสนามผมใช้คำนี้แล้วกันผมกล้าพูดแต่ผมไม่เอ่ยชื่อนะว่าสนามไหนเอาเป็นว่าดีกว่าหลายสนามแล้วกันแล้วคุ้มค่าคุณขับรถออกไปนิดเดียวมันไม่ได้ไกลมากครับคุณผู้ฟังครับแล้วผมว่าเป็นสนามน่าเล่นเป็นสนามที่ขับรถไปแล้วคุณอาจจะยังเข้าไปแวะนู่นแวะนี่ก็ได้ช่วงบ่ายนะสมมติคุณเล่นเช้าเนาะคุณเข้าไปอยุธยาหน่อยก็แวะไหว้ผงไหว้พระอะไรก็ได้อยู่ใกล้ๆเมืองแล้วมันเดินทางสะดวกทางด่วนก็มีถ้าไม่วิ่งทางด่วนก็ได้
5: หรือจะไปกินกุ้งเผากันต่อก็ได
3: ้ก็ยินดีแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์อย่างที่ปกกุ๊กบอกว่าเฮ้ยอาจจะมีแบบกุ้งเผาหรือเปล่าในอนาคต
4: แซมก็ไปในกินฟรี
5: ก็เลิศนะ
3: ดีไ
4: ห
3: ม
4: ก็ดูเลิศอยู่ใช่
5: คนนี้อาจจะหิว
3: อ่ะนะฮะก็ฝากไว้เดี๋ยวอาจจะต้องมีแมตช์พิเศษที่แบบน้องเบนซ์พวกเรา4คนนะครับเล่นกันซะหน่อย
4: ดีครับ
3: นะครับสักแมตช์นึงนะครับที่ยูน่าพาไปหน่อยนี่ไม่เคยเล่นนี่นะคนนี้เอาไว
4: ้ครับ
3: นะครับอ่ะนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับ Golf Day เจอกันในเสาร์ที่25นะวันนี้พวกเรา4คนไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: Golf Great Name กับมนมัมมี่พิชชี่วรันธรโมปามกอล์ฟมาสเตอร์และโปกุ๊กชมพัด
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่

0: ปัญหาของเพื่อนๆชาวไก่ชนครับที่เคยเจออยู่แล้วครับก็คือปัญหาเรื่องที่ไก่เวลาเอาไปชนเวลาเอาไปแข่งขันโดนเขาตีแผลเยอะเหลือเกินครับแผลเยอะทำแผลไม่ไหวแล้วเลือดแตกคอแตกครับเป็นรองเยอะแยะสมอสแมเจียนแพ้แหล่ไม่แพ้แหล่ครับบางคนแก้ไขปัญหาด้วยการบนเจ้าที่บนเจ้าทางให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยแต่บางครั้งก็ช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างแล้วแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาลแต่ละที่นะครับปัญหาพวกนี้จะหมดไปครับผมกับผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดลดบวมครับผมบายบอกกับแจ็คครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำไว้เพื่อสถานการณ์ที่เราตกเป็นรองครับตัวนี้ช่วยได้ครับผมตัวนี้เป็นยาที่ป้องกันเรื่องของเลือดออกเลือดออกเยอะๆ เห็นผลภายใน5นาทีครับห้ามเลือดลดบวมป้องกันหัวลั่นครับผมใช้กินครึ่งแคปซูลครับผสมกับน้ำครึ่งแคปซูลนะครับแล้วก็ส่วนวิธีใช้ต่างๆครับผมเราจะมีไว้ในข้อบ่งใช้ให้ครับผมว่าใช้ยังไงบ้างแต่เชื่อแน่นอนว่าดีกว่าไปบนเจ้าที่เจ้าทางแน่นอนครับ420บาทค่าส่ง60บาทครับผมเห็นผลภายใน5นาทีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินครับผม
1: ผลิตภัณฑ์สาลาไทยโกรทฮอร์โมนบำรุงเซลล์ใช้คู่กันพ่อพันธุ์น้ำเชื้อแข็งแรงแม่พันธุ์ไข่ดกไก่หน้าแดงสมบูรณ์ไม่ซีดผลิตภัณฑ์ขมิ้นยาจางแดงจริงติดทนนานเนื้อละเอียดใช้งานง่ายรักษากรากสมานแผลแห้งไวผิวหนังแดงทนทานกล้าพิสูจน์กับคุณภาพที่เหนือกว่าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์0618606633สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์รีเซ็ตแชมพูอาบน้ำไก่ชุดเลี้ยงชุดโดบพัฒนางานสมุนไพรเพื่อชาวไก่ชนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ชาวไก่ชนเลือกใช้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์0897171434หรือ ID JO001100ไก่ชน market.com แหล่งรวมตลาดซื้อขายออนไลน์ของชาวไก่ชนแห่งใหม่ที่สามารถลงคลิปได้อย่างเสรีไร้ขีดจำกัดแหล่งรวมเทคนิคต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ชนชมฟรีถ่ายทอดสดทุกคู่ทุกสนาม www.ไก่ชนmarket.com ใช้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
0: สวัสดีครับวันนี้รายการบก.แจ็คออนทีวีครับพามาพบกับซุ้มใหญ่ชนแพงระดับประเทศอีกซุ้มหนึ่งครับมาพบกับความเป็นมาเป็นไปเรื่องราวการพัฒนาครับผมไก่ชนสายพันธุ์พม่าครับผมว่าจุดกำเนิดเริ่มต้นแบบไหนทำยังไงถึงมีผลงานในการชนระดับประเทศที่ทำให้คนรู้จักจนถึงทุกวันนี้ครับพบกับ KM 13ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับ
0: KM 13เนี่ยเริ่มต้นจากเรื่องของวงการไก่มาประมาณกี่ปีครับ
2: ประมาณ
0: เข้าสู่
2: นะครับที่ใช้เคมีสามประมาณ 7-8 ปีครับประมาณนะครับ
0: 7-8 ปี
2: ใช่ครับ
0: 7-8 ปีนี่ด้วยเพราะว่าเราเป็นคนชอบไก่มาตั้งแต่เด็กหรือว่า
2: ใช่ครับใช่ครับผมเริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่อยู่ประมาณป .6 ครับป .6 ม .1 ครับชอบเริ่มชอบครับ
0: คุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมหรือว่า
2: ไม่ครับแอบครับ
0: แอบรู้จักกับรุ่นพี่ส่วนใหญ่จะประมาณนี้นะคร
2: ับ ใช่ครับ
0: จุดเริ่มต้นที่ลำที่ทำให้เราบอกว่าเห็นแล้วชอบไก่ชนเริ่มต้นมาจากอะไรครับตอนนั้น
2: เริ่มต้นเหรอครับผมเห็นพี่ๆเขาเลี้ยงกันครับใช่มีพี่เขาเลี้ยงกันเพาะกันเงี้ยครับแล้วก็ไปเห็นเขาแอบซ้อมกันมั่งอะไรบ้างเงี้ยครับ
0: ตอนนั้นเขาชนแพงๆเราตามไปด้วยไหม
2: ไม่ๆยังครับไม่ๆยัง
0: แต่พอได้ข่าวพอรู้ว่าไก่ชนมันสามารถทำเงินได้
2: ใช่ครับไม่ๆไปตามบ่อนป่าตามชมรมเงี้ยคร
0: ับ
2: ใช่ปี1,000-2,000เงี้ยครับ
0: เป็นตั้งแต่เด็กเลยไหม
2: ก
0: ็ออกอาวุธแดงแต่เด็กเลยไหมตอนนั้น
2: ก็ยังครับยังครับอยู่เดิมพันอยู่อะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยใช่ครับ
0: อาศัยลูกแบ่งอยู่เดิมพัน
2: ใช่ครับ
0: แล้วทำส่วนที่ทำให้เราเข้ามาสู่วงการไก่ชนเต็มตัว
2: ใช่ไหมครับ
0: เมื่อ7ปีที่แล้วครับเริ่มต้นจากจริงจังคือ
2: ก็เริ่มต้นเลยก็ผมแอบไปตีแบบเลี้ยงไก่ไปซ้อมเงี้ยครับใช่แล้วก็โดนพ่อนะโดนเตี๋ยใช่ตีเขาห้ามเงี้ยครับแล้วพอหลังจากนั้นก็เหมือนปลดล็อกเลยครับคือโดนทีนึงก็ปลดล็อกเลย
0: พอยิ่งห้ามมันยิ่งยุ
2: ยิ่งยุ
0: ดื้อ
2: ใช่ครับใช่ครับยิ่งห้ามยิ่งยุครับ
0: จุดเริ่มต้นที่ทำให้เราทำให้คนทั่วไปรู้จัก KM 13เริ่มมาจากไก่ตัวไหนครับ
2: เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นน่าจะเป็นเสือดำครับ ที่ว่ารู้จักจริงๆเลยครับ
0: ครับที่มาที่ไปของเสือบานเสือดำตัวนี้คือ
2: เป็นลูกเกิดครับลูกพอครับใช่
0: ต้นสายเข้ามาจากไหนครับ
2: รุ่นปู่ผมซื้อจากตบเด็กมาครับแล้วก็พอออกมาเป็นพ่อมันเป็นมุกเป็นเจ้ามุกสุดรัก
0: ครับ
2: แล้วก็มาใส่กับลูกเสือดำ
0: เสือดำของปอวุฒ
2: ิใช่ครับปัจจุบันของปอวุฒิครับออกมาเป็นเจ้าเสือดำเนี่ยครับเป็นพม่าตีเชิญครับ
0: เขาฉายแววตั้งแต่แรกเลยไหมตั้งแต่เป็นหนุ่มเลยไหม
2: ใช่ครับซ้อมนี่ก็น็อกตลอดครับปั้มน็อกตลอดใช
0: ่เป็นม้าล่อหรือเป็นไก่สไตล์ลอด
2: เป็นไก่ลอดครับหลุดลอดมีขยับนิดนึงครับ
0: ตีเชิงอย่างเดียว
2: ตีเชิงอย่างเดียวครับตีพม่าไฟหนึ่งครับ
0: สถิติตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: 3ไฟครับ4ไฟ4ไฟครับจะเสริมสี
0: เริ่มต้นจาก
2: บอลชมรมครับไฟแรก
0: ครับ
2: ข้างละ 10,000
0: อือ
2: ใช่ครับชนะยก3ครับตีพม่าตีพม่านะไฟแรก
0: อ๋อ
2: ใช่ครับแล้วก็อีกไฟนึงก็ตีเชิงครับ
0: ครับ
2: 66
0: 66
2: ใช่ครับแล้วก็
0: ชนะยกไหนไม่รู
2: ้ชนะยก3ครับ
0: แต่ดูดีกว่าตีพม่า
2: ดูดีกว่าครับชอบมองดูว่าชอบตีเชิงมากกว่า
0: ฮะ
2: แล้วก็อีกไฟนึงก็110,000ครับ
0: อันนี้ที่สนามไหนไม่รู้ครับ110,000
2: สนามสระกลางครับอู่ทองเก่า
0: อ
2: ู่ทองใช่ครับ
0: ไฟนั้นชนะเร็วไหม
2: ไฟนั้นชนะยก3เหมือนกันครับ
0: ครับ
2: ใช่ยก3เหมือนกันแล้วหลังจากไฟนั้นก็หาติดชนแพงเลยครับ
0: ไฟที่สร้างชื่อคือไฟสุดท้าย
2: ใช่ครับ
0: วันนั้นชนที่ไหนครับ
2: ที่สนามทอธีรยาครับ
0: เดิมพันเท่าไหร่ไม่รู
2: ้เริ่มต้นทีแรก5.5 ล้านครับ
0: 5.5 ล้านเลยเหรอ
2: 5.5 ล้านครับแล้วก
0: ็กบปุ๊บเรียกกันห้าครั้งละ5 ล้านเลยเหรอ
2: เริ่มต้นละครั้งละ2 ล้านครับ
0: ครับ
2: ใช่ครั้งละ2 ล้านแล้วก็เพิ่มอีกนิดนึงครับเป็นครั้งละ2.5 ล้าน
0: ชนกับซุ้ม
2: ฟอร์ดเรนเจอร์ครับ
0: อ๋อฟอร์ดเรนเจอร์ช่วงนั้นเขากำลังดังด้วยนะ
2: ช่วงแจ้ดอกไม้ไฟพอดีครับ
0: ที่ขายไปกับให้เฮียเพ้ง
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: 3 ล้านหรือ4 ล้าน
2: 4 ล้านนะ
0: 4 ล้านใช่ไหมครับเหตุการณ์ไฟนั้นเป็นยังไงครับแฮนดิแคปก่อนปล่อยนี่เราเป็นต่อเป็นรองเขาไหมหรือว่า
2: ก่อนปล่อยราคาเสมอในเหมือนกันนะครับ
0: ของเขาเป็นเชิงหรือเป็นมากครับ
2: เป็นเชิงครับของเขาเป็นเชิง
0: เป็นเหมือนในเหมือนกัน
2: ใช่ครับเหมือนเหมือนกันแล้วปล่อยไปก็เราก็ขยับต่อนิดนึง
0: ครับ
2: ครับต่อ5.4-3.2-2.1ครับ
0: วันนั้นเขาเป็นไก่เข้ามาเป็นเชิงชนยังไงครับตะคุบกัด
2: เป็นไก่เข้ามาประกบ
0: ฮะ
2: กัดไม่เยอะครับแต่มันไก่ตีเจ็บครับใช่ไก่เชิงตีเจ็บ
0: ของเราออกนี่ไหมหรือว่าลอดธรรมดา
2: ลอดธรรมดาครับ
0: ปลดตีธรรมดา
2: ปลดตีธรรมดาลอดธรรมดาครับ
0: ช่วงแรกๆมองว่าเสร็จหรอไหม
2: ต้นน้ำมองเสร็จเลยครับ
0: มองดูดีเลยหรอ
2: มองดูดีเลยครับเพราะว่ามองได้ช่องตีเยอะครับ
0: ครับ
2: ใช่ได้ช่องตีเยอะแล้วตีมีอาการทุกลูกเนี่ยครับ
0: อืม
2: ใช
0: ่หมดยกแรกราคาเท่าไหร
2: ่หมดยกแรกตื้นครับตื้นเพราะว่าของฟอร์ดเรนเจอร์เป็นลูกถ่ายครับเรือยาวในปลายน้ำมาโดนตีแบบทำท่าขัดๆจุกๆเนี่ยครับ
0: ทำท่าจุกๆทำท่าจะอยู่ๆ
2: ใช่ครับทำท่าแบบหายใจไม่ค่อยสะดวก
0: เป็นต่อคนเยอะสุดประมาณเท่าไหร
2: ่5.2ครับยกแรก5.2ใช่ครับ
0: หมดยกราคาเหลือ
2: 3.2 ล้อมครับ
0: 3.2 ล้อมนี้อยู่ในเขตอันตรายนะ
2: อันตรายครับ
0: เพราะมันตื่นนะ
2: ใช่ตื่นครับแล้วก็หอบไปอันหอบครับหอบแล้วก็โดนตีข้างล่างทำท่าหายใจไม่ออก
0: เราเป็นหนุ่มด้วยใช่ไหมครับตอนนั้น
2: หนุ่มครับ
0: เป็นลูกหนุ่ม
2: ใช่ครับหนุ่ม
0: พอสถานการณ์ยก2
2: ยก2เข้ามาต้นน้ำก็ตีขาดเลยครับได้ออกแข้งก็ชุดเดียวครับ
0: พอได้ช่องขาดเลย
2: ขาดเลยครับ
0: ชนะกันยกที่เท่าไหร่ครับ
2: วันนั้นชนะน่าจะยกที่4ครับเพราะว่าเหนียวมากครับ
0: ลูกถ่ายด้วยนะ
2: ใช่ครับแล้วก็เขาชนะมาหลายไฟครับเป็นแชมป์เก่าด้วย
0: กว่าจะตีแพ้ได้ใช้เวลานานพอสมควร
2: ใช่ครับยก2ขาดแล้วครับแต่ว่าชนะยก4
0: ฮะหลังจากไฟนั้นก็ทำพ่อเลย
2: ทำพ่อเลยครับ
0: เขามีปัญหาเรื่องหลุดถ่ายหรือว่าไก่มันขึ้นสูงสุดของชีวิตมันแล้ว
2: ผมคิดว่ามันสุดแล้วครับเพราะว่าซุ้มเล็กๆครับผม
0: ครับ
2: ใช่ตีล้านก็ถือว่า
0: สุดแล้ว
2: ใช่ถือว่าสุดแล้วครับเพราะว่าก่อนอันนี้ชนล้านบ่อยครับแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จ
0: อ๋อไอ้ตัวนี้ตัวแรก
2: ตัว
0: จุดประกาย
2: ตัวแรกครับ
0: หลังจากที่ตัวนี้ชนะสายพันธุ์ที่เราเข้ามาพัฒนามีตัวไหนบ้างครับมีสายพันธ
2: ุ์ก็พอตัวนี้ชนะปุ๊บเริ่มต้นเลยครับผมก็ไป
0: สอบหาสายพันธุ์ละตอนนี้
2: ใช่หาสายพันธุ์ก็เริ่มต้นก็จากเสียยะครับ
0: เสียยะเพชรเจริญโชค
2: ใช่เพราะช่วงนั้นสาเป็นจรัสกำลังดังเลยครับ
0: เป็นพม่าตีเชิงเหมือนกันเนาะ
2: ขึ้นไปอุบลเลยครับ
0: ไปซัดมากี่ตัวไม่รู
2: ้ช่วงแรก13 ตัวครับ
0: 13 ตัว
2: ใช่ครับ
0: เป็นลูกสาเป็นจรัสเท่านั้น
2: ใช่ครับ
0: ครับแล้วก็ไปเอาของใครมาอีกครับหลักๆ
2: ช่วงนั้นก็จะมีของผมมีของสสเพราะว่าไอ้เสือดำเนี่ยมันตีเชิดมันตีมากได้ด้วย
0: ครับ
2: ใช่ครับ มันหลักๆก็มีสายเก่ามันเยอะครับผมก็จ
0: ำส่วนใหญ่ที่ไปเอาของท่านอสมาเอามาช่วงแรกนี่คือเอามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับ
2: ก็เยอะครับเพราะว่ามีพี่ชายผมอ่ะเขาอยู่กับสสอยู่แล้วครับ
0: พี่ชื่อ
2: เป็นจ่าโจ้ครับเป็นทหาร
0: อ๋อ
2: ใช่เขาก็ไปมาหาสู่กับสสอยู่ครับ
0: ตอนนั้นที่เราเอามาครับเรามาเปิดจองลูกคู่เท่าไหร่ครับ
2: ตอนนั้นผมฝากผสมเสือดำยุคแรกผมทำคอกละ 10,000 เริ่มต้นเลยครับ
0: รับประกันลูก
2: รับประกันลูก5ตัวครับ
0: 5ตัวฟ
2: ี
0: ดแบ็กตอนนั้นเป็นยังไงครับ
2: ดีครับเริ่มต้นดีมากเลยคร
0: ับ เราคิดไหมว่าตอนนั้นน่ะตอนชนะมาเราจะทำเชิงพาณิชย์ละ
2: ใช่ครับเพราะว่าเป็นความตั้งใจอยู่แล้วครับเพราะว่า1เลยคือพ่อแม่ไม่สนับสนุนเพราะว่าทางบ้านอาชีพคือไปร้านค้าไปอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋ออยากจะทำให้พ่อแม่เห็นว่ามีรายได้จากตรงนี้
2: ใช่ครับ
0: จากตัวแรกครับฟีดแบ็กดีแล้วตัวต่อไปครับที่นำเข้าที่เป็นพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์หลักของเรา
2: พ่อพันธุ์หลักตัวที่2คือเจ้าเยบีเอ็มครับ
0: เยบีเอ็ม
2: ใช่ครับ
0: เยบีเอ็มที่มาที่ไปเขาเป็นมายังไงครับ
2: คือจริงๆแล้วเยบีเอ็มเนี่ยคือพี่ชายผมพี่เอ็มเขาไปเห็นคลิปมาครับเพราะว่าเซมิวอ่ะเขาชนะมาแล้วก็เขาลงคลิปลงอะไรครับ
0: เซมิวทางอีสาน
2: ใช่ครับเซมิวซิลวิทฟาร์ม
0: ครับ
2: บนใช่ครับพอดีว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีครับ
0: ฮะ
2: คือบ่อนปิดด้วยเซมิวก็ชน 400,000 แล้วเขาลงคลิปพอดีเห็นก็เลยติดต่อทานซื้อเซมิวครับ
0: เป็นไก่สไตล์ไหนครับ
2: เป็นไก่หน้าหงอนครับพม่าเป็นหน้าหงอนมันก็ยืนทอดหน้าหงอนนะครับ
0: วันนั้นเขาชนะยกไหนมีลูกชนะ 400,000
2: BM ชนะยกกันหน่อยครับ
0: เราที่ทาบทามเอามานี่คือเราจะเอามาทำพ่อพันธุ์หรือว่าจะเอามาชนก่อน
2: คือเริ่มต้นเลยตั้งใจมาเอามาชนครับ
0: ครับ
2: ใช่เอามาชนแล้วพอดีว่ามันกระแสดีมากครับเยบีเอ็มช่วงนั้นกระแสตอบรับดีมากครับก็เลยกลายเป็นทำพ่อยาไม่ได้ชนเลยครับ
0: นำเข้ามาด้วยค่าตัวเท่าไหร่ครับ
2: 200,000 บาทครับ
0: 200,000 บาท
2: ใช่เป็นไก่มันเป็นไก่ที่แข้งดีมากครับแล้วคลิปมันสวยมากเลยครับ
0: ตอนนี้ยังมีคลิปอยู่ไหม
2: มีครับมี
0: เผื่อว่าถ้าใครอยากจะชมช่องทางการดูคลิปเราสามารถติดต่อได้ทางไหนครับ
2: มีแอดไลน์ครับมี
0: โอเพนแชทไหม
2: มีครับโอเพนแชทก็มีทักไลน์ส่วนตัวก็ได้คร
0: ับไลน์ส่วนตัวขึ้นว่ายังไงมิ้น
2: ID line AUN 9998ครับ
0: ได้เดี๋ยว
2: AUN 998
0: เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับ
2: เบอร์โทรก็ได้ครับเบอร์โทร0651219491ครับหลังเพิ่มเพื่อนได้เหมือนกัน
0: หลังจากเอาเจ้า JBM เข้ามาตอนนั้นเราเอาเข้ากับสายไหนครับ
2: JBM ตอนแรกเอามาเข้ากับมาเข้ากับลูกเสือดำครับแล้วก็แม่ของสายสองครับพวกสายปิ่นเพชรสาย
0: เขาเป็นมากตีมาก
2: ใช่ครับแล้วมันแข่งดีมากครับและ JBM นี่สายแม่เขาเป็น9ล้านครับ
0: อ๋อ
2: แม่เป็นลูกสาว9ล้าน
0: ตอนนั้นยอดจองเยอะไหมครับช่วงนี้ช่วง
2: ยอดฝากผสมผมทำ BM ทำลูกไก่ตัวละ 1,000 ยอดช่วงแรกเลยครับก
0: ็
2: คือเกินคาดเพราะไม่ได้คิดเลยครับว่าเพราะว่าไก่นำเข้ามาค่าตัวไม่แพง 200,000 บาทรอบแรกร้อยกว่าแม่ครับ
0: ร้อยกว่าแม
2: ่ร้อยกว่าแม่ครับ
0: แต่แล้วพอตอนนั้นหลังจากเทาบีเอ็มเข้ามาพ่อแม่ว่าไงมั้ง
2: ก็เริ่มไม่ว่าเลยครับเริ่มไม่ว่าตั้งแต่เสือดำนะครับ
0: อ๋อพอเขาเห็นความสำเร็จ
2: พอชนะปุ๊บผมก็จัดงานฉลองมีลำวงมีอะไรครับ
0: อ๋อ
2: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่นั้นก็สนับสนุนมาตลอด
2: ใช่ครับ
0: หลังจากพ่อพันธุ์ตัวนี้ตัวต่อไปครับ
2: ตัวต่อจากเยบีเอ็มก็เป็นเยดำครับ
0: เยดำ
2: เจ้าเยดำ
0: เขาเป็นยังไงครับตัวนี้ครับ
2: เยดำนี่ผมนำเข้าจากพิขุนเทพลีลามาครับค่าตัว 450,000 บาท
0: 450,000 บาทจุดเด่นทำไมเราถึงเลือกเจ้าเยดำตัวนี้ครับเข้ามา
2: เป็นไก่ปากไวครับเป็นม้าตีม้าปากไวเป็นไก่ยืนหัวสูงหน้าหงอนครับชนสวยแล้วก็อย่างหนึ่งตอนนั้นเขาเป็นคู่เกิดกับเยเขียวครับเจ้าเยเขียวเป็นพ่อของผมจำไม่ได้ว่าตัวที่พี่โอชยันขายให้หนุ่มลงมีไปครับ
0: ตัวของพี่เคมั้งพี่เคบ้านบึงประมาณนั้นป่ะตัวดำๆหน่อย
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
2: เพราะเยดำนี่พี่ขุนเทพเวลาก็นำเข้าจากพี่เคบ้านบึงมาเป็นคู่เกิดกันกับตัวนั้นครับ
0: เราเห็นมันชนะที่ไหนครับตัวนี้ครับตัวเยดำเนี่ยครับ
2: เห็นคลิปในกลุ่มพี่ขุนครับพี่ขุนแกลงคลิปในกลุ่มครับ
0: ตอนนั้นเขาชนะเดิมพันเท่าไหร่ครับ
2: ตอนนั้นผมประวัติไม่รู้เลยครับไม่รู้ประวัติ
0: รู้แต่ว่าคลิปสวยมาก
2: คลิปสวยมาก
0: แล้ว
2: ม
0: ี
2: คลิปอยู่3ไฟครับแล้วก็พี่ขุนแกก็ทำลูกแล้วลูกมันเริ่มเตะได้แล้วครับจ่ายลูกเก่ง
0: จ่ายลูกมีผลงานม
2: ี
0: สายเลือดที่ชัดเจน
2: ใช่ครับพี่ขุนแกนำเข้ามาแค่ 100,000 บาทเท่านั้นนะครับที่พี่เคนะ
0: ครับ
2: ก็ติดต่อทาบทามพี่ขุนไปครับ
0: ตอนนั้นคือที่เอามาปุ๊บก็มาไขว้กับสายเก่าที่เรามีครับ
2: ใช่ครับตั้งใจเก็บคือตั้งใจทำสายเลือดคือเก็บพวกลูกสาว YBM ลูกเสือดำใช่ไปเข้ากับเยดำเพราะเยดำมีไก่ปากไวมากครับแต่ BM จะเป็นไก่แบบมีจังหวะนิดนึงใช่ครับเติมความไวความ
0: ตัวเยดำเนี่ยที่ว่าลูกให้ผลงานนี่คือลูกเขาออกมาเป็นสไตล์ไหนครับ
2: เป็นไก่เดินตีครับบ้าตี
0: เดินตีอาวุธดี
2: ไก่หน้างอน
0: ปากไว
2: ปากไวครับแม่น
0: ชุดนี้เราเปิดเท่าไหร่
2: เยดำทำลูกไก่ตัวละ 10,000 เอ้ย 1,500 บาท
0: ซื้อมา 450,000 นี่เราก็เปิดราคานี้อ่ะครับ
2: ใช่ครับ
0: ยอดไม่บานเลยตอนนั้น
2: เยดำช่วงแรกยอดเยอะครับยอดเยอะใช่เพราะว่าลูกกำลังเก่งครับที่พี่คุณใช่กำลังมีผลงานก็เลยก็ได้ยอดอยู่ครับ
0: แล้วมาตัวล่าสุดตัวล่าสุดที่เป็นกระแสที่แบบว่าฮือฮา
2: ฮือฮาเลยคือฉลามตัวดำครับ
0: ตัวนี้ทางดีเหลือเกินฉลามตอดำนี่ต้องเป็นบอกว่าเป็นไก่ที่ทางดีเหลือเกินเป็นไก่ทางอย่างที่โป้งบอกเป็นทางในฝันเลยนะครับสำหรับพม่าตีพม่า
2: ใช่ครับ
0: ขนาดผมยังผมเป็นไก่ชอบไก่ย่างนี่ผมยังต้องจองผ่านกับสอพันสิงครับสอพันสิงมาฝากผสมคอกแรกได้ไปแล้วไม่ให้ผมแล้วบอกให้ผมมาตามเอาเองคอกสองฉลามตอดำนี่ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับ
2: ฉลามตอดำคือผมไปเห็นชนมาครับที่สนามบางเลน
0: เห็นไฟนั้นเลย
2: เห็นไฟนั้นเลยครับ
0: ครับ
2: ไฟนั้นเลยก็ตอนแรกโป้งก็ลงคลิปลงอะไรก็ไม่เชื่อครับเพราะว่าผมคิดว่าคู่ต่อสู้แข้งดีมากครับ
0: ส่วนตัวเห็นบอกว่าเราตามมาเล่นตัวคู่ต่อสู้
2: ใช่ครับตั้งใจไปเล่นคู่ต่อสู้ครับ
0: เห็นชนะที่
2: ชนะดับเอที่เรืองชัยครับ
0: ครับ
2: ครับชนะ
0: คู่ต่อสู้เป็นไก่ยังไงครับวันนั้น
2: เป็นไก่เดินตีแข้งพิเศษครับแข้งดีมาก
0: เนาะแข้งร้ายนะ
2: ใช่ผมคิดว่าถ้าเกิดใครโดนมันอยู่ไม่ได้แน่นอนคร
0: ับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วการชนวันนั้นรูปแบบการชนเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไง
2: คือปล่อยไปก็ดูสู้กันไม่ได้เลยครับ
0: อย่างที่เห็นเลย
2: ใช่ครับสู้ไม่ได้เลยคือเข้าไม่ติดโป้งเลยครับ
0: เนาะ
2: ใช่
0: เข้าทางสวยอะไรขนาดนั้นเป็นไก่ที่แบบว่าหัวสูงสูงชนขยับถอยออกซ้ายขวาชกเหมือนสามารถ
2: ใช
0: ่
2: ใช่ครับ
0: ครับสิที่สุด
2: เป็นมวยก็เหมือนสามารถ
0: ใช่ครับสิที่สุดวันนั้นแพ้ชนะกันยกไหนครับ
2: แพ้ชนะกันยก3ครับต้นยก
0: ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ไหว้ครูยันชูมือสู้กันไม่ได้เลย
2: ใช่
0: ครับ
2: ทั้งที่มีจังหวะไปกระทบตาที่นี่ใช่ครับปลายยก
0: ทั้งที่วันนั้นต้องบอกว่าเกจิทุกสำนักสำนักข่าวทุกสำนักหรือว่ากูรูเซียนต่างๆมองว่าวันนี้โป้งยังไงก็เสร็จ
2: ฟันธง
0: แต่ด้วยความเก่งของตัวฉลามตอดำครับใครอยากจะเห็นคลิปนะครับเข้าไปดูในกลุ่มของ KM13 ได้เลยผมเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าใครชอบพม่าตีพม่าตัวนี้เลยครับเป็นคำตอบของการพัฒนาสายพันธุ์ได้ฉลามตอดำมาตอนนั้นเราติดตามโป้งยังไงครับ
2: คือเบื้องต้นปล่อยเว้นระยะไป 2-3 วันครับเพราะว่าพอโป้งก็โพสตลอดว่ามีคนติดต่อเข้ามาเยอะใช่มีมาเยอะแล้วก็โป้งว่าโป้งจะตีต่อแล้วทีแรกอ่ะมันว่าบอดแล้วก็โป้งว่าไม่บอดครับใช่ไม่บอดแต่ทีนี้พอดูทีไก่มันตาบอด
0: ให้ใครติดต่อไป
2: ผมติดต่อเองเลยครับ
0: เขาบอกว่าด้วยความสนิทด้วยโป้งบอกว่าสนิทกันมาก
2: สนิทกันครับ
0: ครับเจรจาตกลงค่าตัววันนั้นย้ายค่ายที่ค่าตัวเท่าไหร่ครับ
2: คือก็โทรไปติดต่อถามโป้งก่อนโป้งเปิดมาที่2.5 ล้านครับ
0: ครับ
2: 2.5 ล้านก็เลยก็ขอกันตรงๆนะครับ
0: ฮะ
2: ใช่ก็ขอกันตรงๆโป้งก็ให้มาคร
0: ับ สรุปราคาเท่าไหร่ครับ
2: 2 ล้านครับ
0: 2 ล้าน
2: ใช่ครับ
0: แต่ก็ต้องถือว่าคุ้มค่ามาก
2: ๆคุ้มครับต้องขอบคุณโป้ง
0: ต้องถึงขนาดขอบคุณโป้งโป้งบอกว่าตอนนี้มาถ่ายเมื่อกี้โทรถามโป้งนะครับโป้งบอกว่าฝากดูลูกผมในพี่เขาว่า
2: ครับ
0: หลังจากที่เอามาเรามาเปิดคู่เท่าไหร่เนี่ยครับ
2: ที่เอามาเริ่มต้นนะครับเปิดฝากผสมคอกละ 12,000 บาทครับฉลามตัวดำ
0: ซื้อมา2 ล้าน 12,000 บาทถือว่าถูกมากนะครับ
2: ถูกครับ 12,000 บาทแล้วก็ลูกไก่เริ่มต้นคู่ละ 6,000 ครับ 6,000 ถึง 12,000 ไปเรื่อย
0: ๆยอดฝากผสม 2-3 เดือนแรกประมาณกี่แม่ครับ
2: เอา2วันแรกดีกว่าครับ2วันแรก
0: 2วันแรก
2: 2วันแรก200กว่าแม่ครับ2วันแรก
0: 2วันแรก200กว่าแม่
2: ใช่ครับยังไม่ได้นำเข้านะครับแค่ว่ามีข่าวว่าจะย้ายค่ายเงี้ยอ๋อใช่ครับ
0: 200กว่าแม่แล้วเท่าไหร่นะครับ
2: 12,000 บาทครับ
0: โอ้โหงามกว่าจะทำใช้ทั้งหมดก็นานนะครับนี
2: ่นานครับ
0: แล้วหลังจากนั้นแหละครับ
2: หลังจากนั้นก็
0: เปิดแม่เท่าไหร่ครับช่วงแรกเป็นช่วงโปรโมชั่น
2: ช่วงแรกอะโปรโมชั่นครับเพราะว่าผมเปิดให้จอง3วันแรกนะครับถ้าเกิดใครจองมาใน3วันแรกเนี่ยให้โอนมาจำจอง 2,000 ผมจะลดให้ข้อก็ 1,000 บาทเหลือ 11,000
0: 11,000 บาท
2: ใช่ครับ
0: แล้วลูกไก่คู่เท่าไหร่ครับตอนนั้นที่เปิดจอง
2: ลูกไก่มันเริ่มต้นคู่ละ 6,000 ครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: สายแม่มีสายไหนให้เลือกบ้างครับสำหรับฉลามตอดำ
2: ฉลามตอดำมีสายสอสอครับแล้วก็มีลูกสาวคฤหาสน์ของพี่โอพวกเทาประทัดแตกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีพวกเซนทอร
0: ์เซนทอร์
2: ใช่ครับจะเป็นไก่แข็งล่าง
0: ครับเป็นไก่แข็งล
2: ่างหลักๆก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มีพวกของพี่เสียพีทสามยอดใช่ครับจะเน้นพวกแข็งหน้า
0: แต่ละแม่ราคาเท่ากันหมดไหมครับเราทำไม่เท่ากันหมดเลยไหม
2: มันแล้วแต่เลทครับบางตัวแม่ที่จ่ายลูกมีผลงานก็ราคาอัพขึ้นอีก
0: แพงสุด
2: แพงสุด
0: แม่ VIP ของเราคู่เท่าไหร
2: ่ 20,000 ครับ
0: 20,000 นะครับ
2: ครับ
0: 20,000นี้เป็นแม่อะไรครับ
2: แม่ตัวนี้มันเป็นแม่เป็นของสสครับเพราะว่าแม่เนี้ยคือผมพ้อกับพ้อไหนพ้อกับ BM พ้อกับเสือดำลูกจะได้ชนหมดเลย
0: อ๋อสนใจให้ลูกเป็นแม่ที่ให้ลูกมีผลงาน
2: ใช่ๆครับ
0: ก็เป็น
2: ม
0: ี
2: มูลค่า 25,000 ใช่ครับประมาณนี
0: ้มีนี่มั้ยมีสายปางเงินมีสายกองโจรอะไรเค้าที่เค้ากำลังคิดอยู่มั้ย
2: มีครับมีลูกสาวกองโจรแล้วก็มีลูกสาวปางเงินครับ
0: เปิดเท่าไหร่ชุดนี
2: ้ลูกกองโจรผมเปิดอยู่คู่ละ 8,000 ครับ
0: กับฉลามตัวดำเนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
0: คู่ละ 8,000
2: ใช่ครับเพราะตอนนั้นลูกกองโจรผมซื้อมาตอนที่มันเป็นไก่รุ่นๆไก่สาวๆอย่างเงี้ยครับ
0: ยังมีอยู่ไหมตอนนี้มีของเลยไหมถ้าคนจะเอา
2: ต้องจองครับเพราะว่าต้องจองครับ
0: ต้องจองต้องตามคิวนะ
2: ใช่ตามคิวเพราะมียอดจองอยู่ครับ
0: ที่เขาจี้กันมาเยอะสุดฉลามตัวดำกับแม่ไหนครับ
2: ที่ตอนนี้ที่ถ้าเกิดถามผมส่วนตัวจะเป็นฉลามตัวดำมากองโจรครับเยอะสุดใช่ครับ
0: ด้วยเรื่องของสายพันธุ์ด้วยเรื่องของภาพลักษณ์เชิงชนของตัวพ่อมันด้วยแล้วก็สายพันธุ์ของฝั่งแม่ด้วย
2: ใช่ครับการจะรู้กองโจรก็กำลัง
0: แล้วถ้าคนจะจองเนี่ยจะจองชุดเนี่ยกองโจรปลาเงินกับฉลามตอดำเนี่ย
2: ครับ
0: ต้องรอนานไหม
2: ประมาณ4เดือนครับเพราะว่าผมจะไม่จองเยอะครับจะจองแบบชุดต่อชุดเพราะว่าจะเกรงใจลูกค้าครับ
0: 4เดือนได้ของหรือ4เดือนได้คิว
2: ได้ของครับ
0: เอาได้ของนะ
2: เพราะผมยังไม่เปิดรับจองเพราะว่าผมจะให้จองแค่ชุดต่อชุดต่อชุดเงี้ยครับพ
0: อ
2: ชุดนี้ก็ตอนนี้ก็แม่ไก่ก็ฟักไข่แล้วครับ
0: ครับ
2: ยังกองโจรใช
0: ่พ่อพันตัวล่าสุดเห็นบอกนำเข้ามาอีกตัวนึง
2: นำเข้ามาครับแต่ว่าไม่ได้เปิดตัวอะไรครับ
0: ตัวนี้นำเข้ามาด้วยค่าตัวเท่าไหร่ครับ
2: 500,000 บาทครับ
0: 500,000 บาท
2: ใช่ครับ
0: จากซุ้ม
2: สอสิงพลครับ
0: อ๋อของพี่พล
2: ใช่ครับ
0: เราไปประทับใจพ่อไก่ตัวนี้ตรงไหนครับ
2: มันเป็นไก่ชนสวยครับทางดีแล้วก็เบอร์แข้งดีมากครับวันนั้นตี2ล้านที่บางเลนนะคู่ต่อสู้ก็ชนะมา8เที่ยวคือมันตีแบบตีไม่ให้สู้เลยครับปล่อยห่างมันก็ตีไม่ให้สู
0: ้ที่มาที่ไปของสายพันธุ์ตัวเนี้ยที่มาที่ไปของสายพันธุ์เจ้าสีดูเนี่ยเริ่มต้นมาจากไหนพอทราบไหมครับ
2: ที่ผมทราบคร่าวๆน่าจะเป็นสายของสอพัฒนชัยฟาร์มครับไก่เกิดที่นครธมเหมือนกันครับ
0: สอรัตนชัย
2: พัฒนชัยครับ
0: สอพัฒนชัย
2: ครับใช่ครับของ CM
0: แล้วก็สอสิงพลเขานำเข้ามา
2: ใช่ครับนำเข้ามาครับ
0: อยู่ที่สอสิงพลชนกี่ไฟครับ
2: อยู่ที่สอสิงพลชนไฟเดียวครับไฟ2ล้านเลยคร
0: ับ ไฟ2ล้าน
2: ใช่ครับ
0: วันนั้นชนกับซุ้มอะไรจำได้ไหม
2: เด็กปั๊มครับสระบุรี
0: อ๋อเด็กปั๊ม
2: ใช่ครับ
0: 2ล้าน 200,000 บาท
2: ใช่ครับ
0: ตัวของสีดูเนี่ยเขามีเชิงชนยังไงครับ
2: เป็นไก่หลุดรอดอยู่หน้าคางครับเป็นไก่ชนตำแหน่งดีอย
0: ู่หน้าคางเป็นไก่ตำแหน่งดี
2: ใช่ครับอยู่หน้าคางแล้วเป็นไก่ตีขึ้นบนตีแผลตีเบ้าเงี้ยครับแข้งดีมากครับ
0: วันนั้นชนะยกไหนครับ
2: วันนั้นน่าจะ2ยกครับ
0: ไม
2: ่ใช่2ยกครับ
0: สองคนกดตีขาดเลย
2: เพราะว่ายกแรกก็ตีขาดเลยครับสองตาเลยใช่ครับ
0: โอ้ตีสองตาเลย
2: ใช่ครับตีสองตาเลย
0: เป็นไก่ตำแหน่งดีเปิดขึ้นเนาะ
2: ใช่ตีเปิด
0: ชอบครับ
2: ตีแผลดีมากครับแข้งดีมาก
0: ตัวนี้เรามาเข้าผสมกับแม่ชุดไหนครับ
2: คือด้วยตั้งใจเลยเพราะผมไม่ได้เปิดตัวแล้วก็ไม่ได้แต่ก็มียอดฝากผสมคนที่รู้เขาก็มาฝากผสมนะครับแต่ว่าคือที่ตั้งใจเลยจะเอามาเก็บ
0: นี่กะทำไปเล่นเองเลย
2: เขาไปเล่นเองครับ
0: ฮะ
2: กะเก็บลูกฉลามตัวดำไว้ใส่ครับใช่เพราะเป็นไก่สไตล์ใกล้เคียงกันครับ
0: อ๋อ
2: ใช่แต่มันจะเป็นรอยโตนิดแต่ผมว่าเบอร์แข้งมันร้ายครับร้ายมาก
0: รอยประมาณกี่กิโลตัวนี
2: ้ตัวนี้ตอนชนวันชนกับช่างกันน้ำหนัก3กิโลนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันตอนผมนำเข้ามา302
0: ชนะไฟนั้นสวยมากแล้วทำไมไปไงมาไงถึงได้มาครับ
2: ไก่มันเว้นระยะครับเว้นช่วงเพราะว่าพี่พลเขาจะหาคู่ชนต่อ
0: ฮะ
2: ใช่จะหาคู่ชน
3: ทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัย
4: นายกรัฐมนตรีห่วงใยความเป็นอยู่ฐานชายแดนพร้อมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
4: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำนายกรัฐมนตรีห่วงใยความเป็นอยู่ทหารชายแดนพร้อมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้มีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของชาติ
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์พร้อมย้ำว่ารัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและกังวลเรื่องสวัสดิการของกำลังพลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกระทรวงคมนาคมพร้อมให้การช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยจึงเชื่อมั่นว่ากำลังพลมีความเป็นอยู่ที่ดีและพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติร่วมถึงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อขับเคลื่อนโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในมิติความมั่นคงการพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษลงพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันตรวจธุรกิจเสี่ยงเข้าข่ายนอมินีพบที่ตั้งเดียวจดทะเบียนบริษัทซ้ำกว่า100แห่ง
6: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจค้นธุรกิจต้องสงสัยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวม5จุดจากการตรวจสอบพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง34บริษัทโดยเบื้องต้นพบความเชื่อมโยงกับการถือครองที่ดิน15แปลงพื้นที่รวมกว่า97ไร่มูลค่าประมาณ 1,567 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบสถานที่แห่งเดียวถูกใช้เป็นที่ตั้งจดทะเบียนของบริษัทมากกว่า100แห่งพร้อมตรวจพบเอกสารเกี่ยวกับการถือหุ้นสัญญาทางธุรกิจและข้อมูลการเงินซึ่งอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบการใช้นอมินีหรือฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจปริมปราศโสภาภาครายงาน
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเชื่อมโยงคดีแขวนป้ายผ้าเชิงสัญลักษณ์ส่งศูนย์ซักถามตามกระบวนการกฎหมายและเคารพสิทธิมนุษยชน
7: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลโต๊ะเดงอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยควบคุมตัวชายผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเหตุแขวนป้ายผ้าเชิงสัญลักษณ์บริเวณสนามฟุตบอลข้างทางรถไฟบ้านเจาะเกาะอำเภอเจาะไอร้องเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภายหลังการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรสุไหงปาดีตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ก่อนนำตัวเข้า

0: 00ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนได้ยืนยันว่าการปฏิบัติทุกภารกิจยึดหลักนิติธรรมความโปร่งใสและเคารพสิทธิมนุษยชนพร้อมเดินหน้าสืบสวนขยายผลผู้เกี่ยวข้องและขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสด้านความมั่นคงได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00
2: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่

0: ปัญหาของเพื่อนๆชาวไก่ชนครับที่เคยเจออยู่แล้วครับก็คือปัญหาเรื่องที่ไก่เวลาเอาไปชนเวลาเอาไปแข่งขันโดนเขาตีแผลเยอะเหลือเกินครับแผลเยอะทำแผลไม่ไหวแล้วเลือดแตกคอแตกครับเป็นรองเยอะแยะสมอสแมเจียนแพ้แหล่ไม่แพ้แหล่ครับบางคนแก้ไขปัญหาด้วยการบนเจ้าที่บนเจ้าทางให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยแต่บางครั้งก็ช่วยได้มั่งช่วยไม่ได้มั่งแล้วแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาลแต่ละที่นะครับปัญหาพวกนี้จะหมดไปครับผมกับผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดลดบวมครับผมบายบกแจ็คครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำไว้เพื่อสถานการณ์ที่เราตกเป็นรองครับตัวนี้ช่วยได้ครับผมตัวนี้เป็นยาที่ป้องกันเรื่องของเลือดออกเลือดออกเยอะๆเห็นผลภายใน5นาทีครับห้ามเลือดลดบวมป้องกันหัวลั่นครับผมใช้กินครึ่งแคปซูลครับผสมกับน้ำครึ่งแคปซูลนะครับแล้วก็ส่วนวิธีใช้ต่างๆครับผมเราจะมีไว้ในข้อบ่งใช้ให้ครับผมว่าใช้ยังไงบ้างแต่เชื่อแน่นอนว่าดีกว่าไปบนเจ้าที่เจ้าทางแน่นอนครับ420บาทค่าส่ง60บาทครับผมเห็นผลภายใน5นาทีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินครับผม
1: ผลิตภัณฑ์สาลาไทยโกรทฮอร์โมนบำรุงเซลล์ใช้คู่กันพ่อพันธุ์น้ำเชื้อแข็งแรงแม่พันธุ์ไข่ดกไก่หน้าแดงสมบูรณ์ไม่ซีดผลิตภัณฑ์ขมิ้นยาจางแดงจริงติดทนนานเนื้อละเอียดใช้งานง่ายรักษากรากสมานแผลแห้งไวผิวหนังแดงทนทานกล้าพิสูจน์กับคุณภาพที่เหนือกว่าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์061-860-6633สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดีเซ็ตแชมพูอาบน้ำไก่ชุดเลี้ยงชุดโดบพัฒนางานสมุนไพรเพื่อชาวไก่ชนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ชาวไก่ชนเลือกใช้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์089-717-1434หรือ ID JO001100 ไก่ชนmarket.com แหล่งรวมตลาดซื้อขายออนไลน์ของชาวไก่ชนแห่งใหม่ที่สามารถลงคลิปได้อย่างเสรีไร้ขีดจำกัดแหล่งรวมเทคนิคต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ชนชมฟรีถ่ายทอดสดทุกคู่ทุกสนาม www.ไก่ชนmarket.com ใช้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
0: สวัสดีครับวันนี้รายการบกแจ็คออนทีวีครับพามาพบกับซุ้มใหญ่ชนแพงระดับประเทศอีกซุ้มหนึ่งครับมาพบกับความเป็นมาเป็นไปเรื่องราวการพัฒนาครับผมไก่ชนสายพันธุ์พม่าครับผมว่าจุดกำเนิดเริ่มต้นแบบไหนทำยังไงถึงมีผลงานในการชนระดับประเทศที่ทำให้คนรู้จักจนถึงทุกวันนี้ครับพบกับ KM13 ครับผมสวัสดีครับแขกครับ
2: ครับ
0: KM13 เนี่ยเริ่มต้นจากเรื่องของวงการไก่มาประมาณกี่ปีครับ
2: ประมาณ
0: เข้าสู่
2: นะครับที่ใช้เคม13ประมาณ 7-8 ปีครับประมาณนะครับ
0: 7-8 ปี
2: ใช่ครับ
0: 7-8ปีนี่ด้วยเพราะว่าเราเป็นคนชอบไก่มาตั้งแต่เด็กหรือว่า
2: ใช่ครับผมเริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่อยู่ประมาณป .6 ครับป .6 ม .1 ครับชอบเริ่มชอบครับ
0: คุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมหรือว่า
2: ไม่ครับแอบครับ
0: แอบรู้จักกับรุ่นพี่ส่วนใหญ่จะประมาณนี้นะคร
2: ับ ใช่ครับ
0: จุดเริ่มต้นที่ทำให้เราบอกว่าเห็นแล้วชอบไก่ชนเริ่มต้นมาจากอะไรครับตอนนั้น
2: เริ่มต้นเหรอครับผมเห็นพี่ๆเขาเลี้ยงกันครับใช่มีพี่เขาเลี้ยงกันเพาะกันเงี้ยครับแล้วก็ไปเห็นเขาแอบซ้อมกันบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับ
0: ตอนนั้นเขาชนแพงๆเราตามไปด้วยไหม
2: ไม่ๆยังครับไม่ๆยัง
0: แต่พอได้ข่าวพอรู้ว่าไก่ชนมันสามารถทำเงินได้
2: ใช่ครับไม่ๆไปตามบ่อนป่าตามชมรมเงี้ยคร
0: ับ
2: ใช่ปีพันสองพันเงี้ยครับ
0: เป็นตั้งแต่เด็กเลยไหม
2: ก็
0: ออกอาวุธแดงแต่เด็กเลยไหมตอนนั้น
2: ยังครับยังครับอยู่เดิมพันอยู่อะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยใช่คร
0: ับ
2: อ
0: าศัยลูกแบ่งอยู่เดิมพัน
2: ใช่ครับ
0: แล้วทำส่วนที่ทำให้เราเข้ามาสู่วงการไก่ชนเต็มตัว
2: ใช่ไหมครับ
0: เมื่อ7ปีที่แล้วครับเริ่มต้นจากจริงจังคือ
2: ก็เริ่มต้นเลยก็ผมแอบไปตีแอบเลี้ยงไก่ไปซ้อมไงครับ ใช่แล้วก็โดนพ่อนะโดนเตี๋ยใช่ตีเขาห้ามไงครับแล้วพอหลังจากนั้นก็เหมือนปลดล็อกเลยครับคือโดนทีหนึ่งก็ปลดล็อกไป
0: พอยิ่งห้ามมันยิ่งยุ
2: ยิ่งยุ
0: ดื้อ
2: ใช่ครับยิ่งห้ามยิ่งยุครับ
0: จุดเริ่มต้นที่ทำให้เราทำให้คนทั่วไปรู้จัก KM13 เริ่มมาจากไก่ตัวไหนครับ
2: เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นน่าจะเป็นเสือดำครับ ที่ว่ารู้จักรู้จักจริงๆเลยครับ
0: ครับที่มาที่ไปของเสือบานเสือดำตัวนี้คือ
2: เป็นลูกเกิดครับลูกพอครับใช่
0: ต้นสายเข้ามาจากไหนครับ
2: รุ่นปู่ผมซื้อจากตบเด็กมาครับแล้วก็พอออกมาเป็นพ่อมันเป็นหมุดเป็นเจ้าหมุดสุดรัก
0: ครับ
2: แล้วก็มาใส่กับลูกเสือดำ
0: เสือดำของปอวุฒิ
2: ใช่ครับปัจจุบันของปอวุฒิครับออกมาเป็นเจ้าเสือดำเนี่ยครับเป็นพม่าตีเชิญ
0: เขาฉายแววตั้งแต่แรกเลยไหมตั้งแต่เป็นหนุ่มเลยไหม
2: ใช่ครับซ้อมนี่ก็น็อกตลอดครับปั้มน็อกตลอด
0: เป็นม้าล่อหรือเป็นไก่สไตล์ลอด
2: เป็นไก่ลอดครับหลุดลอดมีขยับนิดนึงครับ
0: ตีเชิงอย่างเดียว
2: ตีเชิงอย่างเดียวครับตีพม่าไฟหนึ่งครับ
0: สถิติตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: 3ไฟครับ4ไฟ4ไฟครับจะเสริมสี
0: เริ่มต้นจาก
2: บอลชมรมครับไฟแรก
0: ครับ
2: ข้างละ 10,000 ใช่ครับชนะยก3ครับตีพม่านะครับไฟแรก
0: อ๋อ
2: ใช่ครับแล้วก็อีกไฟหนึ่งก็ตีเชิงครับ
0: ครับ
2: 66,000
0: 66,000
2: ใช่ครับแล้วก็
0: ชนะยกไหนไม่รู
2: ้ชนะยก3ครับ
0: แต่ดูดีกว่าตีพม่า
2: ดูดีกว่าครับชอบมองดูว่าชอบตีเชิงมากกว่าครับ
0: ฮะ
2: แล้วก็อีกไฟหนึ่งก็ 110,000 ครับ
0: อันนี้ที่สนามไหนไม่รู้ครับ 110,000
2: สนามสระกลางครับอู่ทองเก่า
0: อ
2: ู่ทองใช่ครับ
0: ไฟนั้นชนะเร็วไหม
2: ไฟนั้นชนะยก3เหมือนกันครับ
0: ครับ
2: ใช่ยก3เหมือนกันแล้วหลังจากไฟนั้นก็หาติดชนแพงเลยครับ
0: ไฟที่สร้างชื่อคือไฟสุดท้าย
2: ใช่ครับ
0: วันนั้นชนที่ไหนครับ
2: ที่สนามทอธีรยาครับ
0: เดิมพันเท่าไหร่ไม่รู
2: ้เริ่มต้นทีแรก5ล้าน5ครับ
0: 5ล้าน5เลยเหรอ
2: 5ล้าน5ครับแล้วก
0: ็กบปุ๊บเรียกกัน5ครั้งละ5ล้านเลยเหรอ
2: เริ่มต้นละครั้งละ2ล้านครับ
0: ครับ
2: ใช่ครั้งละ2ล้านแล้วก็เพิ่มอีกนิดนึงครับเป็นครั้งละ2ล้าน5
0: ชนกับซุ้ม
2: ฟอร์ดเรนเจอร์ครับ
0: อ๋อฟอร์ดเรนเจอร์ช่วงนั้นเขากำลังดังด้วยนะ
2: ช่วงแจ้ดอกไม้ไฟพอดีครับ
0: ที่ขายไปกับให้เฮียเพ้ง
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: 3ล้านหรือ4ล้าน
2: 4ล้านนะ
0: 4ล้านใช่มั้ยครับเหตุการณ์ไฟนั้นเป็นยังไงครับแฮนดิแคปก่อนปล่อยนี่เราเป็นต่อเป็นรองเขาไหมหรือว่า
2: ก่อนปล่อยราคาเสมอในเมื่อกันนะครับ
0: ของเขาเป็นเชิงหรือเป็นมากครับ
2: เป็นเชิงครับของเขาเป็นเชิงคร
0: ับเป็นเมื่อในเมื่อกัน
2: ใช่ครับเมื่อในเมื่อกันแล้วปล่อยไปก็เราก็ขยับต่อนิดนึง
0: ครับ
2: ครับต่อ5432ถึง21ครับ
0: วันนั้นเขาเป็นไก่เข้ามาเป็นเชิงชนยังไงครับตะคุบกัด
2: เป็นไก่เข้ามาประกบ
0: ฮะ
2: กัดไม่เยอะครับแต่มันไก่ตีเจ็บครับใช่ไก่เชิงตีเจ็บ
0: ของเราออกวิ่งไหมหรือว่าลอดธรรมดา
2: ลอดธรรมดาครับ
0: ปลดตีธรรมดา
2: ใช่ปลดตีธรรมดาลอดธรรมดาครับ
0: ช่วงแรกๆมองว่าเสร็จหรอไหม
2: ต้นน้ำมองเสร็จเลยครับ
0: มองดูดีเลยหรอ
2: มองดูดีเลยครับเพราะว่ามองได้ช่องตีเยอะครับ
0: ครับ
2: ใช่ได้ช่องตีเยอะและตีมีอาการทุกลูกเนี่ยครับ
0: อืม
2: ใช
0: ่หมดยกแรกราคาเท่าไหร
2: ่หมดยกแรกตื้นครับตื้นเพราะว่าของฟอร์ดเรนเจอร์เป็นลูกถ่ายครับเรือยาวในปลายน้ำมาโดนตีแบบทำท่าขัดๆจุกๆเนี่ย
0: ทำท่าจุกๆทำท่าจะอยู่ๆ
2: ใช่ครับทำท่าแบบหายใจไม่ค่อยสะดวก
0: เป็นต่อคนเยอะสุดประมาณเท่าไหร
2: ่52ครับยกแรก52ใช่ครับ
0: หมดยกราคาเหลือ
2: 32รองครับ
0: 32รองนี้อยู่ในเขตอันตรายนะ
2: อันตรายครับ
0: เพราะมันตื่นนะ
2: ใช่ตื่นครับแล้วก็หอบไปอันหอบครับหอบแล้วก็โดนตีข้างล่างทำท่าหายใจไม่ออก
0: เราเป็นหนุ่มด้วยใช่ไหมครับตอนนั้น
2: หนุ่มครับ
0: เป็นลูกหนุ่ม
2: ใช่ครับหนุ่ม
0: พอสถานการณ์ยก2
2: ยก2เข้ามาต้นน้ำก็ตีขาดเลยครับได้ออกแข้งก็ชุดเดียวครับ
0: พอได้ช่องขาดเลย
2: ขาดเลยครับ
0: ชนะกันยกที่เท่าไหร่ครับ
2: วันนั้นชนะน่าจะยกที่4ครับเพราะว่าเหนียวมากครับ
0: ลูกถ่ายด้วยนะ
2: ใช่ครับแล้วก็ชนะมาหลายไฟครับเป็นแชมป์เก่าด้วยครับ
0: กว่าจะตีแพ้ได้ใช้เวลานานพอสมควร
2: ใช่ครับยก2ขาดแล้วครับแต่ว่าชนะยก4
0: ฮะหลังจากไฟนั้นก็ทำพ่อเลย
2: ทำพ่อเลยครับ
0: เขามีปัญหาเรื่องหลุดถ่ายหรือว่าไก่มันขึ้นสูงสุดของชีวิตมันแล้ว
2: ผมคิดว่ามันสุดแล้วครับเพราะว่าซุ้มเล็กๆครับผม
0: ครับ
2: ใช่ตีล้านก็ถือว่า
0: สุดแล้ว
2: ใช่ถือว่าสุดแล้วครับเพราะว่าก่อนอันนี้ชนล้านบ่อยครับแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จ
0: อ๋อไอ้ตัวนี้ตัวแรก
2: ตัว
0: จุดประกาย
2: ตัวแรกครับ
0: หลังจากที่ตัวนี้ชนะสายพันธุ์ที่เราเข้ามาพัฒนามีตัวไหนบ้างครับมีสายพันธุ์
2: ก็พอตัวนี้ชนะปุ๊บเริ่มต้นเลยครับผมก็ไป
0: สอบหาสายพันธุ์ละตอนนี้
2: ใช่หาสายพันธุ์ก็เริ่มต้นก็จากเสียยะครับ
0: เสียยะเพชรเจริญโชค
2: ใช่เพราะช่วงนั้นสาเบญจรัตน์กำลังดังเลยครับ
0: เป็นพม่าตีเชิงเหมือนกันเนาะ
2: ขึ้นไปอุบลเลยครับ
0: ไปซัดมากี่ตัวไม่รู
2: ้ช่วงแรก13ตัวครับ
0: 13แม่ตัว
2: ใช่ครับ
0: เป็นลูกสาเบญจรัตน์ทั้งนั้น
2: ใช่ครับ
0: ครับแล้วก็ไปเอาของใครมาอีกครับหลักๆ
2: ช่วงนั้นก็จะมีของผมมีของสสเพราะว่าไอ้เสือดำเนี่ยมันตีเชิดมันตีมาได้ด้วย
0: ครับ
2: ใช่ครับ มันหลักๆก็มีสายเก่ามันเยอะครับผมก็จ
0: ำส่วนใหญ่ที่ไปเอาของท่านอสมาเอามาช่วงแรกนี่คือเอามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับ
2: ก็เยอะครับเพราะว่ามีพี่ชายผมอ่ะเขาอยู่กับสสอยู่แล้วครับ
0: พี่ชื่อ
2: เป็นจ่าโจ้ครับเป็นทหาร
0: อ๋อ
2: ใช่เขาก็ไปมาหาสู่กับสสอยู่ครับ
0: ตอนนั้นที่เราเอามาครับเรามาเปิดจองลูกคู่เท่าไหร่ครับ
2: ตอนนั้นผมฝากผสมเสือดำยุคแรกผมทำคอกละ 10,000 เริ่มต้นเลยครับ
0: รับประกันลูก
2: รับประกันลูก5ตัวครับ
0: 5ตัวฟีดแบคตอนนั้นเป็นยังไงครับ
2: ดีครับเริ่มต้นดีมากเลยคร
0: ับ เราคิดไหมว่าตอนนั้นน่ะตอนชนะมาเราจะทำเชิงพาณิชย์ละ
2: ใช่ครับเพราะว่าเป็นความตั้งใจอยู่แล้วครับเพราะว่า1เลยคือพ่อแม่ไม่สนับสนุนเพราะว่าทางบ้านอาชีพคือเป็นร้านค้าเป็นอะไรเงี้ยครับ
0: ใช่อยากจะทำให้พ่อแม่เห็นว่ามีรายได้จากตรงนี้
2: ใช่ครับ
0: จากตัวแรกครับฟีดแบคดีแล้วตัวต่อไปครับที่นำเข้าที่เป็นพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์หลักของเรา
2: พ่อพันธุ์หลักตัวที่2คือเจ้าเยบีเอ็มครับ
0: เยบีเอ็ม
2: ใช่ครับ
0: เยบีเอ็มที่มาที่ไปเขาเป็นมายังไงครับ
2: คือจริงๆแล้วเยบีเอ็มเนี่ยคือพี่ชายผมพี่เอ็มเขาไปเห็นคลิปมาครับเพราะว่าเซมิวอ่ะเขาชนะมาแล้วก็เขาลงคลิปลงแรงครับ
0: เซมิวทางอีสาน
2: ใช่ครับเซมิวซิลวิทฟาร์ม
0: ครับ
2: บนใช่ครับพอดีว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีครับ
0: ฮะ
2: คือบ่อนปิดด้วยเซมิวก็ชน 400,000 แล้วเขาลงคลิปพอดีเห็นก็เลยติดต่อทานซื้อเซมิวครับ
0: เป็นไก่สไตล์ไหนครับ
2: เป็นไก่หน้าหงอนครับพม่าเป็นหน้าหงอนเป็นไก่ยืนทอดหน้าหงอนนะครับ
0: วันนั้นเขาชนะยกไหนมิวชนะ 400,000
2: BM ชนะยกกันหน่อยครับ
0: เราที่ทาบทามเอามานี่คือเราจะเอามาทำพ่อพันธุ์หรือว่าจะเอามาชนก่อน
2: คือเริ่มต้นเลยตั้งใจมาเอามาชนครับ
0: ครับ
2: ใช่เอามาชนแล้วพอดีว่ามันกระแสดีมากครับเยบีเอ็มช่วงนั้นกระแสตอบรับดีมากครับก็เลยกลายเป็นทำพ่อยาไม่ได้ชนเลยครับ
0: นำเข้ามาด้วยค่าตัวเท่าไหร่ครับ
2: 200,000 บาทครับ
0: 200,000 บาท
2: ใช่เป็นไก่มันเป็นไก่ที่แข้งดีมากครับแล้วคลิปมันสวยมากเลยครับ
0: ตอนนี้ยังมีคลิปอยู่ไหม
2: มีครับมี
0: เผื่อว่าถ้าใครอยากจะชมช่องทางการดูคลิปเราสามารถติดต่อได้ทางไหนครับ
2: แอดไลน์ครับมี
0: โอเพนแชทไหม
2: มีครับโอเพนแชทก็มีทักไลน์ส่วนตัวก็ได้ครับ
0: ครับไลน์ส่วนตัวขึ้นว่ายังไงมิ้น
2: ID line AUN 9998ครับ
0: ได้เดี๋ยว
2: AUN 998
0: เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับ
2: เบอร์โทรก็ได้ครับเบอร์โทร0651219491ครับหลังเพิ่มเพื่อนได้เหมือนกัน
0: หลังจากเอาเจ้า JBM เข้ามาตอนนั้นเราเข้ามาเข้ากับสายไหนครับ
2: JBM ตอนแรกเอามาเข้ากับมาเข้ากับลูกเสือดำครับแล้วก็แม่ของสายสองครับพวกสายปิ่นเพชรสาย
0: เขาเป็นมาตีมา
2: ใช่ครับแล้วมันแข่งดีมากครับแล้วเยบีเอ็มนี่สายแม่เขาเป็น9ล้านครับ
0: อ๋อ
2: แม่เป็นลูกสาว9ล้าน
0: ตอนนั้นยอดจองเยอะไหมครับช่วงนี้ช่วง
2: ยอดฝากผมทำ BM ทำลูกไก่ตัวละ 1,000 ยอดช่วงแรกเลยครับก็คือเกินคาดเพราะไม่ได้คิดเลยครับว่าเพราะว่าไก่นำเข้ามาค่าตัวไม่แพง 200,000 บาทรอบแรก100กว่าแม่ครับ
0: 100กว่าแม่
2: 100กว่าแม่ครับ
0: แต่แล้วพอตอนนั้นหลังจากเทาบีเอ็มเข้ามาพ่อแม่ว่าไงมั้ง
2: ก็เริ่มไม่ว่าเลยครับเริ่มไม่ว่าตั้งแต่เสือดำนะครับ
0: อ๋อพอเขาเห็นความสำเร็จ
2: พอชนะปุ๊บผมก็จัดงานฉลองมีลำวงมีอะไรเงี้ยอ๋อใช่ครับ
0: ตั้งแต่นั้นก็สนับสนุนมาตลอด
2: ใช่ครับ
0: หลังจากพ่อพันธุ์ตัวนี้ตัวต่อไปครับ
2: ตัวต่อจาก JBM ก็เป็นเยียดำครับ
0: เยียดำ
2: เจ้าเยียดำ
0: เขาเป็นยังไงครับตัวนี้ครับ
2: เยียดำนี่ผมนำเข้าจากพิขุนเทพลีลามาครับค่าตัว 450,000 บาท
0: 450,000 บาทจุดเด่นทำไมเราถึงเลือกเจ้าเยียดำตัวนี้ครับเข้ามา
2: เป็นไก่ปากไวครับเป็นมาตีมาปากไวเป็นไก่ยืนหัวสูงหน้าหงอนครับชนสวยแล้วก็อย่างหนึ่งตอนนั้นเขาเป็นคู่เกิดกับเยียเขียวครับเจ้าเยียเขียวเป็นพ่อของผมจำไม่ได้ว่าตัวที่พี่โอชยันขายให้หนุ่มลงมีไปครับ
0: ตัวของพี่เคมั้งพี่เคบ้านบึงประมาณนั้นป่ะตัวดำดำหน่อย
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
2: เพราะเยียดำนี่พี่ขุนเทพเวลาก็นำเข้าจากพี่เคบ้านบึงมาเป็นคู่เกิดกันกับตัวนั้นครับ
0: เราเห็นมันชนะที่ไหนครับตัวนี้ครับตัวเยียดำเนี่ยครับ
2: เห็นคลิปในกลุ่มพี่ขุนครับพี่ขุนแกลงคลิปในกลุ่มครับ
0: ตอนนั้นเขาชนะเดิมพันเท่าไหร่ครับ
2: ตอนนั้นผมประวัติคือประวัติไม่รู้เลยครับไม่รู้ประวัติ
0: รู้แต่ว่าคลิปสวยมาก
2: คลิปสวยมาก
0: แล้ว
2: มีคลิปอยู่3ไฟครับแล้วก็พี่ขุนแกก็ทําลูกแล้วลูกมันเริ่มเตะได้แล้วครับจ่ายลูกเก่ง
0: จ่ายลูกมีผลงานม
2: ี
0: สายเลือดที่ชัดเจน
2: ใช่ครับพี่ขุนแกนําเข้ามาแค่ 100,000 บาทเท่านั้นนะครับที่พี่เคนะ
0: ครับ
2: ก็ติดต่อทาบทามพี่ขุนไปครับ
0: ต ตอนนั้นคือที่เอามาปุ๊บก็มาไขว้กับสายเก่าที่เรามีคร
2: ับ ใช่ครับตั้งใจเก็บคือตั้งใจทำสายเลือดคือเก็บพวกลูกสาว JBM ลูกเสือดำใช่ไปเข้ากับเยดำเพราะเยดำมีไก่ปากไวมากครับแต่ BM จะเป็นไก่แบบมีจังหวะนิดนึงใช่ครับเติมความไวความ
0: ตัวเยดำเนี่ยที่ว่าลูกให้ผลงานนี่คือลูกเขาออกมาเป็นสไตล์ไหนครับ
2: เป็นไก่เดินตีครับบ้าตี
0: เดินตีอาวุธดี
2: ไก่หน้าก่อน
0: ปากไว
2: ปากไวครับแม่น
0: ชุดนี้เราเปิดเท่าไหร่
2: เยดำทำลูกไก่ตัวละ 10,000 เอ้ย 1,500 บาท
0: ซื้อมา 450,000 นี่เราก็เปิดราคานี้อ่ะครับ
2: ใช่ครับ
0: โอ้ยอดไม่บานเลยตัวนั้น
2: เยดำช่วงแรกยอดเยอะครับยอดเยอะใช่เพราะว่าลูกกำลังเก่งครับที่พี่ขุนใช่กำลังมีผลงานก็เลยก็ได้ยอดอยู่ครับ
0: แล้วมาตัวล่าสุดตัวล่าสุดที่เป็นกระแสที่แบบว่า
2: ฮือฮาเลยคือฉลามตอดำครับ
0: ตัวนี้ทางดีเหลือเกินฉลามตอดำนี่ต้องเป็นบอกว่าเป็นไก่ที่ทางดีเหลือเกินเป็นไก่ทางอย่างที่โป้งบอกเป็นทางในฝันเลยนะครับสำหรับพม่าตีพม่า
2: ใช่ครับ
0: ขนาดผมยังผมเป็นไก่ชอบไก่ย่างนี่ผมยังต้องจองผ่านกับสอพันสิงห์ครับสอพันสิงห์มาฝากผสมคอกแรกได้ไปแล้วไม่ให้ผมแล้วบอกให้ผมมาตามเอาเองคอกสองฉลามตอดำนี่ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับ
2: ฉลามตอดำคือผมไปเห็นชนมาครับที่สนามบางเลน
0: เห็นไฟนั้นเลย
2: เห็นไฟนั้นเลยครับ
0: ครับ
2: ไฟนั้นเลยก็ตอนแรกโป้งก็ลงคลิปลงไงก็ไม่เชื่อครับเพราะว่าผมคิดว่าคู่ต่อสู้แข้งดีมากครับ
0: ส่วนตัวเห็นบอกว่าเราตามมาเล่นตัวคู่ต่อสู้
2: ใช่ครับตั้งใจไปเล่นคู่ต่อสู้ครับ
0: เห็นชนะที่
2: ชนะดับเอที่เรืองชัยครับ
0: ครับ
2: ครับชนะ
0: คู่ต่อสู้เป็นไก่ยังไงครับวันนั้น
2: เป็นไก่เดินตีแข้งพิเศษครับแข้งดีมาก
0: นกแข้งร้ายนะ
2: ใช่ผมคิดว่าถ้าเกิดใครโดนมันอยู่ไม่ได้แน่เลย
0: ครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วการชนวันนั้นรูปแบบการชนเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไง
2: คือปล่อยไปก็ดูสู้กันไม่ได้เลยครับ
0: อย่างที่เห็นเลย
2: ใช่ครับสู้ไม่ได้เลยคือเข้าไม่ติดโป้งเลยครับ
0: เนาะ
2: ใช่
0: เข้าทางสวยอะไรขนาดนั้นเป็นไก่ที่แบบว่าหัวสูงสูงชนขยับถอยออกซ้ายขวาชกเหมือนสามารถ
2: ใช
0: ่
2: ใช่ครับ
0: คลาสสิกที่สุด
2: เป็นมวยก็เหมือนสามารถเหมือนสามารถ
0: คลาสสิกที่สุดวันนั้นแพ้ชนะกันยกไหนครับ
2: แพ้ชนะกันยก3ครับต้นยก
0: ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ไหว้ครูยันชูมือสู้กันไม่ได้เลย
2: ใช่
0: ครับ
2: ทั้งมีจังหวะไปกระทบตาที่นี่ใช่ครับปลายยก
0: ทั้งที่วันนั้นต้องบอกว่าเกจิทุกสำนักสำนักข่าวทุกสำนักหรือว่ากูรูเซียนต่างๆมองว่าวันนี้โป้งยังไงก็เสร็จ
2: ฟันธง
0: แต่ด้วยความเก่งของตัวฉลามตอดำครับใครอยากจะเห็นคลิปนะครับเข้าไปดูในกลุ่มของ KM 13ได้เลยผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าใครชอบพม่าตีพม่าตัวนี้แหละเป็นคำตอบของการพัฒนาสายพันธุ์ได้ฉลามตอดำมาตอนนั้นเราติดตามโป้งยังไงครับ
2: คือเบื้องต้นปล่อยเว้นระยะไป 2-3 วันครับเพราะว่าพอโป้งก็โพสตลอดว่ามีคนติดต่อเข้ามาเยอะใช่มีมาเยอะแล้วก็โป้งว่าโป้งจะตีต่อครับทีแรกอ่ะมันว่าบอดแล้วก็โป้งว่าไม่บอดครับใช่ไม่บอดทีนี้พอดูทีไก่มันตาบอด
0: ให้ใครติดต่อไป
2: ผมติดต่อเองเลยครับ
0: เขาบอกว่าด้วยความสนิทด้วยโป้งบอกว่าสนิทกันมาก
2: สนิทกันครับ
0: ครับเจรจาตกลงค่าตัววันนั้นย้ายค่ายที่ค่าตัวเท่าไหร่ครับ
2: คือก็โทรไปติดต่อถามโป้งก่อนโป้งเปิดมาที่2.5 ล้านครับ
0: ครับ
2: 2.5 ล้านก็เลยก็ขอกันตรงๆนะครับ
0: ฮะ
2: ใช่ก็ขอกันตรงๆโป้งก็ให้มาคร
0: ับ สรุปราคาเท่าไหร่ครับ
2: 2 ล้านครับ
0: 2 ล้าน
2: ใช่ครับ
0: แต่ก็ต้องถือว่าคุ้มค่ามากมาก
2: คุ้มครับต้องขอบคุณโป้ง
0: ต้องถึงขนาดขอบคุณโป้งโป้งบอกว่าตอนนี้มาถ่ายเมื่อกี้โทรถามโป้งนะครับโป้งบอกว่าฝากดูลูกผมในพี่เขาอะ
2: ครับ
0: หลังจากที่เอามาเรามาเปิดคู่เท่าไหร่เนี่ยครับ
2: ที่เอามาเริ่มต้นนะครับเปิดฝากผสมคอกละ 12,000 บาทครับฉลามตอดำ
0: ซื้อมา2ล้าน 12,000 บาทถือว่าถูกมากนะครับ
2: ถูกครับ 22,000 บาทแล้วก็ลูกไก่เริ่มต้นคู่ละ 6,000 ครับ 6,000 ถึง 12,000 ไปเรื่อย
0: ๆยอดฝากผสม 2-3 เดือนแรกประมาณกี่แม่ครับ
2: เอา2วันแรกครับ2วันแรก
0: 2วันแรก
2: 2วันแรก200กว่าแม่ครับ2วันแรก
0: สองวันแรก200กว่าแม่
2: ใช่ครับยังไม่ได้นำเข้านะครับแค่ว่ามีข่าวว่าจะย้ายค่ายไงครับ
0: อ๋อ
2: ใช่ครับ
0: 200กว่าแม่แล้วเท่าไหร่นะครับ
2: 12,000 บาทครับ
0: โอ้โหงามกว่าจะทำใช้ทั้งหมดก็นานนะครับนี
2: ่นานครับ
0: แล้วหลังจากนั้นแหละครับ
2: หลังจากนั้นก็
0: เปิดแม่เท่าไหร่ครับช่วงแรกเป็นช่วงโปรโมชั่น
2: ช่วงแรกอะโปรโมชั่นครับเพราะว่าผมเปิดให้จอง3วันแรกไงครับถ
0: ้
2: าเกิดใครจองมาใน3วันแรกเนี่ยให้โอนมาจำจอง 2,000 ผมจะลดให้ข้อก็ 1,000 บาทเหลือ 11,000
0: เหลือ 11,000 บาท
2: ใช่ครับ
0: แล้วลูกไก่คู่เท่าไหร่ครับตอนนั้นที่เปิดจอง
2: ลูกไก่มันเริ่มต้นคู่ละ 6,000 ครับ
0: ครับสายแม่มีสายไหนให้เลือกบ้างครับสำหรับฉลามตอดำ
2: ฉลามตอดำมีสายสสครับแล้วก็มีลูกสาวคฤหาสน์ของพี่โอ๋พวกเทาประทัดแตกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีพวกเซนทอร
0: ์เซนทอร์
2: ใช่ครับจะเป็นไก่แข็งล่าง
0: ครับเป็นไก่แข็ง
2: หลักๆก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มีพวกของพี่เสียพีทสามยอดใช่ครับจะเน้นพวกแข็งหน้า
0: แต่ละแม่ราคาเท่ากันหมดไหมครับเราทำไม่เท่ากันหมดเลยไหม
2: มันแล้วแต่เรทครับบางตัวแม่ที่จ่ายลูกมีผลงานก็ราคาอัพขึ้นมาอีก
0: แพงสุด
2: แพงสุด
0: แม่ VIP ของเราคู่เท่าไหร
2: ่20,000ครับ
0: 20,000นะครับ
2: ครับ
0: 20,000นี้เป็นแม่อะไรครับ
2: แม่ตัวนี้มันเป็นแม่เป็นของสสครับเพราะว่าแม่เนี้ยคือผมพอกับพ่อหน่อยพอกับ BM พอกับเสือดำลูกจะได้ชนหมดเลย
0: อ๋อสนใจให้ลูกเป็นแม่ที่ให้ลูกมีผลงาน
2: ใช่ๆครับ
0: ก็เป็นมีมูลค่า25
2: ใช่ครับประมาณนี
0: ้มีนี่มั้ยมีสายปางเงินมีสายกองโจรอะไรเค้าที่เค้ากําลังคิดอยู่มั้ย
2: มีครับมีลูกสาวกองโจรแล้วก็มีลูกสาวปางเงินครับ
0: เปิดเท่าไหร่ชุดนี
2: ้ลูกกองโจรผมเปิดอยู่คู่ละ 8,000 ครับ
0: กับฉลามตอดำเนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
0: คู่ละ 8,000
2: ใช่ครับเพราะตอนนั้นลูกกองโจรผมซื้อมาตอนที่มันเป็นไก่รุ่นๆกับสาวๆเงี้ยครับ
0: ยังมีอยู่ไหมตอนนี้มีของเลยไหมถ้าคนจะเอา
2: ต้องจองครับเพราะว่าต้องจองครับ
0: ต้องจองต้องตามคิวนะ
2: ใช่ตามคิวเพราะมียอดจองอยู่ครับ
0: ที่เขาจี้กันมาเยอะสุดฉลามตัวดำกับแม่ไหนครับ
2: ที่ตอนนี้ที่ถ้าเกิดถามผมส่วนตัวจะเป็นฉลามตัวดำมากองโจรครับเยอะสุด
0: ด้วยเรื่องของสายพันธุ์ด้วยเรื่องของภาพลักษณ์เชิงชนของตัวพ่อมันด้วยแล้วก็สายพันธุ์ของฝั่งแม่ด้วย
2: ใช่ครับการจะรู้กองโจรก็กำลัง
0: แล้วถ้าคนจะจองเนี่ยจะจองชุดเนี่ยกองโจรปลาเงินกับฉลามตอดำเนี่ย
2: ครับ
0: ต้องรอนานไหม
2: ประมาณ4เดือนครับเพราะว่าผมจะไม่จองเยอะครับจะจองแบบชุดต่อชุดเพราะว่าจะเกรงใจลูกค้าครับ
0: 4เดือนได้ของหรือ4เดือนได้คิว
2: ได้ของครับ
0: ได้ของนะ
2: เพราะผมยังไม่เปิดรับจองเพราะว่าผมจะให้จองแค่ชุดต่อชุดต่อชุดเนี่ยครับเพราะชุดนี้ก็ตอนนี้ก็แม่ไก่ก็ฟักไข่แล้วครับ
0: ครับ
2: ยังกองโจรใช
0: ่พ่อพันตัวล่าสุดเห็นบอกนำเข้ามาอีกตัวนึง
2: นำเข้ามาครับแต่ว่าไม่ได้เปิดตัวอะไรครับ
0: ตัวนี้นำเข้ามาด้วยค่าตัวเท่าไหร่ครับ
2: 500,000 บาทครับ
0: 500,000 บาท
2: ใช่ครับ
0: จากซุ้ม
2: สอสิงพลครับ
0: อ๋อของพี่พล
2: ใช่ครับ
0: เราไปประทับใจพ่อไก่ตัวนี้ตรงไหนครับ
2: มันเป็นไก่ชนสวยครับทางดีแล้วก็เบอร์แข้งดีมากครับวันนั้นตี2ล้านที่บางเลนครับคู่ต่อสู้ก็ชนะมา8เที่ยวคือมันตีแบบตีไม่ให้สู้เลยครับปล่อยห่างมันก็ตีไม่ให้สู
0: ้ที่มาที่ไปของสายพันธุ์ตัวเนี้ยที่มาที่ไปของสายพันธุ์เจ้าสีดูเนี่ย
2: ร
0: เริ่มต้นมาจากไหนพอทราบไหมครับ
2: ที่ผมทราบคร่าวๆน่าจะเป็นของเป็นสายของสอพัฒนชัยฟาร์มครับไก่เกิดที่นครธมเหมือนกันครับ
0: สอรัตนชัย
2: พัฒนชัยคร
0: ับ สอพัฒนชัย
2: ใช่ครับของ CM
0: แล้วก็สอสิงพลเขานำเข้ามา
2: ใช่ครับนำเข้ามาครับ
0: อยู่ที่สอสิงพลชนกี่ไฟครับ
2: อยู่ที่สอสิงพลชนไฟเดียวครับไฟ2ล้านเลยคร
0: ับ ไฟ2ล้าน
2: ใช่ครับ
0: วันนั้นชนกับซุ้มอะไรจำได้ไหม
2: เด็กปั๊มครับสระบุรี
0: อ๋อเด็กปั๊ม
2: ใช่ครับ
0: 2ล้าน 200,000 บาท
2: ใช่ครับ
0: ตัวของสีดูเนี่ยเขามีเชิงชนยังไงครับ
2: เป็นไก่หลุดรอดอยู่หน้าคางครับเป็นไก่ชนตำแหน่งดีอย
0: ู่หน้าคางเป็นไก่ตำแหน่งดี
2: ใช่ครับอยู่หน้าคางแล้วเป็นไก่ตีขึ้นบนตีแผลตีเบ้าเงี้ยครับแข้งดีมากครับ
0: วันนั้นชนะยกไหนครับ
2: วันนั้นน่าจะ2ยกครับไม่2ยกครับ
0: สองคนกดตีขาดเลย
2: เพราะว่ายกแรกก็ตีขาดเลยครับสองตาเลยใช่ครับ
0: โอ้ตีสองตาเลย
2: ใช่ครับตีสองตาเลย
0: โอ้เป็นไก่ตำแหน่งดีเปิดขึ้นนะเนาะ
2: ใช่ตีเปิด
0: ชอบครับ
2: ตีแผ่ดีมากครับใช่แข็งดีมาก
0: ตัวนี้เราออกมาเข้าผสมกับในชื่อไหนครับ
2: คือด้วยตั้งใจเลยเพราะผมไม่ได้เปิดตัวแล้วก็ไม่ได้แต่ก็มียอดฝากผสมคนที่รู้เขาก็มาฝากผสมนะครับแต่ว่าคือที่ตั้งใจเลยจะเอามาเก็บ
0: อันนี้กะทำไปเล่นเองเลย
2: เขาไปเล่นเองครับ
0: ฮะ
2: กะเก็บลูกฉลามตัวดำไว้ใส่ครับใช่เพราะเป็นไก่แต่ตายใกล้เคียงกันครับใช่แต่มันจะเป็นรอยโตนิดแต่ผมว่าเบอร์แข้งมันร้ายครับร้ายมาก
0: รอยประมาณกี่กิโลตัวนี
2: ้ตัวนี้ตอนชนวันชนกับช่างกันน้ำหนัก3กิโลนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันตอนผมนำเข้ามา3-2
0: ชนะไฟนั้นสวยมากแล้วทำไมไปไงมาไงถึงได้มาครับ
2: ไก่มันเว้นระยะครับเว้นช่วงเพราะว่าพี่พลเขาจะหาคู่ชนต
0: ่อ
2: ฮะใช่หาคู่ชนต่อแล้วไก่มันไม่ได้คู่ครับก็นานจริงไปนาน 2-3 เดือนก็ยังไม่ได้คู่แล้วมันหลุดถ่ายปุ๊บผมก็ติดตามอยู่แหละแต่ว่าเขาตั้งใจจะเลี้ยงชนต่อครับตอนถ่ายทีนี้พอถ่ายเต็มขึ้นมาปุ๊บผมก็ติดตามมิ้น
0: พี่มิ้น
2: ใช่ครับกำนันมิ้นนี่แหละ
0: ครับ
2: บอกว่า

0: ปุ๊บผมก็ติดตามมิ้น
1: พี่มิ้น
0: ใช่ครับกำนันมิ้นเนี่ยแหละเขาบอกว่าเตะนวมแล้วมันชอบยกขาครับพอปั้มซ้อมปุ๊บมันยกขามันปั้มดีตลอด
1: มีปัญหา
0: ใช่ซ้อมดีตลอดแต่พอหลังซ้อมปุ๊บจะยกขาอยู่สองสามวันใช่ครับ
1: เพราะว่าตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอะเดือนหรือ2เดือนเนี่ยสองสิงคนประกาศตะเวนหาตีหลายล้านเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ตีเท่าไหร่ก็ได
0: ้เริ่มต้น3ล้าน5ล้าน
1: ครับ3ล้าน5ล้านก็หลังจากที่เขาซ้อมๆแล้วสะดุดไปเจรจายังไงถึงได้มา
0: พี่พลครับพี่พลเขาน่าจะทอดใจครับเริ่มต้นเลยคือน่าจะทอดใจเพราะว่าแกเอาคลิปลงสตอรี่ครับ
1: ครับ
0: ลงสตอรี่ปุ๊บก็พอไปดูคลิปปุ๊บก็เลยโทรหาแกเลยครับใช่ว่าพี่พลตัวนี้ตีต่อมั้ยอะไรมั้ยเงี้ยครับพี่พลแกบอกว่าไม่แน่ใจว่ามันจะตีได้เปล่า
1: แกคุยง่ายนะแกเป็นคนน่ารักนะพี่พลน่ะ
0: แกบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะตีได้เปล่าเพราะว่าปั้มซ้อมปุ๊บมันชอบยกขาอย่างเงี้ยคร
1: ับ
0: แต่ว่ายกปุ๊บวัน2วันมันก็หายปกติแล้วก็เลี้ยงต่อเตะอีกก็ยกอีก
1: แต่ถ้าจะเลี้ยงชนจริงๆมันทำงานต่อไม่ได้ทำงานต่อลำบากนะครับอย่างน
0: ี้ใช่ครับเขาบอกว่ามันอาจจะไม่อยากชนต่ออย่างเง
1: ี้
0: ยคร
1: ับ ก็เลยปลดเป็นสถานะพ่อพันธ
0: ุ์ใช่ครับก็เลยติดต่อแกไป
1: ตอนนี้พูดถึงตอนนี้ครับพ่อพันธุ์ทั้งหมด5ตัว
0: ครับ
1: ตัวไหนที่มียอดจองเยอะสุด
0: ฉลามตัวดำครับ
1: ฉลามตัวดำ
0: ใช่
1: กระแสยังไม่ตกเลยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วครับ
0: วันนั้นที่ผมนำเข้ามา7เดือนกว่าจะเข้า8เดือนครับเนี่ย8เดือนแล้ว8เดือนกับ3วันประมาณนั้น
1: ยังมียอดจองค้างกับลูกค้าอยู่เยอะมั้ยครับ
0: เยอะครับแล้วก็แม่ไก่ก็ยังเข้ามาทุกวันครับไม่มีขาด
1: แล้วถ้าคนจะมาซื้อลูกไก่แบบมาแล้วได้เลยอ่ะมีของให้เขามั้ย
0: มีครับแต่ว่ามันจะระบุแม่ไม่ได้ครับต้องไปเดินเลือกเอาในกรงชังเนี่ย
1: ตอนนี้ทำไว้ทั้งหมดกี่แม่ครับประมาณ
0: ตอนนี้ที่ทำไว้ของลูกค้าด้วยหรือของเราด้วยใช่ไหม
1: ของเราด้วยของลูกค้าที่สามารถจะขายได้ครับ
0: อ๋อที่สามารถขายได้ตอนนี้มีเกือบร้อยแม่ครับที่ว่าจำหน่ายได้
1: อืมอ
0: ยู่ในล็อกชามในกรงครับต้องเดินเลือกเอา
1: โตสุดลูกฉลามตัวดำตอนนี้อายุประมาณ
0: โตสุด6เดือนครับ6เดือนนิดๆใช่ครับ
1: ว่าไก่มันก็เตะได้แล้วนะ
0: เริ่มเตะแล้วครับเริ่มลูกค้าเริ่มส่งข่าวเริ่มมีคลิปลงมาแล้วครับแล้วก็มีเริ่มมีย้ายค่ายกันแล้วครับ
1: เริ่มมีย้ายค่ายกันแล้ว
0: ไก่6เดือนขายไป 50,000 30,000 เงี้ยครับ
1: ใช่เฉพาะแสนยานุภาพน่ะขายแพงแสนยานุภาพนี่ขายแพงชิบหายเลยครับบอกได้เลยเสียกดแสนยานุภาพเอามาฝากผสม
0: อยู่2แม่ครับ
1: อยู่2แม่
0: ใช่ครับ
1: ขายตัวละ 50,000
0: ใช่ครับ
1: ครับถามบอกว่าผมถ้าสนใจสนิทกันเอาผม 50,000
0: ครับ
1: ผ่อนได้แต่ว่าผ่อนหมดแล้วค่อยมาเอาไก่เขาบอกผมมาเอาที่นี่ดีกว่าถ้าสนใจติดต่อเบอร์โทรอะไรย้ำอีกทีนึงครับ
0: 065ครับ
1: 1219491
0: ครับ
1: ครับ ID Line
0: AUN998 ครับ
1: ครับมีไลน์กลุ่มมีโปรโมชั่นไหมช่วงนี้มีโปรโมชั่นไหม
0: โปรโมชั่นไม่มีช่วงนี้โปรโมชั่นเพราะลูกไก่มันทำได้น้อยครับหน้าร้อนช่วงนี้ใช่ครับแล้วก็ยอดจองก็เยอะครับ
1: สำหรับใครที่ติดตามนะครับสำหรับใครที่ติดตามช่วงนี้โปรโมชั่นไม่มีลำพังจะขายยังไม่มีเลยนะครับ
0: ใช
1: ่ก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่ ID Line และเบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นไว้ข้างหน้านี้ครับ
0: คร
1: ับ วันนี้เป็นเรื่องราวดีๆอีกซุ้มนึงครับผมเป็นการพัฒนาของต้องเรียกว่าวัยรุ่นทำกิน
0: ครับ
1: ครับกับ KN13 ถ้าใครสนใจเรื่องของพ่อพันธุ์แนะนำว่าศึกษาให้ดูก่อนนะครับศึกษาให้ดีก่อนสำหรับพ่อพันธุ์แต่ละตัวเพราะพ่อพันธุ์แต่ละตัวสไตล์ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: อยากจะเอาไปพัฒนากับแม่สายไหนแบบไหนยังไงการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นศึกษาให้ดีแล้วติดต่อมานะครับผมก็ฝากไว้วันนี้กับซุ้ม KN13 ของเซอันครับขอบคุณครับ

0: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
1: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
7: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
8: Follow the games
9: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the Game สำหรับคืนนี้ก็มาช้าหน่อยนะครับมาในช่วงเวลา 20:30 ถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมสวัสดิ์วันจันทรคุปแล้วก็มิสเตอร์จังพัชรกุลจังสกุลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับ
10: ครับวันนี้สลับกับหานะฮะสัปดาห์นี
9: ้ครับก็โอ้โหฟุตบอลโลกตอนนี้นี่ก็สำหรับค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวแข่งกันในช่วงเวลาตีเท่าไหร
10: ่ตีสี่ฮะคู่แรกตีสี่อังกฤษกับนอร์เวย์แล้วก็คู่เช้า8 โมงนะฮะเป็นอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งผมจะไปดูด้วยนะ
9: จะบินไปอเมริกาเหรอ
10: ได้ดูเต็มแมตช์สักทีนึงนะฮะพรุ่งนี้จะมีจัดงานที่สวนรถไฟอ่ะ
9: อ๋อนึกว่าจะไปนึกว่าจะบินไปอเมริกาเห็นบอกเดี๋ยวผมจะไปดู
10: ไม่ทันแล้วบินยังไงไม่ทันแล้ว
9: สำหรับคู่เจนนี่เขาจะแข่งกันที่แคนซัสซิตี้นะครับที่สนามอาร์โรว์เฮดสเตเดียมนะส่วนคู่นอร์เวย์กับอังกฤษนี่เขาแข่งกันที่
10: ไมอามี
9: ฮาร์ดล็อกสเตเดียมนะ
10: คร
9: ับ นะครับ
10: ถิ่นของพี่เบคเขาพี่เบคเข้าไปดูด้วยแน่นอนนะ
9: แน่นอนอยู่แล้วทีมชาติตัวเองนะแล้วก็มาแข่งในก็เรียกว่าอะไรล่ะในถิ่นตัวเองก็ว่าได้ใช่ไหมมายามี่นะครับยังไงก็ต้องเข้าไปดูอยู่แล้วนะสำหรับทางเดวิดเบคแค
10: ม
9: ถ้าพูดถึงคู่ระหว่างนอร์เวย์กับอังกฤษเนี่ยไฮไลท์สำคัญที่เขาจับตามองกันอยู่ก็คือใครจะสถาปนาตัวเองเป็นสุดยอดศูนย์หน้าเบอร์9ของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการดวลกันระหว่าง2เบอร์9ที่เป็นบิ๊กเนมสุดๆในวงการฟุตบอลณเวลานี้และอังกฤษก็แน่นอนแฮร์รี่เคนนอร์เวย์ก็เออร์ลิงฮาลแลนด์นะครับ
10: ครับ
9: สำหรับทั้ง2คนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะฮาลแลนด์นี่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะ7ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้นะ
10: ถูกต้องถูกต้อง
9: 7ประตูนะครับกับการลงเล่น5นัด7ประตูนะเพราะว่านัดที่เจอกับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเข้าพักฮาแลนด์นะครับไม่ได้ส่งฮาแลนด์ลงวันนั้นก็นอร์เวย์ก็แพ้ฝรั่งเศสไป1-4 ส่วนแฮร์รี่เคนในทัวร์นาเมนต์นี้6ประตูนะครับแฮร์รี่เคนนี่ได้ลงเล่นครบทุกนัดด้วยนะแล้วก็เล่นเต็มแมตช์เนี่ยไปถึง3นัดด้วยกันก็ยิง2ประตูใส่โครเอเชียยิง1ประตูใส่ปานามายิง2ประตูใส่เดียฮองโกแล้วก็ยิง1ประตูใส่ทางเม็กซิโกนะครับแฮร์รี่เคนตามหลังอยู่แค่ประตูเดียวสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะในฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็คืนนี้เนี่ยเดี๋ยวในเวลา16:00เนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าจะเป็นการดวลกันเลยว่า2สุดยอดศูนย์หน้าเบอร์9ในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยใครจะเขาเรียกว่าอะไรนะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ได้นะสำหรับพอมาพูดถึงตรงนี้แล้วนี่ก็ดาวซันโวนะครับณเวลานี้นะพี่เป้วะ
10: ต้องให้เขาต้องให้พี่เป้เขา
9: พี่เป้8ประตูนะครับขึ้นเป็นอันดับ1ส่วนเมสซี่8ประตูเช่นกันแต่เป็นอันดับ2สาเหตุเพราะว่าพี่เป้เนี่ยยิงได้8ประตูแต่ทำแอสซิสต์ไปถึง3ครั้งในขณะที่เมสซี่เนี่ย8ประตูเท่ากันก็จริงแต่ว่าแอสซิสต์น้อยกว่านะครับเมสซี่นี่แอสซิสต์ไปแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยให้เป้เนี่ยขึ้นเป็นเบอร์1นะขึ้นเป็นอันดับ1อยู่ในเวลาน
10: ี้
9: นะครับส่วนอันดับ3คือเออร์ลิงฮาแลนด์7ประตูเพียวๆเลยไม่มีแอสซิสต์เลยแล้วก็ลองลงมานะครับอันดับ4เป็นแฮร์รี่เคน6ประตู1แอสซิสต์อันดับ5เนี่ยถือว่าน่าสนใจครับอุสมันเดเบเล่แนวรุกชาวฝรั่งเศส5ประตูกับ2แอสซิสต
10: ์อือฮะ
9: คือที่บอกว่าน่าสนใจเพราะว่าอุสมันเดเบเล่เนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยถ้านับกันตั้งแต่เขาลงเล่นให้กับปารีสแซงต์แชงแมงจนมาถึงทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนะครับในการลงเล่นกับฝรั่งเศสมาตรฐานจำนวนประตูจำนวนแอสซิสต์ที่เขาทำได้เนี่ยถือว่าตลอดทั้งฤดูกาลจนมาถึงณเวลานี้เนี่ยมันเป็นค่ามาตรฐานที่มันอยู่ในเกณฑ์ที่มันเสมอต้นเสมอปลายอ่ะนึกออกไหมไม่ใช่ว่ามีแบบพอเล่นกับปารีสก็ไม่คงเส้นคงวาพอมาเล่นกับฝรั่งเศสก็อ่ะฟอร์มดีขึ้นมาหน่อยแต่มันกลายเป็นว่าตอนเล่นกับปารีสก็โอ้โหมาตรฐานมันก็ยังอยู่ในระดับที่โอเคเนี่ยแหละเหมาะสมแก่การเป็นบาลังดอร์พอมาเล่นในฟุตบอลโลกก็โอเคยังคงรักษามาตรฐานไว้ได้ดีนะครับอุสมันเดเบเล่ถือว่าเป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญสำหรับแนวรุกของทีมชาติฝรั่งเศสณเวลานี้เลยรวมไปถึงปารีสแซงต์แชงแมงด้วยเนี่ยคืออาจจะไม่ได้โดดเด่นเรื่องการทำประตูเข้ากับคิลิอันเอ็มบัปเป้ก็ต้องยกตำแหน่งดาวยิงให้เขาไปแต่ว่าเดเบเล่คือคนที่อยู่คอยประสานงานทุกอย่างในทีมโอ้ฝรั่งเศสปีนี้นี่น่ากลัวจริงๆนะครับสำหรับแนวรุกนะ
10: ใช่
9: จูดเบลลิงแฮม4ประตู1แอสซิสต์มิเกลอยาซาบาลนะครับ4ประตู1แอสซิสต์ก็บรรดาพวกดาวยิงตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ฟุตบอลโลกหมดเลยนะครับฝรั่งเศส
10: แต่ว่าคืนนี้จะมี
9: หายไปหนึ่งสเปน
10: คืนนี้จะต้องบ๊ายบายไปหนึ่งนะไม่เคนก็หาแน่นนะที่ต้องโบกมือยุติจะเป็นใคร
9: อยากให้ใคร
10: อยากให้ฮาแลนด์ไปต่อดิอยากให้ผมเชียร์ฮาแลนด์เจนาเวอยากให้อยากเห็นแจวเรือการพายเรือเป็นหมู่คณะเข้าไปเจอกับเมสซี่ในรอบรองอุ้ย
9: อันนี้พูดถึงความรู้สึกส่วนตัวนะ
10: ครับ
9: คือพอมาถึงณเวลานี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่านอร์เวย์คือทีมนอกสายตาสุดๆเลยอะที่แบบเฮ้ยมันทะลุมาถึงรอบ8ทีมได้ว่ะ แล้วก็ถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยผลงานของนอร์เวย์ตลอดทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยถ้าไม่นับนัดที่เขาพักตัวหลักทั้งหมดเลยนะในวันที่แพ้ฝรั่งเศสแล้วเนี่ยนอร์เวย์ทัวร์นาเมนต์นี้ถือว่ายิงได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะครับ
10: ฮาแลนด์ไง
9: ฮาแลนด์น่ะ7ประตูแต่ว่าที่เหลือเนี่ยมันคือคนที่เหลือไงที่ยิงได้ด้วยไงนะถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับทีมนอร์เวย์ชุดนี้นะโอเคฮาแลนด์7ประตูทีนี้มาดูว่าคนอื่นเนี่ยมันมีใครทำประตูได้มั่งนะครับในกองหลังก็มีเลโอออสตินการ์ด1ประตูมาร์คัสเพเดเซนนะครับ1ประตูนะแล้วก็มีทางเตโลแอสการ์ดนะครับก็1ประตูสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนในแนวรุกเนี่ยมันมีทางอันโตนิโอนูซ่าอีก1ประตูแล้วก็นอกนั้นเนี่ยประตูที่เหลือก็อย่างที่พูดไปฮาแลนด์เหมาคนเดียวล้วนๆนะณเวลานี้เนี่ยถ้าคืนนี้ผ่านอังกฤษไปได้เนี่ยคิดว่าจะวาดฝันถึงขั้นเห็นนอร์เวย์ชูถ้วยแชมป์โลกได้ไหม
10: เป็นไปไม่ได้ในกรณีถ้าเป็นไปไม่ได้
9: ในกรณีถ้าเกิดว่าสมมติคืนนี้ผ่านอังกฤษไปได้นะเป็นไปไม่ได้เลยเหรอที่จะเป็น
10: ไปไม่ได้เลย
9: อย่างปีอะไรนะปี94ไหมที่มันเป็นเทพนิยายเดนที่เดนมาร์กคว้าแชมป์ยูโรเขาก็ยกให้เป็นปีที่แบบเหนือความคาดหมายที่เดนมาร์กจะได้เป็นแชมป์ยูโรแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในทีมที่มาจากโซนสแกนดิเนเวียนเหมือนกันนี่คือนอร์เวย์เป็นไปไม่ได้เลยเหรอ
10: เป็นไปไม่ได้เลยฮะ
9: ผมมาแอบคาดหวังให้เขาทำได้อยู
10: ่แอบเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันอยากเห็นมากๆเลยด้วย
9: มันจะเป็นจุดเปลี่ยนมากๆเลยถ้าหากว่าฮาแลนด์พานอร์เวย์เป็นแชมป์โลกได้นะครับเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยที่เขายกให้กันเนี่ยตอนแรกเลยนะเบอร์หนึ่งที่ว่าจะได้บัลลังดอร์ปีนี้เนี่ยปี2026เนี่ยเขายกให้แฮร์รี่เคนเป็นเต็งจ๋ามาเลยนะครับเบอร์หนึ่งมาเลยนะแต่ว่าพอทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไอ้เจ้าคิลิแอนเอ็มบัปเป้มันดันระเบิดฟอร์มตอนนี้เลยกลายเป็นว่าโอเคละเคนยังอยู่หนึ่งแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของเอ็มบัปเป้มันตีตื้นขึ้นมาว่าอาจจะได้ลุ้นบัลลังดอร์ปีนี้ควบคู่ไปกับเคน
10: ครับ
9: แต่ถ้าฮาแลนด์ได้ครับจะต้องใช้คำว่าไงดีถ้าฮาแลนด์สามารถช่วยให้นอร์เวย์เป็นแชมป์โลกได้เนี่ยผมว่าฮาแลนด์มีสิทธิ์ได้บัลลังดอร์อยู่เหมือนกันนะแต่ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าคะแนน
10: แต่ผลงานสโมสรไม่ค่อยดีวืดวาดวืดวาดจั่ว
9: ก็สองแชมป์ในประเทศนะ
10: ก็โอเคอยู่แหละแต่ว่า
9: คาราบาวกับเอฟเอ็กครับ
10: มันหน่อมแน้มไปหน่อยมันหน่อมแน้มไป
9: ส่วนในลีกก็27ประตู8แอสซิสต์สำหรับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับในพรีเมียร์ลีกในแชมเปี้ยนลีก10ประตูขออภัย10นัด8ประตูเฮ้ยมันก็ได้นะถ้าดูจากผลงานนะแม้ว่าโอเคแหละมันจะอาจจะไม่ได้แชมป์ลีกมันอาจจะไม่ได้เข้าไปถึงรอบลึกๆของแชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่ะมี2ถ้วยในประเทศแล้วก็ถ้าอย่างที่บอกถ้าหากว่ามันสามารถไปถึงแชมป์โลกได้เนี่ยผมว่าฮาแลนด์ดูดีกว่าเอ็มบัปเป้นะอย่าลืมว่ามาดริดปีนี้แฮ่วทุกถ้วยนะครับเอ็มบัปเป้ยิงได้เยอะก็จริงแต่ว่ามาดริดไม่มีถ้วยติดมือเลยในขณะที่แฮร์รี่เคนกับบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยเขาได้เป็นถ้วยในประเทศใช่ไห
10: ม
9: ได้ผมลืมไปว่าเดเบโพคาวนี่รู้สึกว่าจะไม่ได้ใช่ไหมด้วยโพคาวเดี๋ยวผมขอดูหน่อยรู้สึกว่าจะไม่ได้โพคาวใช่ไหมสำหรับบาเยิร์น
10: ไม่แน่ใจบอลถ้วยเยอรมันนี่ใครได้
9: แต่ที่แน่ๆแชมป์บุนเดสลีก้าเนี่ยเป็นของ
10: ลอยลำอยู่แล้ววันนี้ลอยลำเลย
9: นะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะว่าโผล่ข่าวนี่ปีนี้เขาได้ป่ะได้ด้วยนะเดบิวต์โผล่ข่าวนะครับ2025 2026ได้เป็นดับเบิลแชมป์ในประเทศก็แล้วกันสำหรับบาเยิร์นนะได้แชมป์ลีกได้ถ้วยโผล่ข่าวนะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนเป็นดาวซันโวประจำลีกเช่นเดียวกันกับเออร์ลิงฮาแลนด์ได้2ถ้วยในประเทศแต่ว่าไม่ได้แชมป์ลีกแล้วก็เป็นดาวซันโวประจำฤดูกาลในพรีเมียร์ลีกนะก็รู้แล้วกันนะครับว่าถ้ามันได้ฟุตบอลโลกจริงแล้วนะผมว่าฮาแลนด์ก็มีเปอร์เซ็นต์สูงเลยล่ะที่จะแซงแฮร์รี่เคนที่จะแซงเอ็มบัปเป้ได้บาลังดอร์ในปีนี้นะ
10: ครับ
9: แต่ว่าก็อย่างที่น้าบอกแหละว่ามันก็ดูยากไปหน่อยว่ามันจะต้อง
10: อยากเห็นอยากเห็นเนี่ยอยากเห็นพ่อๆกับอาร์เจนติน่าได้ใครก็ได้ยกเว้นฝรั่งเศสอ่ะผมไม่เอาแต่ถ้าโอ้โหฮาแลนด์ได้นะครับมันจะสุดยอดมากๆแล้วนอร์เวย์มาเฉยอะไรอย่างเงี้ย
9: ฝรั่งเศสเนี่ยในรอบรองนะครับต้องเจอกับสเปนอันนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยนะฝรั่งเศสดูมีเกมรุกที่น่ากลัวอันตรายนะครับสเปนเนี่ย
10: มี
9: เขาเรียกว่าอะไรนะฟุตบอลระบบอ่ะคำว่าสเปนเนี่ยคือฟุตบอลระบบ
10: คร
9: องบอลไว้ก่อนแล้วก็อะไรนะแบบค่อยๆต่อบอลค่อยๆอะไรเงี้ยถ่างเกมรับไปเรื่อยๆหาช่องได้ก็โป้งเท่านั้นเองไงก็
10: ถือว่าต้องหวังพึ่งในไอ้เมริโนอีกแล้วหวังพึ่งนาทีบาปเมริโนครับยิงให้หงายเพียงยิงให้หงายเงือบเลย
9: ทีนี้สเปนกับฝรั่งเศสเนี่ยผมมองว่าเขาก็ยังมีจุดอ่อนหนึ่งคล้ายๆกันนะคือปัญหาในเกมรับแต่ว่าตลอดทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมานี้นี่กลายเป็นว่าจุดอ่อนตรงเนี้ยฝรั่งเศสมันไม่ค่อยที่จะเจอกับปัญหาเรื่องนี
10: ้
9: น่าจะเป็นเพราะว่าเกมรุกของฝรั่งเศสมันน่ากลัวอย่างที่เราพูดกันใช่ไหม
10: ครับ
9: คู่ต่อสู้ที่ต้องเจอกับฝรั่งเศสก็กลายเป็นว่าต้องไปพวงเกมรับกันหมดเลยทำให้การเล่นเกมรุกที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะต่อยสวนฝรั่งเศสมันเลยไม่ค่อยเห็นผลเนี่ยเพราะมันจะต้องไปพวงไอ้เป้ไอ้เดมเบเล่ไอ้โตบาโคล่าโอลิเซ่อะไรแต่ละคนเนี่ยต้องไปพวงกับตรงนั้นหมดมันเลยทำให้เกมรับมันเล่นง่ายขึ้นน่ะนะไมเมยองอุปาเมกาโนอะไรพวกนั้นนะซาลิบาอะไรเงี้ยมันเลยไม่ค่อยเจองานก็นะได้แต่หวังว่าสเปนจะทำได้แล้วกันนะดักไส้มาเป้ซะหน่อย
10: อยากเห็นมันเตะเกือบแล้วไอ้โมร็อกโกก็ทำตามแผนทำตามใบสั่งที่ผมบอกเลยเตะมันเต่าลิ้นจ้าหน่อยให้มันเจ็บโอ้โหมีช็อตแรงๆช็อตเดือดๆแต่มันก็ยังลุกขึ้นมาเล่นได
9: ้แต่เห็นหลังเกมเขาบอกว่าเอ็มบัปเป้มีปัญหาการบาดเจ็บนะแต่คราวนี้เนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มว่าเจ็บมากเจ็บน้อยขนาดไหนเหมือนเคลียร์ในบัปเป้นะครับก็เนี่ยแหละปัญหาคือตอนนี้ผมว่าเอ็มบัปเป้เจอปัญหาคล้ายๆกับพวกคริสเตียโน่พวกแบบโรนัลโดอาร์9พวกเนย์มาร์อะไรแบบเนี้ยที่แบบสุดท้ายแล้ววิธีหยุดก็มีทางเดียวคือต้องเตะให้ล่วงแต่ยังดีหน่อยเอ็มบัปเป้มันอึดถึกทนอะเอาจริงอ่ะตัวมันหนาตัวมันใหญ่มันดูถึกๆอ่ะแล้วยังโชคดีอย่างคือเป้มันยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องเอ็นร้อยหวายเรื่อง ACL อะไรเข้ามากระทบอาชีพการค้าแข้งเลยนะมันยังโชคดีตรงนี้มันไม่เหมือนเนย์มาร์มันไม่เหมือนโรนัลโดอาร์9ที่แบบเจอ ACL เจอเอ็นร้อยหวายเจออะไรเข้าไปแล้วแบบไปเลยอ่ะทุกอย่างมันไปหมดเลยอ่ะเรื่องสภาพความฟิตเรื่องฟอร์มการเล่นอะไรแบบโอ้โหก็ยังถือว่าโชคดีสำหรับเอ็มบัปเป้นะครับที่ไม่เจอตรงนั้นนะ เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นึงก่อนนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยกันต่อเรื่องฟุตบอลแล้วก็ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับฟุตบอลกันครับ
10: ครับผม
8: Follow the games
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์ หอนาคและ Uncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
11: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
12: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 13:00 น.ตรงทาง FM 97 ไลฟ์สด Facebook QFM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญญรุ่งสมัยคณะกรรมาการการศาสนาสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้ว

0: กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองพร้อมผลักดันเพชรบุรีมิวเซียมรวบรวมมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัด
4: คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรจัดเสวนาเรื่องแหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองและเมืองเพชรจะมีมิวเซียมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อผลักดันการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีและการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดโดยนายสุจิตวงเทศนักประวัติศาสตร์และศิลปินแห่งชาติกล่าวว่าแหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองเป็นชุมชนดั้งเดิมของเพชรบุรีมีอายุกว่า 2,000 ปีการค้นพบกลองมโหระทึกและแหวนทองคำโบราณที่มีอักษรพราหมีเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนความรุ่งเรืองของชุมชนและความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศในอดีตพร้อมเสนอจัดตั้งเพชรบุรีมิวเซียมเพื่อรวบรวมอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดรวมถึงผลักดันเพชรบุรีสู่การขึ้นเปลี่ยนเป็นมรดกโลกด้านนางทิวันรัตน์อังกีนันประธานคณะกรรมการการศาสนายืนยันว่าดอนใหญ่ทองเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่ควรได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเดินหน้าประสานทุกภาคส่วนสนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบทอดคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
3: จังหวัดปทุมธานีจัดแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมมหกรรมอาหารพื้นถิ่นและวัฒนธรรมริมเจ้าพระยาระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้นายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแถลงข่าวการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีภายใต้ชื่องานศรัทธาวิจิตรสถิตสายน้ำเจ้าพระยานาวาแห่งภูมิปัญญาโอชารสเมืองปทุมณวัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีกิจกรรมสำคัญคือการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคมนี้โดยมีเรือยาวจากทั่วประเทศร่วมชิงชัยหลายประเภทพร้อมระบบตัดสินโฟโต้ฟินิชมาตรฐานสากลนอกจากนี้ยังจัดมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ภายในงานมีกิจกรรมแข่งขันซับบอร์ดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและร้านอาหารพื้นถิ่นกับผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า100บูธเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาชมการแข่งขันเรือยาวและร่วมกิจกรรมต่างๆณวัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้ลงสนาม2คู่อังกฤษพบนอร์เวย์และอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบสวิตเซอร์แลนด์แย่งตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่เริ่มที่เวลา 4:00 น.อังกฤษพบนอร์เวย์โดยอังกฤษจะไม่มีจาเรลควันซ่าที่ติดโทษแบนรวมไปถึงรีดเจมส์และจอร์แดนเฮนเดอร์สันที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บและยังต้องเช็คความฟิตของมาร์คเกฮีและเดคแฮนไรส์สองแนวรับคนสำคัญขณะที่นอร์เวย์จัดทัพเต็มสูบนำโดยเออร์ลิงฮาลันที่ยิงไปแล้ว7ประตูยังมีลุ้นดาวซันโวส่วนเวลา 8:00 น.แชมป์เก่าอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์เกมนี้ทัพฟ้าขาวพร้อมเต็มที่นำโดยลีโอเนลเมสซี่ที่ยิงไปแล้ว8ประตูรั้งดาวซันโวของรายการขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ต้องเช็คความฟิตผู้เล่นตัวหลักหลายคนแต่ยังมีบริวเอมโบโลเป็นความหวังในแนวรุกปุริมพัฒน์สันการรายงาน
3: คิดจะใช้

0: ถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
14: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
15: กีฬาพารวย
12: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
16: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
17: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
18: Follow the games ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็สำหรับผู้ตีสี่ของค่ำคืนนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีนอร์เวย์ครับกับอังกฤษนะครับคราวนี้ก็มาดูรายชื่อคร่าวๆกันก่อนนะว่าจะได้ลงเล่นของทั้งสองทีมนะครับสำหรับนอร์เวย์นี่ก็มาในระบบ 4-3-3 ลูกสตาร์ประตูนี่ก็เป็นทางนีแลนด์นะครับโอ้คนนี้นี่ฟอร์มดีมากๆเลยในนัดที่เจอกับบราซิลนะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเซฟจุดโทษบุญไอ้เจ้ากิมาไลซ์ได้ใช่ไหมแล้วก็จังหวะหลุดทอดยิงของทางไอ้เอนดริกก็เซฟไว้ได้ด้วยนะครับฟอร์มดีมากๆไม่ได้เชื่อเลยนะสำหรับนีแลนด์นะครับผู้สับตูของนอร์เวย์
19: อยู่ทีมอะไรนะ
18: สี่แคมป์หลังนีแลนด์นี่อยู่กับทีมเอ๊ะว่างงานอยู่เหรอตอนนี
19: ้ไม่ไปได้โอ้โกฝีมือดีขนาดนี้เป็นไปได้
18: ไม่แน่ใจว่าเพิ่งหมดสัญญากับเซบีย่าหรือเปล่านะครับออยานดีแลนด์นะครับวัย35ปีแล้วแหละนะสำหรับดีแลนด์นะครับเพราะว่าในข้อมูลที่ขึ้นมามันไม่โชว์ว่าอยู่สโมสรไหนนะใช่เป็นฟรีเอเจนต์นะครับเพิ่งหมดสัญญากับทางเซบีย่านะฤดูกาลล่าสุดที่อยู่กับเซบีย่านี่ก็ลงเล่นไปแค่5นัดเท่านั้นเองก็เป็นผู้รักษาประตูมือ2แหละ ของเซบีย่านะครับสำหรับทางออยานนีแลนด์นะโอ้โหแต่โชว์ฟอร์มได้ดีขนาดนี้แล้วก็ฟรีเอเจนต์อยู่ณเวลานี้เชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะมีการเสนอยื่นสัญญาเข้ามาให้หลายทีมเลยแหละในวัย35ปีนะครับลูก3ประตู4แผงหลังครับไลเยเซนทางขวาทางซ้ายนี่เป็นโวเฟนะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กนี่ก็เป็นทางไลเซเกอร์เฮเกมกับทางอาเยอร์สามมิดฟิลด์ตัวกลางครับนำทีมโดยโอเดกาดเบิร์กคือ2เบิร์กเลยนะเป็นทางแพทริกเบิร์กนะครับอยู่กับโบโดกริมแล้วก็ซันเดเบิร์กอยู่กับฟูลแลมแพทริกเบิร์กนี่รู้สึกว่าโอ้โหเป็นกำลังหลักของโบโดกริมที่ทำผลงานได้ดีในฟุตบอลยุโรปเลยด้วยนะโบโดกริมนี่ถ้าจำไม่ผิดเป็นยูโรป้าลีกหรือเปล่านะสำหรับทีมโบโดกริมนะครับเป็นแชมเปี้ยนลีกนะที่ทำผลงานได้ดีในฤดูกาลนี้กับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในการเข้าไปสู่รอบลึกๆของแชมเปี้ยนลีกได้นะที
19: ม
18: เล็กๆจากนอร์เวย์นะครับแล้วก็ใน3แนวรุกนะครับมีอเล็กซานดราโซลอตนะจับคู่กับฮาแลนด์และอีกคนหนึ่งก็เป็นทางสเจลเดอร์ลุปนะครับสเจลเดอร์ลุปนี่ก็ถือว่าน่าสนใจครับอันเดียสเจลเดอร์ลุปเนี่ยอยู่กับทางเบนฟิก้านะครับเป็นดาวรุ่งที่หลายทีมจับตามองเลยแหละแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับก็ทำไปได้ทั้งหมดเนี่ย3แอสซิสต์ด้วยกันนะสำหรับทางสเจลเดอร์ลุปนะครับซัมเมอร์นี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะได้ย้ายทีมแหละนะสำหรับแนวรุกวัย22ปีคนนี้ส่วนอังกฤษครับทีมมหาชนระบบ4231ผู้สามตูเป็นพิกฟอร์ดนะครับ4แผงหลังตามคาดนี่ก็เป็นเดยิสเป็นทางขวาทางซ้ายเป็นโอเลลี่นะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยเป็นเกฮีกับคอนซ่าสองมิดฟิลด์ตรงกลางครับแอนเดอร์สันกับทางไลส์นะครับแล้วก็3ตัวรุกนะ3มิดฟิลด์ตัวรุกซาก้าทางขวาทางซ้ายก็ดอนตรงกลางเป็นเบลลิงแฮมแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นแฮร์รี่เคนอย่างที่พูดกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยจับตามองว่าเบอร์9ของ2ทีมเนี่ยใครจะเจ๋งกว่ากันนะฮาแลนด์กับแฮร์รี่เคนคาดการว่าอย่างไร
19: ก็แน่นอนนะครับเวนดี้แมมี่เหมือนเป็นบ้านหลังที่2ยังไงไม่รู้ไกลๆเพราะว่าพี่เบคก็มาคุมทีมซ้อมมาให้กำลังจดกำลังติดกำลังใจนะฮะพี่เบคก็พาลูกๆทั้งโรมิโอและครูซนะฮะมาเยี่ยมแคมป์ทีมชาติแล้วก็ต้อนรับขับสู้กันอย่างดีอ่ะเพราะว่าเหมือนเป็นไอคอนของเมืองแล้วอ่ะพี่เบคอ่ะนะกับไมอามี่ก็ถือว่าอาหารการกินทุกอย่างมันเอื้อไปทางอังกฤษอ่ะนะความรู้สึกก็เหมือนจะส่วนนอร์เวย์ก็นั่นแหละไม่มีอะไรจะเสียอย่างที่บอกอ่ะตะลุยด่านเข้ามาได้แบบเป็นม้ามืดประจำทัวร์นาเมนต์นี้นะครับมันมืดม้ามืดก็ไม่ได้มืดมากนะความรู้สึกผมเพราะมีโอเดนกาจอมทัพรองแชมป์เป็นแชมป์ลีกของอาร์เซนอลฟอร์มดีมามากๆเลยแล้วก็มีฮาแลนด์เป็นตัวชูโรงสองคนเนี้ยนะที่เป็นม้าขาวนะครับส่วนอื่นๆก็เทาๆมืดๆไปก็ทั้งเบิร์ดไม่รู้กี่เบิร์ดนะครับรู้จักบ้างรู้เรื่องบ้างแต่ว่าช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่ช่วยกันป้อนบอลให้ฮาแลนด์จบสกอร์ได้ไม่ได้โดดเดี่ยวเกินไปอ่ะแบบอาจจะมี80นาทีหายไปแต่ว่าอย่างที่รู้แหละฮาแลนด์ก็เล่นอย่างนี้แหละกับแมนซิตี้80นาทีไม่ค่อยได้บอลไม่ได้แต่ว่าพอมันโฉบมาแล้วมันเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้แบบความอันตรายอยู่แค่นี้ครับ10นาที5นาทีขอแค่งานแค่ครั้งสองครั้งอ่ะมันพลิกโฉบหน้าของเกมได้เลยนะแบบกองหน้าแบบนี้อ่ะอาร์เรนแล้วดูยิงบราซิลแบบจับขวา แต่งซ้ายแล้วก็ยิงเสียบเสาแบบง่ายๆเลยนะยืนยิงแบบดื้อๆยืนอะไรเงี้ยยิงแบบดื้อๆแล้วก็ไม่ได้ดีใจเลยนะยืนยิงแต่แล้วก็เดินชิวแบบเฮ้ยมันเท่แต่ว่าฮาแลนด์แบบการจบสกอร์การอะไรเงี้ยแล้วดูมันหม่งแบบลูกหม่งทำลายล้างมากเลยไอ้กาเบียวใช่ไหมแบบโอ้โหดวลมาทั้งฤดูกาลนะมาเจอลูกนี้ย้ำต่อเขาอีกแบบมันลูกหม่งมันทรงพลังอ่ะลอยขึ้นไปพร้อมกันคู่กันแล้วแบบจบลงมาด้วยกาเบียวหัวขมามแบบมันสู้แรงประทะแรงอะไรไม่ได้แบบเหมือนดูเลบันเจนดังใส่แป้นดังอัดแป้นอย่างเงี้ยแล้วแบบคนบล็อกหงายไปอย่างเงี้ยมันเหมือนดูบาสเลยนะเวลาฮาแลนด์มันลอยตัวขึ้นโขกด้วยความสูงความแรงเงี้ยมันก็มีทีเด็ดประมาณนี้ครับนอร์เวย์ซึ่งหลังกองหลังอังกฤษก็กลัวอ่ะผมว่าใครมาประกบอัลฮาแลนด์ก็เอาไม่อยู่อ่ะนะมันก็แต่ขอเรื่องหวะแค่สองสามครั้งให้เขาได้งานยิงให้เข้าซ้ายหรือว่าได้หม่งเต็มหัวเงี้ยนอร์เวย์มีสิทธิ์พลิกครับ2-1อ่ะนะไม่รู้ออกฝั่งไหนก็ได้แต่ผมว่าสกอร์น่าจะ2-1นอร์เวย์ก็ดีผมเชื่อนอร์เวย์อ่ะแต่ก็มันก็มันสูสีอ่ะนะผมว่าแฮร์รี่เคนดวลฮาแลนด์แล้วก็เหมือนเป็นการดวลคู่เนี้ยเคนกับเบลลิงแฮมแล้วก็ฮาแลนด์กับโอเดนการ์ดเหมือนกันเป๊ะเลยว่าใครจะป้อนใครจะจบได้ดีได้เนียนกว่ากันแอบเอาใจช่วยนอร์เวย์แล้วกันครับชนะอังกฤษไป2-1
18: ผมเชื่อว่าคืนนี้เนี่ยหลายคนแอบเชียร์นอร์เวย์นะ
19: แต่มันครึ่งๆนะผมว่าอาจจะมี60-40อะที่มันอังกฤษอยู่แล้วแหละฟุตบอลพรีเมียร์คนไทยก็จะเชียร์อังกฤษเชียร์แฮร์รี่เคนเบลลิงแฮมอะไรอย่างเงี้ย
18: คือที่บอกว่าหลายคนเนี่ยน่าจะแอบเชียร์นอร์เวย์เนี่ยส่วนนึงเป็นเพราะว่าคือด้วยความที่มันเป็นอังกฤษอะแล้วมักจะทำให้หลายคนผิดหวังในทัวร์นาเมนต์นะแล้วก็บวกกับณเวลานี้เนี่ยโค้ชคือโทมัสทูเคิล
19: ครับ
18: ก็หลายคนก็ไม่ค่อยชอบ
19: เท่าไหร
18: ่ไม่ด้วยอะไรหลายๆอย่างอะด้วยแท็กติกด้วยอะไรของทูเคิลมันเป็นฟุตบอลค่อนข้างน่าเบื่อนะแล้วก็ผมเลยเชื่อว่าหลายๆคนก็แอบเชียร์นอร์เวย์ให้ดับอังกฤษซะมันจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าพูดแบบว่าไม่อิงเรื่องอารมณ์นะความรักความเกลียดความชังอะไรต่างๆก็ต้องยอมรับว่าทูเคิลก็เป็นอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วนะ
19: ครับ
18: ตอนที่พาเชลซีไปเป็นแชมป์ตอนอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นแบบนี้แหละไม่ใช่ว่าบอลสวยหรูอะไรมากมายอ่ะแต่สุดท้ายทูเคิลก็พาเชลซีเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็แล้วก็ณเวลานี้เนี่ยก็ต้องพูดว่าอังกฤษก็ยังอยู่ในเส้นทางที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าก็เป็นหนึ่งในทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์นะเพราะว่ามันมาถึงตอนนี้แล้วอ่ะรอบ8ทีมสุดท้ายได้แล้วอ่ะจะไปต่อหรือจะล้มณเวลานี้ถ้าพูดตามตรงก็ถือว่าทูเคิลก็ทำได้ตามเป้าหมายในระดับหนึ่งแล้วนะนะครับแม้ว่าอย่างที่บอกแหละว่าอาจจะว่าดูเป็นฟุตบอลแบบหัวอังกฤษทำไมมันอย่างนี้ว่าทำไมจัดตัวอย่างนี้ทำไมเปลี่ยนตัวอย่างนี้ทำไมเกมรุกมันตื้อจังเลยว่านู่นนี่นั่นนะครับ อย่าลืมว่าคำว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันพลาดสักนัดหนึ่งเนี่ยมันก็กำหนดทิศทางได้เลยนะแล้วยิ่งเมื่อเข้ามาสู่รอบลึกๆรอบที่มันเรียกได้ว่าเป็นรอบน็อกเอาท์แล้วเนี่ยแพ้ตกรอบนะมันไม่ได้ว่าแพ้แล้วมีเพย์ออฟมีอะไรได้ลุ้นได้อะไรกันต่อนะครับม ันก็เลยอย่างที่เห็นแล้วว่ามันก็จะดูเป็นบอลแบบโอ้โหทำไมอังกฤษมันดูน่าอึดอัดจังเลยว่าทำไมเปลี่ยนตัวอย่างนี้ทำไมมีทั้งแฮร์รี่เคนมีทั้งเบลลิงแฮมมีซาก้ามีกอร์ดอนทำไมมันเล่นกันน่าเบื่อจังเลยวะอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยก็แต่จนถึงณเวลานี้ไอ้ความน่าเบื่อที่พวกคุณพูดถึงเนี่ยมันพาให้อังกฤษเข้ามาถึงรอบนี้ได้แล้วนะก็ต้องลุ้นกันครับคืนนี้ตีสี่พรุ่งนี้วันอาทิตย์เชื่อว่าหลายคนน่าจะมีเวลาได้ดูได้ชมกันนะ
19: ครับ
18: เพราะว่าก็พรุ่งนี้ก็วันหยุดใช่ไหม
19: น่าดูอ่ะผมจะไปผมไปสวนจตุจักรอ่ะเอ้ยเขาที่อะไรอย่างเงี้ย
18: ทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องการไปสวนจตุจักรเนี่ยผมก็ยังแบบเอ๊ะตอนเช้าสวนจตุจักรแล้วยังไงวะแล้วจอมันจะเห็นชัดหรือวะแดดออก
19: ไม่รู้เหมือนกัน
18: หรือว่าเขาทำเป็น
19: คนจะเยอะเปล่าไม่รู้
18: เขาทำเป็นโดมหรือว่าเขาทำเป็นเปิดโอเพนแอร
19: ์เขาน่าจะโอเพนนะเหมือนแบบเห็นภาพอยู่ว่ามันแบบ
18: ผมเข้าไปหาดูภาพหน่อยสิว่า
19: เหมือนนั่งกันกลางหญ้าเหมือนปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยปิกนิก
18: อ๋อก็เป็นถ้าเป็นตามในรูปนี้นั่นก็คือเป็นจออยู่กลางลานนะแต่ว่าดูตอนคือถ้าเชียร์บอลตอนกลางคืนแล้วเป็นจออย่างเงี้ยเราเข้าใจได้เพราะว่ารอบข้างมันมืดใช่ไหมมันก็ไม่มีแสงมารบกวนจอเหมือนเวลาไปเชียร์คู่แดงเดือดตามที่ต่างๆเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นตอนกลางวันนี่มันก็น่าจะเกิดคำถามขึ้นเหมือนกันนะว่าแสงแดดแสงอะไรมันจะมีผลกับการเห็นภาพความชัดเจนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าในกรณีถ้าเกิดว่าเป็นโอเพนแอร์คือไม่มีอะไรมาบังแดดบังแสงนะครับก็เดี๋ยวรอดูอาทิตย์หน้าให้อาจารย์จันมาเล่าถึงบรรยากาศแล้วกันนะในการได้ไปดูที่สวนจตุจักรใช่ไหม
19: ใช่ใช่ใช่
18: นะครับแล้วก็เห็นบอกว่าเข้าชมฟรีไม่มีการเสียตังค์นะ
19: ครับ
18: นะครับดูบอลโลกฟรีกลางสวนจตุจักรรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็12กรกฎาคมนี้ใช่ไหมก็โอ้ก็ต้องรีบไปก่อนหรือเปล่าในกรณีเผื่อกันคนเยอะ
19: โอ้โหนั่นเลย
18: ก็อาจจะต้องไปตั้งแต่นู่นแหละก่อนบอลเตะ 7:30 นก็ควรจะถึงสนามกันได้แล้วไม่ใช่สนาม
19: ถูกต้อง
18: ถึงที่สวนรถไฟกันได้แล้วไอ้สวนรถไฟ
19: ไม่นับพวกป้าๆลุงๆมาวิ่งโอ้ตอนเช้าวันที่ชอบมีคนวิ่ง
18: ไอ้นั้นเขาก็วิ่งลู่ด้านข้างดิเราอยู่ในกลางสวนกลางสนามหญ้าไม่ใช่เหรอ
19: ไม่เกี่ยวดิเขาก็ไปจอดรถจอดลาน
18: อ๋อที่จอดใช่ไหมงั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงสำหรับ
19: เข้าเดินทางกว่าจะอะไรคนก็งงเฮ้ยทำไมวันนี้ป้ามาวิ่งทำไมคนเยอะจังวะมันมีงานอะไรเขาดูบอลกัน
18: รถไฟฟ้าน่าจะดีสุดนะ
19: ครับ
18: พอรถไฟฟ้าก็ลงสถานีจตุจักรแล้วก็เดินเข้าสวนรถไฟได้เลยใช่ไหมทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินผมไม่แน่ใจว่าใช้การได้หรือยังผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับเส้นนี้หรือเปล่านะที่เมื่อวันก่อนมีข่าวว่าน้ำซึมเข้าใต้ดินอ่ะแล้วก็เลยทำให้ต้องปิดรถไฟฟ้าปิดแยกบ้านแขกปิดอะไรกันแถวนั้นอ่ะเพื่อตรวจสอบอุโมงค์รถไฟอ่ะนะผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวมีผลกระทบกับเส้นรถใต้ดินที่จะไปทางนั้นมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่คิดว่าเขาน่าจะเปิดใช้งานได้ในช่วงรอยต่อที่มันไม่เกี่ยวกับตรงนั้นนะโอ้เพราะว่าถ้าปิดทั้งเส้นนี่ก็น่าจะเดือดร้อนอยู่เหมือนก
19: ัน ครับนะฟันธงว่าไงสกอร์นอร์เวย์อังกฤษผมบอกไปแล้วนอร์เวย์ชนะ 2-1
18: อังกฤษเนี่ยเท่าที่ดูมา ็นบอลตื้อนะบอลตื้อในที่นี้หมายความว่าเสียยากแต่ว่าเจ้าตัวก็ยิงยากอยู่เหมือนกันนะครับส่วนนอร์เวย์ในแน่นอนแหละบอลเปิดเกมบุกจ่ายงามๆเข้าจุดโฟกัสให้ฮาแลนด์ทยานแย่หัวมงแย่เท้าสกัดเปลี่ยนเข้าทางหรืออะไรก็แล้วแต
19: ่
18: เพราะฉะนั้นถ้าดูจากมาตรฐานในวันที่นอร์เวย์เจอกับบราซิลแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่นอร์เวย์น่าจะเป็นฝ่ายครองบอลบุกเข้าใส่อังกฤษแล้วอังกฤษอาจจะเป็นเน้นความเหนียวแน่นอ่ะตามสไตล์ทูเคิลนะครับก็จะได้เห็นนอร์เวย์นวดอังกฤษแล้วก็อยู่ที่ว่าแนวรับนอร์เวย์เนี่ยจะต้านทานเกมสวนกลับของบรรดาตัวลุกอังกฤษได้มากน้อยขนาดไหนนะทั้งไอ้เจ้าแอนโทนีกอร์ดอนทั้งบูโกโยซาก้าเบลลิงแฮมแล้วก็แฮร์รี่เคนอะไรพวกนี้หรือว่าแม้แต่พวกบรรดาตัวสำรองของอังกฤษมาร์คัสแรชฟอร์ดแล้วใครอีกล่ะพวกตัวปี๊ดๆทั้งหลายเนี่ยนะมาร์คัสแรชฟอร์ดมาดูเวเก้อย่างเงี้ยนะทีมพวกแบบว่าสปีดจ๋าๆหน่อยโอ้ไอแวนโทนี่ติดทีมชาติมาไม่ได้ลงเล่นสักนัดเลยฮะในโลกครั้งนี้โอเล่วัตกินยังได้ลงเป็น1นัดนะครับก็เนี่ยแหละอย่างที่บอกไปว่าตัวลูกอังกฤษมันดูมีความน่ากลัวนะเรื่องสปีดเรื่องความเร็วอะไรต่างๆแต่ว่ามันติดปัญหาเดียวคือจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับพวกบรรดาตัวลูกอังกฤษเนี่ยนะอย่างซาก้าทัวร์นาเมนต์นี้ก็ทำไป3แอสซิสต์แต่ยังทำประตูไม่ได้เลยตอนนี้กอร์ดอนก็2แอสซิสต์ยังไม่มีประตูเหมือนกันนะครับก็อันตรายสุดก็มีแค่2คนแหละแฮร์รี่เคนกับเบลลิงแฮมที่ยิงรวมกันก็10ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้นะสำหรับ2คนนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่ตื้อๆพอสมควรนะสำหรับอังกฤษแล้วก็ไทยที่เชียร์นอร์เวย์ก็น่าจะได้ลุ้นกันโอ้โหจนวินาทีสุดท้ายต้องมีให้เห็นนะก็แอบเอาใจเชียร์นอร์เวย์นะครับให้นอร์เวย์ชนะไปแล้วถ้าให้มันเลยก็ให้นอร์เวย์ชนะสัก2030ไปเลยแล้วกัน
19: ตัดใจไปเลยฮาแลนด์ยิงให้บ้าไปเลย
18: เ
19: ท่มากเลยยิงเล่นกับบราซิลมันยิงเหมือนส่งบราซิลตกรอบแบบสมบูรณ์แบบและเดินชิวเหมือนสนามหลังบ้านอ่ะเดินมายิงอ่ะแบบเอ้ยโอ้โหลูกสองโคตรเท่เลย
18: เออไอ้ลูกแรกอ่ะเบียดกับมาร์กาเยสเนี่ยมันอยู่ที่เหลี่ยมบอลว่าใครดีกว่ากันซึ่งเป็นฮาแลนด์ที่ชนะเหลี่ยมไปได้
19: มันก็เท่ตั้งแต่เดินแล้วนะผมเห็นมุมกล้องมันมีมุมกล้องมันเดินไม่สนใจอ่ะเดินลอยหน้าลอยตาแต่พอมันรู้จังหวะไทม์มิ่งแบบเข้าจุดอันตรายโฟกัสแล้วรู้ว่าเพื่อนจะเหมือนแล้วมันพุ่งทะยานวิ่งมาด้วยความเร็วอ่ะแบบจากเดินโอ้โห
18: แต่ว่าลูกที่สองลูกที่สองเนี่ยถ้าใครได้ไปดูไฮไลท์แล้วก็ลองย้อนดูหลายๆครั้งเนี่ยจะเห็นเลยว่าพอฮาแลนด์ได้บอลเนี่ยฮาแลนด์เหลือบมองนิดหนึ่งแล้วก็เห็นว่ามันมีช่องอยู่นะครับฮาแลนด์ก็ซัดด้วยซ้ายลอดขาของผู้เล่นแนวรับแล้วบอลเนี่ยเจ้ากรรมมันถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะติดไซส์ก้อยเล็กๆด้วยนะมันพุ่งแล้วไปไซส์เสียบมุมเอาตอนจังหวะสุดท้ายอ่ะเหมือนไม่มีอะไรแค่ยิงลอดเท้าผู้เล่นแนวรับของบราซิลคนหรือ2คนเนี่ยแหละแล้วก็จังหวะนั้นน่ะไอ้เจ้าแอเดอร์สันเอ้ยไม่ใช่แอเดอร์สันไอ้เจ้าอลิสัน
19: อ
18: ลิสันก็เหมือนกับว่ามีเพื่อนยืนบังเหลี่ยมอยู่ด้วยแหละพอจังหวะเห็นบอลผ่านมาแล้วก็เลยพุ่งตัวไปไม่ทันนะครับก็หล่อๆเลยอ่ะลูก2เนี่ยผมว่านะหล่อเลยผมก็เคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าฮาแลนด์เนี่ยเราจะพูดกันมาโดยตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาว่ามันเป็นคนที่ไม่มีส่วนร่วมกับเกมไม่ได้สร้างสรรค์เกมนู่นนี่นั่นแต่ก็ย้ำมาโดยตลอดว่าเมื่อถึงจังหวะมันจะโผล่มาในจุดที่ใครหลายคนก็ไม่คาดคิดว่ามันจะโผล่มานึกออกมั้ยอยู่ดีๆก็พรวดมากระโดดกังฟูคิกอะไรเงี้ยวิ่งมาซัดด้วยซ้ายดื้อๆเลยอะไรเงี้ยน่ะนะฮาแลนด์จะเป็นสไตล์นั้น นะครับอย่าไปคาดหวังว่าจะเป็นตัวพักบอลสร้างสรรค์โอกาสแบบแฮร์รี่เคนแบบใครต่อใครไม่มีอะฮะและไม่ใช่สไตล์นั้นจะเป็นสไตล์ที่แบบซุ่มพุ่มล้อตะปบอย่างเดียวอะและนี่คือสูตรสำเร็จของฮาแลนด์ขอเพียงแค่คุณส่งมาในจุดที่เราซ้อมกันไว้ที่เรานัดกันไว้แล้วที่เหลือเดี๋ยวเขาตัดสินใจเองว่าจะยิงเหลี่ยมไหนจะยิงมุมไหนจะอะไรยังไงขอเพียงแค่มาในจุดนัดพบอะที่เรานัดกันไว้อะถึงได้บอกว่าฮาแลนด์นี่มันเป็นกองหน้าสไตล์โบราณจริงๆนะไม่ต้องอะไรเยอะแต่เมื่อถึงเวลาปุ๊บเนี่ยก็น่าจะใช้คำว่าคาดหวังกับการได้ประตูจากเขาได้เลยอ่ะนะคือ10ครั้งอ่ะอย่างน้อยๆต้องมีสัก 2-3 ประตูให้เห็นน่ะถ้ามันลงล็อกนะถ้ามันลงล็อกถ้าเปิดมาเข้าเหลี่ยมเข้ามุมพอดีของฮาแลนด์เนี่ย 2-3 ประตูผมว่าคาดหวังได้จากโอกาส10ครั้งนะนะครับก็เชียร์กันไปสำหรับใครที่ต้องการอยากจะเห็นนอร์เวย์นะครับสร้างปฏิหารนะเทพนิยายนอร์เวย์นะครับต่อจากเทพนิยายเดนส์ที่เคยทำไว้ได้ของเดนมาร์กในยูโร94นะ
19: 92
18: ป่ะ92นะครับในยูโร92นะตอนนั้นก็สองพี่น้องเราดูแล้วก็ปีเตอร์ชไมเคิลนะครับชไมเคิลคนพ่อสร้างตำนานไว้นะในปี92นะครับยูโรก็ยูโร92นี่แข่งที่ไหนเนี่ยยูโร92ครั้งนั้นเทพนิยายแห่งเมืองเดนส์นะครับ92นี่เจ้าภาพเป็นใคร
19: จำไม่ได้เหมือนกันเยอรมันอิตาลี
18: สวีเดนเป็นเจ้าภาพนะ ครับสวีเดนเป็นเจ้าภาพและทีมที่ได้เป็นแชมป์ก็เป็นทีมจากกลุ่มสแกนดิเนเวียนก็คือเดนมาร์กนะ
19: ครับ
18: เนี่ยแหละครับกลุ่มสแกนดิเนเวียนเนี่ยเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์เนี่ยชนชาติไวกิ้งหมดเลยนะและอย่างเมื่อคืนถ้าใครได้ดูคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับเบลเยียมเราก็จะเห็นว่าแฟนเบลเยียมหลายคนก็ใส่หมวกไวกิ้งเหมือนกันนะนะครับใส่หมวกไวกิ้งที่มีเขาอยู่ข้างเข้าไปเชียร์เบลเยียมอยู่เหมือนกันก็ต้องบอกว่าไวกิ้งเนี่ยเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองของกลุ่มแถบสแกนดิเนเวียนพวกนั้นนะครับฟินแลนด์นอร์เวย์ไวกิ้งเบลเยียมเดนมาร์กสวีเดนเนี่ยพวกนี้เป็นกลุ่มชนพื้นเมืองชาวไวกิ้งนะก่อนที่มันจะมาแตกแยกเป็นประเทศในปัจจุบันนะแต่ว่าพื้นฐานก็คือชาวไวกิ้งนั่นแหละนะครับก็ไม่แปลกอะไรถ้าจะได้เห็นพวกเขาใส่หมวกไวกิ้งอะไรต่างๆหรือว่าถือโล่ถืออะไรเข้าไปเชียร์กันนะส่วนช่วงเช้า8โมงอาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์คาดการว่าไงคู่นี
19: ้ก่อนไปคู่นั้นเดี๋ยวขอเดี๋ยวลืมฮะว่าจะพูดวอลเลย์บอลวีแล้วก็โหนี้ไทยเหลือเชื่อนะชนะบราซิล 3-0 เลยนะครับวอลเลย์บอลผู้หญิงไม่ได้ดูอ่ะ
18: คิดยังไงกับดราม่าที่เขาบอกว่าชนะได้เพราะบราซิลส่งสำรองลง
19: อ๋อไม่มีกาบี้ไม่มีใช่ไหมก็มันก็เป็นจังหวะของเกมอ่ะบางทีเราก็มีส่งสำรองมีส่งอะไรบ้างนะก็เหมือนกันแหละเขาก็เล่นเต็มที่อ่ะแต่เป็นตัวสำรองจังหวะมันเท่าทางเรามากกว่าก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้ชุดตัวจริงอ่ะนั่นแหละก็ตามนั้นครับก็ถือว่าชนะไปอ่ะชนะแล้วกันนะในศึกรายการใหญ่อ่ะจะสำรองตัวจริงก็ชนะบราซิล 3-0 เลยนะครับ3-0เซต
18: และนี่คือครั้งที่2ที่ไทยชนะบราซิลได้นะ
19: ครับ
18: เอาจริงก็อย่างที่ในรายการนะครับพิธีกรเขาก็พูดว่าก็ชนะก็คือชนะจะเขาจะส่งสำรองหรือว่าเขาจะส่งตัวจริงลงแต่สุดท้ายก็คือไทยชนะไทยอยู่รอดในอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเนชั่นลีก
19: ในลีก
18: อยู่รอดได้เล่นต่อในปีหน้าก็ไม่ดีหรอใช่ไหมสุดท้ายก็คือชนะไทยอยู่รอดปีหน้าได้เล่นต่อในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับแล้วก็ถ้ามองในอีกมุมนึงอ่ะตามที่พิธีกรเขาพูดนะซึ่งมันก็เป็นความจริงตามหลักแหละทุกการแข่งขันทุกกีฬามันก็จะเป็นอย่างนี้หมดคือการวางแผนเพราะว่านัดต่อไปบราซิลจะต้องดวลกับสหรัฐอเมริกาแข่งโป๊กเลยอ่ะแล้วก็เขาอยู่ในสถานะที่เขาเข้ารอบต่อไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะส่งสำรองลงเก็บประสบการณ์ในการเจอกับไทยแล้วไทยก็ฉวยโอกาสเนี้ยในการเก็บชัยชนะไว้ได้มันไม่ดีหร
19: อ
18: นะครับเหมือนอย่างเนี้ยอ่ะย้อนกลับมาในนัดที่นอร์เวย์เจอกับฝรั่งเศสพักแฮแลนด์พักคนนู้นพักคนนี้พักคนนั้นเพราะเขารู้ว่าเขาเข้ารอบต่อไปแล้ว
19: ก็ประมาณนั้น
18: มันไม่จำเป็นจะต้องมาใส่เต็มให้เสี่ยงกับอาการบาดเจ็บกับอาการเหนื่อยล้าอะไรต่างๆของลูกทีมอ่ะใช
19: ่ไหม
18: ก็สรุปสุดท้ายไทยชนะได้อ่ะชนะบราซิลจะสำรองก็คือสำรองอ่ะเหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันอ่ะญี่ปุ่นตบบราซิลญี่ปุ่นตบเยอรมันญี่ปุ่นตบใครต่อใครไม่ได้อ่ะจะด้วยเหตุผลว่าเขาส่งสำรองลงหรือว่าจะด้วยเหตุผลที่ก็มันเป็นแมตช์กระชับมิตรอ่ะเขาไม่เอาจริงอ่ะแต่หลักสำคัญคือเขาชนะได้อ่ะคุณจะไปอ้างเหตุผลให้เขาดูแย่ทำไมอ่ะคุณจะมาอ้างเหตุผลให้ทีมชาติไทยดูแย่ดูห่วยเพื่ออะไรอ่ะก็ชนะได้ก็คือชนะก็ล่ะใช่ไหมมันก็แปลกประหลาดคนเรานะโดยรวมแล้วเป็นไง
19: ไม่ได้ดูนะยอมรับเลยว่าเพิ่งมาเห็นข่าวแล้วตกใจเหมือนกัน
18: แล้วก่อนหน้านี้ได้ดูแมตช์ไหนบ้างไหม
19: ไม่ได้ดูเห็นแบบเจออะไรญี่ปุ่นก็ได้มาเซตหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ได้ดู
18: ก็รู้สึกว่าจะมาชนะบราซิลแล้วก็อะไรได้อีกทีมนึงมั้ยเลยทำให้มีย
19: ูเครนนะยูเครน
18: เนี่ยนะวอลเลย์บอลวูแมนเนชั่นลีกนะครับสแตนดิ้งก็ไทยเนี่ยอยู่อันดับ14รอดพ้นหวุดหวิดนะมี12คะแนนนะครับชนะมา3แพ้ไป8ซึ่งที่ชนะ3นี่ชนะบราซิลนะแล้วก็มีชนะใครอีกล่ะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยชนะบราซิลมาได้นะครับแล้วก็ชนะบราซิลมา3เซตใช่ไหมก็ถือว่าขาดลอยนะ3เซตเนี่ยนะครับแล้วมีชนะใครมาได้อีกล่ะเดี๋ยวต้องหากันข้อมูลขอเวลาสักครู่นะครับ
19: ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นยูเครนนะ
18: ยูเครนเหร
19: อนัดแรกของที่ประเทศญี่ปุ่นน่ะนะครับไทยแลนด์เดี๋ยวผมดูให้อ่ะก็ชนะโอ้แพ้อเมริกามาชนะบราซิลนี่แหละที่ญี่ปุ่นนะครับชนะล่าสุดนี่คือแคนาดา3ต่อ1
18: ชนะแคนาดามาได
19: ้ครับก่อนที่มาชนะบราซิลแคนาดาที่แข่งหัวหมากนะแข่งที่ไทย
18: ชนะบัลแกเรีย3ต่อ0เซตแคนาดา3ต่อ1เซตแล้วก็ล่าสุดคือบราซิล3ต่อ0เซตนะครับนี่คือ3นัดที่ไทยชนะมาได้นะ
19: ครับ
18: ส่วนนอกนั้นอีก8นัดก็มีแพ้เซอร์เบีย 3-0 แพ้จีนจีนนี่คือเจ้าภาพในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้นะครับจีนนะนะครับก็ชนะแพ้จีนมา 3-2 แพ้เบลเยียม 2-3 นะแพ้เช็ก 3-0 แพ้ยูเครน 2-3 แพ้เนเธอร์แลนด์ 0-3 แพ้สหรัฐอเมริกา 0-3 แล้วก็แพ้ญี่ปุ่น 3-1 นะครับอันนี้คือผลงานของทีมชาติไทยหญิงนะในNation League Women นะครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งในวันที่12ก็คือวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับไทยจะพบกับตุรกีนะไทยจะพบกับตุรกีนะครับแข่งกันที่โอซาก้านะโอซาก้าเนี่ยนะครับโอซาก้ามูนิซิพัลเซ็นทรัลนะครับชื่อสนามเขานะจะเจอกับตุรกีเป็นน่าจะเป็นนัดสุดท้ายไหมของในเนชั่นลีกครั้งนี้นะครับ
19: น่าจะนะ
18: พรุ่งนี้นะบ่ายโมงครึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนวอลเล่ก็อย่าลืมตามชมตามเชียร์กันพร
19: ุ่งนี้จากกันเดี๋ยวไม่พอไปเข้าเรื่องคู่บิ๊กแมตช์เลยไหม
18: ไปที่ว่าไงอ่ะ8โมงเช้าเรายังไง
19: แน่นอนอยู่แล้วนะฮะฟ้าขาวเจนตายพี่เมสซี่เจอกับสวิตนะครับเอียงไปทางไหนไม่ได้เลยฮะต้องพาเมสซี่ไปถึงฝั่งฝันอีกสักครั้งอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็นั่นแหละนะการรวมจิตรวมใจเหมือนดูหนังเนี่ยนะดูอาร์เจนติน่าเล่นเหมือนดูหนังเหมือนดูภาพยนตร์เลยในเกมมันก็เหมือนมีทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งมีตะกุกตะกักเกิดอะไรขึ้นมากมายเลยโอ้โหเป็นมนต์เสน่ห์นะแบบไม่รู้จะยังไงนะไม่รู้เหมือนรู้สึกเหมือนกันไหมเพราะว่าเราอินกับมันไงตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วอะไรเงี้ยนะแบบ
18: ต้องบอกก่อนว่าทัวร์นาเมนต์นี
19: ้ขาดดีมาเลยนะมันเหมือนมันเหมือนหนังตั้งแต่ทีเลอร์ตั้งแต่ในห้องแต่งตัวแล้วรวมตัวแล้วก็คนมารอรับเสด็จแบบให้เมสซี่เดินออกมาสุดท้ายมาอยู่ตรงกลางวงล้อมและให้พี่เขาเดินนำหน้ากลุ่มมาเฟียรอยสักเท่ๆปาเรเดสเอ่ยเดอร์ปอลเอ่ยเป็นลูกกระจอกโอ้โหแบบเหมือนหนังมาเฟียอิตาลีลิซันโดมาร์ติเนสอะไรเป็นเหล่าท่ามกลางมือปืนคอยปกป้องเม็กซี่อ่ะอะไรมันเท่จังวะพอแล้วก็เกิดเหตุการณ์โดนนำ 1-0 2-0 สีหน้าไม่ค่อยดีเมสซี่ยังนิ่งอยู่เหมือนจะรอเสกเวทมนต์อะไรสักอย่างเวลาผ่านแล้วผ่านเล่าเวลาล่วงเลยไปผมแบบสุดแล้วอ่ะนัดอียิปต์มัมมี่อ่ะกูจะดูเมสซี่เป็นนัดสุดท้ายอย่างนี้จริงเหรอวะเอาจริงเหรอวะพูดกับตัวเองอย่างเงี้ยมันจริงใช่ไหมเนี่ยนาที70แล้วโดน 2-0 80เฮ้ยมันเหลือ20มันเหลือ10กว่านาทียุติเส้นทางฟุตบอลโลกนัดสุดท้ายของเมสซี่กับอียิปต์มันจะจบแบบนี้จริงเหรอวะนี่ครั้งสุดท้ายนะเว้ยแบบพูดคนเดียวเหมือนคนบ้าถ้าแฟนอาร์เจนติน่าคงคล้ายๆกันเหรอมั้งแบบทางบ้านทางอยู่ที่ต่างๆแบบเฮ้ยไม่นะไม่น่าใช่นะไม่เอาอย่างนี้ตกรอบนี้เหรอนัดสุดท้ายปินไปกับพี่โดแล้วเหรอแต่แล้วนาที80เหลือ10นาทีอ่ะโหแบบลูกแรกมาเฮ้ยลูกแรกมาทำให้ปลุกความหวัง ว่ามันน่าตีเสมอได้อีก10นาทีมันแป๊บเดียวอ่ะ5นาทีต่อมาเข้าอีซ้ายทุกอย่างแบบโอ้โหขี้คายแบบอยากจะร้องไห้โอ้โหนาทีสุดท้ายหนังเรื่องนี้ครับอะไรครับเนี่ยเหมือนดูหนังทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งเศร้าแล้วตอนจบเมสซี่กอดกับไอ้เบอร์24และเอนโซ่ร้องไห้แบบเมสซี่ก็เหมือนดูหนังของชีวิตตัวเองแบบเฮ้ยกูพลาดจุดโทษนาทีต้นเกมพลาดแล้วกูจะพลาดอย่างนี้ทำทีมตกรอบจริงหรอวะผมว่าเขาก็คิดคล้ายๆน่ะความเศร้าความอะไรแบบสุดท้ายมันออกมาแบบน้ำตาไหลออกมานี่ร้องไห้ระงมเลยฮะแฟนอาร์เจนตินาเกือบไปแล้วเมสซี่ร้องไห้แล้วทุกคนมาโยนมาอะไรอย่างเงี้ยตอนจบเหมือนเป็นนัดชิงเลยอ่ะชนะอียิปต์ได้เหมือนได้แชมป์เลยอ่ะโอ้โหฟินมากนะครับก็ไม่รู้ว่าแต่8 โมงเช้าจะเกิดอะไรขึ้นอีกหนังภาคสองต้องเหนื่อยก็ดีกะมันไม่ได้ราบเรียบไม่ได้ราบลื่นแน่นะไม่เหมือนฝรั่งเศสมันราบลื่นเหมือนดูหนังเหมือนดูหนังตลกไทยอ่ะโอ้วิ่งหนีผีราบลื่นมากแต่นี่มันโหมันดราม่ามันแบบของหนังสงครามหนังมาเฟียมีการปล้นใช้มีซื้อกรรมการมีอะไรโอ้ยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแต่มันฟินกว่าดูอาร์เจนตินาไม่ค่อยได้ดูบอลแล้วรู้สึกอะไรอย่างนี้นะแบบไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรเท่ากับทีมชาตินะอาร์เจนตินาดูแล้วก็นะแต่ขาดดีมาเรียไปโอ้โหตัวโปรดเลยการดราม่าตัวโปรดเลยจับก้าไปที่ข้างสนามนี่น่าจะร้องไห้ตลอดดีมาเรียนะแล้วมันก็มีมีมนะไอ้ปาเลเดที่สะกิดแย่ขาในนาทีสุดท้ายไอ้หลุดมา3 ตัวแล้วก็โอ้โหเซฟช่วยทีไม่ได้ต้องมีฮีโร่คนหนึ่งอ่ะไอ้คราวที่แล้วก็มาร์ติเนสนี่อ้าขาไปกันลูกยิงนาทีสุดท้ายอันนี้ถ้าไม่ได้ขาขวาเปเรเดสเนี่ยหลุดทั้งยวงนะครับอาจจะร่วงได้เลยก็โอ้ยหลากหลายอารมณ์นะครับสุดท้ายแล้วสรุปกันมั่นนะชนะไป2-0แล้วกันขอแบบไม่ต้องลุ้นมากไปเจอกับนอร์เวย์รอบรองครับอาร์เจนตินาอ่ะจบ
20: นี่คือครั้งที่3ที่ได้ดวลกันในฟุตบอลโลกนะครับสำหรับการพบกันระหว่างอาร์เจนกับสวิตเซอร์แลนด์นะก่อนหน้านี้เนี่ยครั้งแรกที่ได้เจอกันนู่นเลยครับ1966กี่ปีล่ะ80 ปีไม่ใช่60 ปีป่ะ
19: 66
20: ใช่ไหม
19: 66 60 ปีบอกไม่ถูกแล้วดึกมึนหัวแล้วนะเนี่ย
20: 60ปีที่แล้วนะครับที่เคยเจอกันในฟุตบอลโลกอาร์เจนชนะสวิตเซอร์แลนด์ไปได้2-0ครั้งล่าสุดที่เจอกันในฟุตบอลโลกนะครับปี2014ครั้งนั้นใครเป็นเจ้าภาพล่ะฟุตบอลโลก2014
19: เยอรมัน
20: เป็นเจ้าภาพใช่ไหมอาร์เจนีน่าเนี่ยเอาชนะนะครับสวิตเซอร์แลนด์ได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วก็อย่างที่น้าพูดเลยดราม่าฮีโร่อังเจลดิมาเรียยิงเข้าไปได้ครับคนแอสซิสต์คือเลอเนลเมสซี
19: ่
20: นะสองเจ้าพ่อดราม่าฮีโร่เลยนะเป็นคนยิงนะครับใส่สวิตเซอร์แลนด์นะในวันนั้นนะครับเมสซี่แอสซิสต์ดิมาเรียจบนะก็เป็นรอบ8 ทีมสุดท้ายโอ้รอบ8 ทีมสุดท้ายที่ต้องมาเจอกันครั้งนี้ก็รอบ8 ทีมสุดท้ายที่มาเจอกันอีกหาก12 ปีที่แล้วเจอกันในรอบนี้ตัดสินผลกันในช่วงต่อเวลาพิเศษก็ไม่รู้ว่าในเช้านี้นะครับคู่นี้จะซ้ำรอยต่อเวลาพิเศษหรือเปล่านะส่วนผลงานอาร์เจนตินาชนะรวดมา 5นัดเลยนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะชนะจูเลีย 3-0 ชนะออสเตรีย 2-0 ชนะจอร์แดน 3-1 ชนะแคปเวิร์ด 3-2 ชนะอียิปต์ที่จังพูดไปเมื่อสักครู่นี้ 3-2 ดราม่าสุดๆส่วนสวิตเซอร์แลนด์นะครับ5นัดก่อนหน้านี้ก็มีเปิดหัวด้วยเสมอกาตาร์ 1-1 ชนะบอสเนีย 4-1 ชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วม 2-1ในรอบ32ชนะแอลจีเรียมาได้ 2-0 ในรอบ16ต้องนู่นเลยครับเสมอ 0-0 แล้วไปชนะจุดโทษ 4-3 จนได้มาเจอกับอาร์เจนในวันนี้นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายเช้านี้นะ
19: น้าว่าไงอ่ะสุดท้ายแล
20: ้
19: ว
20: โอ้แต่พอดูแล้วเนี่ยพอมาถึงรอบเซตรอบน็อกเอาท์แบบเนี้ยอาเจนนี่ก็หลังรั่วอยู่เหมือนกันนะ32ทีม
19: ปัญหาอย่างเดียวเลยใช่ฮะ
20: เ
19: ดนโดมาเดเนี่ยวืดว่ากับโรเมโรวืดว่า
20: โดนอียิปต์2ประตูนะครับ
19: เบื่อความวืดว่าความหัวใจจะวายกูเนี่ยดู
20: ว่า
19: เจนหัวใจจะวาย
20: ถ้าดูจากฟอร์มของสวิตแล้วผมว่าเจนชนะยากอยู่เหมือนกันนะแต่ก็แอบลุ้นให้อาเจนชนะแล้วกันครับแต่ว่าน่าจะยากเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ถือว่าเกมรับเหนียวแน่นใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับก็อาเจนเฉินชนะแล้วกันไม่ว่าไม่ได้ว่า 2-0 แบบน้าผมให้อาเจนเฉินชนะประตูเดียวมีผลเอาอย่างนี้แล้วกันนะ
19: ครับผม
20: นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ follow the game ในค่ำคืนนี้แล้วไว้
19: ที่เ
20: รา
19: ลุ้นกันใหม่นะตีสี
20: ่เราไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ค่ำคืนวันอาทิตย์สามทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืน follow the game ทาง FM 97 Sports Station ค่ำคืนนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
19: สวัสดีครับ
0: follow the game สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินทร์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: นราพงศ์ วยวัฒน์
6: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6:00 เช้าถึง 7:00 ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: ณราพงศ์ วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
7: ทราบแล้วเปลี่ยน
8: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
0: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของวัสดุแล้วก็การก่อสร้างนะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามฟังกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังพร้อมชมแล้วก็ชมพร้อมฟังกันนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุนะครับสร้างใหม่ต่อเติมปรับปรุงบ้านปลูกบ้านเติมสุขนะครับติดตามฟังช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะส่งเสียงเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับในแต่ละวันนะครับเสาร์และอาทิตย์ครับวันเสาร์นั้นก็ฟังกันไปเมื่อวานนะครับ10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็น13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับเมื่อเช้าผมก็จัดรายการไปนะครับแล้วก็แชร์ไลค์ไปในกลุ่มหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าเพราะผมแชร์ไปหรือเปล่านะครับกลุ่มนั้นหายไปเลยนะครับจริงๆก็จัดรายการสดนี่แหละครับแต่ว่านอกจากเรื่องบ้านแล้วผมก็เมื่อเช้าเนี่ยนะครับตอนจัดไปก็มีคุยเรื่องพระนะครับก็กลายเป็นว่าอ่ะนะครับพอจะเข้าไปอีกทีหนึ่งกลุ่มก็หายไปไหนแล้วนะครับก็เลยกำลังงงๆอยู่เอ๊ะว่าหรือเราไปทําให้กลุ่มเขาหายไปหรือเปล่านะครับเพิ่งไปแชร์ครั้งแรกนะครับแล้วก็เข้าไปอีกทีนึงอ้าวกลุ่มหายไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องไปทักกับแอดมินกลุ่มก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าเอ๊ะหรือเป็นเพราะผมหรือเปล่านะครับหรือไปแชร์ผิดนะครับก็หรือผมไปถูกลบออกจากกลุ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าอุตส่าห์เสียจ่ายค่าสมาชิกไปนะครับเพื่อที่จะโพสต์ได้ในทุกเรื่องราวแล้วก็ในทุกกรณีนะครับแต่กลายเป็นว่าโพสต์ครั้งแรกแต่จริงๆพอเป็นกลุ่ม Facebook เนี่ยมันมีอะไรที่เป็น AI จับอยู่นะครับมันก็อาจจะโดนบล็อกโดนปิดนะครับเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่เป็นไรครับติดตามเดี๋ยวพอที่จะมีไลน์กับทางแอดมินนะครับของกลุ่มเดิมเดี๋ยวค่อยทักทายเข้าไปใหม่ว่าไอ้กลุ่มถูกปิดหรือกลุ่มเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ที่หายไปนะครับแต่ว่าที่กลุ่มยังอยู่แน่นอนนะครับกลุ่มพูดถึงกลุ่มยังอยู่เนี่ยนะครับก็ผมไม่ค่อยได้โพสต์นะครับสร้างกลุ่มมาเองแล้วก็ไม่ค่อยได้โพสต์นะครับก็มีหลายคนที่ไปโพสต์เป็นกลุ่มที่เผื่อท่านที่ฟังทางวิทยุนะครับทางวิทยุอยู่หรือว่าฟังรายการอยู่นะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับผมมีกลุ่มที่เป็นใช้ชื่อกลุ่มว่าช่างรู้คู่บ้านนะครับใช้ว่ากลุ่มว่าช่างรู้คู่บ้านคุยเฟื่องเรื่องบ้านนะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะครับช่างรู้คู่บ้านคุยเฟื่องเรื่องบ้านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูชื่อกลุ่มนิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวกลุ่มผิดนะครับผมใช้ชื่อกลุ่มที่ใช่ครับช่างรู้คู่บ้านคุยเฟื่องเรื่องบ้านโฟม EPD นะครับลองเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยเข้าไปโพสต์นะครับหายไปช่วงหนึ่งนะครับไม่ค่อยได้โพสต์จริงๆก็มีคนไปโพสต์แล้วครับโพสต์ขายของโพสต์แชร์โพสต์อะไรต่างๆนะครับจริงๆกลุ่มพวกนี้เวลาตั้งกลุ่มเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับที่จะถูก AI นะครับจับแล้วก็ปลิวไปนะครับก็เป็นไปได้นะครับแต่ของผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมเป็นกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราให้ความรู้เป็นเรื่องแชร์นะครับเรื่องแชร์หรือเรื่องซื้อขายของพวกนี้นะครับมันก็เป็นของที่แต่ละคนมีกันอยู่จริงนะครับมันก็เลยจะไม่ค่อยเจอปัญหานะครับมีแต่ผมเองแหละครับที่ตอนนั้นโพสต์แชร์เยอะนะครับในตอนเช้านะครับเช้ามาก็โพสต์แชร์ปรากฏว่าโอ้แจ็คพอตแตกวันเดียวนะครับรุ่งอีกวันหนึ่งโดน Facebook นะครับเตือนมาแล้วก็ไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับอีกทีหนึ่งก็ปิดเลยโดนปิดแบบโดนปิดแบบถาวรไปเลยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์นะครับแต่วันนี้ครับท่านที่ติดตามฟังรายการถ้าฟังรายการทางวิทยุนะครับได้ยินแต่เสียงเนี่ยท่านก็ฟังทางวิทยุคลื่น FM 97แล้วก็เว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับส่วนท่านที่จะฟังภาพพร้อมเสียงพร้อมภาพก็สามารถเข้าไปได้ในเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับหรือจะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับก็ได้ทั้งสองช่องทางนะครับจะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้านหรือจะเป็นเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้ทำไมพิมพ์อะไรไปมันขึ้น QFM ขึ้นแล้วครับ QF นี่ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับมันจะมี QFM อย่างอื่นด้วยนะครับอ่ะถ้าเกิดท่านเข้าไปในเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพท่านก็จะได้เห็นทั้งภาพและเสียงนะครับก็ติดตามได้นะครับซึ่งเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพเนี่ยท่านสามารถฟังแล้วก็ชมได้ทุกรายการของทางสถานีนะครับก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมขออนุญาตนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันแบบเจาะรายละเอียดนะครับก็คือการใช้ CFRP นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีหลายท่านถามนะครับถามมาการใช้ CFRP นะครับ CFRP แบบเทรดแบบชีทนะครับติดตั้งอย่างไรมีแบ่งไหมต้องซื้อยกมวลไหมหรือแบบมีกี่แบบนะครับผมอธิบายพูดถึงตัว CFRP จริงๆเนี่ยคนที่จะอธิบายเรื่อง CFRP ได้ละเอียดแล้วก็ชัดเจนนะครับต้องเป็นคุณสุวิชานะครับคุณสุวิชาแกเป็นคนเป็นผู้ที่ดูแลผลิตภัณฑ์นะครับที่เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างการเสริมกําลังรับน้ําหนักโครงสร้างการซ่อมแซมโครงสร้างการใช้วัสดุในการซ่อมต่างๆนะครับโดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่เป็น CFRP นะครับซึ่ง CFRP เนี่ยมันจะมีสองแบบสองแบบตามที่ผมใช้งานกันแล้วกันนะครับอาจจะในทางความเขาเรียกว่าในทางวิชาการหรือในทางวิศวกรรมเนี่ยมันมีมากกว่าสองแบบนะครับมันมีมากกว่าสองแบบแต่ว่าสองแบบหลักๆที่เรามาใช้กันในบ้านเรานะครับหรือใช้ที่ผมใช้นำมาใช้กันในปัจจุบันนะครับผมก็ถือว่าเป็นมีสองแบบก็แล้วกันนะครับแบบแรกที่ใช้กันนะครับคือ CFRP แบบเพลทแบบสตริปหรือแบบดามนะครับเป็น CFRP แบบแผ่นกว้างแค่5เซนนะครับแผ่นกว้าง5เซนนะครับเป็น CFRP แบบแผ่นกว้าง5เซนนี่ครับมาเดี๋ยวนี้มีพกอยู่อย่างนี้นะครับนี่คือ CFRP แผ่นกว้าง5เซนแต่ว่าในการใช้แบบนี้นะครับนอกจากกว้าง5เซนมันจะมีกว้าง10เซนนะครับซึ่ง10เซนกว้าง5เซนหรือ10เซนการใช้งานขึ้นอยู่กับวิศวกรผู้ออกแบบเป็นคนกําหนดนะครับว่างานเสริมกําลังรับน้ําหนักให้กับโครงสร้างส่วนนี้จะต้องใช้แบบ5เซนหรือ10เซนหรือใช้5เซน2แผ่นหรือซ้อนทับ2ชั้นนะครับหรือติดแบบไหนนะครับอันนั้นแหละเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการคำนวณโดยวิศวกรโครงสร้างที่เป็นผู้ออกแบบก็จะคำนวณออกมานะครับผมเองนะครับก็ที่ผ่านมาที่มีรูปเนี่ยครับก็เป็นการติดตั้งตามที่วิศวกรออกแบบเขาออกแบบมานะครับจะถูกจะผิดผมไม่รู้นะพูดตรงๆนะครับเพราะเราไม่ใช่เป็นคนออกแบบบางครั้งเขาออกแบบมาเนี่ยเราไปติดเนี่ยบางทีเราก็ยังมีคําถามแต่เป็นคําถามที่เก็บไว้ในใจนะครับเพราะเมื่อผ่านการคํานวณจากวิศวกรผู้ออกแบบแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถที่ไปแย้งได้เพราะอะไรครับเพราะก่อนที่เขาจะคํานวณออกมานั้นเขาจะต้องรู้รายละเอียดของโครงสร้างนั้นก่อนว่าเหล็กเอ่ยคอนกรีตเอ่ยการรับน้ําหนักเดิมเอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะถูกผ่านกระบวนการนํามาใช้ในการคํานวณเพื่อที่จะนำแผ่นตัว CFRP เนี่ยไปติด CFRP แบบเพลทเนี่ยนะครับตำแหน่งของโครงสร้างที่ติดได้คือเช่นใต้ท้องคานใต้ท้องผืนนะครับคานด้านบนพื้นด้านบนนะครับเป็นพื้นที่ที่สามารถติดตั้งในแนวราบในแนวยาวนะครับได้นะครับอันนี้คือการใช้ CFRP แบบเพลทหรือแบบสตริปนะครับที่สามารถติดตั้งได้นะครับทีนี้ในการติดตั้งแผ่น CFRP แบบเพลทเนี่ยนะครับมันก็จะมีวัสดุที่ใช้กันควบคู่ก็คือพวกอีพ็อกซี่อีพ็อกซี่ก็จะเป็นอีพ็อกซี่ที่ทํามาสําหรับการใช้กับแผ่น CFRP โดยตรงหรือโดยเฉพาะก็ว่าได้นะครับการทํางานนะครับจะมีขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมพื้นผิวการผสมอีพ็อกซี่การปาดอีพ็อกซี่บนแผ่น CFRP การนําไปติดตั้งการรีดจนการปิดผิวว่าเราจะปิดผิวแบบไหนเป็นการจบงานสุดท้ายนะครับอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของที่เราเรียกว่าการใช้แผ่น CFRP นะครับในการที่เราจะเลือกใช้แผ่น CFRP เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของการที่จะต้องเลือกนะครับหรือทำความเข้าใจนะครับว่าเราจะเลือกนะครับเลือกใช้แบบไหนอย่างไรนะครับที่จะให้ได้เป็นประโยชน์นะครับหรือจะใช้นะครับกับงานแบบไหนอย่างไรนะครับนั่นคือในส่วนของแผ่น CFRP นั่นเองนะครับนะครับอ โอเคนะครับมีถามโอ้พอมีถามมาทางไลน์ก็พอดีเลยนะครับเผื่อใครที่หรือท่านที่ฟังรายการหรือชมรายการอยู่นะครับแล้วก็ติดตามฟังรายการและจะโทรเข้ามาสอบถามในรายการโทรมาได้นะครับโทรมาได้ที่เบอร์เบอร์ที่ห้องเบอร์ห้องทรงเบอร์สถานีนะครับเบอร์สถานีนะครับ022763632และ022763633นะครับสองเบอร์นะครับที่ท่านสามารถโทรเข้ามาพูดคุยนะครับท่านโทรเข้ามาเนี่ยถ้าท่านโทรเข้ามาปั๊บท่านก็ส่งสัญญาณเรียกได้นะครับว่าสวัสดีทักทายเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านโทรมานะครับผมไม่ได้อยู่ในห้องส่งแต่เราก็สามารถใช้นะครับพื้นที่นะครับในการออกอากาศนะครับหรือว่าพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเผื่อใครที่ฟังรายการอยู่แล้วมีคำถามมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่02นะครับ276-3632และ022-763633นะครับเผื่อใครที่มีคำถามแล้วอยากจะสอบถามหรืออยากจะพูดคุยนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยหรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับโทรคุยสดในรายการนี่แหละนะครับสำหรับท่านที่ติดตามหรือท่านที่ฟังรายการอยู่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันครับเสียมาพีแบบเพลทเนี่ยในการติดก็คือที่คานหรือที่ท้องพื้นคานด้านใต้คานด้านบนท้องพื้นด้านใต้ท้องพื้นด้านบนทั้งนี้ทั้งมวลทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของวิศวกรที่เขาคำนวณแล้วว่าโครงสร้างแบบนี้จะต้องมีการเสริมนะครับจำนวนเท่าไหร่ติดตำแหน่งไหนนะครับอันนั้นคือแบบเพลทมันจะมี CFRP แบบอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นแผ่นบางนะครับนี่ครับเป็นแผ่นบางๆเราเรียกว่า CFRP แบบชีตนะครับ CFRP แบบชีตนะครับก็จะเป็นแผ่นนะครับหน้ากว้างคือ50เซนนะครับหน้ากว้าง50เซนความยาวต่อม้วนเนี่ยนะครับ100เมตรแบบเดียวกันนะครับยาวเท่ากันนะครับแบบเพลทก็เหมือนกันนะครับกว้าง5เซนยาว100เมตรแบบชีตกว้าง50เซนยาว100เมตรนะครับอันนั้นคือม้วนเต็มนะครับในการใช้งานเยอะๆท่านก็สามารถซื้อยกม้วนได้แต่บางครั้งบางทีเราไปเสริมคานเสริมโครงสร้างนะครับบางทีเราใช้ไม่ถึงอาจจะคาน4เม็ดคาน5เม็ดคาน4เม็ดเสริม2เส้นก็8เม็ดคาน5เม็ดเสริม2เส้นก็10เม็ดอย่างเงี้ยนะครับหรือใต้ท้องพื้นท้องพื้นสําเร็จนะครับติดตั้งใต้ท้องพื้นสําเร็จเสริมแผ่นท้องพื้น1แผ่นใช้1เส้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับระยะความยาวของคานคานชนคานริมชนริมนะครับของท้องพื้นนะครับที่วางอยู่บนคานก็สามารถที่จะใช้ CFRP แบบเพลทได้นะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ใช้งานคือเซฟอาร์พีแบบชีตเซฟอาร์พีแบบชีตจะเป็นแบบบางๆนะครับซึ่งมันจะมีเป็นมีหลายแบบบางๆแต่มีหลายความหนานะครับมันก็จะเป็นแบ่งมี230กรัม200กรัม300กรัม320กรัมก็แล้วแต่ผู้นำเข้านะครับว่าจะนำเข้าแบบไหนเข้ามานะครับการใช้แบบชีตนะครับหรือแบบแฟบริกนะหรือแบบแรปไปติดตั้งนะครับมันก็สามารถติดตั้งได้ทั้งแต่ท้องพื้นยาวตลอดแนวหุ้มรอบเสานะครับหรือหุ้มใต้คานเป็นตัว U ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตำแหน่งและจุดที่จะติดตั้งนะครับในการติดตั้งนั้นนะครับท่านถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของการวิติดตั้งวิธีการติดตั้งวิธีการผสมหรือวัสดุที่จะต้องซื้อแบบแบ่ง3เม็ด5เม็ด1เม็ด2เม็ด3เม็ด5เม็ด10เม็ด20เม็ดแบ่งแบบนี้นะครับท่านต้องการแบ่งตามจำนวนที่จำเป็นต้องใช้ท่านสามารถสอบถามมาที่ช่างรู้คู่บ้านได้นะครับท่านโทรมาที่เบอร์ผมก็ได้นะครับเบอร์ท่านติดต่อได้ที่เบอร์ผมโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือก็0917893563 0917893563นะครับหรือ LINE ID LINE นะครับ @สัญชัยนะครับ LINE @สัญชัย ID Line นะครับเครื่องหมาย @ แล้วก็ SUNCHAI @สัญชัยนะครับอันนั้นจะเป็นช่องทางที่เป็นทาง LINE นะครับ LINE @สัญชัยนะครับหรือจะเป็นทาง LINE หรือจะเป็นทาง LINE หรือจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์นะครับก็สามารถที่จะสอบถามกันมาได้นะครับสอบถามหรือว่าพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังแล้วก็ชมรายการนะครับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับอ่ะทีนี้นะครับในส่วนของการ ใช้นะครับการใช้งานหรือการใช้วัสดุนะครับที่เป็น CFRP แบบเพลทกับแบบชีทนะครับแบบเพลทเสริมใต้ท้องคานใต้ท้องพื้นคานด้านบนนะครับหรือท้องพื้นด้านใต้ท้องคานใต้ท้องพื้นคานด้านบนหรือท้องพื้นด้านบนส่วนแบบชีทนะครับก็สามารถเสริมใต้ท้องพื้นแบบเต็มนะครับหรือเสริมที่ท้องคานเป็นตัว U หรือเสาแรปหุ้มเสาเป็นวงกลมนะครับก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบแล้วก็การนำไปใช้นะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับทีนี้นะครับในส่วนของการนำไปใช้เนี่ยนะครับแบบเพลทหรือแบบพรีตแบบชีทเนี่ยครับวันนี้นะครับผมจะนำหน้างานนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านเนี่ยนะครับประสบการณ์จากหน้างานนะครับมาสู่การแชร์หรือการพูดคุยให้ท่านได้ติดตามหรือว่าได้คุยกันนั่นเองนะครับลองไปดูครับอันนี้ผมนำหน้างานที่จะมาให้ท่านได้ชมกันนะครับอันนี้เป็นส่วนของการก่อสร้างใหม่นะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้าน2ชั้นนะครับเป็นบ้าน2ชั้นที่มีการก่อสร้างใหม่นะครับทุกอย่างโครงสร้างทุกอย่างปกติหมดนะครับไม่มีความเสียหายจากการร้าวจากอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่านะครับจะมีคานอยู่ตำแหน่งคานอยู่จุดหนึ่งนะครับเป็นตำแหน่งคานที่ตอนก่อสร้างนั้นนะครับเล็กอาจจะเล็กกว่าแบบนะครับไปส่วนหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็เพื่อความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมนะครับก็ทำให้มีการเสริมนะครับออกแบบให้มีการเสริมกำลังคานเส้นนี้นะครับซึ่งคานส่วนนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นคานส่วนที่เป็นอยู่ที่จอดรถและมันมีระยะที่ค่อนข้างความกว้างถ้าผมจำไม่ผิดคานมันจะน่าจะกว้างประมาณ6หรือ8เมตรจำไม่ได้แล้วนะครับมันกว้างพอสมควรนะครับกว้างเพราะว่าเขาสามารถจอดรถได้2คันนะครับก็คานค่อนข้างกว้างนะครับระยะคานและที่สำคัญคือด้านบนชั้น2นะครับมันจะมีคานอาจจะมีเสาที่รับหลังคานะครับมาอยู่กลางคานซึ่งคานส่วนนี้นะครับนอกจากรับคานซอยอยู่2คานแล้วก็ยังมีรับน้ำหนักของเสาจากด้านบนอีก1ต้นที่เป็นรับน้ำหนักจากหลังคาลงมาในระยะของคานที่อาจจะเล็กกว่าที่ควรจะเป็นแต่ทั้งหมดนั้นถูกก่อสร้างตามแบบที่กำหนดมานะครับทีนี้ในการที่จะเสริมนะครับในการที่จะเสริมนะครับในการเสริมคานเนี่ยเราก็จะเลือกใช้ในส่วนของ CFRP ที่เป็นแบบเพลทนะครับ CFRP แบบเพลทก็คือ CFRP แบบที่กว้างแค่5เซนนะครับความกว้างของแผ่น CFRP นั้นคือกว้าง5เซนกว้าง5เซนหนา 1.2 มิลนะครับความกว้างแค่5เซนเองนะครับความหนาก็แค่ 1.2 มิลเองหนาไม่มากแต่ความหนาเพียง 1.2 มิลนั้นสามารถนะครับใช้แทนเหล็กบีมติดตั้งเสริมกำลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการติดตั้งต้องติดตั้งบนนะครับพื้นผิวของโครงสร้างที่มีความแข็งแรงเราจะไม่ติดแผ่นเสียบพีไปบนปูนฉาบเราถ้ามีปูนฉาบเราต้องสกัดปูนฉาบออกก่อนนะครับจนถึงเนื้อของโครงสร้างคานหลักหรือคอนกรีตหลักนะครับพอเราสกัดจนถึงโครงสร้างคอนกรีตหลักนะครับเราถึงจะทำการติดแผ่นเสียบพีลงไปได้แต่คานส่วนนี้นะครับเป็นอาคารที่สร้างใหม่อยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่มีการฉาบปูนปิดผิวแต่งใดๆเพราะฉะนั้นผิวของคานก็คือผิวของคอนกรีตหลักนะครับทีนี้ผิวคอนกรีตนะครับเราจะติดตั้งนั้นเราก็จะต้องขัดแต่งผิวให้เรียบเพื่อให้การติดตั้งนั้นจะได้ติดแผ่นได้สมบูรณ์แบบนะครับอันนั้นคือการเตรียมพื้นผิวการเตรียมพื้นผิวนะครับสำคัญมากนะครับจะต้องขัดแต่งผิวไว้เรียบถ้าผิวเป็นตามดเป็นรูพรุนเราก็ต้องซ่อมด้วยอีพ็อกซี่ก่อนซ่อมเสร็จเนื่องจากอีพ็อกซี่นะครับเป็นอีพ็อกซี่ที่มีเม็ดทรายพอซ่อมเสร็จนะครับมันจะมีเม็ดทรายหรือตัวเนื้อของอีพ็อกซี่นะครับมันจะคมเพราะฉะนั้นก่อนทำงานนะครับในบริเวณนั้นต้องมีการขัดพื้นผิวให้สะอาดอันนี้เป็นประเด็นสำคัญการที่เราจะติดตั้งแผ่น CFRP นะครับโดยเฉพาะแผ่น CFRP แบบชีทพื้นผิวจะต้องมีความเรียบไม่คมนะครับไม่คมนะครับลบความคมออกขัดแต่งความคมให้เรียบร้อยถึงจะติดตั้งแผ่น CFRP แบบชีทได้ส่วน CFRP แบบเพลทต้องการความเรียบความสม่ำเสมอนะครับถ้าคานวิ่งนะครับ เสมอกันการติดแผ่นก็จะติดได้แนวเสมอกันแต่บางครั้งเวลาเราเทคานนะครับบางทีปูนมันจะมีต่างระดับเพราะต่างระดับจากการที่เราวางไม้แบบซึ่งไม้แบบมันอาจจะซ้อนไม่เท่ากันถ้าเมื่อไหร่ที่ผิวคานนะครับไม่เรียบไม่สม่ำเสมออันที่หนึ่งคือต้องขัดแต่งให้สม่ำเสมออันที่สองอาจจะต้องใช้ในส่วนของอีพ็อกซี่ช่วยเพื่อทำให้มันเป็นเขาเรียกว่าทางสโลปนะครับเพื่อให้การติดแผ่นนั้นมันสามารถวิ่งแล้วก็สโลปไปตามเส้นได้นะครับอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับเรื่องของการเตรียมพื้นผิวพอหลังจากเราเตรียมพื้นผิวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเตรียมในส่วนของวัสดุวัสดุที่ใช้ส่วนแรกในการติดตั้งแรกก็คือแผ่น CFRP แบบเพลทกว้าง5เซนหนา 1.2 มิลแผ่น CFRP เนี่ยนะครับพอท่านวัดเสร็จนะครับท่านสามารถตัดด้วยลูกหมูนะครับใช้ลูกหมูตัดอย่าใช้กรรไกรพวกนี้ตัดนะครับกรรไกรตัดบางทีกว่ามันจะขาดเนี่ยนะครับมันจะส่งผลต่อเส้นใยที่มันถักอยู่ข้างในมันจะยุ่ยแต่ถ้าเราใช้ลูกหมูตัดมันจะขาดเลยนะครับผิวมันจะยุ่ยนิดหน่อยอันนั้นไม่มีผลนะครับแต่บางครั้งบางท่านถามว่าไม่เป็นไรตัดไม่ออกก็ค่อยกำไรตอนที่เรากำไกรกันกำไกรเดี๋ยวนะครับตอนที่เราจะเอากรรไกรตัดนะครับเดี๋ยวนะครับตอนที่เราจะกรรไกรตัดเนี่ยครับตรงปลายเนี่ยนะครับตรงปลายเนี่ยมันจะเป็นเส้นใยถักเพราะถ้ากําไรตัดและตัวนี้แตกนะครับถ้ามันแตกออกเรื่อยๆปุ๊บนะครับแผ่นแตกเมื่อไหร่นะครับการใช้งานมันก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วนะครับเพราะแผ่นเนี้ยมันจะมีการถักอยู่ด้านในที่ให้มันมีความเหนียวแล้วก็มีความแข็งแรงการติดตั้ง CFRP เนี่ยมีความแข็งแรงที่คือเขาบอกว่าติดตั้งแล้วแข็งแรงมากกว่าเหล็กนะครับแต่เอาแบบสบายใจเพราะติดตั้งแล้วก็มีความแข็งแรงเทียบเท่าเหล็กได้นะครับการให้ตัวของแผ่นนั้นคือดีกว่าเหล็กแล้วก็การป้องกันการเกิดสนิมก็จะดีกว่าเหล็กดีกว่าเหล็กโดยเฉพาะงานที่เราจะต้องไปเสริมไปติดตั้งในบริเวณที่ใกล้กับน้ำเค็มไอทะเลนะครับแผ่นพวกนี้นะครับมันก็จะทนต่อไอน้ำเค็มหรือสารเคมีพวกนี้ได้ดีกว่าเหล็กแน่นอนมันจะไม่เป็นสนิมบางแล้วก็ลดน้ำหนักนะครับบางน้ำหนักเบานะครับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้นะครับการเลือกใช้วัสดุนะครับที่เหมาะสมนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับการตัดเราก็จะตัดด้วยลูกหมูเพื่อให้มันขาดออกจากกันหลังจากที่เราเตรียมแผ่นเสร็จนะครับเราเตรียมแผ่นก่อนนะครับการเตรียมแผ่นนั้นเราต้องไปวัดนะครับไปวัดระยะคานเวลาวัดเนี่ยนะครับให้วัดจากริมชนริมนะครับจากคานริมชนริมแล้วต้องดูก่อนว่าเวลาวัดเสร็จปั๊บนะครับตรงมุมตรงเนี้ยมันมีเศษคอนกรีตอยู่ไหมถ้ามีเศษคอนกรีตอยู่ก็ต้องไปตัดแต่งตรงนั้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับทั้งสองด้านด้านซ้ายและด้านขวานะครับถ้ามันมีซึ่งปกติเวลาเราเข้าแบบเนี่ยครับเวลาแบบเป็นเสานะครับไม้แบบมันมาชนกันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่เสมอนะครับพอมันไม่เสมอหรือไม้แบบออกมามันก็จะเห็นเป็นเศษปูนนะครับซึ่งเศษปูนเหล่านี้เราต้องแต่งให้เรียบร้อยใต้ท้องคานก็ขัดให้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปเตรียมในส่วนของแผ่น CFRP เพลทแล้วก็เตรียมในส่วนของอีพ็อกซี่การใช้งานนะครับแผ่น CFRP มันจะถูกยึดกับโครงสร้างคอนกรีตด้วยอีพ็อกซี่อีพ็อกซี่จะพิชชนิด2ส่วนผสมนะครับเวลาที่เราใช้อีพ็อกซี่นะครับเวลาท่านมาถามผมบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ท่านซื้อเซฟอาร์พีแบบเพลทนะครับหรือเซฟอาร์พีแบบชีทก็ตามท่านก็ต้องซื้ออีพ็อกซี่ที่มันคู่กันนอกจากนั้นมันยังมีวัสดุที่จําเป็นต้องใช้เช่นช้อนในการกวนช้อนที่เรากวนนะครับเราจะใช้ช้อนคนละอันอย่างที่นี่ผมไม่ได้ใช้ช้อนเนื่องจากว่ามันจะผสมเยอะผมใช้สว่านแต่เป็นสว่านคนละอันกันเลยนะครับสว่านอันหนึ่งปั่น A สว่านอันหนึ่งปั่น B แยกสว่านเลยแล้วถึงจะไปใช้สว่านตัวที่3ในการปั่นอีพ็อกซี่เพราะฉะนั้นเวลาที่หลังจากใช้เสร็จเราสามารถเช็ดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดช้อนหรือภาชนะได้เพราะเรากวนเสร็จเราทำความสะอาดจากนั้นครับเราก็จะตักไปแบ่งการแบ่งที่จะไปชั่งนั้นเราจะต้องชั่งใช้แต่ชั่งน้ำหนักเราจะไม่กะนะครับกะไม่ได้ครับเพราะกะเมื่อไหร่นะครับมันจะไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นแนะนำว่าต้องใช้วิธีการตวงแล้วก็ชั่งนะครับตวงแล้วก็ชั่งน้ำหนักพอเราตวงและชั่งน้ำหนักได้ถูกต้องแล้วนะครับเราก็จะปั่นใช้สว่านปั่นนะครับใช้สว่านปั่นอีพ็อกซี่ปั่นจนมันเข้าไปเนื้อเดียวกันเห็นไหมครับอีพ็อกซี่นะครับเวลาที่มันอยู่ในกระป๋องยังไม่กวนเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆอยู่ข้างบนนะครับพอเรากวนมันปั๊บนะครับเนื้อมันก็จะค่อยๆแตกออกนะครับมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าเนื้อของมันนะครับมันจะมีการแตกกระจายของมันเองก่อนที่จะนำไปใช้ในการผสมต้องผสม A กับ B ตามสัดส่วนเท่านั้นนะครับโดยการชั่งนะครับ โดยการชั่งนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามเด็ดขาดที่จะกะเอานะครับเพราะการกะมันจะทําให้ส่งผลต่อเรื่องของการยึดเกาะและความแข็งแรงแน่นอนนะครับพอเราปั่นเสร็จผสมเสร็จนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้งานและการทํางานมันจะมีอีกนะครับแท่นรีดเกลียงปมต่างๆนะครับมันก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้งานแล้วก็เป็นการทํางานนะครับอีพ็อกซี่ที่เราเตรียมไว้เรากวน A กับ B นะครับพอกวน A กับ B เสร็จปั๊บนะครับเราก็จะผสมนะครับผสมก็คือใช้สว่านปั่นในภาชนะที่เราเตรียมไว้ขณะเดียวกันครับแผ่นเซียมอพีที่เราเตรียมไว้นั้นนะครับในขณะที่เราเตรียมนะครับผสมอีพ็อกซี่เสร็จผิวคอนกรีตจะต้องมีการแต่งผิวด้วยอีพ็อกซี่เพิ่มนะครับเพื่อให้มันมีความเรียบส่วนอุปกรณ์ในการปาดอีพ็อกซี่นั้นนะครับมันก็จะมีแท่นรีดครับแท่นรีดใช้เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาที่เรารีดอีพ็อกซี่รีดแผ่นนี้นะครับเราต้องการให้ความหนาของอีพ็อกซี่นะครับมันหนาประมาณตามมาตรฐานเนี่ยจะหนาประมาณ2มิลแต่เวลาผมทําจริงเนี่ยผมจะให้หนาประมาณ3มิลหรือ3มิลกว่าเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดใช้หนา2มิลแล้วพื้นผิวมันไม่ได้ระดับเป๊ะไอ้2มิลที่ไปติดปั๊บนะครับมันจะเกิดช่องว่างเกิดความห่างแต่พอเราใช้3มิลหรือ4มิลเนี่ยนะครับมันเปลืองแต่ข้อดีคือมันจะยึดเกาะกับพื้นผิวได้เต็ม100%แน่นอนส่วนที่เหลือเราก็จะปาดออกนะครับอันนั้นคือการใช้งานนะครับเพราะแท่นรีดเราก็จะเตรียมไว้นะครับในการทํางานหรือว่าในการใช้งานนะครับหลังจากเราเตรียมแท่นรีดเสร็จอีพ็อกซี่เราก็นําไปชั่งเพราะตอนนี้มันอยู่ในกระป๋องเราก็ต้องแบ่งนะครับการผสมอีพ็อกซี่นั้นต้องแบ่งนะครับแบ่งตามสัดส่วนเพื่อที่จะปั่นกวนแล้วก็นำมาใช้งานนะครับหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยครับเราจะมารีดแผ่นนะครับรีดอีพ็อกซี่บนแผ่นกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงที่2ครับผมจะพามาดูกันครับว่าในการที่เราจะใช้อีพ็อกซี่ในการเสริมนะครับยึดแผ่นเซียมอพีเสริมคานส่วนเนี้ยนะครับเป็นคานเส้นในนะครับคานเส้นในนะครับคานเส้นนอกเนี่ยครับมันเป็นส่วนของระเบียงยื่นแต่คานเส้นในท่านเห็นไหมครับมันวิ่งมาปุ๊บมันจะมีรับคานซอยอยู่2ด้านขณะเดียวกันครับด้านบนเนี่ยครับมันก็จะตรงกับตำแหน่งของคานส่วนนี้นะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่การรับน้ำหนักของโครงสร้างที่มันจะมากเกินพิกัดมันก็อาจจะต้องมีการเสริมกําลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักได้แบบปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงวัสดุต่างๆที่เราพูดคุยกันนั้นนะครับบางท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่วันนี้ครับท่านฟังรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยกนานท่านก็สามารถที่จะได้รับความรู้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆได้นะครับติดตามกันได้นะครับก็ฝากติดตามรายการทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับท่านที่ติดตามจะโทรเข้ามาพูดคุยกันสอบถามปรึกษาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับโทรมาได้ที่022763632และ022763633นะครับ2เบอร์ที่จะโทรเข้ามาคุยกันกับทางสถานีนะครับหรือมีรูปภาพปัญหาต่างๆและอยากสอบถามก็ส่งไปที่ LINE ครับที่ LINE ID @sanchai นะครับ LINE @sanchai แล้วก็ SUNCHAI นะครับแอดสัญชัยนะครับเผื่อใครที่ติดตามก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงที่2ครับเราจะมาคุยกันต่อว่าแล้วการติดตั้งแผ่นเซียมอพีนั้นเราจะเริ่มต้นอย่างไรหลังจากที่เราได้รายละเอียดแบบที่จะใช้ในการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะมีการติดตั้งนะครับเราจะต้องทำกันอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงที่2ครับผมจะพาท่านมาดูตั้งแต่การเริ่มนะครับหลังจากผสมอีพ็อกซี่เสร็จนะครับเริ่มรีดอีพ็อกซี่บนแผ่นเซฟอพีอย่างไรนะครับเรามาติดตามกันในช่วงที่2นะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2ครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: าะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านซุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

เคาะเบาๆเข้ามาช่วงที่สองนี่นะครับมีสองเสียงนะครับกระดิ่งมีสองเสียงกระดิ่งและระฆังกระดิ่งแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนไลฟ์สดใช้กันเยอะนะครับคนไลฟ์สดใช้กันเยอะส่วนไอ้ระฆังแบบนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีใครใช้นะครับอย่างที่บอกนะครับยกเครดิตให้กับซินแสหมิงนะครับที่แกทำรายการฮวงจุ้ยแล้วก็มีเคาะเนี่ยนะครับของแกเก่าแล้วนะของแกดูเก่าของผมยังกลางเก่ากลางใหม่นะครับแต่ที่แน่ๆของผมแตกต่างจากของแกเพราะว่าผมมียันจากอาจารย์เกิ้งนะครับเขียนมาให้นะครับอ่ะเรามาดูกันในช่วงที่สองนะครับวันนี้คุยกันแต่เรื่องการเสริมกําลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างคานนะครับส่วนนี้นะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าขายพร้อมสอนนะครับคอนเซปต์คือขายพร้อมสอนขายเสร็จแล้วก็สอนการติดตั้งโดยเฉพาะการติดตั้งแผ่นเซฟอาร์พีเนี่ยต้องขายพร้อมสอน100%เลยนะครับยกเว้นว่าท่านเขาเรียกว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ขายพร้อมสอนอยู่ดีนะครับต่างจังหวัดต่างวันผมก็มีคลิปวิธีการทําแบบเรียวๆแบบดิบๆให้เลยนะครับว่าท่านขั้นตอนนี้ต้องทําอย่างนี้นะครับอย่างตอนเนี้ยนะครับเดี๋ยวรอรูปนะครับรอรูปติดตั้งแผ่น CFRP แบบเพลทแบบชีตนะครับที่จังหวัดตรังนะครับโดยคุณง้วงนะครับเป็นผู้รับเหมานะครับซึ่งแกกำลังติดตั้งอยู่นะครับที่จังหวัดตรังนะครับเผื่อใครที่อยู่ที่จังหวัดตรังและต้องการทีมนะครับที่จะติดตั้งนะครับหรือใช้นะครับวัสดุเสริมกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างแบบนี้นะครับแล้วก็ทำคุณหวงอ่ะเขาเป็นวิศวกรด้วยนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนเป๊ะเลยนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าทําให้ถูกต้องตั้งแต่แรกการเริ่มต้นครั้งแรกและถูกต้องนะครับมันก็จะไปถูกต้องได้ตลอดนะครับแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยความบิดพริ้วประหยัดใช้แทนได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ได้เพราะมันเคยทําแล้วได้แต่เวลามันเกิดปัญหาเนี่ยมันจะมาไม่ถึงตัวท่านเพราะบางทีท่านไม่รู้นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าคานส่วนเนี้ยที่เราจะติดตั้งหลังจากที่เราเสริมเสร็จปั๊บนะครับเราก็ผสมในส่วนของอีพ็อกซี่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะใช้เท่นรีดนะครับเท่นรีดเนี้ยเตรียมไว้สําหรับการปาดอีพ็อกซี่ให้ได้ความหนาตามมาตรฐานเนี่ยต้องหนาอย่างน้อย2มิลแต่เวลาผมทําจริงนะครับจากเดิมผมเคยใช้2มิลบ้าง3มิลบ้างตอนเนี้ยผมจะตั้งมาตรฐานไว้อยู่ที่ประมาณ4มิล3มิลครึ่งถึง4มิลนะครับเพราะอะไรทําไมถึงถามทํา23มิลถึง4มิลเพราะอย่างนี้ครับเวลาที่เราไปปาดบนคานเวลาที่เราไปติดตั้งเนี่ยนะครับบางทีท้องคานเราดูด้วยสายตามันอาจจะดูเรียบสม่ําเสมอแต่เวลาไปติดตั้งจริงๆนะครับมันอาจจะมีความโก่งของมันตามไม้แบบหรือตามคานค้ำยันบางส่วนนะครับอาจจะวิ่งเป็นแนวดิ่งตรงไปบางส่วนอาจจะวิ่งตกท้องช้างลงไปบางส่วนอาจจะวิ่งโค้งขึ้นมานะครับบางส่วนอาจจะวิ่งเป็นลูกคลื่นแล้วแต่นะครับแต่มันเป็นส่วนของการเป็นลูกคลื่นหรือการโค้งที่บางทีเราถ้าไม่สังเกตเราอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นการปรับความหนาของอีพ็อกซี่จะช่วยได้นะครับการปรับความหนาก็คือจากเดิม2มิลนะครับผมก็จะทำให้การรีดอีพ็อกซี่ไปบนแผ่นนั้นครับหนาประมาณ4มิลโดยประมาณนะครับ3ถึง4มิลโดยประมาณนะครับพอเราผสมเสร็จนะครับเรารีดนะครับเราต้องรีดแบบนี้นะครับตัวอีพ็อกซี่ที่รีดบนแผ่นนี่นะครับต้องมีความเรียบแบบนี้จะไม่มีแบบเป็นเขาเรียกว่าขาดหายเป็นช่วงๆนะครับต้องรีดให้เรียบถ้าเกิดเรารีดไปนะครับซึ่งมันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงคือบางครั้งบางทีมือมันดันเร็วหรือดึงเร็วนะครับหรืออีพ็อกซี่มันอาจจะเกิดจากจับหยิบจับของอะไรเดินผ่านแล้วอาจจะไปโดนนะครับมันอาจจะทําให้เนื้ออีพ็อกซี่หายไปเราก็จะเอาอีพ็อกซี่มาปาดตรงนั้นที่มันหายไปนะครับให้เต็มนะครับปาดให้เต็มนะครับปาดอีพ็อกซี่ตรงเนี้ยนะครับในตําแหน่งที่มันต้องมีนะครับให้เต็มแผ่นพอมันได้เต็มแผ่นเสร็จปั๊บนะครับเราถึงจะนําแผ่นอีพ็อกซี่นั้นไปติดแต่การที่จะนําแผ่นไปติดระหว่างที่เรากําลังปาดอีพ็อกซี่อยู่บนแผ่น CFRP เราสามารถแบ่งเนื้ออีพ็อกซี่นะครับมาใส่ภาชนะอันเล็กๆแล้วก็เอาแปรงจุ่มทานะครับใช้เกลียงไหมครับจะไม่ใช้แปรงใช้เกลียงครับใช้เกลียงทาฉาบนะครับเราใช้อีพ็อกซี่ที่ผสมนะครับส่วนหนึ่งรีดบนแผ่น CFRP อีกส่วนหนึ่งแบ่งใส่ถ้วยหรือแบ่งใส่ภาชนะมาแล้วก็ใช้เกลียงจริงๆสามารถใช้เกลียง2นิ้วได้เลยเพราะแผ่นมันกว้างประมาณ10เซนนะครับ
เวลาแผ่นแผ่นกว้าง5 เซนขออภัยครับแผ่นเสียบพีนั้นกว้าง5 เซนเพราะกว้าง5 เซนนะครับเราสามารถใช้เกรียงอ่ะ2 นิ้วนะครับเอาอีพ็อกซี่ไปปาดบนท้องคานตำแหน่งการปาดนะครับหรือตำแหน่งการติดเวลาที่เราจะติดตั้งแผ่นพวกนี้นะครับเราจะต้องขึงเอ็นก่อนนะครับเพื่อให้ได้แนวของแผ่นวิ่งจากหัวไปท้ายนะครับมันอยู่ในแนวเดียวกันโดยการที่เราแบ่งเสร็จแล้วเราจะตีเส้นนะครับเวลาเราตีเส้นเสร็จนะครับเวลาท่านไปเอาอีพ็อกซี่ไปปาดท่านต้องระมัดระวังเพราะไม่งั้นนะครับอีพ็อกซี่มันจะไปกลบเส้นหมด100%เราจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเราปาดอีพ็อกซี่ส่วนใหญ่มันจะออกข้างนะครับพอมันออกข้างเล็กน้อยนะครับมันก็จะทําให้ไปปิดเบียดบังในส่วนของเส้นที่เราตีไว้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตีไว้ดีๆเป็นจุดๆแล้วปาดอีพ็อกซี่เราก็จะพยายามมองไว้อยู่นะครับมันก็จะคงอยู่ปกติเพราะเมื่อไหร่คานที่มันมีรูมดมีตาตามดเล็กๆนะครับเราก็จะเอาอีพ็อกซี่นะครับสองกับเกรียง2 นิ้วไปปาดปาดรองพื้นครับเราเรียกว่าปาดรองพื้นเป็นการปรับพื้นผิวของผิวคอนกรีตนะครับให้มันมีความสม่ำเสมอแล้วก็เรียบร้อยจากนั้นครับเราก็จะเอาแผ่นที่เรารีดอีพ็อกซี่แล้วนะครับขึ้นไปติดนี่ครับอันนี้ปาดปาดเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็แผ่นขึ้นไปติดครับเวลาแผ่นขึ้นไปติดนะครับมันจะมีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าลูกกลิ้งต้องเป็นลูกกลิ้งยางที่มันมีความนุ่มรีดลงไปเพื่อให้แผ่นนั้นแนบกับอีพ็อกซี่ให้มากที่สุดอย่ากดจนอีพ็อกซี่มันปรีออกเยอะๆนะครับอาจจะกดเบาๆบางส่วนอาจจะปรีออกเพราะว่าการที่กดลงไปนะครับแล้วอีพ็อกซี่มันปรีออกเป็นการกดเพื่อเพิ่มความหนานะครับหรือปรับแต่งความหนาให้มันพอดีพอดีกับตัวโครงสร้างคานเดิมนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับลูกกลิ้งก็จะเป็นลูกกลิ้งประมาณขนาด5 เซนนะครับก็คือ2 นิ้วนะครับเพราะอุปกรณ์ในการใช้งานในการติดตั้งแผ่นเสียบ IP นะครับที่แน่ๆคือ1มีตัวแผ่นเสียบ IP ตัวที่2คือนะครับลูกกลิ้งยางตัวที่3คืออีพ็อกซี่นะครับตัวที่4คือชุดรีดในชุดรีดมันก็จะมีองค์ประกอบไว้ให้ครบนะว่าในชุดรีดต้องใช้อะไรบ้างและที่สําคัญครับบางครั้งเวลาเราใช้งานเนี่ยเราชอบประยุกต์การใช้วัสดุบางอย่างประยุกต์ได้ครับแต่การใช้วัสดุบางอย่างไม่แนะนําให้ประยุกต์เช่นการผสมอีพ็อกซี่ผมย้อนกลับมาเวลาเราผสมอีพ็อกซี่เนี่ยนะครับทําไมเราหาบรรจุเขาเรียกว่าบรรจุภัณฑ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะใช้นะครับมันต้องเลือกเช่นกระป๋องที่เราจะผสมนะครับทําไมเราไม่เอากระป๋องที่มันมีลอนมีร่องนะครับผมจะหากระป๋องที่มันเรียบเรียบทั้งก้นกระป๋องและด้านข้างเพื่ออะไรครับเวลาที่เราผสมอีพ็อกซี่นะครับใบปั่นของมันสามารถปั่นเข้าวงได้ดีนะครับการไปอยู่ในร่องในจุดต่างๆนะครับมันอาจจะนะครับทำให้บริเวณนั้นแหละครับอีพ็อกซี่ไม่ A ก็ B มันลงไปค้างอยู่เวลาปั่นผสมนะครับมันไม่ได้ดึงขึ้นมามันก็จะไม่เข้าเนื้อเดียวกันสัดส่วนของอีพ็อกซี่ก็อาจจะหายไปแต่ถ้าเราผสมโดยการชั่งน้ำหนักให้ได้ตามมาตรฐานแล้วก็ใช้ช้อนกันคนละอันใช้สว่านปั่นให้เนื้อมันเข้าเป็นข้าวเดียวกันนะครับเวลาเรานําไปรีดไปติดมันก็จะติดตั้งได้ง่ายนะครับเห็นไหมครับพอติดตั้งเสร็จข้อดีของการติดตั้งแผ่นเสียบพีนะครับพอท่านกดลงไปปั๊บนะครับเอามือรีดเบาๆนะครับปล่อยมือได้เลยครับแล้วท่านก็ใช้ลูกกลิ้งในการรีดเวลารีดลูกกลิ้งนะครับให้รีดจากด้านใดไปด้านหนึ่งเช่นเราจะรีดจากด้านซ้ายก็ต้องรีดจากด้านซ้ายลงไปขวาอย่ารีดกลับไปกลับมาเพราะการที่ด้านรีดไปแล้วก็อีกด้านมารีดนะครับสุดท้ายมันจะโก่งตรงกลางเพราะครับเพราะด้านขวาก็มาด้านซ้ายก็ไปนะครับขวาไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปนะครับมันก็จะทําให้เกิดการโก่งตรงกลางได้แต่ถ้าเรารีดจากด้านใดไปด้านหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้แผ่นนั้นเรียบไปในทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้คือการติดตั้งแผ่นเซฟอพีแบบผลิตที่นี่นะครับเป็นการออกแบบให้ติดตั้ง2แผ่นหรือ2เส้นนะครับติดตั้ง2เส้นความกว้างคือ5เซนแล้วเราก็เว้นตรงกลางนะครับเวลาติดตั้งนะครับเราก็จะดูแล้วว่าแนวคานกว้างเท่าไหร่นะครับแนวเหล็กอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับเราจะติดตั้งตามตำแหน่งของแนวเหล็กเส้นเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการใช้ CFRP นะครับไปเสริมกำลังการรับน้ำหนักให้กับเหล็กเส้นนั้นนะครับการที่เราจะเลือกใช้นะครับหรือการติดตั้งนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าท่านต้องปรึกษากับวิศวกรผู้ออกแบบวิศวกรโครงสร้างคำนวณมาแต่ถ้าเกิดท่านบอกว่าวันนี้การคำนวณจะทำเองได้ไหม
โดยที่ไม่ได้ต้องการลายเซ็นแค่ต้องการคำนวณออกมาว่าถ้าอาคารคานส่วนนี้ที่เกิดปัญหาจะติดแบบไหนนะครับอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะคำนวณเองได้บนพื้นฐานว่าท่านต้องมีข้อมูลทางวิศวกรรมใส่ให้ครบก็สามารถที่จะคำนวณมันคำนวณออกมาโปรแกรมก็จะคำนวณออกมาว่าในความเสียหายส่วนนี้นะครับมันจะต้องทำการติดตั้งแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับเพื่อได้ความแข็งแรงตามที่ต้องการนะครับอันนี้คือการติดแผ่นเซฟอาพีพอเราหลังจากที่เราติดแผ่นเซฟอาพีเสร็จปั๊บนะครับเราก็จะมีการใช้อีพ็อกซี่แต่งผิวก่อนครับเพราะอะไรครับเพราะว่า2เส้นเนี่ยมันห่างกันตรงกลางเนี่ยนะครับอย่างน้อยต้องมีความหนาของแผ่นเซฟอาพีเนี่ย2 มิลบวกกับปูนอีกเพราะมันจะเป็นร่องลึกการติดตั้งแผ่นเซฟอาพีแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราติดตั้งแล้วโชว์เปลือยเราก็สามารถแต่งให้มันเรียบแล้วก็ปล่อยเปลือยได้เลยไม่จําเป็นต้องฉาบปิดก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าวันนี้จะฉาบปิดหรือไม่ฉาบปิดนะครับขึ้นอยู่กับเจ้าของงานหรือขึ้นอยู่กับผู้รับเหมาที่คุยกับเจ้าของบ้านนะครับการติดแผ่นเซฟอาพีไม่ได้บอกว่าติดแล้วอาคารไปติดกับอาคารที่ต้องการจะมีปัญหาเรื่องพังไม่พังไม่ใช่นะครับการติดตั้งเซฟอาพีมันเป็นวัตถุประสงค์ในการเสริมกําลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างจะโครงสร้างใหม่โครงสร้างเก่าก็สามารถที่จะติดตั้งได้เพื่อเป็นการเสริมกําลังรับน้ําหนักให้กับโครงสร้างส่วนนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นทางเลือกนะครับในการใช้วัสดุที่จะเสริมกําลังรับน้ําหนักให้กับโครงสร้างอันนี้พอติดเสร็จเนื่องจากว่าเราจะมีการติดแรปแล้วที่เหลือจะมีการฉาบปูนเพราะฉะนั้นครับถ้ามีการฉาบปูนเราจะทําการฉาบอีพ็อกซี่ไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้การยึดเกาะของปูนฉาบทั่วไปกับแผ่นนะครับได้ดีขึ้นนะครับนี่ครับก็ติดตั้งเห็นไหมครับว่าพอหลังจากติดตั้งเสร็จ2แผ่นนะครับเราทํางานต่อเนื่องได้เลยนะครับข้อดีของการใช้อีพ็อกซี่พวกนี้นะครับในแต่ละเรื่องเนี่ยเราสามารถทํางานอย่างต่อเนื่องได้นะครับอันเนี้ยนะครับพอหลังจากติดตั้งไป2แผ่นเสร็จนะครับอันเนี้ยหมายถึงว่าถ้าเกิดท่านฟังอยู่ทางเพจนะครับ QFM สถานีข่าวคุณภาพหรือฟังอยู่ทาง Facebook ช่างรุกคู่บ้านสันชัยขนานนะครับหรือเพจสันชัยขนานหรือติดตามทาง YouTube ครับไหนๆก็คุย YouTube แล้วขออนุญาตฝาก YouTube นิดนึงนะครับฝากช่อง YouTube นะครับผมมีช่อง YouTube ที่ให้ท่านสามารถติดตามได้นะครับทาง YouTube ช่องช่างรุกคู่บ้านสันชัยขนานตอนนี้ชื่อจะสั้นแล้วนะครับถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวชื่อเดียวนามสกุลเดียวนะครับตรงกับบัตรประชาชนเลยคือสันชัยขนานซึ่งตอนนี้นะครับต้องระมัดระวังมากเลยนะครับเพราะว่ามีมิจฉาชีพนะครับที่พยายามนะครับที่จะหาช่องว่างต่างๆในการที่จะมาดึงเราให้เข้าไปสู่ความลำบากนะครับที่จะมาหลอกเอาเงินเนี่ยต้องระวังนะครับเรื่องของมิจฉาชีพนะครับเพราะว่าในการอย่างเนื่องจากผมเองโพสต์ทุกอย่างสาธารณะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เราไม่อาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่โพสต์ไปเนี่ยมันจะมีคนที่คอยเก็บแล้วก็ไปเป็นแหวงหาเงินได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับในการติดตั้งพวกนี้นะครับต้องดูว่าหลังจากติดตั้งเสร็จจะปล่อยเปลือยหรือทาสีถ้าปล่อยเปลือยหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบแต่งผิวให้เรียบจบเลยหลังจากแห้งปล่อยไว้อย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราปล่อยเปลือยไว้แล้วเดี๋ยวกลัวมันจะอ่านนะครับก็จะปิดผิวแล้วก็ฉาบนะครับถ้าปล่อยเปลือยใครมาเห็นท่านก็ต้องตอบคําถามแต่ถ้าเกิดปิดผิวใครมาก็จะมองไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันมีปูนฉาบติดอยู่แต่การที่จะฉาบปูนปิดผิวพอหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับแล้วก็ติดแผ่นเซฟอาพีเสร็จนะครับรอมันแห้งเราถึงจะฉาบทาด้วยตัวอีพ็อกซี่อีกชั้นหนึ่งนะครับก็อีพ็อกซี่ที่มีอยู่นะครับมาฉาบแต่งผิวบางๆนะครับติ่งแต่งผิวบางๆเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็ฉาบปูนได้นะครับเราจะฉาบปูนไปบนแผ่นเซฟอาพีนะครับมันจะแค่ก็เรียกว่าฉาบติดแต่การยึดเกาะมันจะไม่แข็งแรงเพราะด้วยความที่มันแผ่นเซฟอาพีนะครับมันมีความลื่นเพราะฉะนั้นครับถ้าจะมีการฉาบปูนอันที่หนึ่งสามารถใช้ตัวอีพ็อกซี่ตัวมันเองนะครับมาปาดบางๆบนพื้นผิวของแผ่นเซฟอาพีนะครับแล้วรอให้หลังจากนั้นท่านสามารถฉาบปูนทั่วไปแบบไหนก็ได้ในการฉาบแต่งผิวให้คานนั้นมีความสวยงามแล้วก็มีความหนาขึ้นนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ใช้นะครับในการติดตั้งที่นี่นะครับนอกจากการติดตั้งในส่วนของแผ่นเซฟอาพีแล้วนะครับที่เป็นแบบ
ผลิตแล้วนะครับก็จะมีการติดตั้งในส่วนที่เป็นเซฟอาร์พีแบบชีตนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าเดี๋ยวนะครับก็อาจจะปาผมพาไปให้ดูคลิปก็แล้วกันนะครับมันจะได้กระชับอันนี้คือการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปาดในส่วนของเซฟอาร์พีปาดอีพ็อกซี่บนเซฟอาร์พีเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับว่าคานส่วนเนี้ยนะครับที่ต้องเสริมเนี่ยนะครับอาจจะหนึ่งขนาดคานนะครับมันจะเล็กกว่าแบบบนพื้นฐานว่าเหล็กนะครับทุกอย่างได้มาตรฐานหมดแต่ขนาดของคานเล็กกว่าแบบนะครับและที่สําคัญนะครับคานส่วนเนี้ยนะครับมันรับน้ําหนักของเสาด้านบนเสาด้านบนคือเสารับหลังคานะครับคานส่วนนี้นะครับนอกจากรับนะครับในส่วนของคานซอยทั้ง2จุดแล้วนะครับแล้วก็จะมีรับในส่วนของตัวโครงสร้างของโครงหลังคาชั้น2นะครับมันจะถ่ายน้ําหนักลงมาแล้วก็อยู่ในตําแหน่งเดียวกันเลยนะครับตรงที่เป็นตัวกากบาทหรือตัวเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเป็นจุดที่มันมาชนกันนะครับแล้วก็รับปากจากคานซอยนะครับออกมานะครับเพราะการติดตั้งนี้นะครับก็ออกแบบการติดตั้งนอกจากการติดตั้งนี้นะครับก็ยังมีในส่วนหนึ่งที่มีการติดตั้งแผ่นเซฟอาร์พีแบบชีทเสริมเข้าไปด้วยนะครับเป็นการติดตั้งเสริมเพื่อเพิ่มการรับน้ำหนักนะครับนี่ครับอันนี้เราก็เตรียมในส่วนของแผ่น CFRP แบบชีตนะครับเราก็จะตัดไปวัดคานเป็นตัว U ซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่างได้ออกมาก็จะมาตัดแผ่นอันการตัดแผ่น CFRP แบบชีตเนี่ยเราสามารถใช้กรรไกรตัดได้หรือใช้มีดตัดก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวก

0: ถ้าฉาบก็ต้องใช้เกรียงถ้าทาก็ใช้แปรงทาสีนะครับฉาบให้ทั่วนะครับก็ฉาบกว้างออกมาสักประมาณ55 เซนพอไม่ต้องฉาบหนากว้างเยอะนะครับฉาบกว้างออกมาสัก55 เซนเนี่ยครับหลังจากฉาบบางๆ55 เซนแล้วครับหรือทาบางๆไปแล้วนะครับเราก็เอาแผ่นนะครับมาติดนะครับเป็นแผ่น CFRP sheet นะครับนำแผ่น CFRP sheet นะครับมาติดแล้วก็รีดด้วยลูกกลิ้งเหล็กเห็นไหมครับหลังจากรีดลูกกลิ้งเหล็กเสร็จปุ๊บนะครับก็สามารถที่จะเอาอีพ็อกซี่นะครับทาซ้ำไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่คือการติดตั้งในส่วนของแผ่น CFRP ที่เราเรียกว่าเสริมกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างอันนี้เสริมครบเลยนะครับเสริมทั้งแผ่น CFRP แบบเพลทแล้วก็เสริมแบบชีทเป็น CFRP ซึ่งบ้านเราหลักๆก็จะมี2แบบคือแบบเพลทกับแบบชีทหรือแบบแฟบริกนะครับซึ่งอันนี้เราเสริมครบทั้ง2แบบนะครับและอย่างที่บอกนะครับเนื่องจากว่าจะมีการฉาปูนการที่เราจะฉาปูนบนอีพ็อกซี่นะครับซึ่งมันมีความลื่นเราก็จะโรยทรายนะครับโรยทรายแต่งผิวให้มันมีความหยาบเพื่อที่จะให้สามารถในการให้สามารถที่จะฉาบปูนได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับลองไปดูนะครับผมมีคลิปให้ดูตอนที่มีการติดตั้งนะครับนี่เป็นคลิปตอนติดตั้งเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราจะติดนะครับเราจะทาปาดทาหรือปาดอีพ็อกซี่ลงไปก่อนนะครับพอหลังจากทาหรือปาดอีพ็อกซี่ลงไปก่อนตอนนี้เป็นการรีดแผ่นด้วยลูกกลิ้งเหล็กนะครับรีดแผ่นด้วยลูกกลิ้งเหล็กนะครับรีดจะรีดตามแนวนะครับมันจะไม่รีดก็เรียกว่าจะไม่รีดจากซ้ายกับขวาเข้ามาหากันนะครับถ้าเรารีดจากขวาไปเราจะรีดเริ่มจากขวาแล้วก็ไปหาซ้ายหรือรีดจากซ้ายไปหาขวาก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่เราจะสะดวกในการรีดแต่ให้รีดไปในทิศทางเดียวกันนะครับถ้าเรารีดไปในทิศทางเดียวกันนะครับมันก็จะได้ความเรียบความสม่ําเสมอในการติดตั้งนี่ครับเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็มีการโรยทรายนะครับเป็นการโรยทรายเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับในการฉาบปูนการโรยทรายเนี่ยจะใช้บนอีพ็อกซี่ที่มันมีความลื่นนะครับก็คือตัวอีพ็อกซี่ที่ติดกับตัวเซฟอาร์พีชีตแต่เนื่องจากเซฟอาร์พีแบบเพลทนะครับอีพ็อกซี่มันยังมีเม็ดทรายเพราะเนี่ยเราสามารถฉาบบนอีพ็อกซี่ได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้นะครับน่าจะครบกับขั้นตอนใน1 ชั่วโมงนะครับกับการใช้แผ่น CFRP เสริมกำลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างนะครับเผื่อใครที่กำลังมองหาว่าต้องการที่จะเสริมกำลังรับน้ำหนักแล้วจะเสริมอย่างไรนะครับเสริมแบบไหนนะครับขายพร้อมสอนนะครับกับรายละเอียดต่างๆท่านสามารถจะสอบถามมาได้นะครับท่านสอบถามมาที่ช่างรู้คู่บ้านที่ผมได้นะครับ0917893563นะครับ0917893563นะครับหรือ LINE นะครับ LINE ผมก็จะเป็น ID LINE @สันชัยนะครับ @แล้วก็ SUNCHAI @สันชัยนะครับจะสอบถามทางโทรศัพท์หรือทาง LINE นะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้แล้วก็ฝากติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานนะครับช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานนะครับหรือจะเข้าไปในกลุ่มซึ่งผมมีกลุ่มอยู่2เรื่องเกี่ยวกับบ้านก็จะเป็นช่างรู้คู่บ้านบ้านโฟมีพีดีมวลเบานะครับส่วนเรื่องของความชอบเรื่องของพระเครื่องก็สามารถเข้าไปได้ในกลุ่มวัตถุมงคลพระบูชาทุกเกจิคณาจารย์ไม่ติดแล้วก็ฝากติดตามเพจ Amulet by สันชัยขนานนะครับเดี๋ยวผมไปทำนั่นมาอีกทีหนึ่งนะครับมาก็เรียกว่าเดี๋ยวนะครับมาดูกันว่าเราจะติดตั้งกันอย่างไรนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับเวลาหมดเวลานะครับเดี๋ยวไปพบกันวันเสาร์หน้ากับรายการช่างรู้คู่บ้านครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกยศ.ประกาศเตือนผู้กู้ยืมรายใหม่ระดับอุดมศึกษาเร่งยื่นเข้าระบบ Pre-Approve เพื่อรักษาสิทธิ์ปีการศึกษา2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วโหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีก Now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกาศเตือนผู้กู้ยืมรายใหม่ระดับอุดมศึกษาเร่งยื่นเข้าระบบประเมินความสามารถการกู้เงินจากสถาบันการเงินในเบื้องต้นเพื่อรักษาสิทธิ์ปีการศึกษา2569ย้ำไม่มีการขยายเวลาน
9: างอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.ขอแจ้งเตือนนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ประจำปีการศึกษา2569ให้เร่งดำเนินการยื่นความประสงค์ผ่านระบบ Pre-Approve เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและรักษาสิทธิ์ในการเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมโดยผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบทั่วไปจะต้องยื่นความประสงค์ภายในวันที่13กรกฎาคม2569เพื่อให้สถานศึกษาพิจารณาส่งรายชื่อภายในวันที่15กรกฎาคมส่วนผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแบบอาเซียนจะต้องยื่นภายในวันที่28สิงหาคม2569เพื่อให้สถานศึกษาส่งรายชื่อภายในวันที่31สิงหาคม2569ทั้งนี้กยศ.ขอย้ำว่าจะไม่มีการขยายระยะเวลาดำเนินการในระบบดังกล่าวผู้ขอกู้ยืมจึงต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยสามารถศึกษารายละเอียดได้เพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.thปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเปิดแคมเปญกคช.ช่วยคนไทยซื้อง่ายผ่อนสบายลดราคาที่อยู่อาศัยสูงสุดร้อยละ20เริ่มต้น 250,000 บาทเพิ่มโอกาสคนไทยมีบ้าน
10: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเปิดแคมเปญกคช.ช่วยคนไทยซื้อง่ายผ่อนสบายนำที่อยู่อาศัย69โครงการทั่วประเทศรวมบ้านเอื้ออาทร37โครงการลดราคาสูงสุด 20% ราคาเริ่มต้น 250,000 บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนโดยโครงการดังกล่าวมุ่งช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุคนพิการและ ลุ่มเปราะบางเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ที่ไม่ได้รับสินเชื่อธนาคารสามารถทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติได้โดยตรงนอกจากนี้ผู้เช่าเดิมสามารถเปลี่ยนเป็นสัญญาเช่าซื้อได้และที่อยู่อาศัยทุกโครงการจะได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมเข้าอยู่โดยเปิดให้เข้าร่วมแคมเปญได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30 กันยายน 2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์การเคหะแห่งชาติโทร1615และเว็บไซต์ www.nha.co.thนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปปส.ย้ำกัญชาไม่เสรีประกาศกระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มช่อดอกกัญชาการซื้อขายต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นพร้อมคุมเข้มการลักลอบส่งออกนอกประเทศ
11: นางสาวอารีรัตน์เงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้ช่อดอกกัญชาได้ถูกยกระดับการควบคุมอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดชัดเจนให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมโดยผู้ใดประสงค์จะศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา46ซึ่งผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต้องจำหน่ายให้กับผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา46เท่านั้นโดยข้อยกเว้นเดียวที่จะจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปได้คือต้องเป็นผู้ที่มีใบสั่งจ่ายยาจากผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยสั่งจ่ายได้ไม่เกิน30วันห้ามจำหน่ายในวัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาหอพักตามกฎหมายสวนสาธารณะสวนสัตว์และสวนสนุกสำหรับผู้ที่ลักลอบจำหน่ายแปรรูปรวมถึงแอบขายให้กับบุคคลที่ไม่มีใบสั่งจ่ายจากแพทย์มีบทลงโทษจำคุกสูงสุด1ปีหรือปรับสูงสุด 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17 มิถุนายน 2569เป็นต้นมาจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: คุณปูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพวกผมบางแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพวกผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์กระผมจะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นเป็นเพื่อนทุกคนสำหรับรายการโลกสิมโลกสารคันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่12เดือนกรกฎาคม2569โฟกัสข่าวในประเทศไปอยู่ที่ไหนกันบ้างทองคำขายราคา300 ล้านบาทมีเงินซื้อไหมดอนใหญ่ทองปรากฏว่าเจอทองอีกแหวนทองฮือฮากำลังจะทำให้เป็นชุมชนโบราณนู่นตั้งแต่สมัย2,000 ปีอันนี้ลึกซึ้งไปอีกรู้จักวาวดีหรือรู้จักไหมคุณพงษ์สวัสดิ์นะครับประดัดกระทรวงยุติธรรมได้ลาออกเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ถูกรวบติดนั่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกองทุนหมู่บ้าน3,400 ล้านบาทอ้าวมาเติมเต็มเข้าไปอีกนะส่วนมีความต่างๆนะก็จะมีความคืบหน้าเข้ามาเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นโกงข้อสอบท้องถิ่นคดีใหม่ล่าสุดก็คดีพ่อทิพย์แม่ทิพย์ถึงขั้นสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศทะเบียนราษฎรนะฮะทั่วประเทศต้องปรับปรุงวิธีการพูดการคุยการคัดคนใหม่การคัดคนใหม่และจะมีเวลาเหลือพอพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกวันนี้จะเล่าให้ฟังกะว่าจะเล่าให้ฟังหนึ่งนี้เพราะเกิดผลประโยชน์ข่าวทั้งหมดเนี่ยผมดูแล้วเล็งว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงมากที่สุดพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกเพราะทุกคนจะต้องได้รับผลกระทบจากพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกนี่ในการติดต่อราชการนะจะเอาซีหลอกถ่ายเอกสารไปไหมบัตรประชาชนไปไหมถ้าไม่ทันเวลาโอ้จะต้องพาสชั้นไปเลยถ้าคุณไม่อนุมัติตามกำหนดเวลาก็จะทำให้เกิดปัญหากับตัวคุณเองก็คือทางการจะต้องอนุมัติโดยอัตโนมัติเดี๋ยวไปดูกันว่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจประเด็นใดบ้างมาดูราคาทองคำก่อนนะครับราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,800 บาทขายออกบาทละ 65,000 บาทส่วนราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,505 บาท24สตางค์ขายออกบาทละ 65,800 บาทส่วนความคืบหน้าของคดีโกงท้องถิ่นตรงนี้ตรวจสอบครบแล้ว 100% ผู้เข้าข่ายความผิด 5,372 รายในยอดผู้มารายงานตัวเข้าบรรจุเกือบ 15,000 รายคิดเป็นร้อยละ 35.84 โดยแบ่งออกเป็นศูนย์ที่มีความผิดมากที่สุดคือศูนย์ภาคใต้โอ้โหภาคใต้10ศูนย์มีที่ไหนบ้างภาคกลางศูนย์สอบภาคกลางเขต1อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีศูนย์สอบภาคกลางเขต2อยู่ที่จังหวัดนครปฐมศูนย์สอบภาคกลางเขต3อยู่ที่จังหวัดชลบุรีส่วนที่ภาคเหนือศูนย์สอบภาคเหนือเขต1อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์สอบภาคเหนือเขต2อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต1อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต2อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต3อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาและศูนย์สอบภาคใต้ศูนย์สอบภาคใต้เขต1อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์สอบภาคใต้เขต2อยู่ที่จังหวัดสงขลาครบ10ศูนย์พอดีศูนย์ที่9กับศูนย์ที่10นี่แหละท้ายๆนี่แหละที่พบความผิดปกติสูงสุดเป็นอันดับ1คิดเป็นร้อยละ 75.96 นะโดยเฉพาะ ศูนย์สอบที่นครศรีธรรมราชมีสัดส่วนตัวเลขความพิรุธพุ่งสูงถึง74%ผู้สอบผ่านเกณฑ์ปกติมีจำนวนทั้งสิ้น9,217คนคิดเป็น61.50นั่นเห็นไหมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ได้ยกระดับปีนี้เป็นกรณีคดีพิเศษรวม4กลุ่มโดยมี DSI เข้ามาร่วมในการพิสูจน์หลักฐานด้านดิจิตอลและทางเส้นทางการเงินด้วยและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองนายธีรุตสุวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายธนนท์พันธ์พิพาทรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนกลุ่มที่สองกลุ่มคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นได้แก่นายวันชัยจันทร์พรผู้ทรงคุณวุฒิกทและประธานกรรมการกลางกสทนางวรสุดารัตนสุคนผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยนางสาวปรารถนาต้นแก้วผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการนางพุทธิมาตระการวณิชผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนางสาวจารุมาสมบูรณ์สินแทนอธิบดีกรมบัญชีกลางนายพนมเทียนสิงห์วันการกองคนท้องถิ่นนายปิยะพงกังผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารบุคคลท้องถิ่นส่วนกลุ่มที่สามนะครับกลุ่มข้าราชการและผู้บริหารท้องถิ่นอื่นๆเช่นนายสัมพฤทธิ์เลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนายวุฒิชัยวงปัญโยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานายอัมพลยุติโกมินปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนายพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีพันอากาศเอกณัฐพงษ์ทั้งพรหมพานิชนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีและยังมีรายชื่อของบุคคลภายนอกกลุ่มนายหน้าและตัวกลางอีกเช่นนายวินธนภัทรโพคินหรืออัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวตัตพรธนภัทรโพคินนายพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนางสุภาวินีทั้งพรมนายฉัตรพิสุทธิ์ธรรมสิริและบุคคลอื่นๆอีกที่เป็นนายหน้าอันนี้นายกรัฐมนตรีว่าไงไปเพิกถอนการประจุแต่งตั้งได้เรียกเงินคืนแก่ข้าราชการผู้คนที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเป็นรายบุคคลจะไม่ให้กระทบต่อผู้ที่สอบผ่านด้วยความสุจริตและเจ้าหน้าที่ตำรวจและปปช.เตรียมเลือกผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สงต้องสงสัยกว่า 6,000 คนเข้าไปให้ข้อมูลและจะสืบย้อนหลังไปจนถึงปี2560เป็นไงล่ะเพื่อที่จะอุดห้องโบให้หมดเลยจับเต็มนะส่วนคดีพ่อทิพย์แม่ทิพย์เป็นยังไงเป็นคดีที่คนไทยรับจ้างเป็นพ่อเป็นแม่ปลอมเพื่อทำสูติบัตรและแจ้งชื่อเข้าทะเบียนราษฎรอย่างผิดกฎหมายแม่ทำไมอยากเป็นคนไทยเด้วิธีการทำเป็นยังไงนายหน้าชาวไทยร่วมมือกับแก๊งชาวจีนจ้างวันคนไทยให้ไปเซ็นรับรองบุตรหรือรับเป็นพ่อแม่เด็กที่คลอดในไทยเพื่อให้เด็กต่างชาติได้สัญชาติไทยและสิทธิประโยชน์ต่างๆสิทธิประโยชน์ต่างๆตั้งแต่เด็กไทยจนแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุ18ปีสิทธิประโยชน์ของเด็กไทยมีอะไรบ้างโอ้โหนี่ขนาดเราเป็นคนไทยเรายังไม่รู้เลยนะลูกเต้าเราจะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างต่างชาติทำไมส่องกล้องมามองเห็นเลยอยากจะเอาเด็กมาอยู่ในเมืองไทยเอ้าสิทธิที่จะมีชีวิตรอดได้รับการแจ้งเกิดชื่อและสัญชาติในการเลี้ยงดูเหมาะสมและสิทธิการรักษาพยาบาลบัตรส ทองสิทธิ30 บาทรวมถึงได้รับวัคซีนพื้นฐานนะสิทธิที่จะรับการพัฒนาในการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี12 ปีเข้าถึงโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการตามวัยนะเด็กไทยได้สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองปลอดภัยจากการใช้ความรุนแรงการล่วงละเมิดการแสวงหาประโยชน์และการใช้แรงงานเด็กนี่ไงสิทธิตรงนี้สิทธิจะมีส่วนร่วมมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อตนเองนะเห็นไหมนี่ไงอยากมากันนักส่องมาแล้วนี่มันมีสิทธิอย่างนี้นี่เองส่วนสวัสดิการแห่งรัฐล่ะทำไมกุมารจีนถึงอยากมาอยู่เพราะว่าไงได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดรับเงิน600 บาทต่อเดือนตอนข่าวอะไรอ่ะโลกสีน้ำเงินเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนประเทศอื่นเขาก็ให้เงินใช่ไหมส่งเสริมให้มีบุตรไงรัฐบาลดูแลไงอันนี้ก็เหมือนกันของเราให้เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600 บาทสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง6 ปีในครอบครัวที่มีรายได้น้อยตามเกณฑ์ที่กำหนดนะเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนนะยังมีทุนการศึกษาและอุปกรณ์จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เห็นไหมเยอะแล้วเนี่ยนะแล้วยังไม่พอสิทธิขั้นพื้นฐานตามช่วงวัยก็ได้แก่เงินอุดหนุนและสวัสดิการการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยรับเงินจากพม.ไปเลย600 บาทต่อเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6 ปีสำหรับครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน100,000 บาทต่อคนต่อปียื่นผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กเงินสงเคราะห์บุตรก็คือประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39รับเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนจนบุตรอายุครบ6ปีบริบูรณ์จบอนุบาลเสร็จปั๊บเรียบร้อยเลยส่วนมีสิทธิอีกมันนี่น่ากุมารจีนอยากมาอยู่เมืองไทยเยอะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30 บาทสิทธิพื้นฐานของเด็กไทยทุกคนที่มีสวัสดิการของรัฐเนี่ยเช่นบุตรข้าราชการประกันแล้วก็ประกันสังคมครอบคลุมไปถึงตรวจสุขภาพฝากครรภ์ฉีดวัคซีนฟรีและรักษาโรคนะสิทธิประกันสังคมสำหรับบุตรของผู้ประกันตนหรือข้าราชการใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบของต้นสังกัดนั่นสิทธิทางการศึกษาในวัยเรียนฟรี15 ปีครอบคลุมตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่าโดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย5 รายการได้แก่ค่าเล่าเรียนหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบและกิจกรรมพัฒนาของผู้เรียนว่าไงลูกฟงลูกเสือพละพวกนี้แหละกิจกรรมพัฒนาเห็นไหมโอ้โหเยอะมีหน้าถึงอยากมาอยู่ที่นี่กันที่พูดจะไม่ใช่แนะนำให้มานะแนะนำให้คนไทยรู้ว่าตัวเองมีสิทธิอะไรมั่งส่วนการจับกุมเป็นยังไงก็จะจับพ่อแม่ปลอมขยายผลไปจังเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานเขตบุคลากรทางการแพทย์อดีตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนล็อตแรกจับไปแล้ว27 รายนะเดี๋ยวจะตามจับอีกไม่อนุญาตให้ประกันตนทั้งหมด27 คนนี้ส่งเข้าเรือนจำแพ็กเข้าไปเป็นคดีที่ร้ายแรงและกระทบต่อความมั่นคงเพราะอะไรผิดประมวลกฎหมายอะไรบ้างเวลาอ่านข่าวอื่นเนาะวิทีวีนี่มันจะมีเวลาน้อยเรามีเวลาเยอะก็เลยจะเล่าให้ฟังเต็มๆในประมวลกฎหมายแล้วบางที่ผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา83เป็นตัวการบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปร่วมกันกระทำความผิดไม่ว่าจะด้วยวิธีใดถือเป็นตัวการทุกคนนะเห็นไหมมาตรา83ประมวลกฎหมายอาญามาตรา86ผู้สนับสนุนการกระทำความผิดซึ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกผิดมาตรานี้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา137ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายนี่แหละขึ้นทะเบียนเท็จนี่แหละประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เจ้าหน้าที่รัฐ ที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายชอบพูดกันบ่อย157และก็ประมวลกฎหมายอาญามาตรา162 วงเล็บ 1และ วงเล็บ 4 ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานจดข้อความเท็จหรือรับรองเอกสารเท็จโทษจำคุกถึง7 ปีปรับไม่เกิน140,000 บาทแรงไหมประมวลกฎหมายอาญามาตรา267ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานกระทำการตามที่จดข้อความเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการเนี่ยที่บอกไปบอกให้เขาตรวจเนี่ยก็ผิดเนี่ยนะประมวลกฎหมายอาญามาตราที่268ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมเนี่ยก็เป็นเอกสารปลอมโอ้โหนี่ผิดกี่มาตราเนี่ยหนักๆนั้นเลยแล้วพระบัญญัติทะเบียนราษฎร์พ.ศ. 2534มาตรา50ผู้ใดทำใช้หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จหรือกระทำการเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีชื่อหรือมีรายการในทะเบียนบ้านหรือเอกสารทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบนะนี่ก็ผิดนี่อีกพระราชบัญญัติประกอบกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยป้องกันและปราบปรามทุจริตปีพ.ศ. 2561นะนี่ผิดเยอะไหมล่ะไอ้ที่อ่านสิทธิที่คุณจะติดคุกอยู่ตรงนี้เนี่ยติดคุกอยู่ตรงนี้สิทธิคุณดีก็อยู่ตรงนู้นแล้วเมื่อวานนี้ไม่อนุญาตให้เนื่องจากว่าจะมาขอประกันตัวเนาะเป็นภัยต่อความมั่นคงจับหมดเลยจับหมดนะมีใครบ้างเนี่ยมิสเตอร์ฉุนรุนซินผู้เป็นพ่อและนางสาวเสี่ยวฉุนหมาผู้เป็นแม่และลูกชายบักชัชวานนี่สีสมุดนาคนี่เป็นยังไงไปรับรองบุตรบอกว่าเนี่ยคนแฟนโอ้เราไปกว่าสงสารเขาโอ้รับรองหมดอ้าวก็ว่ากันไปนะครับถูกจับก็เป็นอย่างนี้แหละฮะนะเป็นอย่างนี้นะครับบุตรทิพย์นะบุตรทิพย์นะในบุตรคุณบรรลุอายุ60 ปีก็เป็นหนึ่งในพ่อที่บอกว่าตนไม่รู้เรื่องเจ้านายให้เซ็นเนี่ยเดี๋ยวเจ้านายของตาบุตรก็จะโดนด้วยเยอะอ้าวทำให้มหาไทยสั่งปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรเร่งยกระดับมาตรฐานป้องกันการรับรองบุตรโดยมิชอบหรืออุดช่องโหว่ก่อนนำไปใช้ครองทรัพย์สินประกอบธุรกิจหรือฟอกเงินนะเริ่มเหม็นเกี่ยวเข้ามาแล้วตอนนี้มหาไทยเขามองนะในพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยบอกสั่งการไปสำนักทะเบียนราษฎรทั้ง878แห่งก็อำเภอทุกอำเภอทุกประเทศให้ปรับปรุงมาตรการการรับรองบุตรมาแสดงตนต่อหน้าเจ้าพนักงานและทะเบียนด้วยตนเองป้องกันการแอบอ้างหรือการใช้เอกสารเท็จยึดหลักปิดชื่อดูพฤติกรรมนะท่านออกมาให้สัมภาษณ์เข้มเลยมุ่งเก๋ไปปัญหาที่ต้นเหตุอ้าวคอยดูซิว่าจะจับได้ไหมนะจับได้ไหมส่วนคุณประกรณ์มินประพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุจริตการสอบท้องถิ่นปี2568นี้บอกว่าเป็นเรื่องร้ายแรงต่อความมั่นคงนะโอ้โหท่านถ้าทำไม่ได้นี่มันน่าจะเป็นไปไม่ได้นะท่านรองนายกนี่ท่านรองนายกด้านกฎหมายนี่เพราะอดีตเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกานะอดีตเป็นเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการนะเห็นไหมจบมาจากธรรมศาสตร์นะท่านบอกว่าอย่างไรบอกว่าจะมีกรอบเวลาทำงาน30 วันวันที่15 กรกฎาคมนี่วันนี้คือเท่าไหร่11 12 13 14 15อีก3 วันเนี่ยก็จะรายงานชุดแรกส่วนรายงานชุดต่อไปก็ประมาณวันที่17 กรกฎาคมท่านบอกว่าไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องเล็กฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องแคนนอนไปไหนไปที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนด้วยเอานั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่นิ่งๆก็เดือดร้อนด้วยก็คือนายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เพราะอะไรเพราะเป็นผู้สอบกพ.เนาะไปรับเขาเข้ามาเนาะบอกว่าเรื่องนี้ส่งอย่างนี้ก็ต้องไปให้เลขาธิการกพ.เป็นผู้ดูแลเห็นไหมคุณผู้ดูแลข้าราชการข้าราชการพลเรือนนะข้าราชการพลเรือนมีโลโก้ว่ายังไงโลโก้ราชสีไงเห็นไหมสิงเคยเห็นสิงที่หน้ากระทรวงมหาดไทยไหมยกขาไหนอ่ะคนละขาคนละขาคนละข้างกับสิงเบียร์หรือเปล่าบอกช่วยหน่อยนะช่วยรักษาเก เกียรติยศของสิงห์ด้วยสิงห์นี่เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับความกล้าหาญและความสง่างามความเข้มแข็งและการมีพละกําลังศักดิ์ศรีและความเป็นผู้นําฉะนั้นจะเอาคนโกงเข้าสอบมาอยู่ในระบบได้จะใดนั่นคณะทํางานประกอบด้วยใครบ้างสำนักงานกอพอการกันเรือนี่แหละสำนักงานปปงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและก็สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนั่น5,000-6,000คนเนี่ยนะยังไม่พอยังมีตำรวจสอบสวนกลางอีกมีเข้าไปดำเนินการทางอาญาอีกทั้งหมดเลยครับเรียกว่าเมื่อวันศุกร์นี่ไปเรือนจำมานี่แม่ลืมถามเจ้าหน้าที่เรือนจำว่าล้างคุกคอยอย่างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไปทำ MOU ที่เรือนจำคลองเปรมนะครับไปทำ MOU เรื่องงานสำหรับผู้ต้องจะออกมาแล้วมีงานทำฝึกอาชีพให้ลืมถามไปว่าล้างขังไหมเนี่ยหางห้องขังยังเนี่ยเตรียมรอรับผมว่าเป็นหมื่นนะไม่ใช่แค่6,000นะบอกว่าไงเรื่องคดีอาญานั้นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการนะเห็นไหมส่วนเรื่องวินัยให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการนะส่วนคณะกรรมการของที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์เป็นผู้ดูแลนั้นจะดูกระบวนการว่ามีช่องโหว่ตรงไหนก็ต้องไปปิดตรงนั้นนะการดูแลพฤติกรรมผิดจนจับจริยธรรมของราชการท้องถิ่นป้องกันไม่ให้เข้าสู่ระบบมากที่สุดเห็นไหมอ้าวการทั้งหมดนะครับให้กำลังใจอยู่นะครับผมก็เกลียดเหมือนกันนะครับโอ้โหจ่ายเงินเท่าไหร่ดวงเงินไปหลายพันล้านอันนี้ต้องขอขอบคุณที่ผมโอจะติดตามการพูดคุยของปปช.ใช่ไหมปปป.ใช่ไหมนั่นแหละบอกว่าจะแถลงว่ามีคนร่วมงานนี้ทั้งร่วม9,000คนอ่ะโอ้โหก็ไม่ธรรมดาแล้วนะเนี่ยนี่เกือบแล้วเนี่ยใกล้ใกล้เข้าไปถึงแล้วเนี่ยเข้าไปถึงแล้วเนี่ยแสดงถึงมือหน่อยนะครับสาวไปถึงใครบ้างสาวไปถึงใครบ้างข่าวของเฮลินบ้างก็แอร์สาวนั่นแหละครับมีข่าวคืบหน้าในสัปดาห์ที่แล้วจึงหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วผมก็เล่ารายละเอียดให้ฟังแล้วนะครับถามไลน์ให้ฟังแล้วนะครับว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรและอีกวิทย์หรือเพ่งอายุ41ปีผู้ต้องหาเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์รินนะ RIN นี่แหละนะบอกว่ายังไงเป็นผู้ลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครจับกุมตัวได้ที่จังหวัดพะเยาห้ามขยายความต่อห้ามพูดความคิดต่อพะเยาคืออะไรเข้าใจไหมหรือถูกจับตั้งเงียบนะกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็จับเข้ามาเปิดเผยว่าต้องขอโทษแอมีนารวมถึงแฟนของนางสาวมีนาและครอบครัวด้วยไม่ได้ตั้งใจทำเอ้าไม่ได้ตั้งใจทำแล้วข่าวก็ถามยังไม่ได้ตั้งใจทำจริงๆนี่ก็ไม่ตอบเดินหนีไปเลยเห็นไหมนั่นแหละส่วนเรื่องที่ใหญ่ขึ้นมาอีกเรื่องนึงก็คือตำรวจทำอาร์มโหติดอาร์มเห็นมันเป็นรูปมังกรชัดๆเลยเป็นรูปมังกรชัดๆเลยนะฮะพลตำรวจโอสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่ายังไงบอกว่าโอ้คือการติดอาร์มที่แขนที่บ่าที่ไหลเนี่ยมันทำให้รู้ว่าตำรวจอยู่สอนอไหนฉะนั้นที่เห็นเป็นรูปมังกรที่ดอนเมืองก็เป็นรูปเครื่องบินนะท่านว่าอย่างนั้นจากนั้นที่มือขวางเนาะเป็นรูปเครื่องบินนั้นดอนเมืองก็ทำรูปเครื่องบินไงจักรวรรดิมีวัดมังกรก็ใช้รูปวัดรูปมังกรในวัดไงเห็นไหมแม่แล้วจำมังกรมันมีหลายตัวท่านนอนหนึ่งครับมังกรมีหลายตัวนะเยาวราชก็เป็นมังกรได้นะใช่ไหมแล้วไอ้นี่มันมีร้านค้าจีนเยอะเกี่ยวอะไรกับมังกรตรงนี้เห็นไหมแล้วผมอยากรู้เหมือนกันนะสอนอบางซื่ออ่ะสอนอบางชื่ออาร์มก็จะเป็นยังไงอยากรู้เรื่องอะไรปังเหมก็เขามีสะพานควายไงนะจะเป็นรูปควายติดตรงนี้ก่อนนี่ไม่ได้ว่าท่านนะไม่ได้ว่าอะไรท่านนะก็อยากจะรู้เหมือนกันสอนอบางซื่ออาร์มเป็นรูปอะไร ไม่รู้นะทั้งนี้ท่านบอกว่ายังไงต้องให้กรมศิลปากรตรวจสอบกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบเรื่องลักษณะเนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์หรือไม่ต้องแยกสอนอไหนสอนอไหนท่านนะใช่นี้มันใช่นี้ท่านว่าแม่นก็แม่นตามท่านเนาะพักกันสักครู่ก่อนนะครับก่อนที่จะลงไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปดูซิว่าพื้นที่ชายแดนตรงนั้นมีอะไรบ้างครับแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ

ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ําเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ําเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: กลับมาทางนี้นะครับแม่มีภารักทุกรูปทุกองค์นะครับที่อ่านข่าวเวกแรกนี้ทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับในการปราบปรามไม่ว่าจะเป็นเลยอินให้เกิดพ่อทิพย์แม่ทิพย์ความจริงใจคนไทยก็ชอบผมไม่อยากอยู่คนอะไรนะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เราได้รับสวัสดิการอายุแย่จริงๆนะครับเพื่อนครับที่ผมเล่าแต่ต้นนะครับก็เลยทําให้เขาอยากจะมาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวจะคิดเลยเถิดไกลไปถึงฟอกเงินฟอกทองหรือเปล่าฟอกเงินฟอกทองเขาฟอกเงินฟอกทองคุณเป็นคนไทยแล้วใช่ไหมเขาฟอกเงินฟอกทองแล้วจับไม่ได้ยังไงก็ต้องจับได้เหมือนกันเนาะใช่ไหมไม่ใช่ว่าเป็นกุมารจีนแล้วที่แปลงสัญชาติจากไทยแล้วจับไม่ได้ผมก็งงๆอยู่เหมือนกันเมื่อเป็นคนไทยก็จับได้หมดแล้วก็ถ้าทำความผิดทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลเอาจริงเอาจังอย่างที่กำลังทําอยู่นี่อยู่กำลังทําอยู่นี่มีให้กำลังใจนะครับในขณะที่เสียงวิพากษ์จานอื่นก็บอกว่าอ่อนด้อยเกินไปอ่อนด้อยเกินไปรูปหน้าปะจมูกไปเจอพวกกันเองหรือเปล่านั่นแหละรูปหน้าปะจมูกเป็นอย่างนั้นรูปหน้าเจอจมูกเนาะก็คือพวกกันเองเขาว่าไงรูปหน้าจะดูความหมายในยะมันเป็นอย่างนั้นเอามาดูคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐลงพื้นที่เนี่ยของสภาผู้แทนราษฎรนะครับลงพื้นที่ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์มีใครไปบ้างด่านพรมแดนข้องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ตรงไหนถ้าผ่านถนนสาย24จากอำเภอนางรองหนองกี่นางรองแล้วไปแยกประโคนชัยก็เลี้ยวอ่ะเลี้ยวอะไรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไปอีก20 กิโล20-30 กิโลก็จะถึงนี่ยืดถึงด่านพรมแดนสายช่องตะปูอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์นายมนเทียนสงประชาสสชัยนาทพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรนำหน้าไปคุณเอกรังสีกิติยานทรัพย์ที่ปรึกษากรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐเดินทางไปนายธีรพงศ์กนกวลัยโฆษกกรรมธิการก็เดินทางไปมีใครรอรับอยู่ที่นั่นมีพลตรีกำบรรณาศวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2เอกิติวราอาริรักษ์หน่วยเฉพาะกิจที่2กองกำลังสุรนารีผู้การตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นายอัครพันธ์ภูลสิริปลัดจังหวัดบุรีรัมย์นายเอกวัตรพวงประโคนนายอำเภอบ้านกรวดพอไปถึงก็ไปสังเกตปั๊บไปมองเห็นร่องรอยเพราะว่าเราทำอะไรไว้เยอะนะครับตรงนั้นเขาบอกว่าสายๆแถวๆช่องตะปูเนี่ยเป็นบริเวณของเทือกเขาสลับซับซ้อนเทือกเขาสลับซับซ้อนบางจุดบางที่ผมเคยไปมาแล้วนะครับบางจุดบางที่ในบริเวณเทือกเขาสลับซับซ้อนนั้นเวลาตะวันตกดินบรรยากาศสวยมากผีตากผ้าอ้อมแสงเรืองๆมันรับทิวเขาใช่ไหมทิวเขาแล้วแสงเรืองขึ้นมาสีทองอารามบางพื้นที่เลยแนะนำให้ไปดูถ้าเหตุการณ์สงบเนาะน่าจะมีความสุขรีบให้สงบหน่อยได้ไหมทหารกัมพูชาและทหารไทยนะว่าไงให้มันสงบหน่อยจะได้ไปมาหาสู่กันอย่างที่ผมว่าถึงนี่แหละนะเพราะว่าบรรยากาศสวยมากนะครับเป็นหน้าผาหักไปเลยนะครับหน้าผาหักไปเลยนะครับถ้าส่งเสริมมันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวได้เมื่อไหร่นี่ผมว่าน่าจะไม่แพ้ทางอุบลทางศรีสะเกษนะครับทางศรีสะเกษนะครับขอให้เหตุการณ์สงบก่อนนะครับอย่าไปตอนนี้เลยนะครับเพราะจะเกิดความเข้าใจผิดอันตรายเกิดขึ้นคณะทำงานสะเกษเห็นอะไรไปสะเกษเห็นความเสียหายและร่องรอยความเสียหายจากการปะทะกันของทหารทั้งสองฝ่ายนะผู้สื่อข่าวก็สังเกตเห็นฝั่งโน้นทหารกัมพูชาปักหลักรอบริเวณหลังแนวรั้วของพรมแดนนะเห็นไหมและบริเวณ คาสิโนสายช่องตะกูรีสอร์ทซึ่งตั้งอยู่ในฝั่งกัมพูชาแล้วความเสียหายและผลกระทบเริ่มนำเครนมาติดตั้งเพื่อทำการซ่อมแซมหลังจากที่ถูกฝั่งไทยใช้ F-16 โจมตีได้รับความเสียหายในการปะทะที่นั่นถ้าไปนี่เขาเรียกว่า No Man's Land นะคือเอาถ้านึกอะไรไม่ออกเอาว่าพรมแดนขีดเส้นใต้พรมแดนนะพรมแดนมีขีดสีแดงอยู่นี่ซีเหนืออีก500 เมตร1 กิโลสิ1 กิโล1 กิโลและข้างหลังอีก1 กิโลจะไม่มีการสิ่งก่อสร้างจะไม่มีสิ่งก่อสร้าง1 กิโลถึงสร้างได้นั่นแหละเพื่อความปลอดภัยไม่ให้เข้ามาปะทะกันได้ง่ายอันนี้คือรายงานจากสถานการณ์ชายแดนนะครับว่าปกติหรือเปล่าการประชุมวันนี้เนาะจะมาประชุมเรื่องเมียนมารัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนไม่รู้จะเอาเรื่องนี้หยิบยกเรื่องนี้มาคุยด้วยหรือเปล่าดูเรื่องไฮไลท์สำคัญที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับก็คือพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างไรเพื่อเป็นใช้เป็นข้อบังคับให้หน่วยงานรัฐต้องระบุการใช้ดุลยพินิจเนี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรนะในคู่มือประชาชนเพื่อจำกัดการใช้อำนาจตามอำเภอใจและป้องกันการทุจริตที่บอกว่าลายลักษณ์อักษรเนี่ยท้ายๆถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ไปทำข่าวร้องเรียนเกี่ยวกับสงครามคลองเปรมเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างโดยว่ายังไงให้ใช้มาตรการอนุญาตโดยปริยายหากเจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอสำหรับกิจการความเสี่ยงไม่สูงไม่เสร็จตามกำหนดเวลาเพื่อแก้ไขปัญหาจงใจดึงเรื่องล่าช้าลดภาระประชาชนโดยห้ามหน่วยงานรัฐเรียกสำเนาเอกสารที่รัฐเป็นผู้ออกเองและเร่งรัดการตรวจสอบคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จภายในวันทำการถัดไปพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558นี้เมื่อใช้มา11 ปีแต่ตอนนี้ฉบับใหม่แล้วพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. 2569นะหัวใจของมันคืออะไรพ.ร.บ.นี้เนี่ยอ๋อมีอยู่ที่น่าสนใจมีอยู่8 มาตรานะอ้าวยกเวิร์ดดิ้งมาเลยเจ้าหน้าที่รัฐพึงตระหนักว่าประชาชนเป็นประธานแห่งสิทธิที่จะได้รับบริการจากรัฐตามรัฐธรรมนูญหมวดที่1และ2ขอบเขตและกับดักนะนะเขาบอกว่ายังไงมาตรา4ของกฎหมายฉบับนี้ได้ขยายขอบเขตแค่การอนุญาตไปสู่การให้บริการกับประชาชนอื่นแทนซึ่งควบคุมครับครับเดี๋ยวนะครับภาพมันขึ้นไว้นิดหน่อยครอบคลุมไปถึงการจ่ายเงินสวัสดิการและการสงเคราะห์ต่างๆตามที่ระบุไว้ในหมวดที่3มาตรา26นะกฎหมายนี้บังคับยังไงกฎหมายใหม่บังคับให้รัฐต้องระบุให้ชัดเป็นลายลักษณ์อักษรถึงขั้นตอนวิธีการเหตุผลในการตัดสินใจใช้ดุลยพินิจนั้นๆออกมาเป็นตัวอักษรลงในคู่มือประชาชนเวลามีการประท้วงของนักประท้วงสิทธิมนุษยชนหลายแหล่นะครับจะพูดถึงสิทธิมนุษยชนแล้วก็คู่มือประชาชนตรงนี้แหละหากเจ้าหน้าที่ตัดสินใจนอกเหนือจากแนวทางที่ประกาศไว้จะถือเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายทันทีนะเห็นไหมนี่กับประชาชนไหมล่ะนะส่วนสำเนาบัตรประชาชนนะห้ามหน่วยงานรัฐเรียกเอกสารต้นฉบับหรือสำเนาที่รัฐเป็นผู้ออกเองหรือมีข้อมูลอยู่แล้วสำเนาแบบประชาชนตอนนี้ไม่ต้องมาถ่ายเอกสารแล้วนะเมื่อก่อนเราหูเป็นปึ้งเป็นปึ้งปึ้งคือมาตราที่16ระบุว่าหากประชาชนยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เสร็จภายในวันทำการถัดไปเท่านั้นซึ่งเป็นการบีบบังคับให้รัฐต้องทำงานด้วยความรวดเร็วมันจะเป็นจริงไหมเนาะจะมีเรื่องร้องเรียนอีกเยอะเขาไล่ออกอีกเยอะไหมนี่ อ้าวถ้ายื่นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจำไว้นะครับไปทวงติงได้เลยนะครับมาตราที่16ส่วนมาตราที่19นะความล่าช้าคือการอนุมัติโดยปริยายครับมีความว่าอย่างไงสำหรับกิจการที่ไม่มีความเสี่ยงสูงหากผู้อนุญาตพิจารณาไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนดในคู่มืออย่างเช่น5วัน7วัน10วัน15วันอะไรนี้เป็นต้นและไม่ได้แจ้งขยายเวลาตามเกณฑ์ให้ถือว่าผู้อนุญาตมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอเรียบร้อยผู้มือบอกว่าเวลาสร้างบ้านจะกี่กี่อมัดแบบกี่วันกี่เดือนยกตัวอย่างนะครับถ้าไม่ทำตามนี้อนุมัติทันทีเลยเห็นไหมความล่าช้าคือการคำอนุมัตินี่คือมาตราที่19ส่วนมาตราที่21และ22ว่ายังไงนักลงทุนมีมาตรา22ใบอนุญาตแหลกหลักและใบอนุญาตรองช่วยในการได้รับใบอนุญาตหลักเพียงใบเดียวครอบคลุมไปถึงใบอนุญาตรองอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ขอใบอนุญาตแล้วไปเสียแค่ทำเนียมไปเรื่อยๆอีกเยอะนี่ไม่ได้ใบอนุญาตหลักใบอนุญาตเดียวจะขอทํานั่นทํานี่นะนักลงทุนเสียเยอะหอบปิ้งปึ้งอีกแล้วส่วนมาตรา22ให้อํานาจรัฐในการขยายอายุใบอนุญาตที่สั้นกว่า5ปีให้เป็นไม่น้อยกว่า5ปีเพื่อลดภาระการ ยื่นขอต่ออายุที่ซ้ําซ้อนนะก็มีอยู่หลายอย่างนะครับที่ตรงนี้เวลาไปยื่นเสร็จปั๊บหมดอายุแล้วต้องต่ออีกโอ้มันเสียเวลาส่วนหมวด5และมาตรา35ในมาตรา30นั้นมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการรับคำขอกลางได้เพื่อความคล่องตัวแบบมืออาชีพนะโดยมาตราที่35มีช่องทางแบบเร่งด่วน Express Service นะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยยินยอมเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามเกณฑ์ที่กำหนดเห็นไหมดีไหมล่ะโดยเป็นค่าคืออยากเร็วก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมก็ต้องบอกให้ชัดเจนนะเนี่ยนี่คือการไม่ให้ดองเรื่องเหล่านี้ไม่ให้ดองเรื่องเหล่านี้เพื่อนๆเห็นประโยชน์พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกนี้ไหมครับฉะนั้นจำไว้ท่องไว้เวลาขึ้นไปติดต่อหน่วยงานราชการเอาประกาศมาก็จะเอาพรบนี้แหละอำนวยความสะดวกเนี่ยพูดกับเขาแล้วที่สําคัญนะครับขึ้นไปตามหน่วยราชการต่างๆไปดูคู่มือประชาชนก่อนนะครับว่าท่านจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงย้ายโอนทะเบียนบ้านอะไรเงี้ยฮะบัตรที่ดินหรืออะไรต้องทําเรื่องร้องเรียนไปนี่ทําเรื่องขออนุมัติไปเนี่ยนะครับจะต้องได้รับตามเกณฑ์ที่คู่มือบอกถ้าไม่มีคู่มือบอกนี้เป็นเรื่องตามพรบนี้ไปฟ้องร้องได้นะเห็นไหมไปฟ้องร้องได้ฟ้องร้องเอาผิดเอาชอบกับทางราชการได้โอ้โหสัปดาห์นี้มีพรบออกหลายพรบนะครับเป็นพรบอะไรอ่ะนิรโทษกรรมก็ออกมานะครับออกมานะครับดีว่างๆก็จะค่อยๆทยอยมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เวลาถูกจับแล้วมันชอบพูดว่าประกาศพรบแล้วไงทำไมไม่รู้ไงทุกคนต้องรู้กฎหมายเอ้ามันเป็นอย่างนั้นใจทุกคนต้องให้นิติศาสตร์บัณฑิตชั้นทุกคนที่ใช่ไหมยังมีทนายทำไมหรอกพอผิดแล้วก็บอกว่าอย่างนี้แหละฉะนั้นจะต้องมาเล่าทยอยเล่าให้ฟังอันนี้คือพรบอำนวยความสะดวกปี2569นะครับพรบคู่มือประชาชนถ้าทำล่าช้าถือว่าอนุมัตินั่นเห็นไหม
1: ไม่ขาดนะครับ
0: ก็คือกองทุนหมู่บ้าน 3,400 ล้านระยะที่3กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะเตรียมจัดทำรถแบบพื้นปูพร้อมรับทุนเพิ่มนะนางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ลงพื้นที่มอบนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในเขตถึงที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นบอกว่าอย่างไรมีการปื้นฟูจัดสรรเงิน1ล้านบาทชุดที่2แก่หมู่บ้านลองสนุกแล้วตอนนี้ เป็นวงเงินทั้งสิ้น3,400 ล้านบาทนะที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า14 ปีค้างหนี้ชาวบ้านเขาไว้นะมอบนโยบายให้เร่งรัดให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติรีบดำเนินการอ้าวต่อไปนี้หรือเพื่อนก็จะมีเงินใช้อีกทางหนึ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปใช้ในการลงทุนเด้ออย่าไปใช้ในการเอาไปใช้หนี้เด้อแต่ใช้หนี้นี่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอ้าวเตรียมไว้นะครับสำหรับกองทุนคิดอยู่ในใจว่าจะทำอะไรว่าจะทำอะไรส่วนคุณพงษ์สวัสดิ์นีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมพอถูกย้ายไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่เขาบอกว่าอะไรอ่ะเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่กระทรวงมหาดไทยทำไมมาเคนนอนเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่กระทรวงยุติธรรมมันยุติธรรมกันกับฉันไหมล่ะทางรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าที่ทําอย่างนี้เพราะว่าดำรงตำแหน่งวาระครบ4 ปีแล้วไม่เกี่ยวข้องกับเหตุผลทางการเมืองเมื่อวานผมเดินทางไปที่ไม่สามารถอ่านชื่อได้ครบนะครับเมื่อวานเดินทางไปที่เรือนจำใช่ไหมเรือนจำคลองเปรมผู้บริหารระดับสูงของปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้หญิงนอกนั้นรองปลัดเป็นผู้หญิงหมดหน้าแผงเนี่ยผู้บริหารระดับสูงประจำกระทรวงเนี่ยโอ้โหผมยังถามผู้บัญชาการเจ้าหน้าที่นั่นโอ้โหผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเพิ่งสังเกตเห็นว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงข้าราชการระดับสูงของที่นี่เป็นผู้หญิงหมดตอนนี้ยอดกลายเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ก็คือนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่เรียบร้อยแล้วส่วนคนเก่าครบ4 ปีแม่ตอนผู้ว่าราชการจังหวัดทางภาคตะวันออกอ่ะคนหนึ่งไม่เอ่ยชื่อแล้วกันครบ4 ปีก็ยังเป็นผู้ว่าต่ออีกได้ทำไมปลัดถึงเป็นต่อมาได้ย้ายเข้ามาที่นี่เลยบายบายปูนปูนเลยนะบายบายเลยพอท่านปลัดคนสวยนี่เป็นยังไงอ่ะเติบโตมาจากกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่สีน้อยๆจนปัจจุบันนี้นั่นเห็นไหมลาออกมีลาออกเรียบร้อยแล้วมีมติเท่าไหร่เนี่ยมีมติให้วันที่7 กรกฎาใช่ไหมไปเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมไม่ทันไรครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อไปว่าเมื่อออกมาแล้วคุณพงษ์สวัสดิ์ปลัดกระทรวงยุติธรรมจะไปทำหน้าที่มีบทบาทอะไรต่อไปอีกนะส่วนบทบาทการทำงานนะครับเคยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์แห่งชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองรักษาราชการแทนสำนักงานปยป.เคยเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานข้าราชการกฤษฎีกาโอ้เป็นเยอะนะครับกรรมการอิสระ

0: ศูนย์การค้าเมื่อ2,000ปีก่อนนะเห็นไหมนะโผล่ขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ผลักดันให้เป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดเพชรบุรีหรือถ้าผมจะเวงไปเพชรบุรีเมื่อไหร่ผมจะแวะไปตรงนี้นะครับแล้วเราจะกลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังทันทีนะครับที่มหาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีกรรมยาพิเศษเรื่องแหล่งโบราณคดีด่านดอนยายทองและเมืองเพชรตอนที่ผมไปทําข่าวที่เมืองเพชรนะผมเจอเขาเรียกว่าประหลาดของชาวเพชรบุรีมาท่านหนึ่งนะครับมาคุยกันเรื่องจังหวัดเพชรบุรีบอกบางแง้มช่วยมาทําข่าวประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรีหน่อยได้ไหมนี่พูดกันไม่นานนี่เองครับพูดมาไม่นานเองอ่ะผมก็ถามว่ามันมีอะไรดีหรือเปล่าเพชรบุรีมีดีหลายอย่างนะบางแง้มอดีตมันสูญหายไปสูญหายไปก็อยากจะให้มารื้อฟื้นไม่ทันไรไม่ทันไรไม่ทันไรเนี่ยก็ไม่ทันไรก็มาแล้วมาแล้วนะมาเจอแหวนทองแหวนทองนี่เจอในโครงกระดูกนะครับเจอในโครงของกระดูกนะครับแล้วมีตัวอักษรพราหมณีอยู่นะครับเป็นชื่อบุคคลนะครับเป็นชื่อบุคคลอยู่นะซึ่งตรวจอายุเรียบร้อยแล้ว2,000กว่าปีฉะนั้นก็อนุมานได้ว่ามีการค้าขายติดต่อซื้อขายระหว่างอินเดียไทยเมื่อ2,000ปีความจริงแล้วดินแดนสุวรรณภูมิคือประเทศไทยแหล่งนี้นะครับพักหลังนี้จะมีสกู๊ปข่าวและก็สารคดีเยอะมากเยอะมากที่กำลังจะพูดในทํานองว่าพระพุทธเจ้าสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประสูติที่นี่เป็นคนที่เมืองทางเหนือเป็นคนที่ทางอีสานพยายามจะโน้มน้าวหาหลักฐานมาพูดให้ได้ว่าพระองค์ท่านเคยเสด็จมาที่นี่ด้วยซ้ำไปนะโดยเฉพาะมหาสาวกพระกัสสปะที่สร้างพระธาตุพนมนะฮะนั่นแหละครับฉะนั้นเพื่อนติดตามดูสกู๊ปข่าวหรือว่าสารคดีข่าวใน YouTube ได้คลิกนิดเดียวจะรู้โอ้นี่เขาวิเคราะห์กันขนาดนี้เชียวเหรอนะหรือวิเคราะห์แม้กระทั่งว่าองค์เด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครมาจากไหนโอ้โหใครมาจากไหนนะวิเคราะห์กันเยอะนะครับทั้งนี้ผู้วิเคราะห์เดินทางไปนี่มีใครบ้างมีนายสุจิตวงเทศรู้จักไหมผมอ่านหนังสือของท่านเยอะนะครับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ผมคนหนึ่งแล้วกันอ่านมันแต่สมัยเรียนแล้วกันสมัยเรียนแล้วกันถือว่าเป็นนักประวัติศาสตร์รุ่นพี่คุณธีวรรัตน์อังกินันท์ส.ส.เพชรชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรรองศาสตราจารย์ดร.กาญจนาบุญส่งกหบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและนายทวีโรจน์กล่ำกล่อมจิตจากมิวเซียมเพชรบุรีครับพิพิธภัณฑ์ที่เพชรบุรีนะครับคิดว่าอีกไม่นานข่าวคราวของเพชรบุรีก็จะออกมาเรื่อยๆเพชรบุรีนี่เข้าไปลึกๆถ้าเพื่อนไปนี่ไปกับถนนสายเอเชีย4ใช่ไหมแต่ถ้าเข้าไปลึกๆไปติดชายแดนชายแดนทางฝั่งตะวันตกเรื่อยๆเนี่ยบรรยากาศเขาสวยงามมากนะครับบรรยากาศสวยงามมากผมเคยเข้าไปแล้วก็ยังหลงไหลอยู่เลยและในบางพื้นที่เป็นที่สมเด็จย่านะครับสมเด็จย่าเคยไปทำโรงเรียนไว้ที่นี่มีภาพเด็กนักเรียนใส่เสื้อขาดทันหลังเนี่ยคืออยู่ที่นี่แต่วันนี้มีความสุขนะครับบายบายปูนปูนสวัสดีครับยังไงสวัสดีครับ
1: ห่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงม